0: ดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569และวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรัตสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:55 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆในกรุงปารีสด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้มีขึ้นเนื่องในโอกาสครบ170ปีในปีนี้ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2399และต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมาของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2228ในวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิตเพื่อส่งร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อส่งพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาโดยในช่วงค่ำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานถวายพระกัญญาหารค่ำอย่างเป็นทางการในวันต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังประตูชัยเพื่อทรงวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนตลอดจนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำแซนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสนิทรรศการดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะนำเสนอพัฒนาการของเครื่องแต่งกายในราชสำนักไทยและการนำเสนอสู่เวทีระดับนานาชาติในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัทแอร์บัสและจะส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบัน ก่อนเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสและจะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดในทุกระดับระหว่างสองประเทศให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไปประกาศณวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569
0: กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับอย่างเด็ดขาด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยให้เร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับอย่างเด็ดขาดรวมถึงวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกส่วนประเด็นการยกเลิกผลสอบหากตรวจสอบพบการทุจริตส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นต้องถือให้เป็นโมฆะหรือพ้นจากตำแหน่งแม้จะมีการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว
3: คือแค่แก้ไขผลการสอบแค่แผ่นเดียวคนเดียวผมไม่ต้องไปทำถึง 3,000 คนหรอกแผ่นเดียวก็ผิดแล้วมันอยู่ที่การสอบสวนมากกว่าที่ผมได้ประชุมสั่งการไปก็คือดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีเกรงใจใครพลาดถึงใครก็โดนคนนั้นใกล้ชิดสนิทสนมรู้จักไม่รู้จักไม่ใช่ประเด็นปิดชื่อถือพฤติกรรมผมก็ทำแนวนี้มาโดยตลอด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน7 วันหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมพร้อมยืนยันการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนเช่นเดียวกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกผลการสอบใหม่ทั้งหมดแต่จะเอาผิดและยกเลิกการบรรจุเฉพาะผู้ที่ทุจริตเท่านั้นเพื่อความเป็นธรรม
4: ไม่ใช่ทางระบบอยู่แล้วครับเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าปัญหามันเกิดที่ตรงไหนใครเป็นคนทุจริตคนที่ทุจริตก็ต้องรับสภาพไปนะครับก็ต้องโดนดำเนินการไปก็ยกเลิกเฉพาะในส่วนที่มีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับในส่วนที่ไม่ได้มีการทุจริตอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับไม่ได้ไปยกเลิกทั้งหมดอย่างนั้นครับ
2: ขณะที่นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อขอข้อมูลคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยจะนำกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นไปตรวจสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งด่วนทุกจังหวัดชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ให้ครบตามสิทธิ์ 1,000 บาทเดือนแรกภายในวันที่30มิถุนายนนี
5: ้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มีประชาชนได้รับสิทธิ์26,46,23 รายล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวม 39,219 ล้านบาทขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนแล้ว 7,590,000 รายหรือคิดเป็น 129.15% ของผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดจึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิ์คงเหลือใช้จ่ายให้ครบวงเงิน 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี้เนื่องจากวงเงินคงเหลือจะไม่สามารถทบไปรวมกับวงเงินใหม่ในเดือนถัดไปได้ปฏิพลสัทพมมารายงาน
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการมุ่งมั่นลงทุนในบริษัทหรือสินทรัพย์ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสังคมและกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เดินหน้าการลงทุนอย่างยั่งยืนโดยยึดหลัก ESGเป็นกลยุทธ์สำคัญในการคัดเลือกบริษัทหรือสินทรัพย์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวควบคู่กับการสนับสนุนธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยการลงทุนภายใต้แนวคิด ESG ช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจส่งผลต่อธุรกิจในอนาคต พร้อมทั้งสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานอย่างรับผิดชอบและโปร่งใสนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจโดยรวมเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกบข.เชื่อมั่นว่าการลงทุนตามหลัก ESG จะช่วยสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของเงินออมสมาชิกในระยะยาวและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรโดย9มาตรการสำคัญสำหรับการรับมือน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงเน้นตั้งแต่การคาดการณ์และการแจ้งเตือนล่วงหน้าการเตรียมเครื่องจักรและระบบระบายน้ำการตรวจสอบเขื่อนและคันกั้นน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไปจนถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้ยังเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแจ้งเตือนแม่นยำลดความเสียหายและดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอดฤดูฝนนี้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดเพลินรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีฟิลิป แมสของเยอรมนีเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมของผู้นำกลุ่ม E5 ประกอบด้วยเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีและโปแลนด์ที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าพันธมิตรยุโรปต้องการส่งสัญญาณว่าการสนับสนุนที่มีต่อยูเครนยังคงแข็งแกร่งและไม่สั่นคลอนในการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาของตุรกีระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้พร้อมเน้นย้ำว่าข้อความที่ส่งถึงรัสเซียคือยูเครนยังเข้มแข็งและรัฐบาลเยอรมนีเสนอให้มีการสนับสนุนทางการเงินอย่างแข็งขันให้แก่รัฐบาลยูเครนขณะที่แถลงการร่วมของผู้นำกลุ่ม E5 ให้คำมั่นว่าพันธมิตรยุโรปจะให้การสนับสนุนยูเครนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากรัสเซียซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการคว่ำบาตรและเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียตลอดจนการสนับสนุนการฟื้นฟูภาคพลังงานของยูเครน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลที่ยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อเรียกร้องของสหรัฐที่ให้อิสราเอลถอนตัวออกจากพื้นที่ดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่อิสราเอลและเลบานอนดำเนินการหารือเกี่ยวกับข้อเสนอที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐที่ให้อิสราเอลถอนกำลังออกจากดินแดนบางส่วนที่รุกรานเข้าไประหว่างการทำสงครามกับกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ทางตอนใต้ของเลบานอนและมอบให้กองทัพเลบานอนเป็นผู้ควบคุมทั้งนี้การที่อิสราเอลยังคงกำลังทหารในพื้นที่ของเลบานอนอาจเป็นอุปสรรคในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยนายโมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านยืนยันว่าการยุติสงครามในเลบานอนมีความสำคัญเท่ากับการยุติสงครามในอิหร่าน
0: ส ำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหราชอาณาจักรรายงานว่าเมืองกอสพอร์ตทางตอนใต้ของอังกฤษมีอุณหภูมิสูงถึง 36.1 องศาเซลเซียสมวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการของเดือนมิถุนายนและเป็นการทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดของสหราชอาณาจักรเป็นเดือนที่2ติดต่อกันขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหราชอาณาจักรออกคำเตือนสภาพอากาศร้อนสุดขั้วเป็นระดับสีแดงสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่บางส่วนทางตอนกลางและตอนใต้ของอังกฤษและเวลส์ตลอดทั้งวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมกันนี้มีประกาศปิดโรงเรียนหลายร้อยแห่งเนื่องจากอาคารเรียนเก่าในอังกฤษไม่สามารถรับมือกับสภาพอากาศร้อนขึ้นนอกจากนี้ยังมีประกาศลดการให้บริการรถไฟในบางเส้นทางเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมสหราชอาณาจักรและหลายประเทศในยุโรป
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะแคนาดา2-1ส่วนบอสเนียเอาชนะกาตาร์3-1กลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์เข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนแคนาดาเข้าเป็นที่2สำหรับวันนี้กลุ่ม A สถานรัฐเช็กเจอกับเม็กซิโกและแอฟริกาใต้พบกับเกาหลีใต้เวลา8:00 น.การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31รายการเอเชียนคอนติเนนตัลแชมเปี้ยนชิพที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานเพชรวิภาวีดิคาบาเลสนักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นกระโดดข้ามเนินทำเวลาได้2:44.843 วินาทีชนะคู่แข่งเพียงเสี้ยววินาทีคว้าเหรียญทองเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนหญิงได้สำเร็จส่วนที่2เป็นของนักปั่นอินโดนีเซียและที่3นักปั่นจากฟิลิปปินส์ขณะที่เบสเมทาสิทธิ์บุญเสน่ห์นักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นเข้าเส้นชัยทำเวลาได้2:25.099 วินาทีชนะคู่แข่งคว้าเหรียญทองที่2จากเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนชายซึ่งเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่5ของเจ้าตัวส่วนที่2เป็นของไต้หวันและที่3นักปั่นจากญี่ปุ่นนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยพร้อมด้วยอาจารย์นายแพทย์อธิสพันธ์จุลกัตทัพพระนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการศูนย์ศิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมและนายสุรพลอุทินทุประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ร่วมกันแถลงข่าวงานวิ่งเพื่อแม่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานของไทย12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31หรือรันฟอร์มัม2026ในวันพุธที่12สิงหาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการแข่งขันเป็น4ประเภทได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.มินิมาราธอน10กม.ฟันรัน6กม.และเดินวิ่ง 1.8 กม.ภายในสวนเบญจกิติโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเช่นเดียวกับทุกปีพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นเมฆลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก

0: ากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:31 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48
1: 1 นาทีกับกปท.
2: อุบัติเหตุจากการปรับช่องทางหรือว่าเลนนั้นมักเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ไม่เห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังหรือว่าด้านข้างซึ่งสาเหตุของการมองไม่เห็นส่วนใหญ่นั้นเกิดจากปัญหามุมอับดังนั้นการปรับกระจกมองข้างที่ถูกต้องจะช่วยลดปัญหามุมอับได้ค่ะแต่ต้องปรับกระจกทั้งด้านซ้ายและขวาด้วยการกางออกไปให้ตั้งฉากกับตัวรถการปรับเช่นนี้จะได้มุมมองที่กว้างขึ้นขนานไปกับตัวรถซึ่งจะทำให้เห็นรถที่อยู่ทางด้านข้างและรถที่อยู่ทางด้านหลังได้มากขึ้นนอกจากนี้การเลือกใช้กระจกมองหลังก็มีความสำคัญในด้านความปลอดภัยที่จะช่วยให้เปลี่ยนช่องทางเดินรถได้อย่างมั่นใจทำให้ผู้ขับขี่เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นทั้งภายในห้องโดยสารและภายนอกทั้งนี้กระจกมองข้างหรือว่ากระจกมองหลังนั้นก็ล้วนเป็นอุปกรณ์ที่จะสร้างความปลอดภัยทั้งสิ้นแต่ผู้ขับขี่ก็ต้องใช้อย่างถนัดและก็ต้องฝึกให้เกิดความเคยชินเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าคลุกเคล้าคลุกกับเคล้าเป็นอาการใช้มือหรือเครื่องใช้อย่างอื่นเช่นช้อนช้อนส้อมกระจ่าพายคนให้ของหลายสิ่งระคนปนเข้าด้วยกันมักใช้กับสิ่งที่ประกอบกันเป็นอาหารการจะเลือกใช้อุปกรณ์ใดคลุกเคล้าขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการจะคลุกเคล้านั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดเป็นของใหญ่หรือเล็กเพียงใดเคล้าแปลว่าคลุกเบาๆถ้าใช้รวมกับคลุกเป็นคลุกเคล้าแปลว่าคลุกและเคล้าให้เข้ากันสนิทดีเช่นเวลาทำข้าวโพดคลุกแม่จะฝานข้าวโพดใส่ลงในกะละมังใส่มะพร้าวขูดโรยน้ำตาลทรายใส่เกลือเล็กน้อยแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนจะตักแบ่งใส่ถ้วยให้ลูก
4: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่3เดือน10เป็นฤดูน้ำหลากการคมนาคมทางน้ำสะดวกอยู่ในช่วงเทศกาลออกพรรษาจึงมีงานบุญกฐินงานบุญผ้าป่าเมื่อถึงเดือนอ้ายปกติน้ำจะเริ่มลดแต่หากปีใดน้ำไม่ลดสมัยก่อนในเดือนนี้จึงมีพระราชพิธีไล่เรือหรือพระราชพิธีไล่น้ำเพื่อแก้เคล็ดให้น้ำลดลงนอกจากนี้ยังมีเทศกาลที่เกี่ยวข้องระหว่างพระราชพิธี12เดือนในราชสำนักกับประเพณีท้องถิ่นคือการพระราชกุศลเลี้ยงพระตรุษจีนเป็นพระราชพิธีที่มิได้เป็นคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์เหมือนกับพระราชพิธีโบราณแต่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาคือนิมนต์พระสงฆ์มารับพระราชทานฉันท์ในพระบรมมหาราชวังติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ในศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ
7: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤทธ

0: พิบูลอ่าน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เร่งกำหนดแนวทางปฏิบัติและบริหารจัดการการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมพร้อมแนะนำการใช้ AI ในยุคปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการป้องกันความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
5: สวัสดีครับ
4: ค่ะอาจารย์คะในช่วงนี้ค่ะประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยกำลังเป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจค่ะอาจารย์ดังนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการใช้งาน AI อย่างไรค่ะอาจารย์ให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ
5: อันแรกเลยนะครับสิ่งนึงที่เราต้องเข้าใจคือนับตั้งแต่วันแรกที่ ChatGPT เข้ามาเมื่อ4ปีที่แล้วกับวันนี้นะครับ AI มันเปลี่ยนไปแบบคนละเรื่องเลยครับมันโอ้โหมันเก่งขึ้นมันทำนู่นทำนี้ได้เลยนะครับคำนี้เพื่อเราจะใช้มันอย่างคุ้มค่าหรือตรงกับงานของเราหรือตรงกับบริบทของเราเนี่ยเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้กับมันอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งมีแหล่งเรียนรู้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับในการที่จะใช้ AI ที่ให้ไม่มีคุณค่าสูงสุดกับหน้าที่ของเรานะครับผมก็จะบอกว่าสมมติผมเป็นเกษตรกรนะผมก็จะใช้ AI ประเภทหนึ่งแต่ถ้าผมเกิดผมเป็นผู้จัดการโรงงาน AI ที่ใช้ผมก็จะเป็นแบบนึงงั้นเราจะต้องหัดใช้บ่อยๆแล้วเราก็จะต้องพูดไงฮะเข้าใจว่า AI ที่มันพัฒนามาถึงวันนี้มันคนละเรื่องกับเมื่อ4ปีที่แล้วดังนั้นต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอันที่1อันที่2เนี่ยไม่ต้องกลัวนะใช้เลยนะใช้ไปเลยมีอยู่ 2-3 เรื่องที่ควรจะต้องคำนึงอันที่1เลยไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราหรือของใครก็ตามไปถาม AI ครับอย่าไปบอกว่าผมชื่ออะไรนามสกุลอะไรเลข13อะไรหรือถ่ายรูปเราลงไปให้ AI ช่วยทำนู่นทำนี่นะได้ไม่จำเป็นอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลเราหรือคนอื่นเนี่ยถาม AI เด็ดขาดเลยนะฮะเพราะเราก็ไม่รู้เขาจะเอาข้อมูลเราไปทำต่ออะไรนู่นนี่นั่นนะฮะก็จะบอกว่าลุยเลยใช้เลยนะครับแล้วก็มีข้อระวังข้อที่1คือเรื่องของยาวข้อมูลส่วนบุคคลไปถามนะครับข้อระวังข้อที่2เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะใช้ AI ยังไงนะครับเราต้องตรวจทุกครั้งว่ามันให้คำตอบมามันถูกต้องหรือเปล่านะครับมันมั่วหรือเปล่านะฮะมันมี bias คำว่า bias ก็คือว่าบางครั้งมันจะเอ็นเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งหรือเปล่านอกเหนือจากการที่มันมโนผมใช้คำว่ามโนเนี่ยมันรอเนี่ยเยอะมากอยู่แล้วงั้นอันที่2เนี่ยสำคัญมากก็คือต้องตรวจอย่าไปไว้ใจ AI ว่ามันจะให้คำตอบทุกครั้งแล้วถ้าในกรณีที่เราต้องการคำตอบเป๊ะๆ เช่นสำนักงานนี้ชื่อหน่วยงานอะไรเนี่ยนะบางครั้ง AI มันก็มโนขึ้นมาเองนะครับเราก็ต้องเช็ควิธีเช็คง่ายๆคือเปรียบเทียบกับ Google เวลาเราไป Google Search เนี่ยเวลา Google Search เนี่ยมันก็จะส่งลิงก์มาไอ้เวลาเรากดลิงก์เข้าไปเนี่ยนั่นแหละคือข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลที่ได้คำตอบจาก AI เพราะว่าเนี่ยแต่ต้องหมายความว่าต้องไปที่เว็บไซต์ที่ถูกต้องเลยนะ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ก็เราต้องมีวิทยานอย่างมากในการที่จะต้องตรวจนะฮะความถูกต้องนะฮะความเหมาะสมของ AI คือมันไม่ใช่แค่ถูกต้องอย่างเดียวเหมาะสมด้วยหลายๆครั้งที่เราถาม AI ในเชิงให้ความเห็นมันอาจจะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งก็ได้งั้นก็ต้องมีวิจารณญาณอย่างสูงงั้นข้อที่2ผมก็จะบอกว่าตรวจทุกครั้งแล้วก็ตรวจเช็ค นะฮะในเรื่องที่จำเป็นต้องตรวจเช็คแล้วในเรื่องของการให้ความเห็นให้อะไรนะคำวิจารณ์พวกนี้ก็ต้องดูในเรื่องของการที่ AI อาจจะมีการเลือกปฏิบัติมี bias อะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ก็อันที่สองนะครับที่คนจะต้องดูน
4: ะ
5: อันที่หนึ่งคือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลอันที่สองก็คือเรื่องของความถูกต้องของAI อันที่สามเนี่ยเป็นในเชิงเรื่องของ copyright ซึ่งอันนี้เนี่ยง่ายเลยเนื่องจากพอ AI สามารถที่จะให้เราอัพโหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นไปได้หมดเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าเอกสารที่เราอัพโหลดขึ้นไปอาจจะมีลิขสิทธิ์ก็ต้องตรวจดูให้ดีว่าสมมติเราจะเอาหนังสือเล่มหนึ่งสมมตินะตอนนี้หนังสือทั้งเล่มมันอัพโหลดให้ขึ้นไปได้แล้ว
4: ค่ะ
5: นะหรือรายงานอะไรสักอย่างซึ่ง40-50หน้าเราจะให้ AI ช่วยสรุปก็ต้องดูว่าเจ้าของของไอ้ชิ้นงานเหล่านี้เนี่ยนะเขาอนุญาตให้เราเอาไปทำในเรื่องลิขสิทธิ์มากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นถ้าเขาไม่ได้เขียนไม่ได้มีปัญหาเราสามารถทำได้เลยนะครับแต่โดยหลักแล้วนะฮะ AI ที่เป็นพวก AI สาธารณะนะอย่าง ChatGPT Gemini อะไรเหล่านี้ปกติเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าการ์ดเรลนะหรือพูดง่ายว่าระบบป้องกันว่าเราจะทำอะไรที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่มันไม่การันตีครับมันอาจจะตรวจได้เฉพาะสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมระดับโลกแต่ถ้าเป็นสินค้าในประเทศไทยสมมติเราไปละเมิดลิขสิทธิ์ของไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์อะไรของอาหารสมมติอาหารเนี่ยไปเอาโลโก้สร้างโลโก้ออกมาโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยนะก็มีความเป็นไปได้สูงว่ามันก็จะละเมิดลิขสิทธิ์เพราะตอนนี้มันเรียนแบบสร้างโลโก้สร้างอะไรของบริษัทได้หมดแล้วเราก็ต้องระวังตรงนี้ครับเวลาที่เอาไปพับลิขสิทธิ์ต่อครับถ้าจะให้คำแนะนำคือถ้าไม่จำเป็นอย่าไปใช้ AI ที่เป็นโนเนมใน App Store ใน Google Play มีเพียบเลยนะครับรู้ไหม
4: ค่ะ
5: หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ AI เฉพาะเรื่องเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าเราไปใช้ไอ้เครื่องมือที่โนเนมเหล่านี้นะฮะก็มันอาจจะละเมิดลิขสิทธิ์หรือมันอาจจะทำให้เกิดไบแอสนะไม่เหมือนไอ้ตัวหลักๆก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจมันนะฮะว่าแม้ว่าที่ผมบอกแล้วว่าจะสนับสนุนให้พยายามใช้ AI โดยการเล่นเยอะๆก็จริงแต่เราก็ต้องมีข้อควรระวังนะฮะว่าในเรื่องที่เราทำนะครับมันมีความเสี่ยงอะไร
4: ทีนี้อาจารย์คะอยากทราบบทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะในเรื่องของการดำเนินการด้านธรรมาภิบาล AI ของประเทศไทยกับอาจารย์ว่าในบทบาทของเอ็ดด้าเนี่ยที่ผ่านมารวมถึงในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
5: ครับก็สิ่งที่ทำมาในอดีตเอ็ดด้าตั้งศูนย์ที่เรียกว่า AI Governance Center เนี่ยมาตั้ง 4-5 ปีที่แล้วคำว่าธรรมาภิบาล AI หมายความว่าเราจะบริหารจัดการการใช้งาน AI ให้มีหลักที่เป็นไปตามหลักจริยธรรมยังไงซึ่งหลักจริยธรรม AI เนี่ยนะครับประเทศไทยก็มีมาตั้งหลายปีแล้วโดยกระทรวง DE เป็นคนที่ออกนะครับหลักจริยธรรม AI คือเช่นต้องดูเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยต้องไม่แน่ใจนะว่า AI ไม่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือใช้ AI แล้วไม่ทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือ AI เวลาเอาไปตัดสินอะไรคนเนี่ยต้องอธิบายได้เนี่ยหลักการเหล่านี้เป็นหลักการที่ทั่วโลกเนี่ยนะครับเราได้รับการยอมรับกันทั่วโลกเลยว่าการทำ AI จะต้องใช้ยึดหลักนี้ซึ่งมีประมาณ 5-6 หลักนะครับซึ่งประเทศไทยก็มีอย่างที่ผมบอกดังนั้นเนี่ยเอด้าเองก็มองว่าในการที่จะทำให้คนเข้าใจว่าเวลาเอาไปปฏิบัติจริงเนี่ยจะต้องทำยังไงก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า AI governance ง่ายๆคือหลักจริยธรรม AI คือหลักการที่มี 5-6 ตัวแต่ส่วนธรรมาภิบาล AI คือแนวปฏิบัติครับนะครับการตั้งกรรมการในองค์กรนะครับการตั้งนโยบายการใช้ AI ในองค์กรว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเนี่ยเหล่านี้เองคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมาภิบาล AI ซึ่งศูนย์ IGC ที่ตั้งมาเนี่ยก็ได้มีการออกคู่มือออกไกด์ไลน์ออกคำแนะนำแล้วก็จัดทำเรื่องของการเทรนนิ่งมาตลอดนะฮะตลอดเลยนะก็ปีนี้เป็นปีหน้าเข้าใจว่าน่าจะปีที่4ปีที่5แล้วนะครับนั่นคือบทบาทเอด้าซึ่งใครทุกท่านสนใจก็ไปที่หน้าเว็บไซต์ที่เอด้าได้เลยนะ www.etda.or.th นะตรงนั้นก็จะมีข้อมูลให้ดาวน์โหลดไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมีไกด์ไลน์มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เอด้าได้ดำเนินการมาตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาครับ
4: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะ อยากให้ท่านอาจารย์คะฝากถึงคุณผู้ฟังเกี่ยวกับการใช้งาน AI ในยุคสมัยนี้ค่ะ
5: ครับสั้นๆเลยครับอย่าไปกลัวมันแต่ข้อละควรระวัง 2-3 ข้อต้องระวังเสมอฮะอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลใส่เข้าไปเด็ดขาดนะครับตรวจผลลับที่ AI ให้มาทุกครั้งแล้วก็อันที่3ก็คือก่อนที่จะดาวน์โหลดเอกสารหรืออัปโหลดเอกสารให้มั่นใจเรื่องของไอ้ลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่ามีอยู่3เรื่องน่ะหลักใหญ่ๆประมาณนี้ครับ
4: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์ศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
6: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
7: ท่านผู้ฟังคะการประปาส่วนภูมิภาคมุ่งยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและโครงการพื้นฐานระบบประปาร่วมกับ12หน่วยงานโดยการพัฒนาเครื่องมือและระบบอัจฉริยะในการควบคุมคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาระบบจ่ายน้ำทั่วประเทศรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: เคาะข่าวเล่าประเด็น
9: น้ำประปาถือเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ได้พัฒนาแนวคิดเพื่อปรับปรุงกระบวนการภายในมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงมีข้อจำกัดในการต่อยอดนวัตกรรมเนื่องจากเป็นการดำเนินงานเฉพาะภายในองค์กรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจึงได้นำแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดมาใช้ดำเนินงานโดยนายนิติธรทองสะอาดรองผู้ว่าการกปภ.เปิดเผยว่าการลงนาม MOU ร่วมกับ12หน่วยงานทั้งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยระดับชาติเช่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติถือเป็นครั้งแรกของกปภ.ในการสร้างเครือข่ายดึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากภายนอกเข้ามาช่วยต่อยอดและขยายผลงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเชิงลึกในระบบประปาอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำในการบริหารจัดการแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำดิบไปจนถึงปลายน้ำคือการส่งมอบน้ำประปาที่ได้มาตรฐานปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดสู่ทุกครัวเรือนทั่วประเทศ
10: เราทำเรื่องของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์การปรับปรุงกระบวนการทำงานนี้ต่อเนื่องมาแต่ปัญหาที่เกิดก็คือว่าพัฒนาเฉพาะภายในหน่วยงานเองพัฒนาเองเนี่ยจะทำให้เกิดข้อติดขัดในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดจึงได้เกิดแนวคิดมีแนวคิดทางวิชาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่า open innovation ก็คือว่าเปิดกว้างรับกับหน่วยงานภายนอกเทคโนโลยีการพัฒนาเหล่านี้เอามาต่อยอดตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายเกาะนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของการประปาส่วนภูมิภาคที่จะดำเนินการในลักษณะนี้ครับ
9: นอกจากการผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำแล้วกปภ.ยังคงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบันทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีดิจิทัลกปภ.จำเป็นต้องปรับตัวและปรับปรุงกระบวนการทำงานเชิงรุกซึ่งความร่วมมือในระยะเวลา5ปีนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวผ่านความท้าทายต่างๆและยกระดับสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว
10: ้เรามีความมุ่งมั่นทุ่มเทเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาให้เข้าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทุกวันนี้นะครับโลกเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วมากและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงที่ disrupt ทั้งในเชิงเทคโนโลยีดิจิทัลและก็เรื่องของ AI หรือกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆเพราะฉะนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานต่างๆเนี่ยให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกเหล่านั้นการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยจะทำให้เราผ่านในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนตามที่เรามุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้ครับ
9: การดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาของกปภ. ถือเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานระบบนิเวศนวัตกรรมที่เน้นการผสานพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการน้ำประปาที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่ให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตชนัญชิดาสังทองรายงาน
11: ตำแหน่งหน้าที่ราชการคือภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่โอกาสสร้างผลประโยชน
12: ์สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมการเลือกปฏิบัติ2มาตรฐานความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเป็นปัญหาในทุกแวดวงครับทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนรัฐวิสาหกิจก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าใครมีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีความโปร่งใสขาดการตรวจสอบขาดหลักธรรมาภิบาลตรงนี้แนวโน้มที่ใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์พุ่งไปเพื่อส่วนตนหรือพรรคพวกของตนเนี่ยก็ย่อมส่งผลเสียต่อหน่วยงานนั้นหรือถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็ส่งผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะครับ
11: ใช้อำนาจเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
7: กรมการแพทย์ฉลอง72ปีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเปิดศูนย์ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เติมความหวังเด็กไทยคืนทรัพยากรมนุษย์สู่อนาคตประเทศติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ
13: ท่ามกลางวิกฤตอัตราเด็กเกิดใหม่ของไทยที่ลดลงต่อเนื่องจนปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ 400,000 คนต่อปีการรักษาเด็กป่วยให้หายจึงไม่ใช่เพียงการดูแลสุขภาพแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศในโอกาสครบรอบ72ปีแห่งการสถาปนาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ได้เปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงอย่างเป็นทางการโดยนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีถือเป็น Medical Hub ด้านเด็กของประเทศไทยรับส่งต่อผู้ป่วยเด็กที่ป่วยด้วยโรคยากๆจากทั่วประเทศพร้อมเป็นแหล่งผลิตกำลังคนและพัฒนานวัตกรรมนำร่องการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสู่การพัฒนาสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานทั้งหมดเพื่อเป้าหมายดูแลสุขภาพเด็กไทยครบวงจรตั้งแต่ในครรภ์จนเติบโตอย่างสมบูรณ์สมวัยการเปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงถือเป็นการยกระดับการรักษาเด็กไทยที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงทั้งมะเร็งเม็ดเลือดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโรคธาลัสซีเมียและโรคทางพันธุกรรมบางชนิดให้มีโอกาสหายขาดสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ
14: ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด
15: เม็ดเลือดและก็เซลล์บำบัดขั้นสูงของสถาบันสุขภาพเด็กนี้ก็เป็นจุดอันหนึ่งที่จะได้เราจะได้เริ่มต้นในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะวันนี้เป้าหมายระยะแรกที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับถ้าการรักษาสำเร็จเนี่ยเขาจะสามารถเหมือนชีวิตเหมือนคนปกติเลยในโอกาสครบรอบ72ปีนี้ที่อยากจะได้ฝากเป็นนโยบายของกรมการแพทย์ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กก็คือการดูแลสุขภาพเด็กครบวงจรต้องพยายามทำให้เด็กที่คลอดออกมาเนี่ยเป็นเด็กที่คลอดออกมาสมบูรณ์มีสุขภาพดีและเด็กเติบโตต่อไปเนี่ยได้รับการพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและเขาจะได้กลายเป็นกำลังสำคัญ
13: ด้านนายแพทย์อิสนันหุ่นนวลหัวหน้าศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงเปิดเผยว่าศูนย์แห่งนี้เปิดให้บริการมาแล้ว1เดือนสามารถปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้แล้ว2รายโดยมีเป้าหมายพัฒนาเป็นศูนย์ต้นแบบของประเทศเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงการรักษาเซลล์ต้นกำเนิดในผู้ป่วยเด็กซึ่งมีหลายโรคที่ปลูกถ่ายแล้วสามารถหายขาดได้มากกว่า95%คือโรคธาลัสซีเมียส่วนโรคมะเร็งและการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือสเต็มเซลล์ยังถือว่าดีกว่าการรักษาด้วยเคมีบำบัดตามสูตรปกติเพราะกลุ่มพวกนี้หากมีตัวยีนผิดปกติที่ส่งผลต่อการพยากรณ์ของโรคไม่ดีก็มีโอกาสที่โรคจะกลับมาเป็นซ้ำได้ประมาณ80-90%ในบางราย
16: การรักษาโดยวิธีการปกติเนี่ยเราให้การรักษาแล้วเด็ก คนนั้นเนี่ยอาจจะได้รับผลภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาได้แล้วก็ถ้าสมมติว่าเรารักษาโดยวิธีการรักษามาตรฐานไม่หายเช่นให้ยาเข็มบัดไปแล้วแล้วโรคกลับเป็นซ้ำเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าโรคมันค่อนข้างที่จะดื้อยาแต่ว่าการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นการให้เซลล์ใหม่ที่มันเป็นเซลล์ปกติเข้าไปทดแทนเซลล์ที่มันผิดปกติของผู้ป่วยหมายความว่าหลังจากที่ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ไปแล้วผู้ป่วยเนี่ยก็จะได้มีเซลล์ใหม่มาใช้หรือรวมถึงมาทำงานในร่างกายเขาให้เขาหายขาดจากโรคได้ค่อนข้างที่จะดีมากกว่าการรักษาสูตรมาตรฐานสำหรับกลุ่มที่รักษายากว่าโรคกลับเป็นซ้ำ
13: ปัจจุบันศูนย์มีห้องปลูกถ่ายเฉพาะทาง3ห้องรองรับการรักษาได้ประมาณ36รายต่อปีแม้จะยังไม่เพียงพอแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดความหวังให้เด็กไทยที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงให้หายสามารถกลับไปใช้ชีวิตและเติบโตได้อย่างแข็งแรงสมวัยก้าวไปเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
7: ปิดท้ายที่ทั่วโลกกำลังเผชิญปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งใหม่หลังก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีความเป็นไปได้สูงที่จะทวีความรุนแรงไปสู่ซูเปอร์เอลนีโญอย่างเต็มรูปแบบในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงช่วงต้นปี2570ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
17: องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือ NOAA ประกาศว่าโลกได้เผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยก่อตัวขึ้นที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนซึ่งนักพยากรณ์อากาศคาดการณ์ว่ามีโอกาสสูงถึง63%ที่ปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งนี้จะทำให้ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงเกิน 2.0 องศาเซลเซียสและทวีความรุนแรงจนกลายเป็นซูเปอร์เอลนีโญอย่างเต็มรูปแบบในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าเอลนีโญถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุก 2-7 ปีและกินระยะเวลาประมาณ 9-12 เดือนโดยจะส่งผลให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรอุ่นขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศโลกอย่างรุนแรงโดยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมปริมาณน้ำฝนทั่วโลกรวมถึงสภาพอากาศแปรปรวนและพายุที่มีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งจะซ้ำเติมผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากฝีมือของมนุษย์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วขณะที่ในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนสุดขั้วโดยอังกฤษฝรั่งเศสสเปนและอีกหลายประเทศในยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่ทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ส่วนบรรดาประเทศในทวีปเอเชียอาทิเวียดนามอินโดนีเซียอินเดียและประเทศไทยกำลังเผชิญกับภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรที่สำคัญเช่นข้าวและปาล์มน้ำมันจนก่อให้เกิดความเสี่ยงของสภาวะขาดแคลนอาหารและทำให้ราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนอีกด้วยหลายประเทศจึงเร่งดำเนินมาตรการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งนี้โดยอินเดียซึ่งถือเป็นประเทศที่รับผลกระทบต่อภาคการเกษตรหนักที่สุดจากการที่ฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งจนส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและคุกคามความมั่นคงทางด้านอาหารทำให้รัฐบาลอินเดียจัดเตรียมแผนรับมือฉุกเฉินเพื่อให้เกษตรกรให้สามารถรับมือกับภาวะฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติได้ขณะที่ทางการจีนแนะนำให้ประชาชนเตรียมสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เพียงพอเพื่อรับมือกับสภาพอากาศผิดปกติจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทวีความรุนแรงและไม่สามารถคาดเดาได้ส่วนเวียดนามซึ่งกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดอย่างรุนแรงและภาวะดินเค็มทำให้รัฐบาลเวียดนามยกระดับมาตรการป้องกันด้วยการสร้างระบบเขื่อนล้อมพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเค็มไหลเข้าสู่คลองจนส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญยังเตือนอีกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเขตร้อนเช่นโรคไข้เลือดออกโรคมาลาเรียซึ่งมียุงเป็นพาหะและยังส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวเนื่องจากหลายพื้นที่ในช่วงเวลากลางวันอาจมีอุณหภูมิสูงเกิน40องศาเซลเซียสซึ่งก่อให้เกิดโรคลมแดดนอกจากนี้คลื่นความร้อนรุนแรงยังเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่ารวมถึงปัญหาฝุ่นควันข้ามพรมแดนซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพในวงกว้างสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
18: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
19: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
20: การเกิดมาบนโลกทุกชีวิตจำต้องเผชิญโลกธรรมทั้ง4คู่อยู่ด้วยกันทุกคนโลกธรรมนั้นได้แก่ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์เมื่อใดที่กำลังประสบสภาวะแห่งความเสื่อมลาภสูญเสียทรัพย์เสื่อมยศหมดการงานถูกนินทาหรือทุกกายทุกใจใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อนั้นขอให้ท่านจงฉุกใจหันกลับมามองศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่ตนมีซึ่งล้วนเป็นผลจากกุศลที่บำเพ็ญมาในปางก่อนแล้วตระหนักรู้ว่าเราทุกคนล้วนเป็นผู้มีบุญจึงได้เกิดมาเป็นคนได้ใช้ชีวิตอยู่ในสุขติภูมิเพราะฉะนั้นผู้มีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องไม่สิ้นหวังยอมพ่ายแพ้แก่ทุกข์จนอาจถึงขั้นทำลายชีพตนหากแต่ทุกคนมีหน้าที่ที่จะรักษาชีวิตให้เข้มแข็งทั้งกายและใจสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์สั่งสมอบรมคุณธรรมโดยเฉพาะสติและปัญญาเพื่อแก้ไขฟันฝ่าทุกภัยที่เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและเพื่อช่วยเหลือผู้คนซึ่งอาจตกอยู่ในความยากลำบากยิ่งกว่าเราหลายเท่าพระคติธรรมประทานเพื่อเตือนใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจื่อมประจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
6: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
5: SN Group คืออะไรเหรอ
6: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
5: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
6: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
5: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
6: โทรเลยนี่เบอร์02-658-6299
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: สวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าพฤหัสบดีที่25มิถุนายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เริ่มต้นด้วยข่าวร้ายและข่าวดีตีคู่กันมาข่าวร้ายก็คือประมาณ 6-7 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดแผ่นดินไหวที่กรุงกาลากัสประเทศเวเนซุเอลาเมืองหลวงเลยครับภาพที่เห็นก็คืออาคารบ้านเรือนหลายหลังพังถล่มมีการประกาศเตือนภัยสึนามินี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นส่วนจะมีความเสียหายคนเจ็บคนตายเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยติดตามข่าวดีก็คือตีห้าที่ผ่านมาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลลดราคาลงมาลิตรละ80สตังค์ส่วนข่าวใหญ่ต่อเนื่องเรื่องทุจริตข้อสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นดูพาดหัวโลกเลาะทั้งยวงข้าราชการโกงอนุทินสั่งมหาดไทยสรุปภายใน7วันส่วนปฏิบัติการตรวจสอบหาความจริงมีข่าวค้นโรงพิมพ์หาใบคำตอบยึด 800,000 ใบคล้ายกับว่าผลิตขึ้นมาใหม่ส่วนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่สงสัยว่าจะเกี่ยวข้อง ต่างก็ออกมาปฏิเสธผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้เรื่องมีประเด็นเรื่องการยกเลิกข้อสอบหนูยันโมฆะแน่แต่ไม่เหมาเข่งจะยกเลิกเฉพาะที่ทุจริตคนที่ไม่เกี่ยวไม่มีปัญหาข่าวดีจากกรมศุลกากรที่ต้องปรบมือให้เพราะอธิบดีประกาศเองกรมศุลปฏิรูปองค์กรอธิบดีประกาศยกเลิกเงินรางวัลสินบนผู้บริหารทุกระดับนี่เป็นข่าวเล็กๆแต่ว่าต้องถือว่าเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าเขาลงมือปฏิรูปองค์กรของเขาเองข่าวแนวๆการเมือง29มิถุนาถึง1กรกฎาสภาประชุมถกงบปี70ไหมสิริกัญญานำ30คุณพลขุนพลชำแหละมีข่าวเรื่องรุ่นพรบกู้เงิน400ล้านศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัย9กรกฎาเดี๋ยวมาดูครับ
7: เรื่องการเลือกผู้ว่ากทมกทมมั่นใจเลือกผู้ว่าผลคะแนนเร็วและโปร่งใสเปิดให้ทำบัตรประชาชนใหม่ทั้งที่50สำนักงานเขตและจุดบริการด่วนมหานคร19แห่งทั่วกรุงคดีฟอเร็กวันนี้มีข่าวจาก DSI ว่ารับฟอเร็กเป็นคดีพิเศษแล้วขณะที่พาวุฒโผล่โต้เอี่ยวแชร์ลูกโซ่ครับเรื่องของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเมื่อวานเนี่ยอาจารย์ปานเทพกับทนายปุยไปยื่นถอนประกันซอคมคูประกาศแค้นพยานครับเรื่องของศิลปินนักร้องที่ต้องคดีก็มี2คน2ข่าวเสกโลโซได้พักโทษแต่ว่าต้องติดกำไร EM อีกคนหนึ่งศาลสั่งจำคุก2ปีติ๊กคิโร่คดีเมาแล้วขับชนพี่น้องเสียชีวิต2ศพนั่นแหละครับคุณสุภาพ
8: ครับเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
7: สักครู่ครับ
4: GASCO เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำและสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์อันยาวนานของ GASCO ในด้านบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมกับทีมสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทสนภาประเทศไทยทำให้ทีมงานของเรามีความพร้อมในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพหลากหลายด้านทั้งด้านให้บริการออกแบบก่อสร้างและเดินระบบผลิตน้ำประปาน้ำเพื่ออุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรายังให้บริการบำรุงรักษาสำหรับโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลิตอีกทั้งเรายังให้บริการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และยังให้คำแนะนำปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
2: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.THโทร02-658-6299 GASCO, GEM และสนภาโดย SN Group
6: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
9: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
6: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมการเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ร่วมสนับสนุน
11: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
9: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
2: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: การประปานครหลวง
7: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
6: ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ร่วมสนับสนุน
8: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
9: อ้าวสรุปความคืบหน้าความเคลื่อนไหวเรื่องโกงข้อสอบคุณวราพงศ
8: ์เอาประเด็นของปปช.ก่อนนะครับเมื่อวานนี้ไป2จุดครับจุดที่1ก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมศว.ไปพบอธิการบดีและผู้บริหารครับซึ่งผู้ช่วยเลขาธิการปปช.คุณพัฒนพงศ์จันเพชรพูลก็บอกว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางมหาวิทยาลัยท่านอธิการบดีก็บอกว่าได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยรวบรวมข้อมูลเอกสารที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อมอบให้กับกรรมการปปช.โดยเร็วที่สุดส่วนที่อยู่นอกมหาวิทยาลัยก็ให้ความร่วมมือเต็มที่ในการที่จะไปตรวจค้นซึ่งทางท่านผู้ช่วยเลขาบอกว่าเมื่อหน่วยงานให้ความร่วมมืออย่างนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายก็คือไม่ต้องไปขอศาลเพื่อเข้าตรวจสอบทีนี้ก็ไปกันที่โรงพิมพ์แห่งหนึ่งครับอยู่ที่พระประแดงสมุทรปราการครับก็มีผู้แทนจากทางมหาวิทยาลัยผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปเปิดเพราะว่ามันต้องใช้กุญแจ2ดอกพร้อมกันนะครับผลการตรวจค้นนี่นะครับก็ได้เอกสารเยอะเลยครับคุณสุภาพ
9: อยู่ใน
8: ลังบรรจุซีลอย่างเรียบร้อย 1,884 กล่องถ้าคิดเป็นจำนวนกระดาษคำตอบข้อสอบนี้นะครับรวมกว่า 860,000 แผ่นครับครอบคลุมการสอบทั้งหมด80กว่าตำแหน่งจากอัตราการรับบรรจุ 6,000 กว่าอัตราซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษของปปช.คุณเนติพลชุมยวงเนี่ยบอกว่าการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบพิรุธมีกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบประมาณ100คนถูกแยกออกมาเป็นกองต่างหากไม่ได้ไปรวมไว้ในกล่องเดิมตามปกติอันนี้ทางโรงพิมพ์เขาก็ชี้แจงเบื้องต้นว่าก่อนหน้านี้มีผู้เข้าสอบบางรายมาขอดูคะแนนเพราะสงสัยในผลสอบทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมศว.แล้วก็ทางโรงงานก็ได้ดึงเอกสารกลุ่มนี้ออกมาให้ตรวจสอบ แต่เมื่อส่งคืนกลับมาแล้วก็ยังไม่ได้นำกลับในเข้าในกล่องเดิมปปช.ก็ได้แยกเอกสารส่วนนี้มาตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วเจ้าหน้าที่ปปช.ก็ได้ยึดไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากระบบสอบทั้งในส่วนของมศว.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อที่จะนำไปเปรียบเทียบหาร่องรอยการแก้ไขคะแนนกับตัวกระดาษคำตอบจริงกระบวนการจัดสอบครั้งนี้ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้จ้างมศว.เป็นผู้ดำเนินการทุกขั้นตอนแต่ว่าโรงพิมพ์เนี่ยเป็นเพียงผู้ให้เช่าพื้นที่ในการจัดพิมพ์และจัดเก็บเอกสารเท่านั้นนะครับโรงพิมพ์แห่งนี้เนี่ยก็มีข่าวข้างเคียงเล็กๆว่าเคยเป็นผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ที่มีประเด็นเกี่ยวกับ QR code และบาร์โค้ดในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาทีนี้ในรายงานเพิ่มเติมของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยเขารายงานอย่างนี้ครับแหล่งข่าวชุดจับกุมเปิดเผยว่านอกจากสถานที่จัดเก็บอันน่าสงสัยแล้วตัวกระดาษคำตอบบางส่วนยังมีสภาพใหม่เอี่ยมจนผิดปกติส่อแววว่าอาจพิมพ์ขึ้นมาใหม่เพื่อเวียนเทียนแก้ไขคะแนนนอกจากนี้การขยายผลก่อนหน้ายังพบสำเนากระดาษคำตอบที่เชื่อมโยงกับการทุจริตรายชื่อกว่า 3,000 รายในบ้านพักที่จังหวัดนนทบุรีด้วยนี่ไทยรัฐเขารายงานทีนี้ในข่าวสดออนไลน์เนี่ยมีรายงานข่าวเกี่ยวกับผอ.ที่เทศบาลแห่งหนึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ชื่อพิชิตนั่นนะครับผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณของเทศบาลวิเชียรบุรีข่าวสดเขารายงานอย่างนี้ได้โทรศัพท์สอบถามผู้บริหารระดับสูงรายหนึ่งในเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นแหล่งข่าวบอกว่าพิชิตได้เตรียมหนังสือยื่นลาออกตามที่มีกระแสข่าวจริงจะยื่นหนังสือลาออกวันนี้แต่ยังไม่แน่ชัดว่าจะยื่นด้วยตนเองหรือไม่และยังไม่ทราบเวลานี่ความเคลื่อนไหวของจ่าพิชิตทีนี้ มีรายงานข่าวมาอีกด้านหนึ่งครับที่จังหวัดพัทลุงครับซึ่งก็เป็นสนามสอบในครั้งที่ผ่านมาด้วยมีรายงานว่าผู้ที่สอบผ่านแล้วก็ได้ขึ้นชื่อบางคนก็ถูกเรียกไปบรรจุแล้วแต่ก็มีหลายคนที่เข้าสอบแล้วก็ได้จ่ายเงินให้กับบรรดานายหน้าจ่ายไปแล้วล่วงหน้าหรือว่าครึ่งหนึ่งก็มีนี่นะครับหลายคนจ่ายเงินไปแล้วแต่ผลที่ออกมากลับไม่มีรายชื่อก็ทำให้มีการทวงถามทวงคืนจากนายหน้าในพื้นที่นายหน้านี่มีทั้งฝ่ายปกครองมีทั้งครูนายกเทศบาลนายช่างอบจ.ด้วยรวมทั้งสท.มีการจ่ายไปแล้วล่วงหน้าเนี่ย 50,000 บาทจากที่ต้องจ่าย 350,000 เนี่ยแล้วมีการทวงถามมีการทวงคืนจากประธานสภาเทศบาลรายหนึ่งในอำเภอศรีนครินทร์แต่เจ้าตัวไม่มีการคืนเงินให้ทำให้มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้ปืนยิงเข้าใส่บ้านของประธานสภาคนดังกล่าวจริงจนตัวบ้านได้รับความเสียหายครับคุณจุบาบ แล้วก็มีประเด็นเพิ่มเติมก็คือกรณีที่มีคำสั่งจากทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับเป็นหนังสือด่วนที่สุดที่ออกมาเมื่อวานเนี้ยคือให้จังหวัดต่างๆที่จะต้องเรียกบรรจุแต่งตั้งแล้วก็มีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้นะครับให้ชะลอไปก่อนครับเฉพาะจังหวัดที่จะมีการบรรจุในวันที่1กรกฎาคมเนี้ยอันนี้ขอให้ชะลอไปก่อนไม่เกี่ยวกับไอ้ที่ได้บรรจุไปก่อนหน้านี้นะครับคุณจุภาพอันนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบกันอยู่ครับ
9: แต่ว่าที่จะโละจะยกเลิกเนี่ยตอนเช้านายกพูดก็เหมือนว่ายกเลิกหมด แต่ตอนบ่ายตอนเย็นตกลงว่าคนที่พบว่าทุจริตเท่านั้นน่ะที่จะถ ถึงจะสอบผ่านแล้วก็บรรจุไม่ได้ใช่ไหม
8: ใช่ครับ
9: เออ
8: แล้วท่านปลัดปลัดกระทรวงก็บอกอย่างนั้นครับไม่เหมายวง
9: ไม่เหมายวงไม่เหมาเข่ง
8: ครับ
9: เอออันนี้ก็ดีเพราะถ้าไปยกเลิกทั้งหมดคนที่เขาไม่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันก็จะพลอยเดือดร้อนไปด้วย
8: ใช
9: ่ทีนี้มาดูท่าทีของนายกเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยนายกเอาจริงมากเนี่ย 9 โมงกว่าเมื่อวานนี้เรียกถกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ให้สัมภาษณ์ดูเดือดเลยแล้วบอกว่าจะไม่จบแค่ย้ายคนออกนายกเนี่ยพูดประโยคหนึ่งเมื่อวานนี้ที่ชั่วกว่านั้นคือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ปล่อยให้กระบวนการนี้มันเกิดขึ้นมาประโยคนี้ดูเดือดเลยคุณธราพงศ์หลังจากได้รับรู้เรื่องนี้นายกบอกว่าถ้าเราให้ข้าราชการที่จะมาบริหารประเทศเริ่มจากทุจริตตั้งแต่วันแรกคนที่ตั้งใจสอบตั้งใจดีแต่ไม่ได้ก็ถูกคนพวกนี้เข้ามาแทรกที่ชั่วกว่านั้นคือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ปล่อยให้มีกระบวนการนี้เกิดขึ้นตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องทั้งปราบปรามทั้งป้องกันทั้งดำเนินคดีไม่ให้เกิดขึ้นเด็ดขาดนายกก็บอกไม่รู้จะพูดยังไงเพราะนี่คือการทำร้ายประเทศขายชาติขอให้ทุกคนเชื่อว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพฉะนั้นขอให้ทำให้เต็มที่ไม่ต้องกักให้มันรู้กันไปว่าทำตรงนี้แล้วเนี่ยจะไม่มีใครปกป้องท่านเรากำลังทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นในระบบราชการไทยจากนี้ไปผมจะหุบปากฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามารายงานทั้งแผนงานและการดำเนินคดีทุกอย่างต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ใช่แก้การย้ายคนออกไปแล้วก็จบนี่คือสิ่งที่สะท้อนว่านายกให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ทีนี้เมื่อนายกเอาจริงหัวแถวเอาจริงก็คอยดูผลลัพธ์ว่าจะเป็นยังไงผลลัพธ์ที่คนอยากเห็นคนอยากรู้คือประชาชนอยากรู้ว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้เพราะว่าเงินมันเข้ามาตั้ง 4,500 ล้านหรือก็อยากรู้ว่าถ้ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวนักการเมืองที่ว่านั้นน่ะเป็นใครนี่ที่คนอยากรู้นะ
8: ครับ
9: มีตำแหน่งอะไรเป็นใครเป็นอดีตหรือปัจจุบัน

0: หรือหน่วยรัฐบาลหาคำตอบนี้ให้ประชาชนไม่ได้มันเป็นเรื่องนะครับ
1: ครับ
0: รัฐบาลจะอยู่ลำบากนะครับมันจะเป็นก้อนกรวดในรองเท้าแน่นอนก้อนกรวดเวลามันเข้าไปในรองเท้าเนี่ยมันเดินได้แต่มันเดินลำคาญลำบากแล้วที่คนห่วงว่าจะลงโทษไม่ได้เนี่ยหรือได้เฉพาะตัวเล็กตัวน้อยก็เพราะ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีแต่คนออกมาปฏิเสธผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้เรื่องคนที่อยู่ในตำแหน่งปัจจุบันก็บอกว่ามันเป็นเรื่องเก่ามันเกิดขึ้นก่อนผมเข้ามาผมไม่รู้เรื่องคนที่อยู่ในตำแหน่งมาก่อนก็บอกว่าผมพ้นหน้าที่ไปแล้วผมพ้นหน้าที่ไปก่อนเรื่องมันเกิดผมก็ไม่รู้เรื่องนี่ก็มาแนวนี้ทั้งนั้นแล้วเท่าที่ดูก็เหมือนว่าสามัคคีกันโยนความผิดให้หน่วยงานอื่นให้พ้นไปจากความรับผิดชอบของมหาไทยว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ครับ
0: หน่วยงานที่ถูกโยนเรียกว่าต้องเรียกว่าโยนขี้ถูกโยนขี้ใส่ก็คือนี่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมศวเน่าเหม็นไปชั่วข้ามคืนเลยครับจะเท็จจะจริงยังไงไม่รู้แต่คนก็สงสัยเอ๊ะมันมหาวิทยาลัยแบบไหนกันเนี่ยคอร์รัปชันกันได้ขนาดนี้เพราะในข่าวระบุว่ามศวเนี่ยเป็นอะไรเป็นฝ่ายรับจ้างใช่ไหม
1: ครับ
0: รับจ้างจัดการสอบออกแบบออกข้อสอบตรวจข้อสอบเก็บข้อสอบนี่โยนบาปไปให้มศวมศวเขาต้องออกแถลงการไงเอาฟังเขาหน่อยตามที่ปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการดำเนินการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามศวอยู่ระหว่างพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและจะเปิดเผยข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งนี้การดำเนินการจะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมและภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนี่ไฮไลท์มันอยู่ที่ว่าจะเปิดเผยข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายสำคัญตรงนี้อยากจะบอกผู้บริหารมศวว่ามาถึงขั้นนี้แล้วอย่ากักต้องเปิดให้หมดถ้ายังกักๆอันๆเหมือนมันก็เหมือนคนถ่ายไม่สุดอ่ะเดี๋ยวมันจะอึดอัดไม่สบายท้องแล้วก็จะเน่าเหม็นหัวแถวของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยว่ายังไงเมื่อวานนี้คุณอันสิทธิ์บอกว่าเรื่องนี้กระทบความเชื่อมั่นของประชาชนนายกสั่งการในที่ประชุมให้หาตัวผู้กระทำความผิดให้ได้ส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษความผิดตามที่ปรากฏตามที่มีหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปสืบสวนต่อว่าใครบ้างที่อยู่ในกระบวนการสาวถึงใครต้องถูกดำเนินคดีอีกส่วนหนึ่งจะตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดมหาดไทยและส่งจะเป็นผู้ดำเนินการข้อมูลตรงนี้จะได้สิ่งที่นายกต้องการหากระบวนการผิดไม่ถูกต้องทั้งหมดก็ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ตำรวจทั้งหมดไว้แล้วนี่คือทั้งนายกที่เป็นรัฐมนตรี

0: ตรีมหาไทยทั้งปลัดกระทรวงมหาไทยซึ่งเป็นหัวแถวของข้าราชการทั้งกระทรวงประสานเสียงกันออกมาถ้าถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยยังเอาผิดใครไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยล่ะคุณดาราพ
1: ลแล้วก็คลิปที่ออกมาม ัน
0: ต้องมีคน
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็คลิปที่ออกมานะคุณจุปาที่เป็นการคุยกันระหว่างคนสองคนผู้ชายชื่อกิตผู้หญิงชื่อส้มเนี่ย
0: ชื่ออะไรนะกิต
1: กิตกอไก่สระอีจอจานเนี่ยนะครับกับผู้หญิงชื่อส้มเน
0: ี่
1: ยหนึ่งมันใช่คลิปจริงไหมหรือว่าเป็นคลิป AI ทำขึ้นมาสองถ้าจริงเนี่ยนายกต้องให้ตรวจสอบว่ารัฐมนตรีที่ถูกพูดในคลิปแต่เขาเบลอเอาไว้นั่นนะครับเป็นยังไงจริงไห
0: ม
1: เรื่องมหาลัยนี่ไม่ต้องไปสนใจละเพราะรู้แล้วว่ามหาลัยไหนที่จัดทำจัดสอบนี่นะครับแต่รัฐมนตรีที่คุณกิตพูดในคลิปหลายครั้งเนี่ย อันนั้นแหละคนอยากรู้ว่าจริงไห
0: ม
1: ซึ่งเมื่อวานเนี่ยนักข่าวก็ถามนายกครับถามว่าถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเกี่ยวข้องต้องจัดการด้วยใช่ไหมครับคุณอนุทินตอบว่าถ้าเกี่ยวกับใครก็ต้องโดนหมดก็มีรายงานว่าเป็นคลิปเสียงเก่าก่อนที่ชุดนี้จะเข้ามาแน่นอนชุดเก่าก็หมายถึงรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับโดยช่วงเดือนธันวาคมปี2568ก็มีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย 3-4 คนมีนายศักดาวิเชียรศิลป์นายทรงศักดิ์ทองศรีนางสาวศศิธรกิตติธรกุลแต่คลิปที่บอกว่าตั้งแต่เดือนธันวาคมก็ไม่รู้ว่าปีไหนคนที่ต้องไปสืบว่าคลิปดังกล่าวจริงหรือไม่ทำขึ้นมาหรือว่าเป็น AI หรือไม่ทำไมเสียงผู้ชายดูเรียบร้อยจังหรือจริงที่จริงเนี่ยจริงหรือไม่แต่ถ้าทำจริงก็ต้องมันก็ดูไม่ยากครับเรื่องนี้มีอธิบดีกำกับดูแลในช่วงนั้นถึง4คนแต่กรมที่รับผิดชอบมีแค่กรมเดียวก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฉะนั้นก็ตีกระชับได้งานที่เกี่ยวข้องกำลังรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องได้ทุกชิ้นแค่แก้ไขผลการสอบแค่แผ่นเดียวก็ถือว่าผิดแล้วครับคุณตบนี่นายกครับ
0: พักก่อนเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นๆช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: กัสโก้มุ่งมั่นให้บริการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงต่อวันกัสโก้หนึ่งในบริษัทที่นำเสนอคุณภาพการบริหารจัดการระบบน้ำด้วยมาตรฐานสูงสุดอันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเราให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงมีพนักงานพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศรวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ในการให้คำปรึกษากับลูกค้าจนทำให้กัสโก้เป็นที่ยอมรับในด้านบริหารจัดการระบบน้ำ
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
5: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
4: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมการเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
8: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
9: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
8: SN Group คืออะไรเหรอ
9: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
8: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
9: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
8: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
9: โทรเลยนี่เบอร์026586299
3: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
10: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
11: ปรึกษา Exim Bank สิ
10: Exim Bank หรอ
11: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
10: Exim Bank
11: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
12: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: ร่วมสนับสนุน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: อ้าวเชิญคุณณราพงศ
1: ์คดีฟอเร็กซ์ซื้อขายเงินตราต่างประเทศนี่นะครับเมื่อวานนี้คุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลครับโพสต์ใน Facebook เพื่อชี้แจง2-3 เรื่องเรื่องที่ว่าเป็นลูกค้าที่เปิดพอร์ตเทรดทองคำกับบริษัท QRS นั้นอันนี้ก็เป็นลูกค้าปกติแล้วก็มีลูกค้าจำนวนมากเรื่องที่2เรื่องที่มีภาพแชร์ในสื่อออนไลน์ถึงความสัมพันธ์กับผู้บริหารของ QRS ก็ตนเองเป็นนักเทรดคนหนึ่งปกติก็มีการพบปะนักเทรดกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ได้มีการถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารเรื่องที่3เรื่องที่ว่ามีคลิปได้เผยแพร่ในทํานองที่ว่าเชิญชวนให้คนไปเทรดเนี่ยยืนยันว่าตนเองก็ถือว่าเป็นนักเรียนคนหนึ่งเพื่อศึกษาเทคนิคการเทรดการดูกราฟไม่เคยเป็นผู้สอนไม่เคยชักชวนใครส่วนการให้สัมภาษณ์ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์การเทรดทั่วไปเรื่องที่4เรื่องที่ว่าไปเที่ยวต่างประเทศกับผู้บริหารอันนี้เขาชี้แจงว่าในการเทรดทองเนี่ยก็มีแต้มสะสมเหมือนกับการไปซื้อของก็มีแต้มแจกให้แล้วก็เอาไปแลกของก็เหมือนกันตนเองก็เอาแต้มเนี่ยจากยอดเทรดเนี่ยเอาไปแลกทริปเดินทางไปต่างประเทศซึ่งเป็นเงื่อนไขของระบบบริษัทเขานี่ครับชี้แจงจากคุณภาวุฒิคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเท่าที่ได้คุยกับเจ้าตัวเนี่ยวันที่25มิถุนายนก็คือวันนี้ครับ พร้อมจะเข้ามาทำหน้าที่พร้อมจะชี้แจงข้อมูลทั้งหมดแล้วก็บอกว่าสถานะของคุณภาวุฒิตอนนี้เป็นเพียงแค่ผู้ต้องสงสัยนะไม่ใช่ผู้ต้องหาซึ่งก็อยากรู้รายละเอียดหรือความชัดเจนจากทาง DSI เหมือนกันว่าจะกล่าวหาคุณภาวุฒิอย่างไรกล่าวหาเรื่องอะไรเพราะคุณภาวุฒิเขาก็จะได้เตรียมตัวชี้แจงครับมีคำถามจากนักข่าวว่าถ้าเกิดกรณีร้ายแรงถึงขั้นมีความผิดจริงจากผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ต้องหาในทางพรรคจะทำยังไงคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าเราใช้มาตรฐานเดียวกับที่ผ่านมาอย่างกรณีผู้สมัครส.ส.กรุงเทพเคยต้องคดีแม้สุดท้ายอัยการจะไม่ได้ฟ้องเพราะหลักฐานไม่พอแต่เมื่อมีข้อกล่าวหาเกิดขึ้นเราก็ได้เปลี่ยนตัวผู้สมัครส.ส.ก็จะใช้มาตรฐานเดียวกันสุดท้ายมาที่ DSI ครับก็มีรายงานข่าวตรงกันทุกสำนักข่าวครับว่าเมื่อวันจันทร์ที่22มิถุนายนได้มีการเสนอขอให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณารับสอบไว้เป็นคดีพิเศษเนี่ยล่าสุดอธิบดีได้เซ็นลงนามรับเป็นคดีพิเศษเรียบร้อยแล้วครับคุณจุภา
0: พข่าวการเมืองแต่ก่อเอาไว้หน่อยนะพอรู้เรื่องหนูเชิญรัฐมนตรีเพื่อไทยกินข้าวเมื่อวานนี้ข้าวกลางวันรัฐมนตรีเพื่อไทยนำโดยคุณยศชนันก็ไปทานข้าวกับนายกรัฐมนตรีบรรยากาศดีนายกบอกว่าจะช่วยกันสนับสนุนให้ภารกิจของรัฐบาลได้บรรลุเป้าหมายด้วยกันก็ไม่มีเสียงบ่นอะไรได้รับมีแต่เสียงชื่นชมจากรัฐมนตรีของเพื่อไทยเอาเป็นว่าบรรยากาศดีข่าวที่2ไหมนํา30ส.ส.พรรคประชาชนชำแหละพ.ร.บ.งบประมาณที่จะเข้าสภาในไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยคุณไหมในฐานะที่เขาเรื่องเศรษฐกิจก็คงจะต้องติวและเตรียมการในการที่จะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านเพราะตั้งแต่เป็นรัฐบาลมาเป็นฝ่ายค้านมายังไม่ได้โชว์ฝีไม้ลายมือเรื่องข้อมูลที่เด็ดๆในการอภิปรายนะคราวนี้เนี่ยเรื่องของพ.ร.บ.งบประมาณซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ก็คอยดูว่าพรรคประชาชนจะแสดงฝีไม้ลายมือออกมายังไงแทงพร้อมสู้คดี44ส.ส.นัดแรกอันนี้ก็เป็นเรื่องเก่าในวันที่30เนี่ยจะต้องไปอธิบายแจกแจงสู้คดีศรีสุวรรณจรรยาร้องให้สอบรัฐเรื่องโกงข้าวไฟที่เป็นข่าวนั่นแหละอย่างนี้ก็เข้าทางเลยก็ไม่ต้องดูรายละเอียดมากดูนิดหน่อยเรื่องพ.ร.บ.งบประมาณปี70เนี่ยงบกลางพุ่งขึ้นมา 700,000 ล้านไปแตะ 700,000 ล้านงบกลางก็ถือว่าสูงขึ้นเรื่อยๆ นี่การเมืองลูกแค่นี้พอ
1: ส่วนเรื่องการเลือกผู้ว่ากทม.ประเด็นจากปลัดกทม.ณรงค์เรืองศรีก็เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ว่าบัตรประชาชนอาจจะหมดอายุชำรุดหรือเสียหายนี่นะครับก็ให้ไปทำได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตรวมไปจนถึงจุดบริการด่วนมหานคร19แห่งทั่วกรุงเทพครับเขาจะเปิดให้บริการจนถึงวันเลือกตั้งเลยนะครับจุดบริการด่วนมหานครเนี่ยก็จะกระจายอยู่ทั่วกรุงครับในห้างใหญ่ๆนะครับเช่น MBK Paradise Park นะครับ The Mall บางแค The Mall บางกะปิ The Mall ท่าพระเกตเวย์เอกมัย Fashion Island Seacon Square Seacon บางแคสถานีรถไฟฟ้าอุดมสุขรวมทั้งศาลาว่าการเสาชิงช้าด้วยนะครับส่วนเรื่องความพร้อมในระบบเนี่ยท่านรองปลัดกทม.ธนิตตันบัวครี่บอกว่าจากการ ประชุมและก็ตรวจสอบระบบกันทั้งเรื่องการประมวลผลคะแนนก็พบว่าระบบมีความพร้อมครับไม่พบข้อติดขัดคาดการณ์การนับคะแนนและประมวลผลในวันเลือกตั้งจริงจะมีความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและถูกต้องครับครับ
0: เรื่องพรก.กู้เงินศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้มีคำวินิจฉัยเรื่องพรก.กู้เงินว่าขัดหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ในวันที่9กรกฎาในวันที่9กรกฎาจะได้รู้กันว่าผลมันจะออกมายังไงขัดหรือไม่ขัดถ้าไม่ขัดก็เดินหน้าถ้าขัดจะต้องทำยังไงนี่เป็นโจทย์ใหญ่แต่ว่านักวิเคราะห์ทางการเมืองเขาบอกไม่น่ามีปัญหาส่วนที่ว่า ก้อนแรกผ่านก้อนที่สองไม่ผ่านมันไม่ใช่มันมีแต่ว่าผ่านก็ต้องผ่านหมดไม่ผ่านก็ไม่ผ่านทั้งหมดจะไม่มีการวินิจฉัยแยกเป็นสองก้อนไม่ใช่คุณดลบ
1: กครับ
0: ครับ
1: เรื่องของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดหลังจากได้ประกันตัวออกมาแล้วก็มาให้สัมภาษณ์แล้วก็พาดพิงไปถึงบ้านพระอาทิตย์ด้วยนั่นนะครับก็เลยทำให้เมื่อวานเนี่ยคุณปานเทพพัวพงพันธ์กับทนายอัชราแสงขาวหรือว่าทนายปุยไปที่ศาลอาญาครับไปยื่นคำร้องขอให้ศาลถอนประกันทนายตั้มแล้วก็ยังรับมอบอำนาจจากคุณสนธิลิ้มทองกุลให้ฟ้องหมิ่นประมาททนายตั้มอีกด้วยคุณปานเทพบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทนายตั้มพูดผ่านสื่อตลอดในทำนองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมศาลไม่ได้นำหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มาพิจารณาแล้วพูดถึงพยานว่ามีการรับสินบนพูดถึงว่ามีความแค้นพยานแล้วก็แค้นบ้านพระอาทิตย์ด้วยอันนี้ก็เข้าข่ายสอว่าเป็นพฤติกรรมข่มขู่ฉะนั้นก็มายื่นให้ศาลพิจารณาถอนประกันรวมทั้งคดีหมิ่นประมาทที่คุณชนที่ให้มาฟ้องด้วยฝ่ายทนายตั้มเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็มาที่ศาลทันทีเลยนะครับเหมือนกับรีบมากเลยนะนั่งมอเตอร์ไซค์มาเลยครับบอกว่ามาคัดค้านการถอนประกันส่วนที่ว่าตนไปข่มขู่พยานเนี่ยก็เป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายไม่ใช่การข่มขู่แต่อย่างใดมีนักข่าวเขาถามว่าที่รีบมาคัดค้านเนี่ยเป็นเพราะกังวลใจใช่ไหมทนายตั้มก็ยอมรับว่ากังวลแต่ว่าตนเองก็เพิ่งจะออกจากเรือนจำมาอยู่กับครอบครัวยังไม่ถึงเดือนเลยอยากให้ผมกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำหรือไงหรือกลัวอะไรกันหรือเปล่าเมื่อผมอยู่ข้างนอกนี่ทนายตั้มว่าครับคุณครับ
0: มีข่าวธรรมดาแต่ว่าอยากให้มองว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาศุลกากรเลิกงบสินบนสรุปก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเขาประกาศต้องเรียกว่าปฏิรูปองค์กรชนิดที่เรียกว่าหักดิบสั่งยกเลิกเงินรางวัลศุลกากรของผู้บริหารทุกระดับที่ได้กันเยอะมากนะเวลาศุลกากรจับของหนีภาษีอะไรต่ออะไรได้เนี่ยคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: รางวัลนำจับเนี่ยเยอะมากเงินเดือนก็ได้อยู่แล้วได้ก็ไม่คนก็แข่งใจกันมาตลอดเหมือนกับตำรวจที่ได้รางวัลนำจับเรื่องจ่ายค่าใบสั่งอะไรพวกนี้อธิบดีให้เหตุผลว่าเพื่อขจัดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและแยกบทบาทผู้ใช้อำนาจทางกฎหมายออกจากผู้รับผลประโยชน์อย่างเด็ดขาดอันนี้ต้องชื่นชมต้องให้กำลังใจว่ากล้าหาญมากเท่ากับรื้อลังแตนเลยล่ะเพราะว่าเขาเคยได้กันมา ทุกยุคทุกสมัยใครๆก็อยากเป็นข้าราชการศุลกากรใครๆก็เกรงใจนี่พอเจออย่างนี้ผลประโยชน์หายไปเยอะผมถึงบอกว่าเป็นข่าวเล็กๆที่ควรจะให้ความชื่นชมควรขยายผลยังมีหน่วยงานของรัฐอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องการจับการปรับแล้วกฎหมายก็ให้กำลังใจโดยให้มีสินบนนำจับเพื่อจะได้มีแรงจูงใจจับยาบ้งจับยาบ้าอะไรพวกเนี้ยจับอะไรที่ปรับแล้วเป็นเงินเป็นทองเนี่ยได้กันหมดได้กันหมดทั้งๆที่เงินเดือนก็มีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ไอ้หน่วยที่ไม่ได้ข้าราชการที่ไม่ได้ทั้งเยอะแยะทำงานกันเหนื่อยงกไม่มีสินบนนำจับไม่มีบางหน่วยงานได้สินบนนำจับมากทั้งที่ไม่ได้เหนื่อยยากอะไรมากกฎหมายเขียนไว้อย่างนี้กฎหมายยังไม่ได้ยกเลิกแต่อธิบดีกรมศุลกากรยกเลิกก่อนเลยยกเลิกก่อนเลยหักดิบอย่างที่ว่า
1: ครับ
0: ชื่ออะไรนะพันทองลอยกุลนันพันทองลอยกุลนันให้จำชื่อนี้ไว้เจอหน้าตรงไหนผมจะยกมือไหว้คุณนะ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: ข
1: ่าวเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลานี่นะครับตอนนี้ยังไม่มีตัวเลขความเสียหายโดยเฉพาะเสียชีวิตในเบื้องต้นออกมาแต่สำนักข่าวแต่ละสำนักในต่างประเทศนี้นะครับก็คาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างนี่เขาประเมินเบื้องต้นทีนี้สำนักข่าวต่างประเทศเขาก็เอาข้อมูลจากสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา USGS นี่นะครับ USGS เนี่ยระบุว่าแผ่นดินไหวขนาด 7.2 แมกนิจูดเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางห่างจากกรุงกาลากัสไปทางตะวันตกประมาณ160กิโลเมตรและไม่ถึง1นาทีต่อมาก็เกิดแรงสั่นสะเทือนอีกครั้งขนาด 7.5 แมกนิจูด USGS สำนักสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐนี่นะครับระบุว่ามีโอกาส 44% ที่จำนวนผู้เสียชีวิตจะเกิน 10,000 คนและ 30% ที่จะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 100,000 รายนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดดินถล่มและดินเหลวที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดกับตะกอนหลวมในระหว่างเกิดแผ่นดินไหวคล้ายกับการเกิดดินถล่มในแนวราบครับคุณจุบ่าว
0: เรื่องที่ภูเก็ตเวลามีปัญหาใหญ่ๆอะไรแบบนี้เนี่ยฝ่ายข้าราชการที่เกี่ยวข้องก็เดินหน้าไปฝ่ายของสภาผู้แทนราษฎรก็จะเป็นฝ่ายตรวจสอบเขาก็จะมีกรรมธิการทำงานหาข้อมูลตรวจสอบฝ่ายบริหารเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสภาที่อยู่ในหน้าที่ของกรรมธิการชุดต่างๆ5กรรมธิการจะลงพื้นที่ภูเก็ตเห็นเขานัดหมายกันไว้วันที่26 27เนี่ยไปกันหมดเลยกรรมธิการการปกครองกับกรรมธิการตำรวจกรรมธิการที่ดินกรรมธิการการอุตสาหกรรมกรรมธิการปปช.ไปลงไปจังหวัดภูเก็ตไปกันเป็นแผงเลยเขาจะได้ติดตามว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงแล้วฝ่ายประจำทำกันไปถึงไหน
1: ครับ
0: เพราะบางทีฝ่ายประจำทำไปสักพักหนึ่งก็เงียบเรื่องของการยึดหาดคืนอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่คนภูเก็ตเขาจับตามองอยู่หาดฟรีดัมหาดซิลินาดยึดคืนได้ไหมรื้อได้ไหมอันนี้คือโจทย์ใหญ่อยู่ตอนนี้คุณตลาดผม
1: ครับ
0: ครับ
1: บริษัทปตท.จำกัดมหาชนเขาเชิญชวนศิลปินเยาวชนและประชาชน ที่สนใจนะครับส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานศิลปกรรมปตท.ซึ่งปีนี้ก็เป็นวาระครบรอบ48ปีของปตท.เขาก็มีการมอบรางวัลรวมทั้งหมด48รางวัลมูลค่ากว่า1ล้าน2แสนบาทนะครับก็มีรางวัล PTT Art Award ก็จะเป็นการประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41อันนี้32รางวัลมูลค่า9แสนบาทนะครับส่งผลงานภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตตั้งแต่25กรกฎาคมจนถึง2สิงหาคมนะครับเป็นประเภทจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์แล้วก็สื่อผสมกับอีกประเภทหนึ่งครับ PTT Digital Award เป็นการส่งผลงานศิลปะดิจิตอลมี16รางวัลมูลค่า 270,000 บาทนะครับในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตอันนี้ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7กรกฎาคมนะครับแล้วก็จะมีการมอบรางวัลที่ PTT Art Gallery บ้านเจ้าพยาในช่วงเดือนตุลาคมครับ
0: ลุยไทยช่วยไทยแฟรนไชส์คุณภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus บอกว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีสุภจีได้สั่งการให้กรมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินโครงการและเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมโครงการโดยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมปี69นี้นี่ก็เป็นข่าวนำร่องไปก่อนเดี๋ยวรายละเอียดก็จะตามมาคุณครับ
1: ครับเสกโลโซออกจากเรือนจำแล้วหลังจากได้รับการพักโทษแต่ว่าติ๊กชิโร่เนี่ยยังต้องลุ้นต่อนะครับเพราะศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาคดีขับรถชนคนเสียชีวิต2รายเมื่อปี67นั้นนะครับได้ประกันตัวออกมาเพื่อสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์ครับ
0: คร
1: ับ นำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยบีเอฟและผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
14: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
5: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
14: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมการเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: ร่วมสนับสนุน
15: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลและนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อารัธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อารัธนาพระบริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน20รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและตึกไทยคู่ฟ้าขณะที่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา
7: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีศิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดศรีวนรัตนารามอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีศิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทนำไปไว้ในงบกลางเพื่อปรับการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจเร่งด่วนของภาครัฐ
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้ภายหลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แล้วจะพิจารณากระทู้ถามหลายประเด็นเช่นการแก้ไขปัญหาโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีการบูรณะอาคารสารกลางจังหวัดหลังเก่าและแนวทางการผันน้ำจากแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขณะที่วาระสำคัญเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานหรือโครงการที่มีความจำเป็นน้อยกว่าไปสู่ภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยกำหนดกรอบเวลาอภิปรายรวม5ชั่วโมงไม่รวมเวลาชี้แจงของคณะรัฐมนตรีก่อนเปิดให้ยื่นคำแปรยติ1วันและนัดพิจารณาวาระที่2และ3ในวันที่2กรกฎาคมนี้ชาววิสาประทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาสมเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการผสานสุขผสานพระไทยผสานใจเจื่องผจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการับพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนการนาฬิกา11นาทีสวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะในเช้าวันนี้ค่ะเราเจอกันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศและคุณวรรณกิจตันติชันทวงศ์ค่ะวรรณกิจคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสิรินทร์รัตน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะเช้านี้นี่ราคาน้ำมันลงอีกแล้วนะคะอันนี้ดิฉันหมายถึงหน้าปั๊มนะน้ำมันโลกก็ลงแหละแต่ว่าสนใจเรื่องของเบนซินแก๊สโซฮอล์ที่ลงมาอีก80สตางค์ช่วงนี้ก็ลงกันรัวๆกันเลยทีเดียวนะคะจากที่ราคาน้ำมันดิบนี่ไหลลูดลงไปตอนนี้ก็ต่ำกว่า80แล้วด้วยนะคะแล้วก็ต่ำกว่า70ด้วยนะคะถ้าเป็นในมิกซ์ล่าสุดเนี่ยแก๊สโซฮอล์95ก็เลยมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะคุณวรรณกิจน้ำมันถ้าวันนี้ตี5นะคะE20 นี่คุณเติมเหลือ33บาท5สตางค์แล้วนะคะพอลงไป80สตางค์แล้วก็แก๊สโซฮอล์91เหลือ37บาท68สตางค์ค่ะแล้วก็แก๊สโซฮอล์95ก็ต่ำกว่า40แล้วนะคะ38บาท5สตางค์นะคะแล้วก็ดีเซลราคา37บาท50ดีเซล B20 33บาท50ค่ะแล้วก็ดีเซลพรีเมียมราคา50บาท5สตางค์ค่ะวันนี้ราคาน้ำมันลงอย่างนี้ก็ดีหน่อยนะดิฉันดูจากภาพเนี่ยว่าวันนี้เกิดราคาน้ำมันดิบอ่ะมันต่ำกว่าตอนเกิดสงครามอีกอ่ะตอนเกิดสงครามสงครามวันที่28กุมภาพันธ์69ก่อนที่จะเกิดสงครามเขาทำสถิติเอาไว้ราคาน้ำมันอยู่ที่73ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอ่ะตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันต่ำกว่าวันที่ก่อนที่จะเกิดสงครามอีกถ้าล่าสุดนะคะถ้าดิฉันดูน้ำมันดิบที่ครูดอยฟิวเจอร์ที่ในเม็กซ์คือ 69.21 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเบรนท์คือ 72.46 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะ
2: ครับก็สหรัฐอเมริกาก็ไฟเขียวให้อิหร่านส่งออกน้ำมันได้ไง
1: อ
2: ิหร่านนี่ก็เป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันอยู่ในกลุ่มโอเปกนะ
1: ค่ะ
2: ถ้าจำไม่ผิดจะอยู่อันดับ2ของโลกด้วยซ้ำนะน้ำมันเขาเยอะมากนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ขายแบบอะไรนะลักกะปิดลักกะเปิดอะก็ใครที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านนี่ก็จะถูกมองตาเขียวปัดใช่ไหมบางทีก็แอบซื้อมีกระบวนการต่างๆอเมริกาก็บางทีก็ทำเป็นมองไม่เห็นน่ะใช่ไหม
1: ค่ะ
2: แต่รอบนี้ก็คือว่าไฟเขียวให้สามารถซื้อขายน้ำมันจากอิหร่านได้แต่ประเด็นก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะเพราะว่าเข้าใจว่าค่าเงินของอิหร่านเนี่ยกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันไม่สามารถเทียบโค้ดกันได้นะเพราะว่าอย่างเพราะเขาก็ยังคว่ำบาตรทางด้านการเงินอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะทำขายกับเขาต้อง G2G หรือ barter trade ก็คือว่าเอาข้าวไปแลกน้ำมันเอาไก่เอาปลาเอาเนื้อวัวกุ้งอาหารทะเลไปแลกกับน้ำมันเอายารักษาโรคสิ่งต่างๆปัจจัยวัสดุก่อสร้างเป็นแลกกับน้ำมันกับแก๊ส LPG อันเนี้ยน่าจะ ตีเป็นมูลค่าแล้วเราค่อนข้างที่จะไม่ต้องไปพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาไงใช่ไหมว่าเราก็ทยอยลดนะเพราะว่าส่วนหนึ่งต้องเงินไปใช้คืนกองทุนน้ำมัน
1: ใช่ค่ะ
2: เมื่อ5-6 วันก่อนนี้เขาบอกเหลือมัน60,000ใช่ไหม
1: อืม
2: ตอนนี้น่าจะเหลือไม่ถึง60,000แล้วน่าจะเหลือว่า3-4 หมื่นบาท
1: ดิฉันว่าอีกนิดนึงก็จะเป็นบวกแล้วเคย
2: คื
1: บ
2: อ
1: วก
2: อยาม ก
1: า
2: ให้เก็บเป็นบว
1: ค
2: ก
1: ่ะ
2: เก็บบวกเก็บไว้เลยสัก100,000,000นะในความรู้สึกผมนะ
1: อืม
2: แล้วเวลาเกิดวิกฤตเนี่ยให้เอาทยอยมาใช้แล้วเอาเงินที่เป็นดอกผลนะจากกองทุนเนี่ยซึ่งมันจะเงินมันจะอยู่นิ่งๆไม่ได้เข้าใจไหมอย่าง
1: ค
2: น้
1: ่
2: อ
1: ะ
2: ยมันต้องไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ําเช่นฝากธนาคงฝากธนาคารอะไรก็ว่ากันไปเอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาพลังงานเอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องของการทดเชยพลังงานฟอสซิลใช่ไหมก็สนับสนุนไปดิตอนนี้ก็มีเรื่องอะไรกันหันลมไม่คนโฆษณาเยอะนะใน
1: ค
2: โซ
1: ่ะ
2: เชียลผมก็ชอบถูกลูกด่านะเพราะ
1: ท
2: พ่
1: ำ
2: อ
1: ไม
2: ดู
1: อ่
2: แต
1: ะ
2: ่โซเชียลพ่อทำงานแบบนี้อ่ะจะให้พ่อไม่ดูโซเชียลได้ไงใช่ไหมเมื่อคืนนี้ก็ล่าสุดเขาขำๆมีชาวบ้านส่งภาษาใต้อ่ะ
1: อืม
2: คุยกันเอาพลาสติกมาปูนอนแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์ริมถนนขอว่าเนี่ยเขามีเงินส่วนหนึ่งในการช่วยจ่ายค่าไฟหลวงก็ถูกของเขาอ่ะใช่ป่ะมันก็มีมุกฮาๆนะผมก็
1: คือ
2: ข
1: มันก็เลย
2: ำว่ะ
1: โล่งสมองอะดูอะไรแบบนี้เราคิดมาทั้งวันแล้ว
2: แล้วยอดกดไลค์กดแชร์เยอะนะเยอะทีเดียวนะคือเป็นทริคอะที่มันเกิดขึ้นในโลกของโซเชียลมีเดียสมัยก่อนนี้ประชาชนทำอย่างนี้ไม่ได้เลยนะ
1: ค่ะ
2: ต้องรอจากหนังสือพิมพ์รอจากวิทยุทีวีใช่ไหม
1: อื
2: ตอ
1: ม
2: นนี้เป็นดาราเจ้าบทบาทได้เองเลยคนเข้าไปดูผมก็กดไลค์ไปเรีย
1: ค
2: บ
1: ือ
2: ร้
1: ส
2: อย
1: มัยก่อนนี้เขาจะต้องมีมาแบบอะไรล่ะแมวมองมาแล้วโคจะต้องมาแอคอะไรเขาเรียกว่านะอะไรนะที่ว่าจะต้องมาดูตัวอะไร
2: เ
1: ก
2: อ
1: ่อน
2: า
1: จะได้
2: ง่
1: เป
2: า
1: ็
2: ย
1: น
2: ด
1: ด
2: ี
1: าก
2: ว
1: ร
2: ่า
1: า
2: สมัยก่อนผมเรียนทางด้านถ่ายภาพถือกล้องไปนี่โหโคตรจะดูที่บ้านมีฐานะเลยนะมีกล้องถ่ายภาพเนี่ยคุณศิรัตน์ไม่ใช่กล้องไอคอมแพกนะเป็น SLR Single Reflex เป็นกล้องที่มีเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเลนได้เป็นกล้องใหญ
1: ค
2: ่
1: ่ะ
2: แล้วถ้าเกิดมีวิดีโอนี่โอ้โหบ้านนี้ยิ่งรวยใหญ่ไอ้น
1: ค
2: ี่
1: ่ะ
2: มีวิดีโอใช่ไหมเดี๋ยวนี้นะมือถือทำทุกสิ่งทุกอย่างมีตั้งแต่ราคา3,000 4,000จนถึง40,000-50,000แล้วแต่ว่าจะเอาคุณภาพแบบไหนใช่ไหมจำได้ไหมคุณศิรัตน์คงไม่ได้เรียนทางด้านตัดต่อภาพยนตร์
1: ไม่เคยเรียนดิฉันเรียนวิท
2: อ
1: ย
2: ุ
1: ุ
2: ปก
1: โดย
2: รณ
1: ต
2: ์
1: รงเลย
2: อุปกรณ์ตัดต่อภาพยนตร์กับวิทยุก็ไม่ต่างมากแต่วิทยุทีวีจะมีอุปกรณ์มากกว่าภาพยนตร์จะมีอุปกรณ์มากกว่าห้องตัดห้องหนึ่งเนี่ยศิรัตน์10-20 ล้านนะ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวนี้เหลือโน้ตบุ๊กตัวเดียวอ่ะจริงจริง
1: ทุกอย่างอยู่ในโน้ตบุ๊กตัวเดียวหมดเลยอยู่ที่ไหนก็ได้คุณไม่ต้องไปเช่าห้องส่งค่า
2: แล
1: ห้
2: ้
1: อง
2: ว
1: ส่ง500-300อย่างนี้
2: โอ้ยสมัยก่อนห้องตัดต่อภาพยนตร์แพงโอ้ยไปใช้ไม่ได้เลยเขาต้องมีคนจองแล้วก็บางทีสมัยก่อนไทยยังไม่พัฒนาต้องส่งไปตัดที่ฮ่องกงอ่ะคนกลับก็ต้องบินไปดูตัดต่อหนังที่ฮ่องกงอ่ะก็ดูแล้วกันแล้วก็ที่สําคัญคืออนาคตนะอนาคตนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คือว่าผมกำลังจะสั่งให้ AI ทำภาพยนตร์รักมาหนึ่งเรื่องสิก็บอกมันก็ถามว่ารักแบบไหนหนุ่มสาวรักแบบมีครอบครัวรักแบบรักชีวิตเอาแบบรักชีวิตของตัวเองชีวิตแบบไหนแบบรันทดแบบฟุ่มเฟือยแบบไฮโซเนี่ยเรากำลังใส่อารมณ์ให้กับ AI นะคือถามว่าเราสั่ง AI ทำภาพยนตร์มันก็จะถามว่าภาพยนตร์แบบไหนเราก็ใส่อารมณ์ไปเรื่อยๆใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกแต่ผมยังไม่ได้ทำนะแต่ผมคุยกับคนที่มันทำ AI อ่ะบอกว่าผมอยากเห็นหน้าพระพุทธเจ้าทำได้ไหมบอกทำได้พี่ทำยังไงวะท้าไปดูหน่อยนี่ไงใส่พระพุทธเจ้าเป็นคนเชื้อสายอะไรสันนิษฐานน่าจะเป็นอินเดียเนปาลใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ก็ใส่ดิโครงหน้าของคนอินเดียคนเนปาลเป็นยังไงอ่ะตอนสมัย2,500 ปีที่แล้วเนี่ยหน้าคนสมัยก่อนจะเป็นยังไงมันก็อธิบายมาใส่มาแล้วก็ต้องหน้าเป็นแขกๆเลยใช่ไหมมีความเป็นแขกเลยใช่ไหมถูกไหม พระพุทธ
1: ค
2: เจ
1: ่
2: ้
1: ะ
2: าอยู่แดนชมพูทวีปอ่ะใช่ป่ะเออ
1: จะเป็นทางอินเดียหน่อยอะไรเงี้ยนะ
2: ก็มันก็จะใส่เป็นแขกๆหน่อยนะก็อะไรคิ้วหนาจมูกโด่งถูกป่ะ
1: ค่ะ
2: มันก็แล้วก็หน้าดูเป็นผู้ทรงศีลเพราะพระพุทธเจ้านี่เป็นพระศาสดาของโลกถูกป่ะ
1: ค
2: ก็
1: ่ะ
2: ต้องไม่ใช่เอาหน้าแบบอะไรก็ไม่รู้มาใส่อธิบายก็มีอารมณ์ใช่ไหมมันจะไปรู้ยังไงว่าพระพุทธเจ้าหน้าตาเป็นไงนอกจากเราจะสั่งว่าเออแบบนี้แบบนี้แบบนี้
1: ค่ะ
2: มันก็ออกมาได้นะคุณอาจจะเพลงเดี๋ยวนี้หลายๆเพลงนะโอ้โหมันทำซะดูคนดูเป็นล้านเลยแต่ไม่เคยออกออนไลน์ในวิทยุเลยนะแต่มันอยู่ในโลกของโซเชียลไงใช่ไหม
1: ทุกอย่างมาอยู่ในโซเชียลหมดเลยแพลตฟอร์ม
2: มั
1: อ
2: น
1: ะไ
2: ใ
1: ร
2: ห้
1: ต่
2: AI
1: างๆก็
2: ท
1: ส่ง
2: ำไงให้ AI ทำอันนี้ผมไม่ได้ทําแบบซื้อนะนี่ทําแบบเล่นๆนะแบบฟรีนะแต่ถ้าซื้ออ่ะคุณศิรัตน์มันจะวินิจฉัยขนาดไหน
1: ค่ะ
2: เพราะว่ามีเพื่อนเนี่ยเขาใช้ AI บ่อยผมบอกเฮ้ยทําชิ้นรายงานสัมมนาหน่อยดิมันก็บอกว่าพี่เอากี่วันเฮ้ยถ้าใช้ AI ยังต้องเป็นวันอีกเหรอเดี๋ยว3 ชั่วโมงเสร็จ มันบอกว่าเดิ
1: ไ
2: ม
1: ว
2: ละสาม
1: มา
2: ว
1: ก
2: ันเดิมน่ะ3 วันมันย่อเหลือ3 ชั่วโมงอย่างเรื่องของแลนบิดนะคุณก็เข้าไปดูแลนบิดเป็นยังไงก็ส่งไปปุ๊บมันก็ออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บสรุปให้ฟังหน่อยแลนบิดเป็นยังไงปุ๊บ
1: คืบหน้าเป็น
2: เ
1: ย
2: ข
1: ั
2: ี
1: ง
2: ย
1: ไง
2: นข
1: มี
2: ่
1: โ
2: า
1: อ
2: ว
1: กาสเป็นไปได้ไหมข้อดีข้อเสียมันบอกหมดแหละ
2: แล้วก็เขียนข่าวหน่อยสิจะมาเขียนปุ๊บเพื่อนผมมาทําข่าวอ่ะส่งข่าวมาให้ผมดูบอกพี่แพทช่วยลงให้หน่อยได้ไหมมึงเอาอะไรมาเขียนมันเนี่ยถามมันบอกผมใช้ AI เอ้าแล้วไม่เอานักข่าวเขียนแล้วก็ AI ผมฟรีพี่ผมไม่ได้มัน
1: ม
2: เ
1: ั
2: ข
1: น
2: ี
1: ไ
2: ย
1: ม่
2: น
1: เหม
2: ม
1: ื
2: า
1: อนน
2: อ่า
1: ะ
2: นเข้าใจรู้
1: โด
2: เร
1: ยเ
2: ื
1: ฉ
2: ่อ
1: พ
2: ง
1: าะอาจารย์มหาวิทยาลัยนี่จับได้ง่ายมากเลย
2: คือเขียนมาเนี่ยอ่านรู้เรื่องเข้าใจแต่มันไม่ได้เป็นภาษาข่าวไงสิครับประ
1: ใช
2: เด
1: ่
2: ็น
1: ถ
2: เน
1: ู
2: ี่
1: ก
2: ย
1: ต้อ
2: บ
1: ง
2: างทีมันย
1: เ
2: ื
1: หมือ
2: ด
1: นคล้าย
2: เย
1: ๆบท
2: ื้อ
1: คว
2: เย
1: า
2: อะ
1: มอะไรอย่างเงี้ยเออ
2: เยอะเยื้อเยินเยอะใช่ไหม
1: ใช่
2: ภาษาข่าวมันต้องแบบชัก
1: กระ
2: ช
1: ช
2: ัก
1: ับ
2: ชักเข้าไปอย่างเงี้ยอย่างเช่นไอ้โกงเนี่ย
1: โกงทุจริต
2: จ
1: ส
2: ่า
1: อ
2: ย
1: บท้องถิ่น
2: จ่าย800,000แล้วเงินเดือน15,000นะต่อไปมันคงไปขุดลากถ
1: ก็
2: อ
1: ไป
2: น
1: เอ
2: โ
1: า
2: ค
1: ค
2: น
1: ื
2: ค
1: น
2: ื
1: ต
2: น
1: อนน
2: ข
1: ั้น
2: น
1: แ
2: า
1: หล
2: ด
1: ะ
2: ไหนนะเนี่ยข่าวนี้น่ากลัวนะเพราะว่ามันมีชื่อต่อหรือชื่อพอไม่รู้อะที่เขา
1: พอ
2: บอก
1: พาน
2: เป
1: เพ
2: ็น
1: ชรบู
2: คร
1: ณ
2: น
1: ์
2: อยู่เบื้องหลังเพชรบูรณ์ด้วยเหรอ
1: ใช่
2: โอ้โหเห็น
1: คนพ
2: เห็
1: อ
2: นเป็น
1: พานอยู่เพชรบูรณ์แต่เขาสืบตัวได้แล้วล่ะ
2: ใหญ่เขา
1: แ
2: บ
1: ต
2: อ
1: ่
2: กใ
1: ว
2: หญ
1: ่า
2: ่มา
1: จ
2: ก
1: ะ
2: เลย
1: มี
2: น
1: ให
2: ะ
1: ญ่กว่าพอพานหรือเปล่า
2: คือพวกนี้ถือว่าเป็นการกระทําที่เลวร้ายมากนะแล้วผมก็สนับสนุนให้ลากไส้กระบวนการนี้ออกมาแล้วอยากให้ทําต่อไปถึงปี67 66 65เนี่ยมันมีไหมแล้วทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์เนี่ยจะมีอะไรออกมามากกว่านี้ไหมนอกจากว่าจะทําข้อเท็จจริงให้เปิดเผยแล้วทำไมอยู่ๆข้อสอบมันถึงออกไปตรวจข้างนอกได้
1: ค่ะ
2: ทำไมมันไม่ต
1: แก
2: รวจ
1: ้
2: ใน
1: ไข
2: ที่
1: ค
2: ลับ
1: ำตอ
2: ท
1: บ
2: ี่
1: ได้เลยอ่ะ
2: กระดาษเป็น2 ชุดใช่ไหมเห็นดูจากข่าวอ่ะรายละเอียดไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้สอบแต่ผมว่าถ้าเกิดสอบราชการท้องถิ่นทําได้นะสอบตํารวจชั้นประทวนใน10จะทําได้ไหม
1: มัน
2: วะ
1: ก็น่าคิดนะว่าจะทำได
2: อ
1: ้
2: เพรา
1: ใช
2: ะว
1: ่
2: ่
1: ไ
2: า
1: หม
2: ตำรวจเนี่ยคนอยากเข้าเยอะนะศิริรัตน์เพราะว่า
1: ใช่
2: เข
1: ส
2: า
1: ิ
2: อ่ะอาจจะพลาดสิทธิ์จากการเป็นโรงเรียนในร้อยใช่ไหมจปรหรือเตรียมทหารใช่ป่ะเขาก็อยากจะมาสอบโรงเรียนใน10เพราะว่าใช้วุฒิแค่ม.6ใช่ป่ะบางคนจบป.ตรีก็มาสอบเพื่อนผมหลายคนก็จบป.ตรีแล้วมาสอบใน10นะตอนนั้นมันเคยเล่าให้ฟังอุ้ยเนี่ยสอบได้ในร้อยแล้วแล้วอยู่ชื่อหายไปบอกเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอบอกใช่ผ่านไป10 ปีเจอกันใหม่เฮ้ยผมเป็นในร้อยแล้วนะจะขึ้นร้อยเอกแล้วแต่ขึ้นร้อยเอกตอนอายุ
1: อัน
2: ห้
1: น
2: า
1: ี้
2: เก้านะ
1: มันก็มีหลายอย่างบางทีคือคุณลองสังเกตดูถ้าพ่อเป็นตำรวจลูกก็เป็นตำรวจยาวเนาะทหารก็เหมือนกันนะถ้าคุณปู่เป็นพลเอกก็ไล่กันมาคุณปู่คุณพ่อคุณลูกผู้หญิงนี่ก็เป็น
2: คือมันเป็นความใฝ่ฝันของวงตระกูลน่ะมีเห็นพ่อเป็นอะไรก็อยากเป็นแบบนั้นใช่ไหมมันก็ไม่แปลกหรอกเพียงแต่ว่าคุณได้มาอย่างถูกต้องหรือเปล่าหรือถ้าเกิดคุณได้มาอย่างไม่ถูกต้องในพัทลุงหรืออะไรที่เขาปืนยิงกันเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีข่าวลงอ่ะ
1: อืม
2: เห็นนะ
1: ใช
2: ไม
1: ่
2: ่ได้
1: เพราะว่าจ่ายเงินไปแล้วเท่าไหร่สา
2: ไ
1: ม
2: ม่
1: แส
2: ได้
1: นห้ามั่งเราไม่ได้
2: ไม่ได้มาส่งช้าไปหรือเปล่าประเด็นคือไม่ส่งตั้งแต่ตอน
1: อั
2: แ
1: น
2: ร
1: นี้มัก นเป็นการซื้อขายตำแหน่งโดยแท้นะคือจ่ายแล้วได้อ่ะจ่ายได้แล้วคัดชื่อเลยอ่ะ3,000คนที่ให้ตังค์คัดแล้วก็ทํากระดาษคําตอบให้ถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วคุณคิดดูว่าคนที่เข้าไปซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้มาตรฐานไม่มีความสามารถจากตัวเองเลยมาจากสิ่งเนี้ยแล้ว
2: มีหน
1: ปร
2: ้
1: ะ
2: า
1: เทศ
2: น
1: ช
2: ะ
1: าติมันจะพัฒนายังไง
2: คุยกับใครช่วงนี้ราชการมักจะอารมณ์เสียนะ

0: พวกนี้มันไม่ยากนะมันเข้าไปสืบส่องเข้าไปตรวจรอยเหตุการณ์ได้นะครับผมว่าถ้าเอาจริงเอาจังแล้วก็ปราบแบบนี้ให้สิ้นซ่าเนี่ยคือข้าราชการคือไหนยังไงมันเป็นคนที่จะต้องขับเคลื่อนระบบการทํางานของประเทศนะเป็นผู้บริหารประเทศนะแล้วมาเจอจุดอ่อนแบบนี้เข้าไปนี่ผมว่าโอ้โหอายก็ไม่รู้จะหน้าซุกไว้ที่ไหนนะ
1: ค่ะ
0: ใครที่เป็นคนคิดแบบนี้ได้นี่ก็ถือว่าคะแนนนะระยำอ่ะนะเร็วระยำมากอย่างนี้
1: ค
0: ดี
1: ่ะ
0: กว่าครับพอละเดี๋ยวให้นายกเข้าไปลุยเอาแล้วกัน
1: เขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซะด้วย
0: เห็นวันนี้ประหลัดเขาตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วนี่
1: เขาบอกภายใน
0: ใช่ไหม
1: 7 วันจะรู้ค่ะดิฉันน
0: ก็
1: ับ
0: คือ
1: แล
0: ค
1: ้ว
0: งจะแกะรอยมาเพราะว่าคนเขาสอบแล้วเขารู้ว่าเขาควรจะได้คะแนนเท่าไหร่อย่างลูกสาวผมเนี่ยเขาสอบแล้วเขาบอกว่าพ่อได้แน่นอนประมาณ10 ข้อได้แน่นอนอีก90 ข้อต้องลุ้นเอานะพ่อไม
1: บ
0: ่
1: าง
0: หร
1: ค
0: อก
1: น
0: ก็ค
1: แต
0: ื
1: ่
0: อ
1: ว่าถ้าสอบข้าราชการแบบนี้คือรู้ว่าทำได้แต่ไม่ได้ไง
0: เขาจะบอกว่าเขาทำได้ประมาณ60-70 คะแนน60-70 ข้อส่วนที่เหลือเนี่ยคาดการว่าต้องไปลุ้นอีกทีหนึ่งว่าตรงไหมเนี่ยแต่เช็คกับเพื่อนแล้วมีโอกาสถูกประมาณสัก10-20 ข้อไอ้ที่ผิดเลยเนี่ยไม่ออกไม่ตรงกับที่อ่านเลยประมาณ10 ข้ออะไรเงี้ยเขาก็จะบอกได้นะ
1: ค่ะ
0: อย่างเราเคยผ่านการสอบมาแล้วเราโอ้อันนี้ไม่รอดแน่ถ้าผ่านมาอ้ออันนี้โอเคพอไหวว่าพอไหวใช่ไหมคุยกัน7 วัน 7 คืนไม่จบอ่ะ
1: เรื่องโกงทุจริตอะไรพวกนี้ในบ้านเราจากภูเก็ตแล้วมาโกงท้องถิ่นมีแต่เรื่องโกงอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดอิทธ
0: แ
1: ิ
0: ล้
1: พ
0: ว
1: ล
0: สอบเข้ามหาลัยมีโกงไหมมั้ย
1: นี่นั่นน่ะสิอันนี้คือเรื่องของโกงท้องถิ่นเนี่ยมสวต้องเป็นผู้ชี้แจงนะเพราะว่าเขาได้ตรงนี้ไปอ่ะรับไปก็ต้องชี้แจง
0: คือตอนเนี้ยมันจะมีอย่างนี้คุณศิริรัตน์สาเหตุที่มหาลัยส่วนใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องกับระบบบางเรื่องเพราะว่าเวลาคุณไปจ้างเอกชนภายนอกมาทําเนี่ยมันก็เกิดข้อครหาว่าไอ้คนนู้นบริษัทกอไก่คนนี้บริษัทขอไข่วิ่งเต้นกันดีนักไอ้นู่นได้ไอ้นี่อุทธรณ์ไอ้นู่นได้ไอ้นี่อุทธรณ์งานก็ไม่คืบหน้าใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่พอเอามหาวิทยาลัยมาทำปุ๊บเนี่ยอ้าวมหาวิทยาลัยดีเด่นระดับประเทศจุดจุดจุดผมก็โอนงานให้กับมหาวิทยาลัยถามว่าศักยภาพของมหาวิทยาลัยทำได้ไหมบางทีก็ทำได้นะบางทีก็ทำไม่ได้
1: ค่ะ
0: อาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนก็เก่งเก่งแต่หัวแต่เบอร์ 2 เบอร์ 3ไม่เก่งทำไงอ่ะซับซับซับเรียกซับซับออกไปเข้าใจไหมซับออกไปยกตัวอย่างเช่นมีครั้งหนึ่งเคยพาทัวร์นักข่าวไปดูงานโหคิดแพงมากเลยนะ
1: ค่ะ
0: ค่านู่นค่านี่โรงแรมคิดแพงกระทรวงก็บอกว่าเอาพร้อมจ่ายเพราะว่าถือว่าเป็นการจ้างมหาวิทยาลัยทำแล้วก็มหาวิทยาลัยมีลำดับขั้นตอนดีก็ไปเสร็จกลับมาก็ดีอย่างที่เขาทำแต่ถามว่ามันแพงกว่าตลาดไหมแพงกว่าราคาตลาดนะแต่ก็ไม่มีใครร้องเรียนเพราะว่าอย่างน้อยมหาวิทยาลัยก็จะมีตังค์ในการเข้าไปพัฒนามหาวิทยาลัยเพิ่มเติมแต่มหาวิทยาลัยไม่ได้ทําเองนะ
1: ค่ะ
0: มหาวิทยาลัยจ้างคนอื่นทําซับอีกทีหนึ่งนึกออกไหมเข้าใจไหมอันนี้พอจะไม่งงนะเหมือนกับบริษัทใหญ่ๆรับงานมา10,000,000,000อย่างเงี้ยลง
1: ค
0: ทุ
1: ่ะ
0: นก่อสร้างถามว่า10,000,000,000เขาทำเองทั้งหมดเปล่าเขาไม่ทำเองทั้งหมดเขาก็ซัพให้บริษัทขอไข่คอควายงองูจนถึงฮอนกคู่ทำคุณอยู่กรุงเทพคุณไปทำเบตงคุณจะไปทำอมก๋อยได้ไหม
1: ไม่ได้
0: คุณก็ต้องไปจ้างบริษัทเชียงใหม่เชียงรายแถวๆนั้นแล้วเขาทำอมก๋อยให้คุณเนี่ยทำถนนทำอะไรเงี้ยก็ซัพออกไปก็คล้ายๆกันทำงานอย่างเงี้ยเนี่ยเพราะนั้นมันการแค่กินหัวคิวไงตอนนี้ประเด็นคือมันกินหัวคิวกันอีท่าไหนมันถึงไปตกล่องป่องชิ้นมีการโกงอย่างเงี้ยเกิดขึ้นไงข้อสอบออกจากออกนอกสถานที่ด้วยนี่ออกจากห้องมั่นคงใช่ป่ะ
1: ใช่ค่ะถูกต้องจริงๆเขาก็บอกว่าล็อกไปต้อง2 ชั้นนะการจะเปิดข้อสอบได้คือจะต้องมีสถ.ก็คือกรมปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มสว.นะร่วมกันเปิด2 คนแล้วมันรั่วไปได้ยังไงอันนี้ก็ต้องไปสอบ
0: โอ้ยนับภาษาอะไร

0: นำข้าวยังรั่วได้ในข้อสอบก็มี
1: เอออันนั้นเป็นกี่ล้านล่ะ10,000,000,000อันนี้4,500 ล้าน
0: ฮะ
1: เยอะเนี่ย
0: อ๋ออ
1: ่ะ
0: นะไม่คุยแล้วนะเรื่องนี้เพราะว่าอ่านข่าวก็เศร้าใจอ่ะ
1: อื
0: ม
1: ม
0: ันท
1: เศ
0: ํ
1: ร
0: า
1: ้
0: ใ
1: า
0: ห้
1: ใ
0: ร
1: จ
0: ะบบเศรษฐกิจมันไม่เดินด้วยแล้วก็ได้คนไม่ดีในการทํางานยิ่งเศรษฐกิจแย่ๆเจอคนแย่ๆเข้าไปก็ยิ่งพังเข้าไปใหญ่
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ประเด็นเมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการนโยบายการเงินก็ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่1%เท่าเดิมแล้วก็ต้นปีลดเป็น1 ครั้งแล้วใช่ไหมจาก1.25เหลือ1%แล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเฟดก็ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเหตุผลหลักเลยเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากเงินเฟ้อที่มันทะยานตัวสูงขึ้นซึ่งตรงเนี้ยแบงก์ชาติเนี่ยก็พูดทำนองว่าเงินเฟ้อยังไม่หลุดเป้าหมายแต่แนวโน้มจะสูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันแพงขึ้นดังนั้นก็ยังไม่นาในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูจากเงินเฟ้อเนี่ยทิศทางดอกเบี้ยขาลงนี่ถือว่าจบสิ้นนะเป็นทิศของอัตราดอกเบี้ยคงที่กับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเพราะแบงก์ชาติเนี่ยคาดการณ์ว่าปี69ทั้งปีเงินเฟ้อจะขยายตัวอยู่ที่2.8จากเดิมวิเคราะห์ว่าอยู่ที่2.9ผลพวงมาจากเรื่องของการปรับลดราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงและความจำเป็นในการสต็อกน้ำมันเพิ่มเติมที่ลดลงอย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อช่วงที่เหลือของปีนี้จะปรับสูงกว่ากรอบนโยบายตามการส่งผ่านราคาพลังงานและต้นทุนยังได้รับในเรื่องของราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นโดยภาพรวมนะครับมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มเติมมากขึ้นก็คือคนละครึ่งพัดหมดยังพันหนึ่งไงหมดยัง
1: ดิฉันหมดไปแล้วตั้งเป็นอาทิตย์แล้ว
0: เอาละผมเหลือ42 บาท
1: โอ้คุณยังเหลืออยู่เลยอ่ะมีหลายคนหมดนะหลายเป็น10,000,000แล้วมั้งหมดแต่คนที่ยังไม่หมดต้องรีบใช้นะเนี่ยวันอังคารนี้จะ
0: มีคนไม่ใช้สิทธิ์ประมาณ500,000นะพัน
1: โอ
0: แร
1: ้
0: กเนี่ยยังไม่ใช้นะ
1: โอ้ทำไมไม่ใช้เนาะ
0: เออผมอะผมใช้ตอนหลังใช้ซื้อกาแฟมันมากเลย
1: ดิฉ
0: ส
1: ัน
0: ี่
1: ซื้อผ
0: แก
1: ล
0: ้ว
1: ไม้อะไรพวกเนี้ย
0: แก้ว40 บาทนะจ่ายสิ
1: เ
0: บ
1: อ
0: สอ
1: อง
0: บาทนะไม่มันได้ไงวะ
1: เนาะกินทุกวัน
0: กินทุกวันอยู่แล้วไปซื้อรับประจำแล้วก็บอกว่าซื้อ3 แก้วฟรี1 แก้วซื้อทีไรกินคนเดียวทุกทีเลยไม่เคยซื้อครบ3 แก้ว
1: คือคุณต้องบอกว่าถ้า3 แก้วเนี่ยช่วยแยกน้ำให้หน่อยไปแช่ตู้เย็นไปกินพรุ่งนี้ดิฉั
0: เอ
1: นทำบ
0: อ
1: ่อย
0: โหแต่มันไม่อร่อยไงกาแฟนะมันแบบมันเรากินกาแฟสดใช่ไหมมัน
1: ถ้าข้ามคืนใช่ไหม
0: เออมันแหมพี่จะเล่าทีเดียว3 แก้วเลยเหรอแล้วผมก็ไม่กินน้ําตาลไงใช่ไหมช่วงนี้ลดน้ําตาลก็เลยกินแก้วเดียวพอวันหนึ่งก็ซื้อตังตื่นเช้ามากิน1 แก้วที่ฟ้านออกไปข้างนอกกิน1 แก้วตอนบ่ายกินฟรี1 แก้วเพราะไปงานแถลงข่าววันหนึ่งกิน3 แก้วแล้วก็เป็นกาแฟชงไม่กินนะ
1: ค่ะ
0: ให้เขาไปซื้อกาแฟสดมาให้กินอ่ะถึงไหนแล้ว
1: คนล
0: เ
1: ะ
0: พรา
1: ค
0: ะ
1: รึ
0: ว
1: ่
0: ่
1: ง
0: า
1: พ
0: ต
1: ล
0: ั
1: ัง ส
0: เงินเฟ้อเนี่ยใน
1: อื
0: ช่วง
1: ม
0: เดือนมิถุนายนถึงธันวาคมจะหลุดกรอบ3%โดยอยู่ที่ระดับต่ำสุดที่3.3และสูงสุดอยู่ที่4.5ในเดือนธันวาคมก่อนจะค่อยๆปรับลดลงในปี2570หลังปัจจัยด้านต้นทุนทยอยคลี่คลายและผลของฐานสูงในปีก่อนก็คือฐานสูงก็คือว่าฐานปีที่แล้วเงินเฟ้อต่ำฐานปีนี้เงินเฟ้อสูงก็เลยดันให้ราคาเงินเฟ้อเพิ่มเติมโดยปัจจัยตลอดทั้งปีจะอยู่ที่กรอบ1.4ขณะที่เศรษฐกิจจะขยายตัวอยู่ที่2.3จากเดิมประมาณการครั้งก่อนหน้านี้จะขยายตัวอยู่ที่1.5
1: ค่ะ
0: ก็เป็นผลมาจากแรงส่งออกที่ดีกว่าคาดการจากการส่งออกและการลงทุนตามวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ที่ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องตามบรรเทามาตรการผลกระทบต่อสถานการณ์ในการแก้วิกฤตพลังงานตอนนี้ไอ้พรก. 400,000 ล้านเนี่ย200,000 ล้านใช้ในเรื่องของไทยช่วยไทยพัสนะอย่า
1: ค
0: ล
1: ่
0: ื
1: ะ
0: มนะอีก200,000 ล้านจะใช้ในเรื่องของพลังงานตอนนี้พลังงานเนี่ยกำลังอยู่ในขี้ปากของชาวบ้านนะเพราะว่าไฟหลวงเนี่ยมาคิดรวมอยู่ในบินค่าไฟแม้ว่าจะไม่มากแค่10 สตางค์แต่สิริรัตน์อย่าลืมว่าทุกครัวเรือนในบ้าน
1: อืมท
0: เ
1: ุ
0: หม
1: ก
0: ือ
1: คร
0: น
1: ัว
0: กับ
1: เรื
0: ต
1: ออ น
0: นที่เราเรียนหนังสือผมเรียนหนังสือนะเขาบอกว่าเออมีคนนึงไปเจอแบงค์คิดดอกเบี้ยผิด คิดผิดไปบาทหรือ2 บาทเนี่ยไอ้คนที่ไปประท้วงคนที่ไปพูดถึงเนี่ยก็ดูว่าขี้เหนียวขี้งกบาท2 บาทเฮ้ยแต่อย่าลืมนะมันโกงไปเป็นล้านบัญชีอ่ะสิริราชนั่นหมายความว่าเป็นเงินหลาย10 ล้านนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันบ้านละ10 สตางค์20 สตางค์แต่ครัวเรือนไทยมีกี่ล้านครัวเรือนเฉพาะเกษตรกรอย่างเดียวก็มี5.5 ล้านครัวเรือนแล้ว
1: ค่ะ
0: เกษตรกรนี่ก็ต้องเสียด้วยนะเพราะว่าใช้ไฟหลวงใช้ไฟอยู่
1: ก็ถูก
0: ใช่ไหมถ
1: ไฟ
0: ูกป
1: กิ
0: ะ
1: นลงกินรีที่แบบว่าห้อยโหนที่แถวอบต.ใช้ไฟแรงมาก
0: ถูกป่ะตอนเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยรัฐบาลติดเงินการไฟฟ้าอยู่ประมาณ100,000 กว่าล้านยกหนี้ไปเลยได้ไหม
1: ได้
0: ก
1: ไหม
0: าร
1: อ
0: ไฟ
1: ่ะ
0: ฟ้าฝ่ายผลิตเขาจะโกรธไหมนครหลวง
1: น
0: ภ
1: ั
0: ู
1: ่น
0: ม
1: น
0: ิ
1: ่ะ
0: ภ
1: สิ
0: าค
1: ได้ไหม
0: มัน
1: ล่ะ
0: สามการไฟฟ้าใช่ไหมเออเอาคืนโบนัสจะได้จ่ายน้อยลงหน่อยได้ไหมเออเพราะว่าดูแล้วมันเป็นของสาธารณะนี่ใช่ไหมคุณก็ใช้ผมก็ใช้ทุกคนก็ใช้เพราะนั้นควรจะมีเงินกองกลางมาอุดหนุนถูกป่ะในเมื่อกิจการของคุณก็เป็นกิจการผูกขาดอยู่แล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมเออมีอะไรอีกหมดยังนานๆเข้าทีเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะไปอุบลนะ
1: โอ้เดินทางอีกแล้ว
0: เอองานเยอะมากเลยอ่ะแบบไม่รู้จะทำไงก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างอ่ะไปอุบลเพราะว่าจะไปดู CSR กับทีมงานของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชยการหรือว่าแบมแบมเนี่ยช่วงหลังเนี่ยคุณรู้ไหมสิริรัตน์ว่าบ้านมือสองเนี่ยขายดีกว่าบ้านมือหนึ่งนะอย่างที่เราเคยพูดเมื่อหลายปีก่อนว่าในอนาคตอ่ะบ้านมือสองเนี่ยจะขายดีกว่าบ้านมือหนึ่งก็เป็นจริงดังนั้นเพราะว่าบ้านมือหนึ่งอ่ะมันแพงและจับต้องยากและทำเลเนี่ยพี่อาจจะได้นู่นเนี่ยถนน3-4-5ปทุมไปได้นู่นสายรังสิตเทพารักษ์อะไรซึ่งแบบอาจจะไม่อยู่ในทำเลที่เราต้องการถ้าเขาทำงานอยู่นั้นก็แล้วไปใช่ป่ะแต
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: ถ้าเกิดเขาไม่ได้ทำงานอยู่แถวนั้นหรือไม่ได้เรียนอยู่แถวนั้นโอกาสที่จะไปซื้อบ้านตรงนั้นก็ลำบากเพราะนั้นผมก็ต้องเลือกบ้านที่มันอยู่ในทำเลที่ผมทำงานอยู่ยกตัวอย่างเช่นผมทำงานอยู่แถวรามอินทรากระทรวงการคลังผมก็ควรจะอยู่แถวไม่เกินหลัก 4ดอนเมือง
1: ค่ะ
0: ซึ่งกำลังเดินทางสบายๆใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าซึ่งผมก็สามารถหาได้เนี่ยราคาก็ย่อมเยาวกว่าคนก็เลยมองประเด็นนี้มากขึ้นผีสางนางไม้นี่ผมไม่กลัวเลยนะคนไม่กลัวบ้านเก่าผีสางนางไม้ผมไม่กลัวบ้านหลังแรกที่ผมซื้อนี่มีคนตายในบ้านเลยนะ
1: ค่ะ
0: คนแถวนั้นบอกเอ้าเจออะไรมาไม่เคยเจอเลยหลับสนิททุกคืน
1: โอ้
0: เพ
1: ค
0: ราน ะว
1: ส
0: ุ่ า
1: ดยอดเลยเพราะบางคนถ้าจะซื้อเสื้อซื้อบ้านมือสองก็จะคิดแบบเนี้ยคิดแบบเนี
0: แ
1: ้
0: ต่
1: ย
0: ไม่ได้ฆาตกรรมนะเขาเป็นคนแก่ตายในบ้านนะมันไม่เป็นการฆาตกรรมถ้าฆาตกรรมในบ้านมันก็ต้องคิดหน่อยผมบ้านมันคงวิเวงวิหวงโหนะคือแบบ
1: ใช่
0: ยังไงไม่รู้อ่
1: ม
0: ะ
1: ัน
0: ใช
1: ค
0: ่
1: น
0: ป่
1: ละ ะแบบมันเนาะ
0: นี่ก็คือคนแก่เจ้าของบ้านเขาเสียชีวิตในบ้านแล้วเขาก็ติดแบงค์ใช่ไหมแบงค์เขา
1: ค
0: ก็
1: ่
0: ไ
1: ะ
0: ปยึดผมก็เลยซื้อต่อมาฉะนั้นเองก็มีอะไรเราก็ไม่ได้กลัวอะไรนะก็ไปดูเอาละกันแล้วก็บอกเห็นคุณลักษณ์ที่เป็นเอ็มดีแบงค์ของไม่ใช่เอ็มดีแบงค์เอ็มดีของแบมอ่ะบอกว่าสมมุติว่าคุณมีเงินต้นติดหนี้แบงค์อยู่4 ล้านถ้าเขาไปประนอมหนี้เขาจัดการนะเขาจะลดลงเหลือล้านเดียวนะแล้วคุณก็ผ่อนในจํานวนเงิน1 ล้านบาทคือเขาจะไม่มองหนี้เก่าคือคุณรู้ไหมว่าอันนี้เรื่องจริงนะแต่คนไม่ค่อยพูดถึงวิธีการเก็บดอกเบี้ยของแบงค์เนี่ยสมมุติว่างวดนี้คุณติดหนี้แบงค์จะต้องจ่าย15,000หรือ12,000ต่อเดือนหนี้บ้านหรือหนี้สินเชื่ออะไรก็ตามนะแต่ถ้าเดือนเนี้ยคุณไม่ได้จ่ายเขานะมันจะกลับไปที่เงินต้นทันทีเลยนะ
1: ค่ะ
0: มุดเงินต้นค้างอยู่3 ล้านเนี่ยมันจะคิดดอกเบี้ยบน3 ล้านมันจะไม่ได้คิดดอกเบี้ยบน15,000นะเข้าใจให้ตรงกันนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยวิธีการเนี้ยเขาถึงบอกว่าเป็นวิธีการทํานาบนหลังคนเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยคุณไม่ได้จ่ายเงินต้นดอกเบี้ยคุณแค่15,000แต่ทําไมพี่ไปคิดต้อง3 ล้านเพราะ3 ล้านเป็นยอดเงินกู้ที่คงเหลืออยู่กับธนาคารถูกปะนึกออกไหม
1: ค่ะ
0: นี่รักใจผ่อนบ้านยังไม่เคยนี่ไม่รู้
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: นี่ย
1: ผ่อนคอนโด
0: อย่างคล้ายๆกันสมมติคุณซื้อคอนโดราคา2 ล้านเดือนเนี้ยคุณไม่ได้จ่าย10,000แทนที่คุณจะถูกคิดดอกเบี้ยบนฐาน10,000เนี่ยเขาคิดดอกเบี้ยคุณบนฐาน2 ล้านนะเออเนี่ยอันนี้มันเลยทําให้เงินต้นจะบวกเหรอผมว่าคูณอยู่อะเงินต้นคูณดอกเบี้ยคูณเบี้ยปรับคูณอื่นๆแล้วเนี่ยจากหนี้1 ล้านอาจจะกลายเป็น2 ล้าน 3 ล้านได้นะคนบางคนถึงไม่นิยมนักธุรกิจที่รวยๆนะสินรัตน์รู้ป่ะเขาไม่เอาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เขาไม่กู้เงินธนาคารนะพอแล้วเขาบอกรวยพอแล้วแบบที่นายกบอกอะรวยรวยไม่รู้จะร
1: โด
0: วย
1: ย
0: ยัง
1: ไม
0: ไง
1: ่
0: แ
1: ไ
0: ล
1: ห
0: ้
1: วว
0: พอแล้วรวยไม่ไหวแล้วพอแล้วคือคนพวกนี้จะไม่ทําอะไรแบบนี้นะเพราะว่าไม่อยากเสียดอกเบี้ยแล้วก็คิดว่าธุรกิจเขาขายได้พอจบ
1: ค่ะ
0: อาจจะมีเงินหมุนบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดมีเงินหมุนก็แสดงว่าสภาพคล่องไม่ดีเปิดโอดีถ้าเก่งจริงเจ๋งจริงเนี่ยพวกนี้เขารับเงินสดหน่อๆเข้าแบงค์ทุกเดือนมีแต่ลูกหนี้ไม่มีเจ้าหนี้ถ้าคุณไปกู้เงินปุ๊บคุณเป็นเจ้าหนี้คุณเป็นลูกหนี้ทันทีใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คุณมีสถานะเป็นเจ้าหนี้คือมีคนติดเงินคุณตามเก็บเงินเขาอย่างเดียวเดี๋ยวต้องอาบน้ำแต่งตัวพร้อมเดินทางละ
1: พร้อมเดินทางไปอุบลอัน
0: แต่
1: นี้
0: กลับพรุ่ง
1: ไป
0: นี้
1: ย
0: น
1: ั
0: ะ
1: งไง
0: กลับ
1: อ
0: พ
1: ่
0: รุ
1: ะ
0: ่ง
1: ไป
0: นี้
1: ร
0: กล
1: ถ
0: ับพ
1: เ
0: ร
1: อ
0: ุ่
1: ง
0: ง
1: เ
0: น
1: หร
0: ี้
1: อเรานั่งเครื่องไป
0: เรานั่งเครื่องสิครับโหไปอุบลนี่ประมาณ1 ชั่วโมง 15 นาทีนะอุบลเชียงรายนี่ประมาณ15 นาทีเอ้ยไม่ใช่ผู้ผิดชั่วโมง15 นาที
1: ครึ
0: ก
1: ่
0: ัง บช
1: ช
0: ั่
1: ั
0: ว
1: ่ว
0: โม
1: โม
0: ง
1: ง
0: ชั่วโมงนิดๆอ่ะชั่วโมงนิดๆแต่ถ้ากลางคืนจะเร็วหน่อยนะเพราะว่านักบินง่วงนอนต้องรีบกลับบ้าน
1: เอาหรอนึกว่าการจราจรน่าจะดีกว่า
0: เคยนั่งกรุงเทพเชียงรายโอ้ยเชียงรายกรุงเทพโอ้กลับมาถึงเร็วกว่าที่คาดประมาณ10 กว่านาทีอ่ะ
1: หรือคุณหลับมาล่ะ
0: ไม
1: คุ
0: ่
1: ณเห็นรู้สึกเร็ว
0: นักบินอยากกลับบ้านก็เลยรีบขับโอ้ตามลม
1: โอเคงั้นคุณก้นคุณเลือกผู้ว่ากทมไหมเนี่ยคุณไปอุบลนี่
0: เฮ้ยผมไปกับพรุ่งนี้ไง
1: อ๋อโอเคว
0: ันนี้25พรุ่งนี้26โหเลือกผู้ว่ากทมต้องไปเลือกแล้วเลือกสกด้วยนะอย่าลืม
1: ใช่
0: แต่
1: มี
0: ส
1: สอง
0: ก
1: ใบ
0: หน้า
1: ไง
0: ตายังไงยังไม่รู้เลย
1: ยังไม่รู้
0: ค
1: เหม
0: น
1: ือนกันรู้แต่ผู้ว่า4-5 เบอร์นี่แหละ
0: ก็แล้วแต่ว่าแล้วเทศบาลของพัทยาด้วยนะ
1: ใช่ค่ะวันเดียวกัน28 มิถุนา
0: ก็เลือกคนดีนะอย่างน้อยเลือกตั้งไม่โกงนะรอบที่แล้วที่มันมีข้อครหาก็ลบๆไปซะเช่นอะไรนะมุดไปติ๊กอ่ะมุดกระดาษไปติ๊ก
1: บ้านเรามีทุกสิ่ง
0: แล้ว QR code อ่ะ QR code
1: ยังไม่ตัดสินเลยอะบาร์โค้ดอะ
0: แล้วพวกนี้จะ
1: QR
0: ใช้อีกไหมอ่ะผู้ว่ากทม.จะใช้ไหม
1: ดิฉันว่าเป็นปัญหาแบบนี้ไม่น่าจะใช้แล้วนะ
0: จะมุดเข้าไปติ๊กไหมที่เขาบอกมุดเข้าไปติ๊กติ๊กถูกติ๊กผิดไม่รู้ว่าติ๊กเป็นใหญ่
1: คิดว่าไม่ใช่เป็นบทเรียนที่ไม่ต้องขึ้นลงขึ้นศาล
0: คืออะไรที่มันมีปัญหาก็ไม่ต้องใช้ก็
1: ใช
0: จบ
1: ่
0: ถูกป่ะ
1: งง
0: ทำไม
1: ม
0: ให
1: า
0: ้
1: ก
0: มัน
1: เล
0: จ
1: ย
0: บ
1: มันเปลือง
0: แล้วก็
1: สเปล่าน
0: ับคะแนนเสียงก็ต้องให้เขาเห็นไปนับที่ลับๆมืดๆอะไรอ่ะตลกอ่ะใช่ป่ะ
1: โปร่งใสไปเลยมันจะเป็นอะไรไปนะ
0: แล้วโดนฟ้องกันกาวรูดเนี่ยผมปรากฏว่าได้ไม่คุ้มเสียนะ
1: ค่ะ
0: กลายเป็นหนี้ชีวิตติดอะไรติดรวบติดร่างแหอ่ะใช่ไหมมันอาจจะมาเกษียณตอนแก่มีปัญหาตอนแก่อันนี้ผมมีเคสหนึ่งแล้วงั้นก่อนจะจบมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในกระทรวงการคลังไม่บอกหน่วยงานนะมีปัญหาคือทำงานผิดพลาดอ่ะเกษียณไปแล้วนะสิริรัตน์เกษียณไปแล้ว5 ปีผมปรากฏว่าศาลชั้นต้นสั่งติดคุก10 ปีลูกน้องโดนสั่งติดคุก7 ปีสู้ต่อเพราะนั้นคุณอยากจะใช้ชีวิตแบบนี้หรือคิดให้ดีนะและเรื่องเนี่ยเรื่องมันเกิดตอนที่เขายังเป็นข้าราชการอยู่ผมเข้า
1: ค
0: ใจ
1: ่ะ
0: ว่าตอนนั้นพี่เขาน่าจะมาสัก56-57แล้วก็คดีความเดินมาถึงตอนอายุ60เนี่ยเกษียณไปแล้วแล้วก็มาผ่านตัดสินศาลชั้นต้นเนี่ยเมื่อสัก4-5 ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นก็อายุมาสัก65-66แล้วโดนสั่งจำคุก10 ปีศาลตัดสินสิริรัตน์คือชีวิตวัยชรานี่แบบหมดสนุกเลยนะ คุณวิ่งขึ้นลงขึ้นศาลแทนที่จะไปเที่ยวดอยทนนดอยอะไรดอยภูชีฟ้าไปเที่ยวทะเลกันสบายมีควา
1: เล
0: ม
1: ี้ย
0: ส
1: ง
0: ุ
1: ล
0: ข
1: ูก
0: แล้
1: เล
0: ว
1: ี้
0: ก
1: ย
0: ็
1: ง
0: ม
1: ห
0: า
1: ล
0: นั
1: า
0: ่ง
1: นอะไ
0: ด
1: ร
0: ู
1: ก็ว่าไปเนาะ
0: เนี่ยมันทีแบบเนี่ยผมบอกบางทีแบบพอแล้วพอแล้วแบบแต่นายกเขาพอแล้วจริงแบบนึง
1: รวยไม่ไหว
0: รวยไม่ไหวแล้วใช่ไหม
1: อ่ะ
0: เออพ
1: ก
0: อ
1: ็เป็นตัวอย่างให้นะคะข้าราชการ
0: นี่เรื่องจริงนะแต่ผมไม่บอกเอ่ยกรมแล้วกันผมสงสารพี่เขาอ่ะแบบแล้วก็มีลูกน้องอีกหลายคนด้วยนะติดตั้งแต่เอาเนี่ยเป็นเรื่องของการคืนเงินภาษีอ่ะมันจะแคบออกมาหน่อยเนาะ
1: ค
0: ก
1: ุ
0: ็
1: ณ
0: ต้อง
1: แค่
0: เกี่ยว
1: คุ
0: กั
1: ณ
0: บส
1: พ
0: ั
1: ู
0: ง
1: ดต
0: ค
1: ั้ง
0: ม
1: แต่เริ่มแรกดิฉันก็นึกชื่อออกแล้วอ่ะ
0: จริงป่ะ
1: ใช่
0: ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่คนนั้นไม่ใช่คนนั้น
1: เหรอ
0: ไม่ใช่ท่านสาธิตรังคสิริไม่ใช่อันนี้อีกอันหนึ่งอันนั้น4,000 ล้านไม่
1: อั
0: ไ
1: น
0: ด้
1: นี้
0: หลั
1: หน
0: ก
1: ักกว่าใช่
0: อันนี้ไม่ถึง4,000อันนี้ประมาณสัก10-20 ล้านนะประมาณเนี้ยอันนั้นคุณสาธิตรังคสิรินี่4,000 ล้านเนี่ย
1: ค่ะ
0: โกงภาษีมูลค่าเพิ่มไป4,000 ล้านเนี่ยมันถึงบอกว่าชีวิตคุณไม่มีความสุขถ้าเกิดคุณทําผิดเพราะนั้นเวลาเนี่ยผู้ใหญ่ในกระทรวงคลังหลายคนบอกว่าถ้าทําผิดกฎหมายไม่ทําจะย้ายผมไปอยู่ที่ไหนก็ย้ายประหลัดแล้วมันลนกับสมัยก่อนอีกท่านหนึ่งคือประหลัดตู่กฤษดาทีนะวิจาร
1: ที
0: ณ
1: น่า
0: ะ
1: ว
0: เ
1: ิน
0: ี่
1: จ
0: ย
1: ารณะ
0: บอกว่าคือจะย้ายไปไหนก็ย้ายไปเลยนะแต่ถ้าผิดกฎหมายก็ไม่เอาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยโดนคดีข้าวจำได้ไหม
1: จ
0: สี่
1: ำได้
0: ห้า
1: ค่ะ
0: คนเนี่ยติดคุกเลยนะติดเลยนะ
1: จำได้หลายคนเลย
0: คือคุณสนองนักการเมืองแล้วคุณเข้าอยู่ในศูนย์กลางของอำนาจเนี่ยแล้วคุณไม่ป้องกันตัวเนี่ยสุดท้ายนักการเมืองเขาไม่มาติดคุกกับคุณสูญเสียอนาคตชาติวงศ์ตระกูลพังเลยนะ
1: ทั้
0: น
1: ง
0: ึก
1: ท
0: อ
1: ี
0: อ
1: ่
0: กไหม
1: คุณน่ะรับคำสั่งจากนักการเมืองมา
0: เออแล
1: น
0: ้
1: ั
0: ว
1: กการ
0: โอ
1: เมือง
0: ก
1: ไ
0: า
1: ม่
0: ส
1: ได
0: จ
1: ้
0: ะเป
1: ต
0: ็
1: ิ
0: น
1: ด
0: อ
1: ค
0: ธิ
1: ุก
0: บดีเป็นปลัดสูงมากเลยนะที่โดนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยถ
1: น
0: ู
1: ่
0: ก
1: า
0: ป่ะ
1: สงสาร
0: เออเนี่ยการเป็นแบบผิดพลาดมหันต์นะผมเลยบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะมันทุจริตกันแบบเนี้ยใช่ไหมมันก็เลยเกิดอาการที่เรียกว่าโกงกันแบบง่ายดายใช่ป่ะ
1: นี้ถ้ารู้ชิงลาออกก่อนไม่ได้ไหม
0: เออเราออกคุณก็มันก็ผิดไปแล้วไงก็มีกระบวนการในการตรวจสอบมีกระ
1: ไ
0: บ
1: ม
0: ว
1: ่
0: นกา
1: ส
0: ร
1: มมติว่า
0: ใน
1: เข
0: ก
1: า
0: าร
1: ใช้
0: น
1: แล้
0: ะ
1: วเราทำไม่ได้ชิงลาออกก่อนไม
0: ไม
1: ่
0: ่
1: อย
0: ต
1: า
0: ้
1: ก
0: อง
1: อย
0: ล
1: ู่
0: า
1: แ
0: อ
1: ล
0: อ
1: ้
0: ก
1: ว
0: ก็ได้ก็มีหลายคนลาออกนะมีนะไม่มีพี่ผมเนี่ยสนิทกันนะลาออกตอนเป็น C7แต่ถ้าเกิดอยู่ตอนนี้ท่านเป็นรองอธิบดีหรือไม่ก็อธิบดีไปแล้วนะบอกเฮ้ยกูไม่อยู่ละออกดีกว่าอ่ะทำไมพี่เออหน่า
1: เห็นใจนะแบบนี้นะอุตส่าห์เดินมาตลอด
0: เออโดนบีบให้ทําอะไรบางอย่างแล้วเขาไม่อยากทําอ่ะเข
1: ม
0: า
1: ัน
0: บ
1: ต
0: อ
1: ้
0: ก
1: อง
0: เข
1: อย
0: า
1: ู่
0: ไม่
1: ที่
0: ไหว
1: ว่า
0: แล
1: ย
0: ุ้ ว
1: ค
0: อ่ะ
1: รัฐบาลใครขึ้นมาเป็นใครยังไงเนาะ
0: ไม่
1: ถ้าร
0: ู้
1: ดี
0: อ่ะเร
1: ก
0: า
1: ็
0: ก
1: ด
0: ็
1: ี
0: ไม่อยากไปวิจารณ์พรรคการเมืองอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณรับใช้เขาอ่ะก็ต้องเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดบอกว่าผมไม่ทําแล้วผมไม่ออกจะย้ายผมไปไหนก็ย้าย
1: ย้ายผมไปเลย
0: ย้ายไปเลยเออเดี๋ยวพอคดีความหรือปัญหาเสร็จสิ้นย้ายกลับมาได้นะมันก็จะมีคนอื่นที่เห็นการทํางานของคุณไม่ใช่ว่าคุณเห็นการทํางานของคุณคนที่ดีๆเขาเห็นการทํางานของคุณก็มีในสมัยก่อนเนี่ยมีอธิบดีหลายคนนะย้ายไปและย้ายกลับมาที่เดิมอย่างน้อยเนี่ยมี2-3 คนที่เคยเป็นอธิบดีกรมเดียวสองสมัย
1: ค่ะ
0: สองสามคนไม่อยากบอกว่าคนไหนเขาถูกย้ายแล้วก็ย้ายกลับพอไอ้คนนั้นไปแล้วนักการเมืองชุดใหม่มาย้ายกลับ
1: พูดถึง
0: อ๋อว่า53แล้ว
1: เอ
0: เด
1: อ
0: ี๋ยวจะหมดเวลาแล้ว
1: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
0: โอเคครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะพักสักครู่ค่ะคุณผู้ฟัง
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
6: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มากันต่อนะคะผู้ฟังคะติดตามดูภาพของการลงทุนกันสักหน่อยหนึ่งนะคะในภาพของการลงทุนก็เซ็ตอินเด็กซ์ตลาดหุ้นไทยของเราเมื่อวานนี้นะคะสำหรับบรรยากาศของการลงทุนก็เซ็ตอินเด็กซ์ปิดที่1,548.22 จุดนะคะเพิ่มขึ้นมา 7.32 จุดค่ะวอลุ่มการซื้อขายก็ 58,239 ล้านนะคะนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ4ล้านบาท 4.26 ล้านเอางี้แล้วกันส่วนตลาดของฝั่งเอเชียกับนิวยอร์กแล้วก็ยุโรปนะคะดัชนีตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเพราะว่าร่วงจากดูของการที่ราคาน้ำมันดิบลงไปนะคะปัจจัยหนุนก็หุ้นสายการบินแล้วก็กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวค่ะแต่ว่า Nasdaq กับ S&P 500ยังปิดลบนะคะเพราะว่าแรงขายหุ้นกลุ่มเทคหนักนะคะขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค PCE วันนี้ค่ะประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ Fed ดาวโจนส์ปิด 51,848.90 จุดค่ะเพิ่มมา182จุดนะคะหรือว่า 0.35% ค่ะดัชนี S&P 500ปิดที่ 7,358.22 จุดค่ะลดลงไป 7.24 จุดหรือว่า 0.10% Nasdaq ปิด 25,472 จุดนะคะลงไป110จุดหรือว่า 0.43% นะคะหุ้นยุโรปปิดทรงตัวค่ะนักลงทุนประเมินความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะแล้วก็นอกจากนั้นหุ้นฝรั่งเศสเนี่ยปิดบวกมาได้ 0.54% ปิดที่ 8,385 จุดนะคะส่วนบ้านเราเนี่ยก็เดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้านะคะนักวิเคราะห์ยังมองว่าเช้านี้มีโอกาสฟื้นตัวต่อจากวันก่อนรีบาวกลับมาเพราะมีปัจจัยหนุนในประเทศเรื่องกนง.คงมติดอกเบี้ยแล้วก็ยังประเมินว่าคงตรึงดอกเบี้ยไปจนถึงสิ้นปีแล้วก็สถานการณ์เงินเฟ้อเนี่ยเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวจะค่อยๆผ่อนคลายลงในช่วงของปีหน้านะคะเดี๋ยวรายละเอียดไปติดตามในช่วงหน้าถึงเวลาพักฟังสารคดีไทยเบฟแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกัน
7: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา ตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com อตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
0: เราพบกันนะครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเรียกผู้เกี่ยวข้องคดีฟอริกเข้าพบพนักงานสอบสวน2กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: กรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีฟอเร็กเป็นคดีพิเศษเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าพบพนักงานสอบสวน2กรกฎาคมนี้
9: พลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ดำเนินการสอบสวนคดีฟอเร็กว่าขณะนี้ได้รับเรื่องเป็นคดีพิเศษแล้วและอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเร่งด่วนแต่เนื่องจากมีธุรกรรมทางการเงินที่ต้องตรวจสอบจำนวน 70,000 ธุรกรรมจึงต้องใช้เวลาวิเคราะห์พยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้รวบรวมพยานหลักฐานได้เป็นจำนวนมากทั้งเอกสารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการจัดตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมเพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมทั้งกำหนดนโยบายให้รายงานความคืบหน้าทุก15วันและได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้ามาให้ปากคำในภาพรวมรวมถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกำหนดให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคมนี้แต่หากสะดวกสามารถเข้าพบได้ทันทีกรณีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของนายภาวุฒิจะมีลักษณะเชิญชวนให้ลงทุนหรือไม่DSI มีหน้าที่เพียงรวบรวมพยานหลักฐานเท่านั้นการพิจารณาถือเป็นดุลยพินิจของศาลจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นสนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้ในป่าอนุรักษ์ที่อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก
10: ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นบ้านสาแหมหมู่4ตำบล30,000อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนายพรัญชัยสิริพุทธหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่345และเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตากได้ร่วมกันตรวจยึดจับกลุ่มผู้ต้องหา1รายพร้อมด้วยของกลางไม้ประดู่แปรรูปจำนวน20แผ่นปริมาตร 2.54 ลูกบาศก์เมตรมูลค่าความเสียหายของรัฐคิดเป็นเงินจำนวน 177,800 บาทโดยกล่าวหากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าการจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายเข้มงวดของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำชับให้หน่วยงานในสังกัดเพิ่มความเข้มข้นในการออกตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการลักลอบการตัดไม้และล่าสัตว์ในพื้นที่อนุรักษ์อย่างจริงจังดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอด
3: โครงการชลประทานอำนาจเจริญวางมาตรการรับมือสถานการณ์น้ำอุทกภัยเต็มกำลังขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเขื่อนมีน้ำเกือบร้อยละ50
11: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าโครงการชลประทานอำนาจเจริญดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศรีศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสิน
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: สิบนาฬิกาเก้านาทีค่ะผู้ฟังคะกลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเซ็นดีเด็กตลาดหุ้นไทยกันค่ะตอนนี้ตลาดหุ้นเปิดแล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเราตอนนี้เป็นบวกนะคะบวกมาเล็กน้อยค่ะเซ็นดีเด็ก1563จุดนะคะบวกมา15จุดไม่ใช่เล็กน้อยแล้วบวกมาถึง 1% นะคะ 15.68 จุดค่ะวอลุ่มก็ถือว่าหนาแน่นนะคะ 13,169 ล้านบาทหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับ1คือ AOT ค่ะ AOT 62บาทบวกมาบาท25นะคะตัวเดลต้าพาเซ็นดีเด็กซ์บวกได้เลยนะคะเพราะว่าตัวเดลต้านี่บวกมา12บาทนะคะยืนอยู่326บาทค่ะส่วนกราฟนะคะ61บาท25สตางค์ค่ะลบไป25สตางค์นะคะแล้วก็ตัว Advance เป็นอันดับ4นะคะวอลุ่มการซื้อขายสูงนะคะ Advance ตอนนี้ยืนอยู่ที่353ค่ะยังไม่เปลี่ยนแปลง KTBกรุงไทยนะคะ36บาท25ค่ะยังไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยของเราเวลานี้นะคะมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์ค่ะต่อการลงทุนตลาดหุ้นในวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีซึ่งเราก็จะเห็นวอลุ่มการซื้อขายก็ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นภาพบวกมาถึง 1% เลยทีเดียวนะคะสำหรับเซ็ตอินเด็กซ์หุ้นไทยตอนนี้นะคะซึ่งมุมมองที่เปิดมาเนี่ยอย่างของบลฟินแลนเซียไซรัสเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้เซ็นดีเด็กซ์น่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์อัพค่ะในกรอบ 1,540 ถึง 1,560 จุดโดยมีกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มีโอกาสฟื้นตัวจากเซนติเมนต์บวกนะคะจากไมครอนซึ่งรายงานผลประกอบการออกมาที่ดีกว่าคาดมากนะคะแล้วก็ช่วยลดความกังวลต่อประเด็นการลงทุนไอการลงของกลุ่มเทคและก็ AI นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามกลุ่มพลังงานต้นแล้วก็กลางน้ำคาดว่าจะทวงตลาดหลังราคาน้ำมันดิบยังร่วงแรงค่ะเพราะเบรนท์เนี่ยอยู่ที่73นะคะดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลใกล้เคียงก่อนสงครามหลังเรือบรรทุกน้ำมันแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้ต่อเนื่องเลยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคืนนี้มีเงินเฟ้อ PCE สหรัฐเดือนพฤษภาคมค่ะตลาดคาดว่าคอน่าจะบวกมา 0.3 เดือนต่อเดือนแล้วก็บวก 3.4 ปีต่อปีปัจจัยในประเทศเป็นบวกหลังจากเมื่อวานกนง.คงดอกเบี้ยไว้ที่ 1% เป็นระดับที่ผ่อนคลายแล้วก็สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจค่ะนอกจากนี้ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตของเศรษฐกิจแล้วก็ปรับประมาณการ GDP ปี2026ขึ้นเป็น 2.3% ดีกว่าที่เคยประเมินค่ะ ปรับตัวเลขเงินเฟ้อลงเล็กน้อยจากเดิมที่คาดว่าจะพีคแล้วก็พุ่งทะลุ 5% ในช่วงครึ่งปีหลังลงเหลือราว 4.5% จากราคาพลังงานที่ร่วงลงเร็วกว่าคาดภาพรวมการประชุมกนง.และประมาณการเศรษฐกิจถือว่าสอดคล้องกับมุมมองของเรานะคะตัวแนะนำวันนี้ของ Financial Cyrus คือ BA ค่ะซื้อราคาเป้า 21.10 บาทนะคะแนวรับ 17.10 ค่ะแนวต้าน 18 บาทนะคะส่วนบลดาโอประเทศไทยคาดการดัชนีมีแนวโน้มดีขึ้นหลังการรีบาวแล้วก็ยืนได้แรงซื้อเทคซานลงแล้วก็มีงบที่เราบอกออกมาดีกว่าคาดด้วยนะคะปัจจัยในประเทศก็ที่ทางเงินบาทอ่อนค่าปิด33.42 บาทอ่อนค่าสุดในรอบกว่า1ปีตั้งแต่พฤษภาคม68ก็เป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่มส่งออกอาหารนะคะฮาน่าเดลต้าทียูเนื่องจากรายได้แปลงกลับมาเป็นบาทสูงขึ้นแล้วก็การส่งออกแข่งขันได้ดีขึ้นแต่จะเป็นลบต่อกลุ่มโรงไฟฟ้านะคะที่มีหนี้ USD แล้วก็กลุ่มสายการบินด้วยนะคะก๊าซราดแล้วก็ AAV BA นะคะราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงค่ะต่ำกว่า$75ต่อบาร์เรลก็เป็นบวกต่อกลุ่มสายการบินการคงดอกเบี้ยของกนง.ก็มองเป็นกลางต่อกลุ่มแบงก์ประเมินว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาลงได้จบรอบไปธนาคารจะยังคงรักษาส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธินิมไว้ที่ไว้ได้แนะนำก็คือตัว KTB KBank BBL เป็นท็อปพิกนะคะส่วนศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ขาดพรก.กู้เงิน400 ล้านเมื่อวานมีความคืบหน้ามานะคะในประเด็นนี้นัดชี้ขาดก็เลื่อนไปนะคะเป็นวันที่9กรกฎาคมนี้ค่ะว่าการแก้ไขวิกฤตพลังงานไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็จะได้ทราบกันเดือนหน้านะคะ9กรกฎาคมส่วนบิ๊กหลอกตลาดหุ้นไทย KTC มีการทำรายการซื้อขายบนกระดานใหญ่มูลค่าสูงสุด292ล้านบาทค่ะราคาเฉลี่ยก็32.50 บาทปัจจัยต่างประเทศการเจรจาสหรัฐอิหร่านปากีสถานเปิดเผยสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยเตรียมกลับมาเจรจาทางเทคนิคกันอีกครั้งนะคะในวันอังคารที่30มิถุนายนนี้ก็เดินหน้าหารือแก้ไขข้อพิพาทและก็ความขัดแย้งอย่างสันติช่องแคบฮอร์มุซเปิดเดินเรือโอมานประกาศเปิดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซค่ะราคาน้ำมันเบรนท์ลงต่ำกว่า $75เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามอิหร่านเริ่มต้นขึ้นนะคะเนื่องจากเรือบรรทุกน้ำมันจำนวนมากข้ามช่องแคบฮอร์มุซอย่างเปิดเผยขณะที่สหรัฐและอิหร่านส่งสัญญาณความคืบหน้าในการยุติสงครามค่ะแล้วก็นอกจากนั้นอื่นๆที่น่าสนใจก็คือนี้สหรัฐจะมีการรายงานตัวเลขสำคัญคือเงินเฟ้อนะคะเดี๋ยวรอติดตามเทคนิคข้อของดาโอคือ BCH กับ Kmart ค่ะบล.คิงฟอร์ดแนวโน้มดัชนีวันนี้มองไว้ที่เซตนะคะ1530ถึง1540แนวต้าน1560ถึง1570ค่ะคาดดัชนีมีโอกาสฟื้นตัวตามกลุ่มเทคสหรัฐนะคะแล้วก็กรอบกับหุ้นโดมิสติกเพย์ค่ะได้ปัจจัยหนุนจากกนง.เพิ่มคาดการ GDP ไทยในปีนี้ 2.3% แนะนำซื้อเก็งกำไรเดลต้าฮาน่าแล้วก็ KCE ค่ะคาดว่ามีโอกาสฟื้นตัวตามกลุ่มเทคสหรัฐนะคะกลุ่มโดเมสติกเพย์ค่ะเช่น AOT Mint Centel ERW CRC CPN โอสุสภาแล้วก็คาราบาวกรุ๊ปค่ะกลุ่มได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนค่าอย่างคาราบาวอย่าง CPF นะคะ TU ITC สีตรัง BTGRBF แล้วก็เชเป้นะคะตัวเด่นจะเป็น SCC ค่ะให้ราคาเป้า249 บาทนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะก็คือ CHG ราคาเป้าหมายที่2 บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะใน3ค่ายนะต่อการลงทุนสำหรับวันนี้ค่ะส่วนค่าเงินบาทนะคะของบ้านเราซึ่งตอนนี้ก็คงจะต้องจับตาดูเป็นพิเศษหน่อยนะคะสำหรับเรื่องของค่าเงินบาทซึ่งอยู่แนวโน้มตอนนี้อ่อนค่านะคะเพราะว่าเงินสหรัฐเนี่ยไปในเทรนด์แข็งค่าด้วยนะคะวันนี้ไปดูมุมมองจากกรุงไทยโกลบอลหน่อยนะคะกรุงไทยโกลบอลมาร์เก็ตค่ะธนาคารกรุงไทยคุณภูลพานิชพิบูลมองค่าเงินบาทเช้าวันนี้ที่เปิดมา33.43 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐทรงตัวค่ะไม่เปลี่ยนแปลงจากปิดเมื่อวานนับตั้งแต่เมื่อคืนนะเคลื่อนไหวไร้ทิศทางที่ชัดเจนในกรอบไซด์เวย์แกว่งกรอบ33.38 ถึง 33.48 ค่ะแม้จะมีจังหวะอ่อนค่าเข้าใกล้โซนแนวต้าน 33.50 ต่อดอลลาร์แต่ในช่วงราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลุดโซนแนวรับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ละค่ะการอ่อนค่าของเงินบาทได้ถูกชะลอตัวลงบ้างสอดคล้องกับการพลิกกลับมาย่อตัวลงบ้างของเงินดอลลาร์หลังบอนด์ยิวสิบปีสหรัฐเนี่ยได้ทยอยปรับตัวลดลงต่อเนื่องค่ะ ตามการปรับลดลงของราคาน้ำมันดิบนะคะจากสัญญาณการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่ทยอยฟื้นตัวต่อเนื่องก็เลยส่งผลให้โดยรวมผู้เล่นในตลาดได้ปรับลดความคาดหวังต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดลงบ้างเหลือโอกาสราว 44% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยได้2ครั้งในปีนี้นะคะแต่ว่ายังไงก็ดีเงินดอลลาร์ก็ยังได้แรงหนุนอยู่ค่ะเพราะว่าความกังวลผู้เล่นในตลาดต่อรายงานผลประกอบการบรรดาหุ้นทีม AI กับเซมิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะไมครอนนะคะที่ประกาศผลประกอบการในช่วง after market สะท้อนผ่านการเคลื่อนไหวผ่านตลาดหุ้นสหรัฐค่ะบรรดาผู้เล่นในตลาดของหุ้นสหรัฐก็ยังไม่กล้าเดินหน้าเปิดรับความเสี่ยงหรอกค่ะเขาก็ต้องลุ้นผลประกอบการบรรดาหุ้นทีม AI กับซิมิคอนดักเตอร์กันก่อนนะคะอย่างไมครอนก็ลบไป 0.3% ก็สะท้อนผ่านแรงขายหุ้นดังกล่าวที่ยังมีอยู่บ้างนะคะแม้จะรุนแรงน้อยกว่าในช่วงก่อนหน้านอกจากนี้ตลาดหุ้นสหรัฐก็ยังต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะ Exxon Mobil ลบไป 2% นะคะการปรับตัวลดลงต่อเนื่องของราคาน้ำมันดิบโดยรวมดัชนี S&P 500ก็ปิดตลาดก็เลยลบไปนะคะ Nasdaq ก็ลบไปเหมือนกันนะส่วนฝั่งค่าเงินค่ะค่าเงินก็เงินดอลลาร์เคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์นะคะมีจังหวะอ่อนค่าตามบอนด์ยิวสิบปีด้วยแล้วก็ในส่วนของฝั่งเอเชียนะคะ10:30ตามเวลาประเทศไทยผู้เล่นในตลาดจะจับตารายงานยอดการส่งออกและนำเข้าของไทยในเดือนพฤษภาคมอาจจะยังได้รับอานิสงส์จากธีมการลงทุนใน AI ก็น่าจะช่วยหนุนยอดการส่งออกสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กับเซมิคอนดักเตอร์ของไทยแต่ว่ายอดการนำเข้าอาจจะพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์ตะวันออกกลางและก็การลงทุน Data Center ทำให้โดยรวมค่ะดุลการค้ายังคงขาดดุลต่อเนื่องส่วนในช่วงราว6:30ของเช้าพฤหัสบดีมีตามเวลาไทยผู้เล่นในตลาดจะรอติดตามรายงานอัตราเงินเฟ้อ CPI ของกรุงโตเกียวนะคะเดือนมิถุนายนอันนี้มาประกอบการประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อของญี่ปุ่นแล้วก็ทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นด้วยค่ะแนวโน้มค่าเงินบาทมองเงินบาทเสี่ยงเผชิญ two way risk นะคะในระยะสั้นขึ้นอยู่กับพัฒนาการของสถานการณ์ตะวันออกกลางที่มีความไม่แน่นอนอยู่จนกว่าว่าจะเห็นการลงนามในข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นรูปธรรมอันนี้จะทำให้ผู้เล่นในตลาดเนี่ยควรใช้กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงที่หลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะกลยุทธ์ options ที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงจากค่าเงินได้เป็นอย่างดีนะคะในภาวะที่ตลาดก็เผชิญความไม่แน่นอนสูงค่ะตอนนี้ก็มีการประเมินเงินบาทน่าจะยังคงเผชิญแรงกดดันด้านอ่อนค่าอยู่นะคะตามโมเมนตัมการแข่งขันของดอลลาร์สหรัฐจนกว่าผู้เล่นในตลาดจะปรับลดความคาดหวังต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดค่ะคือมันต้องอาศัยรายงานข้อมูลสำคัญของสหรัฐน่ะเศรษฐกิจอะข้อมูลเงินเฟ้อเหล่านี้ค่ะก็ควรจะสะท้อนตามแนวโน้มการชะลอตัวของเงินเฟ้อสหรัฐมันจะช่วยคลายความกังวลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อสหรัฐหลังจากสถานการณ์ตะวันออกกลางดูเหมือนว่าจะพัฒนาได้ดีขึ้นนะคะพัฒนาการดีขึ้นแต่ปัจจัยดังกล่าวได้เป็นสิ่งที่ตลาดรับรู้ไปพอสมควรนะคะแล้วก็บางอย่างนี่ก็พอจะคาดการณ์กันไปแล้วซึ่งทำให้ต้องระวังสถานการณ์ตะวันออกกลางนี่แหละค่ะว่าจะพลิกกลับมาอีกหรือเปล่านะคะจะพลิกกลับมาอีกไหมมันจะร้อนแรงอีกไหมก็ไม่ทราบนะคะมันก็ไม่ชัดเจนแล้วก็พอพลิกกลับมาร้อนแรงการปรับตัวขึ้นของราคาพลังงานจะเป็นยังไงมันก็จะยิ่งหนุนโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็กดดันให้เงินบาทอ่อนค่าลงต่อเนื่องได้ไม่ยากก็จะไม่มีการปรับเปลี่ยนมุมมองต่อแนวโน้มค่าเงินบาทยังอยู่ในแนวโน้มอ่อนค่าลงหรืออย่างน้อยแกว่งตัวไร้ทิศทางที่ชัดเจนประเมินในเชิงเทคนิคตามกลยุทธ์เทรนด์ following จนกว่าจะเห็นเงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นทะลุโซนแนวรับก็32บาทต่อดอลลาร์นะคะอันนี้ชัดเจนนะใน ไทม์เฟรมรายสัปดาห์ก็จะมีการปรับมุมมองใหม่จากกรุงไทยมองว่าค่าเงินบาทมีโอกาสกลับสู่แนวโน้มแข็งค่าขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งมองกรอบเงินบาทในวันนี้ก็อยู่ที่33.20 ถึง33.60ค่ะอันนี้เป็นมุมมองของกรุงไทยนะคะค่าเงินบาทอัตราแรกเปลี่ยนช่วงนี้บ้านเราก็ค่อนข้างผันผวนนะคะเช่นเดียวกับในภูมิภาคนั่นแหละคือวันนี้บ้านเราอ่ะหุ้นเปิดมาก็เป็นบวกเพราะว่าถือว่าตามตลาดเอเชียด้วยแล้วก็เดลต้ากับ AOT ช่วยพยุงขึ้นมาด้วยโดยเฉพาะตัวเดลต้านะคะพยุงขึ้นมาเดลต้านี่บวกมา12บาทแล้วก็ดูตลาดเอเชียเนาะ เอเชียนิกกี้ปิดภาคเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะปิดที่ 71,854.88 จุดบวกมาได้ 2,679.91 จุดนะคะบวกมา 3.87% ตลาดหุ้นออสเตรเลีย 8,777.40 จุดนะคะลบไป 31 จุดหรือว่า 0.35%ฮั่งเส็งฮ่องกง 23,181.75 จุดลบ 230 จุดหรือว่าลบไป 0.99% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีน 4,124 จุดบวก 14 จุดหรือว่า 0.34% ค่ะส่วนน้ำมันนะคะคุณออยฟิวเจอร์ที่ตลาดในเม็กซ์นะคะ 69.12 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะล่วงหน้าลบไปอีก 1.22 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือว่า 1.7%ตรงเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนนะคะลงไป 1.42 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะลงไปเกือบ 2% นะคะตอนนี้ 72.32 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะโกลด์สปอตนะคะทองคำหลุด 4,000 เรียบร้อยค่ะตอนนี้ลบไป 23 ดอลลาร์นะคะเวลานี้ลงไปอีก 0.59% โกลด์สปอตยืนอยู่ที่ 3,985 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ส่วนบ้านเราตามประกาศของสมาคมค้าทองคำนะคะรอบแรกนี่คือลบไปเลย 1,350 ค่ะขึ้นลงขึ้นลงตอนนี้ก็ยังคงลงไป 1,350 บาทต่อบาททองคำค่ะทั้งหมด8ครั้งด้วยกันทองคำแท่งรับซื้อ 62,800 ค่ะขายออก 63,000 ทองรูปพรรณรับซื้อ 61,549 บาท60สตางค์ขายออก 63,800 ค่ะหลายคนรอคอยว่าทองจะหลุด 60,000 หรือเปล่านะคะ 62,000 เนี่ยจะหลุด 62,000 หรือเปล่าตอนนี้ค่าเงินบาทบ้านเราก็33.41 โกลด์สปอตอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำไว้ที่ 3,979 ดอลลาร์สหรัฐต่อทอยออนซ์อันนี้ก็จะเป็นมุมมองนะคะของสมาคมค้าทองคำที่ประกาศในเวลานี้ค่ะซึ่งถ้าเราดูภาพของนักวิเคราะห์ทองนะคะที่เขาดูทองเนี่ยในบรรยากาศของการลงทุนตอนนี้น้ำมันก็ลงราคาทองคำก็ลงแต่หุ้นขึ้นนะคะของบ้านเรามีตัวเดลต้าช่วยมาด้วยนะคะก็ขึ้นมาแนวโน้มของวันนี้ไปดูมุมมองของ YLG สักค่ายหนึ่งนะคะบริษัท YLG Bullion International จำกัดรายงานทองคำวันนี้คำแนะนำเมื่อวานนะหลุด 4,022 ราคาก็เลยกลับเข้ามาสู่การปรับฐานในดีกรีใหญ่ในรูปแบบที่ลึกอย่างไรก็ดีราคาเริ่มเข้าสู่ภาวะโอเวอร์โซลแล้วก็ตอนนี้ก็มีลุ้นในการดีดตัวอย่างน้อยระยะสั้นสำหรับวันนี้หากราคาย่อตัวไม่หลุด 3,970 ถึง 3,959 อาจจะมองว่าเกิดการดีดกลับแต่หากราคาดีดไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 4,220 ก็เป็นดีดเพื่อลงค่ะกลยุทธ์การลงทุนรอการดีดแล้วก็เปิดสถานะขายหากราคาดีดไม่ผ่าน 4,098 ถึง 4,144 ก็ตัดขาดทุนหากราคาผ่าน 4,220 นะคะซื้อคืนสถานะขายค่ะหากราคาไม่หลุด 3,9703,959 แต่ถ้าหลุด 3,959 ชะลอการซื้อคืนไปที่แนวรับถัดไปเลยค่ะปัจจัยสำคัญเมื่อวานเนี่ยทองลงไปตั้งลบนะ130ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แต่ระดับต่ำสุดในรอบ7เดือนและซื้อขายต่ำกว่าระดับสำคัญที่ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ด้วยถูกกดดันจากการแข่งข้าของดอลลาร์แล้วก็คาดการที่เพิ่มขึ้นของเฟดว่าจะปรับดอกเบี้ยนักวิเคราะห์ของ ING ปรับลดคาดการทองคำแล้วนะคะตอนนี้ราคาทองคำจะเฉลี่ยอยู่ที่ 4,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ไตรมาส3จะเฉลี่ยอยู่ที่ 4,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ในไตรมาส4 4,300นี่ไตรมาส3 4,600ไตรมาส4ทองคำถูกกดดันจากการไหลออกของเงินทุน ETF ทองหลังเวอร์โกของสปอร์ตเนี่ยเขากองทุนโก ETF เนี่ยมียอดเงินทุนไหลสุทธิ16ตันในเดือนพฤษภาคมก็ยังเผชิญกับเงินทุนไหลออกต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของเดือนมิถุนายนอยู่นะคะตอนนี้ก็มองนะคะถ้าเป็นแนวโน้ม Go Sport

0: อันนี้เป็นมุมมองนะคะของทางด้าน YLG ค่ะมองตลาดทองคำช่วงนี้นะคะค่าเงินบาทก็นิ่งๆถ้าเทียบกับเมื่อวานนะคะค่าเงินบาทนิ่งๆแล้วก็ทองลงน้ำมันลงหุ้นขึ้นบรรยากาศก็จะเป็นภาพนี้แหละของบ้านเราแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็รอติดตามตัวเลขส่งออกของไทยนะวันนี้วันที่25เนาะตัวเลขส่งออกของไทยว่าจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็มีผลนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเมื่อวานที่เราเห็นกนง.เขาประเมิน GDP ก็คือเพิ่มขึ้นจากเดิมเนาะ2.3%วันนี้สิ่งที่น่าสนใจอย่างที่ดิฉันพูดนะคะกระทรวงพาณิชย์แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนพฤษภาคม69 5เดือนแรกของปีต้องติดตามว่าส่งออกจะขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่23หรือเปล่านะคะหลังจากเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยการส่งออกไทยขยายตัวได้ตั้ง23.1%นะขณะที่4เดือนแรกของปีนี้นะคะมกราถึงเมษายนส่งออกขยายตัวไปได้แล้ว18.9%ค่ะก็ติดตามการชี้แจงของประเด็น Forex ด้วยนะคะถ้าเป็นประเด็นอิงการเมืองด้วยค่ะภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ออกมาพูดถึงความเชื่อมโยงคดี Forex นะคะวันนี้ณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้นายภาวุฒิจะกลับมาทําหน้าที่ส.ส.ละแล้วก็พร้อมจะชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อสังคมวันนี้หลังจากเก็บตัวเงียบจนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคต้องเรียกร้องให้ภาวุฒิออกมาชี้แจงต่อสาธารณะหน่อยแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงบ้างเท่าที่ทําได้ในส่วนที่ไม่กระทบต่อรูปคดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเมืองที่น่าสนใจค่ะส่วนคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังวันนี้ปาฐกถาพิเศษยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านพลังงานไทยภายใต้ความท้าทายเศรษฐกิจโลกค่ะมีงานสัมมนาเปลี่ยนผ่านพลังงานไทยสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนายกมอบหมายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกเป็นประธานเปิดงานนะคะ SITE 2026แล้วก็คุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติครั้งที่2 2569นะคะประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจก็บมจ.ท่าอากาศยานไทย AOT แถลงข่าวในโอกาส AOT ครบรอบ47ปีค่ะแล้วก็จะมีพิธีเปิดงานสหกรุ๊ปแฟร์เฟสครั้งที่30ไปด้วยกันนะณบางเทคบางนานะบางเทคบางนาอันนี้มีงานนะคะส่วนวันนี้ดัชนีความร้อนในกรุงเทพมีดัชนีอยู่ในระดับอันตรายมากวันนี้ร้อนมากนะคะค่าดัชนีเกินกว่า52องศาเซลเซียสค่ะค่าดัชนีความร้อนคืออุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึกได้นะคะคือร้อนมากอ่ะวันนี้กรุงเทพนะ52องศาเซลเซียสอ่ะดัชนีที่อยู่ในระดับอันตรายมากมันมีคำเตือนนะคุณจะต้องงดทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเด็ดขาดหากมีอาการผิดปกติก็ต้องไปพบแพทย์นะคะอันนี้ฝากกันด้วยอากาศร้อนจริงๆค่ะช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกนะใน2-3 วันนี้ดิฉันว่าพอฝนไม่ตกแล้วอากาศมันจะร้อนสุดๆเลยทีเดียวแล้วภัยธรรมชาติตอนนี้เนี่ยมันน่าห่วงล่าสุดนี้ดิฉันอ่านข่าวของเวเนซุเอลาเขาเจอแผ่นดินไหวรุนแรงต่อเนื่องเลยสุดช็อกมากคาดอาจจะมีผู้เสียชีวิตหลักหมื่นถึงหลักแสนเนี่ยอันนี้คือประเทศเวเนซุเอลานะคะคือมันเขย่าทางตะวันตกของเมืองหลวงเวเนซุเอลาตั้งแต่วันพุธที่24มิถุนายนแล้วก็ก่อความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนหลายหลังในกรุงการากัสกระตุ้นให้พวกนักวิทยาศาสตร์เตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะมีผู้เสียชีวิตเยอะมากแล้วก็เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างในประเทศแถบอเมริกาใต้แห่งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ไม่ให้ตัวเลขประมาณการอย่างเป็นทางการแต่เขาบอกว่าคาดหมายว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจจะอยู่ระดับ10,000 ถึง 100,000คนนู่นน่ะมีอาคารบ้านเรือนพังถล่มแล้วก็เขากำลังดำเนินการจัดการสถานการณ์ใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่มีทั้งในด้านความมั่นคงและความช่วยเหลือทางพลเรือนน่าเห็นใจนะคะคือตอนแผ่นดินไหวอ่ะประชาชนเขาส่วนใหญ่เขาอยู่บ้านนะคะเพราะว่ามันเป็นวันหยุดเนื่องในวาระครบรอบชัยชนะทางทหารในปี1821ที่ช่วยให้ประเทศแห่งนี้ได้รับเอกราชจากสเปนทุกคนอยู่บ้านพอเกิดแผ่นดินไหวมาก็เสียชีวิตเป็นหมื่นเป็นแสนคนอ่ะเดี๋ยวเราจะพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านี่กลับมาคุยกันต่อในประเด็นเศรษฐกิจพักสักครู่ค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย

0: SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาสงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการผสานสุขผสานพระไทยผสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
0: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชียเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ก็คุยเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจที่ตอนนี้เนี่ยสงครามหลายคนเข้าใจว่าใกล้จะที่จะยุติแล้วนะคะวันที่สงครามใกล้ยุติแน่นอนแหละอาจจะมีความชัดเจนไม่เต็มร้อยนะคะแต่พอมันมาถึงจุดหนึ่งหลายคนคิดว่าเออมันก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนทั่วโลกก็รอคอยอยู่แล้วตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์2569นะคะก็4เดือนกว่านับตั้งแต่เป็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและอิสราเอลนะคะก็ทวีความรุนแรงจนมันส่งผลกระทบต่อโครงการพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมไปถึงการหยุดชะงักของการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซด้วยอันนี้เป็นเส้นทางใหญ่ของการส่งออกน้ำมันดิบสู่ตลาดโลกนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วมันกลายเป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมาด้วยค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณเชิงบวกมากขึ้นหลังการเจรจาระหว่างคู่ขัดแย้งเนี่ยมันมีความคืบหน้าแล้วก็ใกล้เข้าสู่ความยุติความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นมันใกล้แล้วค่ะสิ่งที่เราเห็นได้ชัดคือน้ำมันนะคะน้ำมันมันลงมาอย่างเมื่อเช้าเนี่ยราคาน้ำมันต่ำกว่า70ต่ำกว่า70นี่หมายความว่ามันคือมันน้อยกว่าตอนที่เกิดสงครามตอนที่เกิดสงครามเนี่ยนะคะวันที่28ก่อนวันที่28น้ำมันอยู่ที่ประมาณ73ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะ แต่ตอนนี้เนี่ยครูดออยล์ฟิวเจอร์เนี่ยถ้าในมิกซ์เนี่ยคือ 69.43 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลคือลงไปอีกค่ะส่วนเบรนท์เนี่ยนะคะเคยขึ้นไปถึง120นะตอนนี้อยู่ที่72ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเช้าวันนี้ก็คือลงต่อไปน้ำมันลงทองถามว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหือหามากนะคะเพราะว่าราคาทองหลุด 4,000 ค่ะหลุด 4,000 ทำให้เรานึกถึงตอนต้นปีที่ทองคำโลกเนี่ยมันไปอยู่ที่ 5,000 กว่า 5,500 ด้วยซ้ํา 5,800 ด้วยซ้ํามั้งแล้วก็มันหลุดแล้วเช้านี้ก็ค่อยๆขยับขึ้นมาแต่ก็ยังเป็นภาพที่ยังไม่น่าไว้ใจนะคะราคาทองคำน้ำมันผันผวนหมดเลยค่ะนี่คือความท้าทายใหม่ที่กำลังจะบอกว่าสงครามมันใกล้ยุติแล้วสัญญาณล่าสุดที่เราเห็นชัดก็คือราคาน้ำมันที่มันปรับตัวลงต่ำกว่า70แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะการคลี่คลายของสงครามเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังมันไม่ได้หมายความว่าความเสี่ยงของตลาดการลงทุนมันจะหมดไปนะปัจจัยที่นักลงทุนจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอ่ะมันเป็นการที่เราจะต้องไปดูทิศทางเงินเฟ้อของโลกแม้ว่าราคาน้ำมันจะลงจากจุดสูงสุดแต่มันมีความเป็นไปได้ค่ะที่อุปสงค์น้ำมันจะกลับมาเพิ่มขึ้นในระยะถัดไปเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยเขาได้ใช้ปริมาณน้ำมันสำรองจำนวนมากในช่วงวิกฤตอาจจะต้องเร่งเติมคลังสำรองกลับเข้าสู่ระดับปกตินอกจากนี้ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมามันอาจจะทำให้หลายประเทศปรับนโยบายด้านความมั่นคงทางพลังงานด้วยการเพิ่มปริมาณสำรองน้ำมันมากกว่าระดับในอดีตอาจจะส่งผลให้ราคาพลังงานเนี่ยกลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งแล้วก็สร้างแรงกดดันต่อเงินเฟ้อในระยะต่อไปนะคะในมุมมองของนโยบายการเงินประเด็นดังกล่าวจะเป็นโจทย์สำคัญสำหรับธนาคารกลางทั่วโลกค่ะในการกำหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายหากเงินเฟ้อมันเร่งตัวธนาคารกลางอาจจำเป็นต้องคงดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลานานกว่าที่ตลาดคาดหรือแม้แต่พิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมซึ่งก็ย่อมเป็นปัจจัยกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงนะคะขณะเดียวกันค่ะการเปลี่ยนแปลงแนวทางการสื่อสารของธนาคารกลางสหรัฐภายใต้การนำของเควินวอชที่ความสำคัญกับการลดการชี้นำทิศทางล่วงหน้าอาจจะทำให้ตลาดคาดการแนวโน้มดอกเบี้ยได้ยากขึ้นแล้วไปส่งผลให้ความผันผวนเพิ่มขึ้นในระยะสั้นนอกจากนี้นะคะตลาดหุ้นทั่วโลกโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคแล้วก็ AI จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของผลตอบแทนในช่วงที่ผ่านมาได้ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องค่ะจนระดับมูลค่าหุ้นหรือ valuation เนี่ยมันอยู่ในโซนที่ค่อนข้างตึงตัวซึ่งแม้ว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขายังคงคาดการณ์นะคะว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนน่ะจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาวก็ตายแต่ว่าภายใต้สภาพแวดล้อมดังกล่าวยุทธการกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมอาจจะไม่ใช่การลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นทั้งหมดค่ะต้องเป็นการบริหารพอร์ตนะคะต้องเป็นการบริหารพอร์ตอย่างสมดุลมากขึ้นแล้วก็ทยอยขายทำกำไรบางส่วนในกลุ่มหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาแรงเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนระยะสั้นและกระจายเงินลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีความผันผวนน้อยกว่าเช่นตราสารหนี้คุณภาพดีซึ่งนอกจากจะช่วยกระจายความเสี่ยงแล้วเนี่ยยังสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งพักเงินเพื่อรอจังหวะเข้าลงทุนเพิ่มเติมหากตลาดหุ้นเกิดการปรับฐานสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศมีบริษัทบลจ.ทาริสเขาก็แนะนำนะคะ TLAGFIC นะคะซึ่งก็เป็นการลงทุนผ่าน ETF ตราสารหนี้ต่างประเทศแต่ว่าอยู่ที่คุณผู้ฟังค่ะต้องไปศึกษากันต่อด้วยนะคะและในขณะเดียวกันราคาทองคำโลกก็ทรงตัวนะคะบุ้มเบิกในรายงานราคาทองคำโลกทรงตัวอยู่ระดับประมาณสัก 4,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เพราะว่าร่วงจากทะลุแนวรับดังกล่าวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนได้รับแรงกดดันจากการฟื้นตัวของเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็แนวโน้มการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยด้วยราคาทองคำแท่งก็เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยนะคะในช่วงการเข้าซื้อขายของวันพฤหัสบดีที่25พฤศจิกายนดิ่งลงไปเกือบ 3% นะคะซึ่งผู้กำหนดนโยบายคือเฟดเนี่ยเขาส่งสัญญาณในเรื่องของการสนับสนุนการปรับเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมมากขึ้นแล้วก็ประธานเฟดเควินวอชเนี่ยก็ได้แสดงท่าทีเชิงรุกนะคะที่จะปรับดอกเบี้ยอาจจะปรับครั้งหรือว่าอาจจะปรับ2ครั้งด้วยก็ได้นะคะซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนนะคะทีนี้การปรับตัวเร็วๆนี้มันถือเป็นการยุติสภาวะตลาดขาขึ้นปิดฉากตลาดกระทิงยาวนาน3ปีคือทองคำเนี่ยเป็นคล้ายๆกับกระทิงนะมันขึ้นมาแบบเร็วมากมันเป็นการขึ้นมายาวนานของทองคำโดยช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยทองคำทำสถิติกำไรเติบโตเป็นตัวเลข2หลักในแต่ละปี แล้วก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่านะคะจากการที่ธนาคารกลางต่างๆผู้จัดการกองทุนรวมนักลงทุนรายย่อยแห่กันเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์นี้ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามการทะยานขึ้นของราคาน้ำมันเริ่มหมดแรงส่งในช่วงปลายเดือนมกราคมหลังจากราคาโลหะมีค่านี้พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการใกล้ 5,600 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ภายในเดือนมิถุนายนก็ร่วงไปกว่า 20% จากจุดสูงสุดไปแล้วอะค่ะเป็นเกณฑ์ที่ทำเนียมแล้วเนี่ยถือเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดขาลงนะคะคาดว่าตลาดหมีปัจจัยสำคัญที่ฉุดรั้งผลงานทองคำก็คือการปะทุขึ้นของสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมันก็เลยทำให้ราคาพลังงานเนี่ยมันพุ่งขึ้นกระตุ้นให้เกิดเงินเฟ้อขึ้นมาแล้วธนาคารรายใหญ่หลายแห่งก็มีการปรับคาดการราคาทองคำลงกันเยอะนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่าเป้าหมายที่แก้ไขใหม่จะบ่งชี้ว่าราคาจะปรับตัวขึ้นจากระดับปัจจุบันแต่นักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทก็มีมุมมองเชิงบวกลดลงกว่าแต่ก่อนอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะGoldman Sachs Group Inc. ก็ได้หันราคาคาดการลง500ดอลลาร์ซึ่งปัจจุบันมองว่าราคาทองแท่งจะสิ้นสุดปีนี้ที่ระดับ 4,900 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ราคาทองคำสปอตโกลด์สปอตเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะคือล่าสุดอย่างที่บอกยังอยู่ที่ 4,000 ดอลลาร์ก็นิดๆอ่ะคือตอนนี้มันเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านทองคำเนี่ยมันเผชิญปัจจัยสำคัญ3ศึกใหญ่3ศึกใหญ่เพราะว่าใครที่กำลังลงทุนทองคำก็เป็นช่วงของการตัดสินใจครั้งสำคัญราคาทองคำเผชิญแรงกดดัน3ปัจจัยหลัก1นโยบายดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดค่ะ2ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ท่าทีของเฟดที่อาจจะคงดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลานานเพื่อคุมเงินเฟ้ออันนี้มันก็ส่งผลเงินดอลลาร์แข็งแล้วก็เป็นปัจจัยลบต่อทองคำด้วยรวมไปถึงนะคะสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและความขัดแย้งในตะวันออกกลางมันเป็นปัจจัยที่ตลาดจับตาซึ่งอาจจะส่งผลต่อราคาพลังงานและเงินเฟ้อในทางเทคนิคราคาทองคำมีแนวรับสำคัญที่ระดับ 4,090 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นจุดตัดสินทิศทางราคาระยะถัดไปคุณอารีรัตน์มุราชัยหัวหน้านักวิเคราะห์จากบริษัท G-Cap จำกัดเนี่ย G-Cap Grow เนี่ยเขามองเขาเปิดมุมมองทิศทางราคาทองคำว่าทองคำตอนนี้ยังได้แรงกดดันโดยตรงจากท่าทีของเฟดอยู่ที่มีความเข้มงวดแม้ว่าการประชุมครั้งล่าสุดจะมีมติคงดอกเบี้ยไว้ตามคาดแต่ดอทพอร์ตค่ะยังคงสะท้อนโอกาสที่เฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้นะคะเควินวอชประธานเฟดก็ยังคงให้น้ำหนักต่อความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงส่งผลให้ตลาดกลับมาให้น้ำหนักกับแนวคิดดอกเบี้ยสูงเป็นเวลานานมันเป็นปัจจัยสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐให้อยู่ในระดับสูงแล้วก็เป็นตัวแปรสำคัญที่ไปกดดันราคาทองคำด้วยนะคะขณะเดียวกันปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐอิหร่านเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพถาวรโครงการนิวเคลียร์แล้วก็การเปิดช่องแคบฮอร์โมสก็เป็นอีกประเด็นสำคัญนะคะที่ตลาดติดตามอย่างใกล้ชิดแม้แนวโน้มการเจรจาจะเป็นสัญญาณบวกต่อเสถียรภาพของตลาดโลกแต่ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนมันเป็นความเสี่ยงสำคัญที่อาจจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการเจรจาดังกล่าวค่ะทำให้นักลงทุนต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะว่าจะส่งผลต่อราคาพลังงานและก็แนวโน้มเงินเฟ้อในอนาคตหรือเปล่ากรณีการเปิดเผยตัวเลข GDP ประจำไตรมาส1ของสหรัฐแล้วก็ PCE Price Index มันเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญนะคะในการกำหนดนโยบายแต่ว่าถ้าตัวเลขเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมันสูงกว่าคาดเงี้ยมันก็กระตุ้นให้ตลาดกลับมากังวลว่าเฟดจะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นหรือเปล่ามันเป็นปัจจัยกดดันราคาทองเพิ่มนะคะแต่หากเงินเฟ้อส่งสัญญาณจะชะลอตัวมันอาจจะช่วยลดแรงกดดันแล้วก็สนับสนุนให้เกิดแรงซื้อกลับในทองคำได้บางส่วนก็ได้ตอนนี้จุดชี้ชะตาแนวรับสำคัญที่ Gcap มองก็คือ 4,090 คือมันหลุดไปแล้วเมื่อวานเนี่ยคือภาพรวมราคาทองคำเนี่ยต้องบอกว่ายังอยู่แนวโน้มขาลงเพราะยังไม่สามารถกลับขึ้นเหนือโซน 4,330 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ได้หรือว่าคิดเป็นราคาทองไทยราว 67,500 บาทได้แต่หากราคายังสามารถยืนเหนือรับสำคัญบริเวณ 4,090 ดอลลาร์ต่อออนซ์คิดเป็นราคาทองไทยราว 63,700 บาทมองว่ามีโอกาสรีบาวขึ้นไปทดสอบแนวต้านระยะสั้นที่ 4,260 แล้วก็ 4,330 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เป็นราคาทองไทยราว 66,300 แล้วก็ 67,500 หากราคาหลุดระดับ 4,090 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ก็ให้ระวังแรงขายที่อาจจะกดดันราคาสู่แนวรับสำคัญบริเวณ 4,038 และ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์คิดเป็นราคาทองไทยประมาณ 63,000 บาทก็เลยแนะนำให้นักลงทุนระยะสั้นรอจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงใกล้แนวรับสำคัญค่ะผู้ที่มีสถานะซื้ออยู่แล้วก็ควรจะทยอยแบ่งขายทำกำไรเมื่อราคาปรับเข้าใกล้โซน 4,260 ถึง 4,330 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะเพื่อจะได้ลดความเสี่ยงจากแรงขายทางเทคนิคตอนนี้มันก็ยังคงหนาแน่นอยู่นะคะแรงขายทางเทคนิคเนี่ยนะมันถ้าเราเห็นภาพตอนนี้ราคาทองคำก็ยังอยู่ในช่วงขาลงจากปัจจัยหลักๆที่ได้เล่ากันไปแบบนี้นะคะส่วนหุ้นเองตอนนี้ AI เนี่ยก็มาเป็นประเด็นอีกละ AI หุ้น AI หุ้นเทคนี่คือลงกันแรงมากนะคะจากเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาทั้งหุ้นก็ตกทองคำก็ตกราคาน้ำมันก็ร่วงค่ะเมื่อเช้าเนี่ยอย่างที่ว่านะคะราคาหุ้นของตลาดโลกเนี่ยอย่างนิกกี้หุ้นโตเกียวเนี่ยก็ลงไปกว่า 2.5% รับแรงซื้อหุ้นชิป AI นะคะตลาดหุ้นเกาหลีใต้ถึงกับระงับโปรแกรมเทรดดิ้งชั่วคราวอ่ะเพราะหุ้นชิปดันคอสปิกเนี่ยพุ่งไป 5% เลยทีเดียวมันของเกาหลีใต้มันก็จะร้อนแรงมากนะคะข่าวต่างประเทศเนี่ยในส่วนของวันนี้บรรยากาศการลงทุนค่อนข้างจะผันผวนนะคะตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกส่วนใหญ่ช่วงเช้า อย่างคอสปิกเกาหลีใต้เนี่ยพุ่งนำตลาดแต่นิกกี้โตเกียวเนี่ยลงนะคะการปรับตัวรุนแรงอย่างของเกาหลีใต้ที่ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องใช้มาตรการรักษาเสถียรภาพตลาดเพื่อควบคุมความผันผวนในตลาดหุ้นดังกล่าวนะคะเหตุการณ์ต่างประเทศเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีเรื่องของญี่ปุ่นนะคะที่เกิดแผ่นดินไหว 6.9 แมกนิจูดทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นค่ะตอน 7 โมงครึ่งตามเวลาท้องถิ่นก็เลยส่งผลให้ทางการญี่ปุ่นเขาก็เลยมีการแจ้งเตือนนะคะระงับการบริการรถไฟความเร็วสูงซินคันเซ็นสายเซนไดซินอาโอโมริยังไงก็ตามก็ไม่มีการเตือนภัยคลื่นสึนามิจนถึงขนาดนี้นะคะแต่ก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดละค่ะส่วนเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจนะคะเรื่องของสถานการณ์ที่เลบานอนกับอิสราเอลค่ะทางนายกรัฐมนตรีเลบานอนก็ยังต้องการให้อิสราเอลถอนกำลังทั้งหมดออกจากดินแดนลาบานอนแล้วก็รัฐบาลก็ไม่ยอมรับการคงอยู่ของกำลังทหารในอิสราเอลในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนเลบานอนก็ไม่ยอมรับการคงกำลังอิสราเอลในยุทธศาสตร์5จุดนั่นหมายความว่าสถานการณ์ของอิสราเอลกับเลบานอนก็ยังไม่จบนะคะคือรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าวบอกว่ากองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้เลบานอนไม่ว่าสหรัฐจะเรียกร้องให้ดำเนินการดังกล่าวก็ตามนี่ค่ะนี่คือสถานการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะคะส่วนเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในวันนี้คือเกาหลีใต้ก็จะมีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายนออสเตรเลียเขาก็จะเปิดเผยอัตราว่างงานเดือนพฤษภาคมและเยอรมนีก็จะเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกรกฎาคมอันนี้เป็นตัวเลขที่สำคัญของฝั่งเอเชียนะคะซึ่งก็มีผลต่อแต่ละตลาดรับในส่วนของบ้านเข้าไปนะคะของบ้านเราก็ตอนนี้สิ่งที่สำคัญก็บ้านเรามีการประชุมกรอแล้วก็เปิดโครงการ Thailand Fast Pass ไปน่าจะเป็นประเด็นที่เขากำลังจะชูอยู่เป็นจุดเด่นนะคะที่จะชูเรื่องของเศรษฐกิจไทยเป็นความหวังให้ไทยเนี่ยมีรายได้สูงเอกชนเขาก็จับตามองดูอยู่เช่นเดียวกันนะคะคือตอนนี้เนี่ยกรอ.นัดแรกที่เขาประชุมกันไปตั้งแต่ช่วงวันจันทร์นัดแรกผ่านไปคุณอนุทินเป็นประธานนั่งหัวโต๊ะขนาบด้วย4รองนายกรัฐมนตรีขุนศึกของรัฐบาลเอกนิตินิติธรรมประภาสสุภจีสุธรรมพันธ์ปกรณ์นินประพันธ์ยศชนันวงศ์สวัสดิ์นะคะมารวมพลังกันแล้วก็หมุดหมายของเขาคือประกาศให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายใน12ปีข้างหน้านะคะโดยมี7อุตสาหกรรมเป้าหมายหลักเกษตรและอาหารยานยนต์อนาคตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะยาและสุขภาพท่องเที่ยวคุณภาพสูงการค้ากิจสร้างสรรค์พร้อมวางแนวทางการดำเนินงานผ่าน4กลไกหลักทั้งการลงทุนใหม่การท่องเที่ยวบริการการพัฒนาทุนมนุษย์การเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐควบคู่กับเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศติดอันดับติดแรกของโลกและผลักดันศักยภาพอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ GDP ให้สูงกว่า 3% ผ่านการลงทุนใหม่แล้วก็การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในหลายมิติเป้าหมายใหญ่ที่รัฐบาลออกมาประกาศครั้งนี้ทางภาคเอกชนที่เขาร่วมรับฟังก็ได้มองเห็นอะไรไม่เห็นอะไรด้วยก็เป็นไปได้จริงค่ะ คืออย่างประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยคุณพิมพ์ใจลี้อิสรานุกูลเนี่ยก็บอกว่ากรอนัดแรกเนี่ยช่วยให้การขับเคลื่อนรัฐบาลและภาคเอกชนก็มีความใกล้ชิดมากขึ้นค่ะซึ่งในที่ประชุมเขาก็ได้นำข้อเสนอทั้งหมดที่ภาคเอกชนเคยนำเสนอจากประชุม 44O เนี่ยนะคะแล้วก็ภาคเอกชน3สถาบันรวบรวมมาเสนอ 40-50 ข้อตอนนี้ได้ตั้งคณะอนุกรรมการมาละเอกชนนะ4คณะมาขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวไปด้วย4คณะนั้นก็มีด้านพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศพัฒนาท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาในความสะดวกทางธุรกิจก็จะทำหน้าที่ไปร่อนนโยบาย 40-50 ข้อมาว่าเรื่องไหนจะไปอยู่ชุดไหนเรื่องไหนซ้ำก็รวมกันไปจากนั้นก็จะดูว่านโยบายไหนควรจะไปอยู่ในควิกบิ๊กวิน6เดือนถึง1ปีและบิ๊กวินมากกว่า1ปีขึ้นไปซึ่งทางนายกใจร้อนก็นำกลับมาเสนอเดือนหน้าเลยเอกชนที่อยู่แต่ละกลุ่มก็ต้องเร่งคัดกรองนะคะตอนนี้สภาอุตสาหกรรมเขาก็มีนโยบายหลายเรื่องไหนสภาทำเองก็รับไปทำควบคู่กันก็จะติดตามการทำงานในทุกๆเดือนมีปัญหาจะได้แก้ทันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเสียงสะท้อนจากเอกชนค่ะผู้ฟังอยากเห็นมากที่สุดคือนโยบายที่จะระดมสมองระดมพลังร่วมกันมาถ้าดีกับประเทศดีกับภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมดีกับคนไทยเขาก็อยากเห็นผลทำได้จริงแล้วก็มีความต่อเนื่องของนโยบายซึ่งในส่วนของสอทเขามองว่านโยบายสำคัญที่อยากจะเห็นเกิดขึ้นจริงแล้วจริงจังก็คือ Made in Thailand ใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยเป็นกลไกที่จะมาช่วยให้ผู้ประกอบการ SME ต่อลมหายใจได้และสอทก็เตรียมจัดตั้งทีมสนับสนุนการทำงานในประเด็นสำคัญนะคะเช่นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการแก้ปัญหาหนี้ของผู้ประกอบการ SME การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้สอทนะส่วนสมาพันธ์ SME ไทยอันนี้เป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ประกอบการ SME ค่ะคุณนพพลธีรวงศ์นะคะคุณนพพลธีรวงศ์ก็เปิดเผยว่าเวทีกรอครั้งแรกซึ่งได้ประกาศไปเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มาดีละต่อไปก็ต้องอยู่ที่รายละเอียดกระบวนการหลังจากได้แบ่งทีมคณะทำงานไปแล้วก็จะสามารถนำนโยบายต่างๆเหล่านี้มาปฏิบัติและเห็นผลได้จริงกรอบการฟังเอกชนคือถือเป็นกระบวนการระดมแนวร่วมกำหนดเป้าหมายต่างๆมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป้าหมายการเดินร่วมแบ่งกันเล่นกองหน้ากองกลางกองหลังก็เป็นการสร้างพลังในการขับเคลื่อนชัดเจนดีค่ะสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้SCB มองว่าอยู่ที่การลงมือปฏิบัติแล้วล่ะว่าคุณทำได้ผลจริงไหมทางสมาพันธ์ก็จะประเมินผลของภาพรวมทั้งหมดภายใน3เดือนว่ามีอะไรเปลี่ยนมีอะไรเริ่มเห็นผลมีทิศทางอย่างไรก็ต้องดูผลคืบหน้าในการประชุมนัดถัดไปสำหรับเรื่องด่วน SME หนีไม่พ้นการต่อท่อลมหายใจตอนนี้เห็นผลชัดสุดคือการกระตุ้นยอดขายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเห็นด้วยไทยช่วยไทยพลัสจะกระตุ้นยอดขายส่งไปถึงรายย่อยได้แต่ก็รู้ว่าไม่สามารถทำได้บ่อยก็ต้องมาดูว่าหลังหมดโครงการแล้วรัฐบาลจะมีมาตรการอะไรมากระตุ้นต่อส่วนการเข้าถึงสินเชื่อก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องเสี่ยงส่วนใหญ่ผู้ประกอบการที่ได้สินเชื่อเป็นกลุ่มขนาดกลางไม่ใช่ย่อยค่ะที่สำคัญอีกเรื่องอยากให้มีการประชุมกรอกลุ่มจังหวัดแล้วก็กรอจังหวัดซึ่งกลุ่มนี้เคยเป็นกลไกหลักของรัฐบาลในทุกพื้นที่เพราะว่ากลุ่มจังหวัดเขาจะรู้ปัญหาค่ะเขารู้ความต้องการในพื้นที่ว่าในพื้นที่ต้องการอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะให้ภูมิภาคเนี่ยช่วยกันคิดช่วยกันทำแต่ก็ไม่อยากให้งบประมาณลงไปในจังหวัดใหญ่ๆอยากให้ลงไปในจังหวัดเมืองรองด้วยค่ะเพื่อกระจายความเจริญให้ไปอย่างทั่วถึงนะคะเพราะจังหวัดใหญ่ๆส่วนใหญ่อะได้รับงบประมาณสูงอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือเสียงสะท้อนจากเอกชนกับสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ในเวลานี้นะคะ10ประเด็นสำคัญเรียงตามความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเลยเพื่อจะได้ปลดล็อกคอขวดเชิงระบบนะคะให้กับเศรษฐกิจไทยแล้วก็จะก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงตามที่ทางรัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเขาต้องการให้เป็นแบบนี้นะคะให้เป็นแบบนี้คือตอนนี้เราก็รู้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ยังไม่แน่นอนเพราะว่าเมื่อวานที่กนง.เขามีการประเมิน GDP แต่ยังน้อยกนง.ก็ประเมิน GDP ขึ้นมา 2.3% นะคะแต่เขายังมีคำว่าเศรษฐกิจมันโตต่ำกว่าศักยภาพอ่ะเพราะว่ามันยังมีความเปราะบางอยู่มันยังมีความเปราะบางอยู่การฟื้นตัวมันฟื้นตัวจริงแต่มันฟื้นตัวแบบไม่ทั่วถึงอะค่ะมันเป็น K-shape นะคะโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SME และครัวเรือนเปราะบางที่มันน่าเป็นห่วงแล้วอาจจะไปเผชิญปัญหาหนี้เสียสูงขึ้นเหล่านี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นก็เป็นความเป็นห่วงอีกมุมหนึ่งของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะฟื้นตัวไม่ถึงปัจจุบันลักษณะไปไม่ถึงกลุ่มที่อ่อนแอกลุ่มอ่อนแอก็ธุรกิจ SME ธุรกิจบางประเภทที่ต้องเขาต้องใช้เวลาปรับตัว พราะถ้าดูในแง่การดำเนินงานการเงินไทยมันก็แตกต่างจากหลายประเทศอ่ะเราจะนำเศรษฐกิจไทยเทียบกับเศรษฐกิจโลกนี่มันบางทีมันมีความต่างกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องวัฏจักรดอกเบี้ยเรื่องอัตราดอกเบี้ยเราเงินอัตราเงินเฟ้ออย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมือนแล้วอ่ะหากดูจากอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยของไทยของเรายังอยู่ในกรอบเป้าหมายของบางประเทศนี่ไปที่ไหนยังไงเราก็ไม่รู้อ่ะมันส่งผลให้นโยบายการเงินไทยปีนี้มันไม่ได้อยู่ที่ทิศทางที่วัฏจักรขาขึ้นแรงเหมือนในประเทศนะแม้ว่าทั่วโลกจะเผชิญปัญหาด้านอุปทานนะคะถ้าในเชิงลึกเองเนี่ยมันก็ทำให้เรามีกำลังใจอยู่เนาะเพราะว่าเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยของเราก็ยังพอโอเคนะต่างประเทศก็ขยายตัวดีกว่าบางประเทศดีกว่าไทยแต่ก็มีแรงอุปสงค์ร่วมด้วยมันเป็นความต่างที่มันไม่เหมือนกันระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกแต่สิ่งที่มันเป็นอุปสรรคเหมือนกันก็คือเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเรื่องของธนาคารกลางหลักๆที่จะมีการปรับอัตราหรือว่ามีส่งสัญญาณแนวโน้มของดอกเบี้ยเหล่านี้ก็คงจะต้องติดตามดูนะคะรัฐบาลชุดนี้นะคะกับจุดหินจุดใหญ่ที่เขาทำกันอยู่ในเวลานี้ค่ะแล้วก็มาตรการที่ส่งลงไปจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคบริโภคของทั้งรัฐและเอกชนนะคะแล้วก็หนี้ครัวเรือนที่ยังเป็นประเด็นปัญหาอยู่นะคะแล้วก็คงจะต้องแก้วิกฤตกันหนักอะเรื่องของหนี้ที่มันพอกพูนออกมาเรื่อยๆเนี่ยต้องทำอย่างไรนะคะก็ส่งกำลังใจให้คุณทำงานนะคะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเจอกันวันพรุ่งนี้วันศุกร์ค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
4: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
5: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัสมวานถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: เฮ้ ออแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
10: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
9: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
10: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
9: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
10: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: กรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครและประชาชนร่วมพิธีณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งภายหลังพิธีสงฆ์ปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยบุคลากรและประชาชนตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนระสมวานอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณวัดมหาธาตุวรมหาวิหาร
12: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปนระสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวาระครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนณศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีข้าราชการและประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีพิธีบำเพ็ญกุศลปนระสมวานเป็นพิธีบำเพ็ญพระกุศลตามราชประเพณีและหลักพระพุทธศาสนาซึ่งจัดขึ้นในวาระครบ15วันนับแต่การสิ้นพระชนเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดจนเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมตามโบราณราชประเพณีสืบมาเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
7: องค์การอนามัยโลกระบุความเสี่ยงระดับโลกจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยังคงอยู่ในระดับต่ำในแพทย์ทีดรอสอัธนอมกริเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าความเสี่ยงระดับโลกจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในทวีปแอฟริกาซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกยังคงอยู่ในระดับต่ำหลังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกในฝรั่งเศสโดยเป็นแพทย์ที่เดินทางกลับมาจากดีอาร์คองโกผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังเตือนไม่ให้ตื่นตระหนกจนเกินไปกับกรณีที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในฝรั่งเศสแต่เน้นย้ำว่ากรณีนี้เป็นการย้ำเตือนถึงความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในแนวหน้าทั้งนี้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วมากกว่า 1,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต267รายโ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อไวรัสอีโบลาระหว่างปฏิบัติหน้าที่รับมือการระบาดทั้งสิ้น82รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
1: ศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
3: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
2: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
3: ไหนไหนไหนแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
2: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
3: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
2: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
4: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
6: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: ณราพงศ์ ไวยวรรณ
10: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: ณราพงศ์ไวยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 นนะครับเจ้านายปูนปูน
12: ทราบแล้วเปลี่ยน
13: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
14: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดย ครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
11: ้ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
2: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station

ณชรอันปลดปลงโทตนเสน่ห์คงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายเมื่อลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดี

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนครับวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีนะครับ25 มิถุนายน 2569เวลาประมาณ 11:00 น.จนถึงเที่ยงตรงนะครับผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97เหมือนเดิมนะครับเช้าวันนี้ผมคิดว่าผู้คนในสังคมไทยบ้านเรายังตกอยู่ในอาการเขาเรียกอดสูใจรู้สึกท้อท้อรู้สึกท้อถอยกับข่าวสารที่ดูมันเบ่งบานออกมาจากกรณีการโกงสอบเพื่อเข้าไปรับตำแหน่งในราชการที่ต่างจังหวัดนะครับก็คือการปกครองท้องถิ่นขณะนี้กำลังมีการขยายผลแต่ว่ามันอย่างนี้ท่านผู้ฟังครับผมกลับเรียนได้ผู้ฟังไปล่วงหน้าหลายสัปดาห์นะครับว่าจังหวะที่ดาวอังคารซึ่งเป็นตนุลักษณ์ของชะตาโลกและชะตาเมืองเดินเข้าสู่ราศีพฤษภตั้งแต่21มิถุนาเป็นต้นมาจะเกิดปรากฏการณ์หลายเรื่องที่จะทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนนะครับทั้งสะเทือนถึงรากฐานที่ไม่มั่นคงสะเทือนไปถึงพฤติกรรมการกระทำที่มันผิดบาปปิดบังอำพรางซ่อนเล้นและหนักกว่านั้นก็คือสะเทือนไปถึงเรื่องของแผ่นดินไหวเมื่อเช้านี้ก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่2ภูมิภาคของโลกใบนี้นะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ผู้คนอยู่ในอาการแตกตื่นเมื่อเช้านี้ประมาณตี5บ้านเราได้นะครับเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลาที่พื้นที่ใกล้ๆกับกรุงการากัสซึ่งการเกิดแผ่นดินไหวซ้อนกันถึง2ครั้งในความแรงประมาณ 7.1 และก็ 7.5 แมกนิจูดก็ทำให้อาคารบ้านเรือนผู้คนทรัพย์สินเกิดความเสียหายเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าที่คารากัส เวลาช้ากว่าเราท่านผู้ฟังครับเพราะเวเนซุเอลานี่อยู่ทางโซนอเมริกาใต้เพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นช่วงเย็นๆนะครับเป็นช่วงเย็นของวันที่24มิถุนาเป็นการเฉลิมฉลองวันหยุดซึ่งเป็นวันชาติของเวเนซุเอลาก็เกิดปรากฏการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ขึ้นมาจากนั้นไม่นานนะครับก็เกิดแผ่นดินไหวประมาณตี5เช่นเดียวกันที่ประเทศญี่ปุ่นทางตอนเหนือนะครับซึ่งก็ทำให้มีการวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.9 มาตาริกเตอร์2พื้นที่เกิดในเวลาไล่เรียกกันท่านผู้ฟังครับนะอังคารดวงนี้เนี่ยเดินวิกลคติเดินผิดปกติมาอย่างยาวนานและยังจะเดินผิดปกติไปอีกสักพักหนึ่งท่านผู้ฟังอังคารดวงนี้โหราศาสตร์ไทยและโหราศาสตร์สากลเข้าใจตรงกันว่าเป็นดาวแห่งการเกิดและการดับนะก็คือเป็นดาวแห่งความสูญเสียเนี่ยดาวแห่งความตายมีการคาดการถึงขั้นที่ว่าเวเนซุเอลาที่เกิดแผ่นดินไหวรอบนี้อาจจะมีความสูญเสียชีวิตทรัพย์สินคนอาจจะตายถึง 10,000 คนท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราต้องรอติดตามนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้สร้างความหวาดหวั่นมากเพราะว่าเหตุการณ์รุนแรงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นในจังหวะที่ดวงดาวมันทำมุมสัมพันธ์ในระยะเชิงมุมที่เป็นเกณฑ์ร้ายแก่กันท่านผู้ฟังครับอังคารดวงนี้เมื่อเดินมาที่ราศีพฤษภนะก็เข้ามาทับดาวอังคารซึ่งเป็นตนุลักษณ์ของบ้านเมืองเราประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อประเทศไทยเราก็เกิดข่าวใหญ่ขึ้นอีกนะเมื่อเย็นวันที่22วันที่21อังคารยก22ก็เกิดปรากฏการณ์แต่ตอนอังคารยกเนี่ย ปปช.โดยท่านรองเลขาธิการปปช.ยืนยันว่าได้ส่งทีมงานไปตรวจสอบตามข้อมูลที่มีพลเมืองดีแจ้งมาว่ามีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าจะมีการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเป็นการเรียกรับเงินซื้อขายตำแหน่งนะเป็นการพยายามที่จะทำให้อย่างที่เราเห็นเป็นข่าวนะครับนะก็ปรากฏว่าหลังจากนั้น3วันปปช.รวมถึงตำรวจสอบสวนกลางก็บุกเข้าไปรวบตัวแล้วพอเข้าไปรวบตัวนี้ที่น่าตกใจกว่านั้นซึ่งผมใช้คำว่าอดสูมากกว่าตกใจนะเป็นความน่าอดสูอย่างยิ่งเพราะคนที่เดินเพ่นพ่านอยู่ในนั้นและทำงานสวมชุดสีกากีข้าราชการเป็นอันว่าความศรัทธาความเชื่อมั่นความไว้วางใจมันพังทลายลงมาทั้งหมดเลยท่านผู้ฟังครับประเทศไทยเราเดินมาถึงจุดที่คนที่มีหน้าที่รักษากฎหมายรักษากฎกติกาสังคมมีหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่สังคมนะข้าราชการสวมชุดที่มีเครื่องหมายสำคัญมีตราแผ่นดินนะคือจะต้องมีความตระหนักว่าทำอะไรเนี่ยต้องนึกถึงบ้านเมืองนึกถึงกฎหมายนึกถึงความถูกต้องแต่กลับกลายเป็นสารตั้งต้นที่ทำให้สังคมมันบิดเบี้ยวท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ปปช.ได้ส่งทีม ไปดูที่โรงเก็บเขาเรียกว่าห้องมั่นคงนะซึ่งเป็นโรงเก็บเอกสารเกี่ยวกับการสอบบรรจุข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ที่ปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการปรากฏว่าโอ้โหกระดาษมหาศาลนะในเนื้อข่าวบอกว่าประมาณ 7-8 แสนแผ่นมันเยอะมากแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตมีความสงสัยมากนะเหตุที่นำมาแล้วทำให้เราได้รับรู้ว่ามันมีกระบวน

คือเลยทำเสร็จออกมาคุยฉลองล่วงหน้าฉันได้แน่นอนปรากฏว่าไม่ได้แล้วไม่ได้เนี่ยนะกรรมการสอบนะเจ้าหน้าที่เมื่อเข้าไปตรวจผลกระดาษสอบเขาบอกว่ามีการกาเครื่องหมายผิดทำให้เอกสารทั้งใบผิดหมดเลยบางคนก็บอกเอ๊ะฉันไม่น่าเลยทำไมถึงทำผิดพลาดไปได้เห็นไหมครับก็เลยทำให้เป็นที่มาถึงการขอเข้าไปตรวจสอบเอกสารซึ่งอยู่ในห้องเก็บนะซึ่งเป็นการเก็บอย่างเรียบร้อยแต่ก็นี่แหละครับการกระทำและผลของการกระทำทั้งหมดเนี่ยนะบางคนใช้คำว่าการกระทำรอบนี้เนี่ยคือถือว่าเป็นขบวนการขนาดใหญ่นะเป็นกลุ่มธุรชนขนาดใหญ่นะบางคนบอกว่ามันหนักหน่วงกว่าภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมส์โกงซะด้วยซ้ำท่านผู้ฟังแต่ผมจะเรียนว่าที่เราเห็นปี2ปีที่ผ่านมานะครับมีแก๊งสแกมเมอร์ลุกลามบานปลายแล้วก็มีภาพปรากฏอยู่ในสังคมไทยจำได้ไหมครับนะมีนายร้อยปอยเป็ดนะครับมีแก๊งสแกมเมอร์เขาเรียกโรแมนต์สแกมหลอกลวงเราให้เราหลงรักรักเสร็จแล้วก็ตัดสินใจว่าฉันจะใช้ชีวิตกับเธอนะเพราะฉะนั้นก็โอนเงินเธอโอนเงินมาให้ฉันแล้วเดี๋ยวฉันจะดูแลเธออะไรพวกนี้นะครับแต่รอบนี้หนักหน่วงกว่านั้นเยอะท่านผู้ฟังเพราะการที่มีขบวนการในการทุจริตนะเรียกรับเงินเพื่อซื้อขายตำแหน่งแล้วเงินเหล่านี้เนี่ยมันถูกโอนย้ายถ่ายเปลี่ยนมือไปที่ใครยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นงานหนักของปปช.และผมคิดว่าภารกิจในรอบนี้เนี่ยก็จะเข้าเกณฑ์ชะตาเมืองที่ผมเคยกล่าวเรียนท่านผู้ฟังเอาไว้ว่าฤทธิ์เดชของราหูที่ปลดปล่อยพลังงานไปที่ราศีสิงห์จะท้าทายนะเหลี่ยมคมการตัดสินใจของผู้นำบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่งเพราะอะไรครับเพราะเมื่อดาวอังคารเดินทับดาวอังคารเดิมอังคารเดินวิกลคติผิดปกตินะเป็นจัตุโกณแล้วก็อยู่กลางฟ้าของราศีสิงห์ทำให้ราหูมีกำลังมากขึ้นครับเมื่อราหูมีกำลังมากขึ้นราหูก็จะส่งเงาทะมึนดำไปที่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นราศีแห่งผู้นำของประเทศของเราครับเมื่อวานนี้วันก่อนครับท่านนายกอนุทินแถลงเปรี้ยงเลยท่านบอกว่าแล้วบ้านเมืองมันจะอยู่กันยังไงถ้าเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนแรกท่านประกาศเลยว่าขอให้การสอบในรอบที่ผ่านมาเมื่อปลายปี68เป็นโมฆะแต่จากนั้นไม่นานท่านก็แถลงออกมาเพิ่มเติมว่าก็คงจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมนะบางคนที่มันดูผิดปกติก็ต้องเอามาสอบกันส่วนคนที่สอบได้ก็คือสอบได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าโจทย์ใหญ่กว่านั้นนะครับก็คือว่าตกลงกระบวนการนี้มันตั้งต้นจากที่ไหนใครเป็นผู้ชักใยยงใยอยู่ข้างหลังท่านผู้ฟังถูกไหมฮะอันนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องใช้ความอดทนพยายามเพราะสำนักข่าว Post Today นะครับผมขออนุญาตนำข้อมูลซึ่งเป็นเนื้อข่าวมาอธิบายสักนิดหนึ่งนะฮะ Post Today บอกว่าปฏิบัติการในรอบนี้เนี่ยนะครับนะอาจจะทำให้เราได้ต้องย้อนกลับไปดูเหตุการณ์การสอบคัดเลือกนายอำเภอในปี2552ครับเพราะว่าแผลเก่าในกระทรวงมหาดไทยคือคดีทุจริตสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอปี2552ซึ่งเคยสั่นสะเทือนกรมการปกครองมาแล้วครั้งหนึ่งนะส่วนคดีนี้ปี69นี่ก็อยู่ท่ามกลางการกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกันโดยมีท่านอนุทินชาญวีรกูลรองซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงขณะที่ปี2552เกิดขึ้นในยุคที่ท่านโชรัตชาญวีรกูลดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและมีการกล่าวหาถึงฝ่ายการเมืองรวมถึงนายศักดิ์สยามชิดชอบแต่ท้ายที่สุดปปช.ระบุว่าไม่มีพยานหลักฐานเชื่อมโยงข้อกล่าวหาจึงตกไปคือไม่ว่าเรื่องจะเป็นอย่างไรเนี่ยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับผมว่าประชาชนเรียกว่าถ่างตารอติดตามเรื่องราวนี้อย่างใกล้ชิดเพราะว่าผมว่ามันหนักหน่วงมากกว่าแก๊งสแกมเมอร์ซะด้วยซ้ำท่านผู้ฟังครับแก๊งสแกมเมอร์นี่มันก็หลอกกันเป็นครั้งๆไปถูกไหมครับหลอกครั้งนี้ได้เสร็จมันก็โอนเงินทรานแซคชั่นมันก็หายไปทั้งนั้นทั้งนี้
แต่ว่า

0: ว่าขบวนการการโกงในลักษณะแบบนี้เมื่อคนที่เข้าไปอยู่ในแวดวงราชการมาจากศาลตั้งต้นของการกระทำความผิดแล้วเราจะไปคาดหวังอะไรกับคนทำงานในหน่วยงานภาครัฐถูกไหมครับแล้วนี่ก็เป็นบาดแผลนะเป็นแผลเวอะหวะขนาดใหญ่ที่ทำให้หน่วยงานราชการเหมือนกับเป็นวัวสันหลังหวะนะครับวัวสันหลังหวะนี่หมายความว่ามันมีอะไรมาแตะมาอะไรนิดหน่อยมันแสบปวดแสบปวดร้อนไปหมดแล้วนี่ผู้คนเขาก็จะเอาไปพูดได้นะบางทีบางหน่วยงานนะผิดพลาดเล็กๆน้อยๆประชาชนอาจจะชี้หน้าไอ้นี่โกงสอบเข้ามาเปล่าเนี่ยถูกไหมครับหรือบางทีเขาไม่กล้าชี้หน้าหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะหมิ่นประมาทแต่ว่าคนมันก็จะคิดไปได้เพราะเรื่องนี้การแก้วิกฤตศรัทธาก็เป็นอีกปัญหาใหญ่ที่รอนะการสะสางปัญหาครั้งนี้นะครับเมื่อวานนี้คุณไทยกรพลสุวรรณนะก็ผมก็ถือว่าท่านเป็นเปรียบเสมือนเป็นนักวิชาการแล้วเพราะว่าเคยอยู่ในเส้นทางทางการเมืองแล้วก็ออกมาเล่าไล่เรียงว่ากรณีการทำแบบนี้เนี่ยนะมีทำมาโดยสม่ำเสมอเหมือนกับทำกันเป็นปกติวิสัยนะย้อนกลับไปกี่ปีต่อกี่ปีนะการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุไม่ได้มีแต่เพียงเฉพาะในกระทรวงมหาดไทยแต่มันยังมีในหน่วยงานอื่นๆด้วยฟังแบบนี้แล้วก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่เลยท่านผู้ฟังครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าโอกาสที่บ้านเมืองเราจะได้คนที่มีคุณภาพมีความสามารถมีศักยภาพมีเจตนารมณ์อันชัดเจนที่อยากจะเข้าไปทำงานรับใช้บ้านเมืองจริงๆเนี่ยแสดงว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากนะนักวิจารณ์บางคนยังอธิบายด้วยซ้ำว่าถ้าบางคนสอบเข้าไปได้เองเรียกว่าไม่ได้จ่ายเงินไม่มีเส้นสายไม่มีพรรคพวกไม่รู้เป็นเด็กของใครก็มักจะโดนบีบคั้นนะเองอยู่ได้เองก็อยู่ไปเองเข้ามานั่งรับตำแหน่งนะเองไม่ดูแลข้าเลยข้าก็จัดการเองเอามันจนอยู่ไม่ได้อะแล้วเรื่องแบบนี้เราฟังมากี่ปีต่อกี่ปีแล้วครับท่านผู้ฟังผมถึงกราบเรียนว่ามฤตยูที่ราศีพฤษภนะทับกับอังคารซึ่งเป็นตนุรักษ์ของชะตาเมืองบ้านเมืองจะถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญแล้วรอบนี้ที่เป็นข่าวใหญ่ครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปด้วยเหตุที่ทุกคนแอคทีฟเต็มที่นะคือก็แอคทีฟแล้วครับต้องขอบคุณแต่ต้นเรื่องที่ทำให้เรื่องนี้ต้องดำเนินการคือประชาชนที่เป็นพลเมืองดีแล้วไปแจ้งผมเชื่อว่านอกเหนือจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตกเป็นข่าวแล้วเนี่ยวันนี้ต้องร้องขอไปยังพี่น้องประชาชนนะใครมีลูกมีหลานที่เคยผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าหน่วยงานนั่นนั่นนี่นี่โน่นโน่นเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้นะดวงดาวกำลังส่งแรงกระเพื่อมเต็มที่แล้วครับถ้าท่านอยากจะนำเรื่องมาบอกกล่าวกับสังคมผมว่าเป็นโอกาสดีมากเลยมันจะได้รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมันเหมือนผลไม้ลูกใหญ่ที่ข้างนอกดูไกลๆเรียกข้างนอกสุกใสเนี่ยข้างในมันเป็นโพรงถ้าเปรียบกับร่างกายคนเนี่ยก็เป็นสาวสวยที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายมองไกลๆนี่ต้องโบ๊ะหน้ากันเต็มที่เลยท่านผู้ฟังครับเขาเรียกสวย100เมตรเข้ามาใกล้ๆก็แบบหน้ายังดูผ่องใสเข้าไปใกล้อีกนิดนึงกลิ่นเริ่มแรงพอเข้าไปติดตัวโอ้โหนี่คุณนะบวมอืดกำลังจะระเบิดออกมาแล้วนี่ถูกไหมครับเพราะข้างในมันพังหมดแล้วท่านผู้ฟังแล้วนี่ก็คือปรากฏการณ์ที่เราที่ทำให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนว่าความเน่าในของระบบที่มันเสียหายมานานเนี่ยมันถึงจังหวะที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังเพราะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางทีถ้ามันไม่มีเรื่องราวเหล่านี้คนก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแต่วันนี้ครับท่านผู้ฟังนะจำได้ไหมครับช่วงเวลาปิดเทอมก่อนที่จะมีการเปิดเทอมใหม่มีการสอบคัดเลือกนะเด็กจะเข้าเตรียมอุดมโอ้โหไปสอบมหาศาลเลยตั้งอกตั้งใจเด็กจะเข้าระดับอุดมศึกษาตั้งอกตั้งใจถูกไหมครับลูกเราจะส่งไปเรียนอบรมกันเป็นอย่างดีแต่พอถึงเวลาปั๊บเข้าไปทำงานในระบบที่มันทำลายความศรัทธาพังภาพลงมาแบบนี้เนี่ยแล้วบ้านเมืองมันจะไปได้ยังไงถูกไหมครับดังนั้นผมว่าอันนี้ไม่ใช่หน้าที่คือเป็นหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนเอาคนผิดมาลงโทษเนี่ยเป็นหน้าที่ของปปช.ของสอบสวนกลางนะของปปป.แต่ว่าหน้าที่เป็นหูเป็นตาเนี่ยเป็นหน้าที่ของประชาชนครับแล้วผมคิดว่าท่านที่นำเรื่องไป เอาข้อมูลไปให้กับปปช.ในรอบนี้ท่านสร้างอานิสงส์ใหญ่ให้กับแผ่นดินนะเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วท่านจะต้องอยู่อย่างนี้มานะแล้วก็จะต้องอยู่แบบนี้ต่อไปอีกกี่ปีต่อกี่ปีเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาถามนะครับโอ้ประเทศไทยเรากำลังพยายามผลักดันที่เราจะเข้าไปสู่ในเวทีนานาชาติไปอยู่ในกลุ่ม OECD OECD คือประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยนะเวลาท่านเดินทางท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านส่วนใหญ่ก็ไปต่างประเทศมาแล้วนะครับท่านไปยุโรปท่านไปสหรัฐอเมริกาท่านไปญี่ปุ่นท่านไปเกาหลีเห็นไหมครับท่านจะเห็นระบบการบริหารจัดการโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐของเขาเนี่ยกระชับฉับไวนะแล้วก็ทำอย่างเป็นระบบส่วนบ้านเราก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับมีการโยกงบกันไปก็โยกงบกันมาพวกเองไม่ใช่พวกข้าข้าไม่ใช่พวกเองส่วนประชาชนก็นั่งทำตาปริบๆไปหันไปซ้ายหันไปขวาไม่รู้จะไปพึ่งใครพอลำบากมากๆเขาก็โปรยเงินมาให้ช่วยเล็กน้อยวันนี้มันถึงเวลาที่จังหวะที่สังคมต้องการความเปลี่ยนแปลงอย่างถึงที่สุดจึงเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนครับแล้วการไปกระซิบกระซาบไปเอาข้อมูลไปบอกก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่เรื่องสำคัญนะท่านผู้ฟังผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เป็นโจทย์ใหญ่ของสังคมไทยคือการทุจริตในรอบนี้เนี่ยคนร่วมขบวนการนะหรือคนที่รู้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้ผมว่ามีเป็นพันเป็นหมื่นแต่มันแทบจะไม่มีใครเลยได้ยังไงนะที่จะลุกขึ้นมาชูธงแล้วบอกว่าแบบนี้ไม่เอาแบบนี้สังคมมันจะถดถอยแบบนี้ลูกหลานจะเสื่อมทรามแบบนี้โครงสร้างสังคมจะพังทลายลงมาท่านผู้ฟังเห็นไหมครับเราพูดกันอยู่ตลอดเวลาเรามีการกระทบกระเทียบเปรียบเปรยแหมนะเขมรนี่เป็นประเทศที่เป็นแหล่งสแกมเมอร์อันอุดมมันเป็นแหล่งหลอกลวงมันเป็นแหล่งทุจริตแล้ววันนี้พอข่าวนี้ออกมาเนี่ยผมว่าเดชสภาอิตาฮุนเซนก็คงออกมาหัวเราะร่วนนะว่าบ้านเรานี่มันหนักกว่าเขาอีกของเราเนี่ยคัดกรองคนเข้าสู่ระบบราชการเนี่ยก็ทำกันแบบนี้เลยดีไม่ดีฮุนเซนอาจจะมาบอกว่าเขายังชั่วหน่อยที่ออกมาเปิดกันสักทีหนึ่งเพราะฉันเนี่ยอบรมดูงานมาจากเมืองไทยหรือเปล่าเห็นไหมครับท่านผู้ฟังเป็นเรื่องน่าหนักใจอย่างยิ่งผมกล่าวเรียนเพิ่มเติมว่าจังหวะเวลาที่ดาวพฤหัสค่อยๆมีองศาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งโดยเฉพาะกลางกรกฎาคมเป็นต้นไปตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมนะครับดาวอาทิตย์จะปลดปล่อยพลังงานเดินสู่เข้าสู่ราศีกรกฎมีสถานะสภาวะเป็นมหาจักรมหาจักรนี่คือบุกตะลุยฟาฟันเผชิญเหตุอาทิตย์เดินเข้าร่วมกับดาวพฤหัสนะครับแล้วก็ตรีโกณกับเสานะหมายความว่าอาทิตย์พฤหัสเสานี่ถึงกันหมายความว่าจังหวะนั้นเนี่ยผู้นำทั้งโลกและผู้นำประเทศต้องตัดสินใจครับว่าตกลงจะทำอย่างไรนะฮะเพราะหลังจากนั้นแล้วหลุดจาก17สิงหาไปถึงประมาณขออภัยฮะ17กรกฎาคมไปถึง17 18สิงหาหลังจากนั้นแล้วถ้าท่านผู้นำนะก็หมายถึงท่านอนุทินที่ทุกคนกำลังพูดถึงท่านนี่แหละนะครับด้วยความเห็นใจท่านเนี่ยถ้าท่านตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าเนื้อร้ายตรงนี้นะท่านจะเรียกใช้ยาพุ่งเป้าพุ่งเป้าคืออะไรครับสมัยนี้มันมียาพุ่งเป้านะคือถ้าคุณเป็นมะเร็งตรงตับใช่มั้ยเนี่ยไปพุ่งเป้าเฉพาะตรงตับนี่คือมันเน่าในเฉพาะไหนกระทรวงตรงนี้ใช่มั้ยนะอธิบดีนี่ท่านย้ายไปเรียบร้อยแล้วรองปลัดมีคนไหนเกี่ยวข้องมั้ยนะเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเจ๊ส้มกับใครเนี่ยที่คุยกันแล้วเป็นคลิปนะคือฟังกันทุกบ้านแล้วล่ะตอนเนี้ยเขาพูดถึงชื่อรัฐมนตรีด้วยเขาพูดถึงชื่อผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะพวกเนี้ยจะให้มันสาบสูญไปในอากาศไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันล่องลอยหายสาบสูญไปในอากาศกลายเป็นภาระและความไม่เชื่อมั่นหมดศรัทธามันกลับจะตกมาที่ผู้นำประเทศชาติบ้านเมืองว่าปัญหาเหล่านี้ตกลงปล่อยผ่านหรือจัดการอย่างจริงๆจังๆเนี่ยแหละครับผมต้องบอกว่าราหูเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยพลังงานรุนแรงมากนะส่วนอวัยวะบางส่วนในร่างกายที่จะตัดทิ้งมันก็เป็นอวัยวะสำคัญครับผมเข้าใจแต่อย่าลืมครับมันอยู่ในอาการเน่าในจริงๆถ้ายังไม่ทำอะไรเลยนะครับเราต้องยอมรับสภาพว่านะท่านผู้ฟังอย่าลืมนะครับเราเจอกรณีที่เป็นข่าวถึงจะตัดสินหรือยังไม่ตัดสินก็ไม่รู้นะ โกงเลือกตั้งนะกระดาษที่มีการกาอะไรอะหน่วยเลือกตั้งไฟดับพัดลมยังติดนะการเคลื่อนย้ายหีบบัตรนะบัตรเขย่งหัวสวนะคือคดีอะไรไม่รู้มันเยอะไปหมดเลยท่านผู้ฟังถูกไหมครับแล้วจังหวะนี้บ้านเมืองนะรัฐบาลชุดนี้เพิ่งเข้ามาแค่3เดือนเท่านั้นเองถึงบอกว่าเห็นใจท่านผู้นำอย่างยิ่งแต่ว่าก็อีกแล้วครับเวลาสถานการณ์มันหนักหน่วงมันเหมือนลมพายุที่มันนะพุ่งตรงเข้ามาถ้าตั้งรับดีๆเนี่ยก็เหมือนเครื่องมันจะเชิดหัวขึ้นถูกไหมครับนะแต่ถ้าเกิดมันพายุตรงเข้ามาแล้วหักหลบหลีกเลี่ยงเนี่ยผมว่าเครื่องอาจจะพังทันทีแต่ถ้าเหินทะยานขึ้นเนี่ยก็ต้องปะทะกับแรงลมเหล่านั้นเพราะปัญหาเหล่านี้แหละจะเป็นตัวเจียรนัยให้เราได้เห็นว่าบุคคลนะเป็นผู้นำอย่างแท้จริงหรือไม่นะผมก็ขอเอาใจช่วยนะครับคงยังจะหนักหน่วงแหละแล้วบางทีทำไปแล้วก็หยิกเล็บก็เจ็บเนื้อคนนั้นก็รู้จักคนนี้ก็เคยพูดคุยใกล้ชิดหรือเปล่าก็ไม่รู้คนนี้ก็แหมมีส่วนกับฐานเสียงของพรรคไม่รู้อะแต่ว่านี่แหละครับปัญหาที่กำลังจะเบ่งบานบานปลายก็ด้วยเหตุประการนี้ท่านผู้ฟังครับถัดมาดวงดาวอีกดวงหนึ่งนะฮะที่เราต้องเตรียมตัวเมื่อวานนี้ผมไปนั่งไล่ดูอีกรอบหนึ่งท่านผู้ฟังครับประเทศไทยเรานี่นะครับมันถูกกระแสดาวดวงหนึ่งที่มักจะส่งผลซ้ำแล้วก็เรียก repeatedly คือมันเกิดซ้ำในจังหวะที่มันเดินเข้าที่ราศีนี้ผมกำลังหมายถึงราหูครับท่านผู้ฟังเพราะอะไรครับเพราะราหูนะฮะในปี2515-16นะตอนนั้นเกิดกรณีตุลา16ตอนนั้นปี2516เนี่ยนะครับเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงนะผู้คนออกมาชุมนุมก็คือกลุ่มนิสิตนักศึกษาเกิดความไม่พอใจวันนั้นก็เป็นรัฐบาลทหารจำได้ไหมครับผมจำไม่ได้นะเพราะผมก็เด็กมากแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วนะก็เกิดเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งตอนนั้นปี16 17 18 19เนี่ยราหูอยู่ที่ราศีมังกรครับและราหูกำลังจะเดินเข้าสู่ราศีมังกรปลายปีนี้เป็นต้นไปท่านผู้ฟังครับแล้วราหูจะอยู่ที่มังกรไป1ปีครึ่งนะราหูจะเดินเข้าสู่ราศีมังกรประมาณปลายเดือนพฤศจิกาเวลาราหูเข้าสู่ราศีมังกรมันเกิดปรากฏการณ์อะไรครับราหูเล็งเจ้าเรือนพันธุของชะตาเมืองไทยของเราแล้วราหูดวงนี้ในดวงชะตาเดิมมาจากภพวินาศนะอยู่ร่วมกับอะไรครับอยู่ร่วมกับพุธอยู่ร่วมกับศุกร์นะเวลาราหูมันเดินมาตรงนี้เนี่ยราหูมาอยู่บนเรือนเสาทำให้ราหูมีเกณฑ์เป็นมหาจักรอยู่กลางฟ้าของชะตาเมืองประเทศจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ท้าทายอันใหญ่หลวงและจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ปี16ถึงปี19เนี่ยท่านผู้ฟังครับตอนนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์จึงแล้วก็ทำให้มีผลพวงนะกลุ่มนักศึกษาบางกลุ่มก็อยู่ไม่ได้ต้องหลบหนีออกไปจำได้ไหมครับนะบางกลุ่มก็ที่เขาเรียกว่าวีรชนคนเดือนตุลาคมก็คือเหตุการณ์ช่วงนี้แหละราหูอยู่ตรงนี้ครับที่ราศีมังกรนะ1ปีครึ่งถัดจากนั้นก็เดินไปที่ราศีธนูเช่นเดียวกันครับถัดจากนั้นบวกไปอีก18ปีนะปี2534-2535เกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินครับผู้ฟังครับนะปี35นี่เกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินเกิดความสูญเสียใหญ่หลวงที่ถนนราชดำเนินจำได้ไหมครับตอนนั้นก็โอ้มีเจ้าหน้าที่ต่างชาติมีคนนิวซีแลนด์โดนอยู่ดีๆก็โดนยิงเสียชีวิตที่สนามหลวงเป็นข่าวใหญ่ไปในโลกใบนี้คนวิ่งหลบหากระสุนโรงแรมรอยัลเป็นที่หลบซ่อนของผู้คนที่ไม่พอใจเพราะว่าประโยคเดียวว่ายอมเสียสัตว์เพื่อชาติซึ่งท่านพลเอกสุจินดาคราประยูรท่านบอกว่าผมยอมเสียสัตว์เพื่อชาติคือจริงๆตอนแรกท่านบอกปฏิวัติแล้วท่านจะไม่อยู่ในตำแหน่งอ่ะแต่ว่าสุดท้ายที่สุดก็รับตำแหน่งประชาชนไม่พอใจมากแล้วคนที่นำขบวนประท้วงวันนั้นคือท่านจำลองสีเมืองเหตุการณ์นี้ก็ผ วกเราหลายคนอยู่ในสถานการณ์เหล่านั้นนะครับนะถัดจากนั้นครับนี่คือราหูอยู่ที่ราศีมังกรปี2535บวกไปอีก18ปีท่านผู้ฟังครับคือ2500นะ18ปีเดี๋ยวนะครับปี53ใช่ไหมฮะปี2553เกิดอะไรขึ้นครับปี2553เกิดเหตุการณ์เผากลางเมืองตรงบริเวณเซ็นทรัลเวิลด์จำได้ไหมครับเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงเกิดกลุ่มกองกำลังติดอาวุธนะใส่ชุดดำนั่นเลยคือปี53นะข่าวใหญ่โตมโหฬารไปทั่วโลกมีการนำเอายางรถยนต์มาจุดไฟเผากันกลางเมืองคนไม่พออกไม่พอใจเซ็นทรัลเวิลด์โดนเผานะสารกลางโดนเผานั่นน่ะปี53ราหูเข้าสู่ราศีมังกรเช่นเดียวกันครับบวกไปอีก18ปีนะอีก18ปีบวกเข้าไปแล้วคือ2570และ71ขณะนี้ราหูกำลังจะเดินเข้าสู่ราศีมังกรในปี2569ปลายปีนี้แล้วจะไปพีคประมาณปลายปี70ต้นปี71เป็นจังหวะน่าเป็นห่วงของสังคมไทยอีกรอบหนึ่งท่านผู้ฟังถ้าปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นณขณะนี้ไม่หือไม่อือไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการจัดการเพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงความจริงใจแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดการอุ้มกันไปขออุ้มกันมาทั้งหมดเลยไอ้ดาวราหูเนี่ยมันจะนำพาให้อารมณ์ของผู้คนมาพลุ่งพล่านอีกรอบหนึ่งท่านผู้ฟังผมมองในลักษณะที่มองแบบโหนนะครับแล้วผมก็เอาจริงๆก็คือไม่เคยไปอยู่ในวงชุมนุมวงไหนเลยส่วนใหญ่จังหวะแต่ละรอบที่มันเกิดดวงดาวแบบเนี้ยผมแปลกมากผมติดอยู่ต่างประเทศทุกครั้งเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ย้ำเตือนเพราะปรากฏการณ์เหตุการณ์ที่เราเห็นในแต่ละช่วงตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันถาโถมและหนักหน่วงจนทำให้ความไม่พอใจความรู้สึกไม่สบายใจของคนในสังคมมันทวีความรุนแรงมากขึ้นนะถ้ามันไม่มีวิถีทางใดๆอีกต่อไปแล้วนะราหูตำแหน่งนี้มันก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดซึ่งอันนี้ผมคุยแชร์ให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพบวกไปทุกๆ18ปีราหูเนี่ยเดิน1ราศีนี่1ปีครึ่งครับท่านผู้ฟังครับนะ12ราศีก็คือ12ปีถูกไหมครับแล้ว12ราศีบวกราศีละครึ่งปีบวกก็ไปอีก6ปีนะก็เป็นทั้งหมด18ปีเพราะฉะนั้นทุกๆ18ปีมันจะเกิดปรากฏการณ์หนักหน่วงโดยเฉพาะเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองเพราะราหูอยู่กลางฟ้าเล็งไปที่ราศีกรกฎซึ่งเป็นเจ้าเรือนพันธุเพราะฉะนั้นจะต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงทีนี้จะมันจะเปลี่ยนดีหรือมันจะเปลี่ยนไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าก่อนหน้าที่ราหูจะเดินลงมาเนี่ยนะคนที่มีส่วนในการตัดสินใจยังไงถูกไหมครับถ้าปี35เนี่ยผมไปกระซิบกระซาบแม้แต่ตอนนั้นผมก็ยังเด็กนะถ้าผมมีโอกาสตอนนู้นนะผมก็จะไปบอกท่านพลเอกสุจินดาตั้งแต่แรกเลยว่าคงไม่สามารถแม้แต่เราก็ใครเขาจะไปฟังถูกไหมครับแต่วันนี้ก็ปล่อยให้เสียงผมมันไปตามสายลมว่าถ้าไม่แก้ต้องเตรียมรับสภาพความหนักหน่วงที่มันจะเกิดขึ้นในจังหวะที่ราหูเดินเข้าสู่ราศีมังกรหมายความว่าความรุนแรงมันจะทวีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เนี่ยปลายปีนี้ต้นปีหน้าไปเรื่อยเลยนะครับนะแล้วเวลาราหูเนี่ยดาวแห่งความไม่แน่คือมฤตยูนี่ก็ไม่แน่นอนอยู่แล้วนะแต่ราหูเนี่ยเป็นดาวของความพลุ่งพล่านทางอารมณ์เพราะเป็นดาวธาตุลมเวลาดาวธาตุลมบรรลงไปที่ราศีมังกรนะครับแล้วก็ไปเป็นจตุโกณกับอังคารซึ่งเป็นลัคนาเป็นตนุรักษ์ของชะตาเมืองเนี่ยนะครับมันจะทำให้ผู้คนเนี่ยนะคืออารมณ์ขึ้นน่ะปี35คนที่ไปรวมตัวกันก็ขึ้นอารมณ์ขึ้นยุคกันมากับยุคกันมาถูกไหมครับข่าวจริงข่าวเท็จข่าวลวงเต็มไปหมดปี53ก็เหมือนกันเห็นไหมฮะคือคนเสื้อแดงขนกันมานะเวทีที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ก็ประกาศเลยเผาเลยเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองเผากันใหญ่เลยติดคุกกันไปเห็นไหมครับความสูญเสียเกิดขึ้นเยอะไปหมดแต่ก่อนหน้าที่จะถึงเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันมีความไม่พอใจที่มันสะสมมาเรื่อยๆขณะนี้บ้านเมืองกำลังเข้าสู่โหมดที่คนเริ่มไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆและดาวกำลังจะเดินเข้าสู่ลูปเดิมอีกแล้วนะ อยู่ที่ว่าผู้นำจะตัดสินใจอย่างไรและจะทำให้เกณฑ์ชะตาเมืองที่จะต้องเผชิญเหตุเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นเขาเรียก evolution เป็นวิวัฒนาการของบ้านเมืองขนาดใหญ่อย่างไรผมว่าอันนี้ก็เป็นความตั้งใจนะครับของคนที่บริหารงานบ้านเมืองแล้วก็ต้องแก้ปัญหาอยู่ขณะนี้ว่าจะทำไปในทิศทางใดท่านผู้ฟังคุยมาสักนานนะครับมันเรื่องมันอาจจะไกลตัวแต่ว่ามันไม่ไกลหรอกครับเวลามันเกิดเหตุมันก็กระทบกันหมดทุกคนนะครับทักทายคุณชัยยศใต้ร่มบุญแหมชอบนามสกุลเพราะมากคุณสุธัญญาสวัสดีครับคุณอิซี่จักรวัฒน์สวัสดีครับพี่โอกิยุกิสวัสดีครับเฮียปันนพลสวัสดีครับคุณสมใจสวัสดีครับคุณพุทธชินรสคุณศิรวิทย์นะครับคุณพีเล็กขุนทรสวัสดีครับคุณอัศนีบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เห็นใจคนที่สอบเข้ามาได้ด้วยความรู้ความสามารถอย่างสุจริตคุณจิรโรจน์สวัสดีครับคุณวุฒิชัยสุหาสวัสดีครับ อาจารย์สัชพรโอ้สวัสดีครับระลึกถึงครับสวัสดีครับผมแหมวันไหนจะไปเยี่ยมเรือนไทยที่สัปดาห์หน้านี้ผมมีไปดูทำเลแถวๆลำลูกกานะครับนะวันจันทร์อังคารเนี่ยคุณจิรโรจน์บอกสวัสดีครับอาจารย์พันธสัญญาต้องยอมรับในสิ่งที่จะตามมาขอยืมคำพูดของจอห์นวิกจอห์นวิกนะมาใช้หน่อยนะครับคุณวีนาสวัสดีครับคุณสเตซี่ทานสวัสดีครับอ้าวเดี๋ยวเราพักกันสัก 1-2 นาทีนะผู้ฟังครับเบรกหน้าก็มาเปิดสายดูดวงให้แฟนรายการสักนิดนะครับ276-3632และ33พักสักครู่เถอะฮะ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดขนต่อขนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: เอาละครับมารับสายแรกเลยครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ชื่ออะไรครับพี
2: ่ชื่อสมใจค่ะอาจารย
1: ์พี่สมใจที่อยู่ในเฟซกับผม
2: พี่สมใจใช่ค่ะ
1: นี่โทรจากประเทศไทยหรืออยู่ที่ไหนครับเนี่ย
2: อยู่เมืองไทยอาจารย
1: ์อะไรนะ
2: อยู่เมืองไทยค่ะอาจารย์
1: โอเคพี่สมใจว่าไงเชิญเลยครับ
2: พอดีมันจะสอบถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องดวงช่วงนี้ค่ะรู้สึกดวงไม่ค่อยดียังไงก็ไม่ทราบอะค่ะ
1: เป็นพี่สมใจนี่เป็นเฟรนด์ในเฟซผมด้วยใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่อ่ะที่กดเข้าไปคนแรกเมื่อสักครู่เนี่ย
1: เกิดวันที่อะไรพี่สมใจครับ
2: 4ธันวา2513อะค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ4ธันวา13เกิดกี่โมงครับ
2: ประมาณไม่ประมาณ 5:00 ถึง 6:00 น.ค่ะอาจารย
1: ์ 5:00 ถึง 6:00 น.กรุงเทพมั้ยครับ
2: ใช่ค่ะกรุงเทพค่ะ
1: เกิดกรุงเทพก็เอา 6:00 น.แล้วกันนะโอเคคำถามคือรู้สึกดวงไม่ดี
2: ใช่เพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไปล้างบ่อปลาแล้วไอ้ไม้มันตกใส่เท้าก็ขาบวมไป
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ไปค่ะ
1: แล้วมาลัคนาคุณสมใจลัคนาราศีพิจิกนะครับก็ราศีพิจิกเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยที่ผมบอกเดินผิดปกติเป็นตนุรักษ์ของเราขณะนี้อังคารไปเล็งลัคนาที่ผ่านมามฤตยูก็เล็งอยู่แล้วแต่พอมีอังคารไปร่วมด้วยนะครับก็ศีรษะกับเท้าต้องระวังนะชนโป๊กเป๊กเท้าลื่นถลายเท้าพลิกอะไรพวกนี้โดน2อย่างนะครับ
2: มันพอดีมันจะมีอุบัติเหตุไหมคะอาจารย์พอดีขับรถอยู่ขับของเราดีๆก็มีมอเตอร์ไซค์มาชนท้ายแบบเนี้ย
1: ก็ถือก็เท่านี้ครับนะถ้าไม่ได้โดนดาวเสาร์คือไม่ได้โดนของหนักครับแต่ต้องโดนบ้างครับ
2: ต้องโดนบ้างมันมีทางแก้ไหมคะอาจารย
1: ์ก็ระมัดระวังให้มากครับ
2: มันแบบเราต้องไปแบบ
1: ใช่
2: เครียดเลยว่าเรามันจะแบบดวงตกขนาดนั้นเลยเหรอคนก็บอกว่าป้ายทะเบียนเลขมันไม่ดีเลขรถไม่ดี
1: ไม่เกี่ยวฮะพวกเลขดีๆก็คอปเตอร์ตกที่อังกฤษยังมีเลยฮะตายกลางสนามไม่จำได้ไหมฮะนั่นเลขดีที่สุดแล้ว
2: ไอ้คุณแม่สามีเขามีโอกาสมีอะไรไหมคะอาจารย
1: ์โอ้โหมันไกลเกินไปไหมถามไปถึงแม่สามีเลยอันนี้ผมต้องส่งกุมารทองไปนะ
2: อ๋อโอเคค่ะอาจารย์โอเคค่ะ
1: ขอให้โชคดีนะครับ
2: ค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ
1: ครับโอ้ผมนี่รับสายโทรศัพท์ช้าเวลาหมดน่ะอีกท่านหนึ่งต้องขออภัยด้วยนะครับพรุ่งนี้เราพบกันใหม่ฮะสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงิน 10,000 ล้านบาทในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตั้งเป็นงบกลางรองรับวิกฤตและเหตุฉุกเฉิน
4: ประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งติดกันใกล้กรุงการากัสนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเตรียมแข่งขันรายการเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อเวลา 7:30 นาทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภรรยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่โหนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายเครื่องทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทอดผ้าไตรบางสุกุลและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภรรยาพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน20รูปณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้ากรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันรสมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปันรสมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครและประชาชนร่วมพิธีณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งภายหลังพิธีสงฆ์ปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยบุคลากรและประชาชนตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เช่นเดียวกับทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันรสมวานอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่จังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปันรสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีนล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปันรสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีข้าราชการและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีและที่จังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีและพระศรีธรรมประสาทเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงฝ่ายธรรมยุทธเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รวมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงจากนั้นผู้ราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรตินายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงิน 10,000 ล้านบาทในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตั้งเป็นงบกลางรองรับวิกฤตและเหตุฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาวาระเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งรัฐบาลเสนอให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ของหน่วยรับงบประมาณบางรายการไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 13,286,500 บาทโดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมพร้อมชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติว่า ในปีงบประมาณพ.ศ. 2569ประเทศไทยเผชิญวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมรัฐบาลจึงมีภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยที่ผ่านมาได้ใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการดำเนินมาตรการต่างๆจนวงเงินที่ตั้งไว้อาจไม่เพียงพออีกทั้งยังอาจเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสาธารณภัยในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณนายกรัฐมนตรีย้ำว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพยืนยันว่ารัฐบาลคำนึงถึงการบริหารงบประมาณในไตรมาสที่3และ4ของปีงบประมาณเพื่อให้ภารกิจพื้นฐานของรัฐการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมการสร้างงานสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆยังสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
6: ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ตั้งไว้จำนวน 99,000 ล้านบาทมีไม่เพียงพอรวมทั้งอาจมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นจากสถานการณ์หรือสถานภัยอื่นที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ 2,519 จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวรวมทั้งกรณีมีเหตุฉุกเฉินอื่นๆหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
5: จากนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ทยอยลุกขึ้นอภิปรายต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอาทินางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเห็นว่าการโอนงบประมาณในภาวะวิกฤตเป็นแนวทางที่สามารถดำเนินการได้แต่ได้ตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพและการจัดลำดับความสำคัญของการใช้งบประมาณขณะที่นายกรจาติกะวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าการโอนงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญทางกฎหมายแต่การดำเนินการที่ล่าช้าทำให้วงเงินโอนลดลงจากเป้าหมายเดิมอย่างมากพร้อมเสนอให้รัฐบาลบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการโอนอย่างรอบคอบชาววิสาปทุมมารายงาน
3: กระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันผู้บรรจุก่อนหน้าไม่ได้รับผลกระทบ
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมออกไปก่อนในทุกจังหวัดว่าวันนี้จะมีการประชุมกองกลางเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วก่อนหน้านั้นยังคงสถานะเดิมสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการในขณะนี้คือการตรวจสอบเพื่อแยกผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองออกจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผู้บริสุทธิ์ขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน7วันซึ่งการพิสูจน์ตัวบุคคลทั้งหมดว่ามีผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทุจริตบ้างนั้นอาจต้องใช้เวลาพอสมควรเนื่องจากต้องดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดโดยในระดับนโยบายได้มีการสั่งการให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดสำหรับการขยายผลการตรวจสอบทีมตรวจสอบได้เห็นถึงพฤติกรรมและพฤติการของขบวนการแล้วและมีแนวทางในการตรวจสอบว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้างโดยยืนยันว่าต้องมีการขยายผลต่อเนื่องไปยังพื้นที่อื่นๆด้วยเนื่องจากการทุจริตในครั้งนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นอกจากนี้ยังได้หารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทยให้มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้เสียหายเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขยายผลต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ากรณีที่มีผู้เกี่ยวข้องบางรายชิงลาออกไม่มีผลต่อการดำเนินคดีแต่อย่างใดหากพบว่าการกระทำความผิดจริงแม้จะลาออกไปแล้วก็ยังคงต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายสิระวันช่วยเท้ารายงาน
3: กรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีฟอเร็กเป็นคดีพิเศษโดยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคมนี้พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนคดีฟอเร็กว่าขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเรื่องเป็นคดีพิเศษแล้วและอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามเนื่องจากมีธุรกรรมทางการเงินที่ต้องตรวจสอบจำนวน 70,000 ธุรกรรมจึงต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์พยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้รวบรวมพยานหลักฐานได้เป็นจำนวนมากทั้งเอกสารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมเพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทั้งกำหนดนโยบายให้รายงานความคืบหน้าทุก15วันและได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำในภาพรวมรวมถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยกำหนดให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคมนี้และหากสะดวกสามารถเข้าพบได้ทันทีสำหรับกรณีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุในลักษณะที่อาจเป็นการชักชวนให้ลงทุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าการพิจารณาว่าเป็นการเชิญชวนได้หรือไม่นั้นเป็นดุลยพินิจของศาล
8: คือตอนนี้ทางเดนไซน์เนี่ยก็ได้ตั้งคณะทำงานนะครับโดยเพิ่มเติมเจ้าที่เข้ามาอีกครับเพราะว่าเกรงว่าจะช้าครับผมว่าตรงนี้ก็ในเรื่องของเดนไซน์คงได้เป็นเรื่องของการรวบรวมพยานการใช้ดุลพินิจเนี่ยผมว่าก็น่าจะต้องเป็นทางเพราะว่าการใช้ดุลพินิจในการตัดสินว่าคลิปวิดีโอที่ได้เผยแพร่ในสื่อเนี่ยมีลักษณะเป็นการเป็นนักเทรดหรือเป็นเรื่องของการชักชวนสนับสนุนเชื่อหรือในส่วนที่สามารถพิจารณาได้น่าจะเป็นทางส่งทางข้อสาร
3: ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันไม่มีนโยบายให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจฟอเร็กซ์หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ
9: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ชี้แจงกรณีการประกอบธุรกิจให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ที่เป็นประเด็นอยู่ว่าที่ผ่านมาธปท.ไม่มีนโยบายในการให้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจดังกล่าวดังนั้นการประกอบธุรกิจ Forex รวมถึงให้บริการรับส่งเงินเพื่อชำระธุรกรรมทั้งในและต่างประเทศมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช2485มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งปรับทั้งจำนอกจากนี้บุคคลนิติบุคคลที่โฆษณาประกาศหรือชักชวนประชาชนให้ลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนหรือเทรดฟอเร็กซ์จะเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนพุทธศักราช2527มีโทษจำคุก 5-10 ปีและปรับตั้งแต่ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทและปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทตามระยะเวลาที่กระทำความผิดส่วนกรณีที่เป็นกระแสข่าวเกี่ยวกับธุรกิจ Forex ที่มาใช้ช่องทาง Payment Gateway นั้นธปท.อยู่ระหว่างการร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อพิจารณาการประกอบธุรกิจว่าเข้าข่ายการกระทำผิดหรือไม่โดยหากพบความผิดจะระงับการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มดังกล่าวและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ดีหากประชาชนพบเบาะแสการประกอบธุรกิจ Forex ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์การใช้บัญชีธนาคารหรือบัญชี e-money เพื่อรับส่งเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Forex หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนธปท.หมายเลข1213โดยธปท.จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ DSI เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
3: ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลก2026อย่างต่อเนื่องพบมีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 3,300 ล้านบาท
10: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ปราบปรามสแกมเมอร์และพนันออนไลน์อย่างเข้มข้นโดยศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เฝ้าระวังช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อเนื่องได้ดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์และปฏิบัติการปราบปรามเจ้าของเว็บไซต์บัญชีม้ารวมถึงผู้เล่นการพนันอย่างเด็ดขาดค้นการติดตามและตรวจสอบเว็บพนันออนไลน์ตั้งแต่วันที่6ถึง20มิถุนายนที่ผ่านมาสามารถจับกุมเว็บพนันฟุตบอลโลกจำนวน388 URL เจ้ามือจำนวน135รายและผู้เล่นจำนวน 1,363 รายพบเงินหมุนเวียนจำนวนกว่า 3,300 ล้านบาทพร้อมเดินหน้ายกระดับในการปรับตามเว็บพนันออนไลน์ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนระยะเวลา3เดือนจะจับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์ที่ปรากฏอยู่ตามหน้าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆในอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง ้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายนอกจากนี้ยังกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือสอดส่องตรวจสอบกลุ่มเปราะบางหรือเหยื่อสแกมเมอร์พร้อมทั้งเร่งปราบปรามเว็บพนันออนไลน์และเร่งรัดการปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์ทุกชนิดเพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อสูญเสียเงินหากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดการชักชวนเล่นพนันออนไลน์ขอความร่วมมือแจ้งสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติโทร191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงคดีนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: คณะทำงานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำขับเคลื่อนมาตรการระยะยาวกำจัดปลาหมอคางดำเร่งหาแนวทางปรับวิธีจัดการน้ำป้องกันการแพร่ระบาดในบ่อเลี้ยงเกษตรกรนายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าและกำหนดแนวทางลดจำนวนประชากรปลาหมอคางดำในระยะยาวโดยได้หารือถึงแนวทางการจัดการน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรภาคประมงเพื่อป้องกันการรุกรานของปลาหมอคางดำในบ่อเพาะเลี้ยงเกษตรกรที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตสัตว์น้ำได้นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบถึงผลการดำเนินการกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งพบว่าภาคเอกชนได้มีการเปิดรับซื้อปลาหมอคางดำในราคากิโลกรัมละ8-10บาทในหลายพื้นที่เพื่อนำไปผลิตปลาปนส่งผลให้สถานการณ์ปลาหมอคางดำธรรมชาติเบาบางลงและยังได้เน้นย้ำที่ประชุมเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดการลักลอบเพาะเลี้ยงอีกทั้งยังส่งเสริมการขับเคลื่อนแนวคิดการปล่อยปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่องเช่นปลากดและปลาดุกเพื่อลดจำนวนปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำ
12: ที่จะต้องแก้ให้เต็มที่เลยนั้นก็คือการปรับเปลี่ยนวิธีการของเกษตรผู้ประกอบอาชีพประมงโดยการนำน้ำจากแหล่งธรรมชาติเข้ามาในหม่อเลี้ยงในพื้นที่ส่วนตัวหรือวังไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงกุ้งเลี้ยงสัตว์น้ำอะไรธรรมชาติเนี่ยเราพยายามในการปรับเปลี่ยนวิธีการไม่ให้ปลาหมอคางดำได้เข้ามาอยู่ในนี้ให้ได้เพราะว่าเราสืบทราบได้ว่าจากการรายงานนะครับว่าตอนนี้โดยธรรมชาติปลาหมอคางดำที่เราสำรวจได้ก็คือว่ามีโรงงานปลาป่นรับซื้อนักล่าโดยธรรมชาติก็เขามีเป้าหมายโรงงานปลาป่นที่อยู่แถวสมุทรสาครสมุทรสงครามเลยนะก็ล้านตันและสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จจะทำสัญญาต่อนะครับ
4: ด้านกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำบริเวณร่องน้ำเดินเรือที่ระดับความลึกประมาณ12เมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมเร่งเฝ้าระวังป้องกันกระทบระบบนิเวศทางทะเลและลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย
13: นายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงกรณีมีการแจ้งพบปลาหมอคางดำบริเวณร่องน้ำเดินเรือที่ระดับความลึกประมาณ12เมตรห่างจากชายฝั่งไม่เกิน1ไมล์ทะเลบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกบางสะพานอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาว่าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงระหว่างวันที่22ถึง23มิถุนายนจุดที่มีการแจ้งการพบปลาหมอคางดำอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ800เมตรซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สำรวจตามพิกัดที่ได้รับแจ้งด้วยเรือไดหมึก2ไฟล่อทั้งช่วงน้ำขึ้นและน้ำลงผลการสำรวจไม่พบการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำบริเวณดังกล่าวและพบสัตว์น้ำชนิดอื่นได้แก่ปลากระบอกปลากระทงปากแดงปลากระทุงเหวปลาปักเป้าหมึกกล้วยและแมงกระพุนลอดช่องขณะที่จากการสอบถามชาวประมงและเจ้าหน้าที่ท่าเรือน้ำลึกในพื้นที่พบปลาหมอคางดำมีการแพร่กระจายอยู่บริเวณดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า7ปีส่วนใหญ่พบกระจายตัวในพื้นที่ชายฝั่งโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้สำรวจเพิ่มเติมในพื้นที่ใกล้เคียงพบการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในบริเวณจุดสำรวจที่1 2และ3แต่ไม่พบในจุดสำรวจที่4ซึ่งเป็นพื้นที่ระบบนิเวศแนวปะการังใกล้ชายฝั่งโดยพบสัตว์น้ำชนิดอื่นร่วมด้วยได้แก่ปลาบู่ทรายปลาสลิดหินปลาหางควาย ปูหินก้ามฟ้าและปลาสลิดทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นปลาหมอคางดำหรือการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่ชายฝั่งสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเลโทร1362ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเร่งรัดมาตรการเพื่อกำจัดกุ้งกล้ามแดงในกว้านพะเยามั่นใจสถานการณ์จะคลี่คลายภายใน2เดือน
14: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงในกว้านพะเยาโดยสำนักงานประมงจังหวัดรายงานว่าจากการสำรวจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวประมง9รายพบกุ้งกล้ามแดงในกว้านพะเยาเฉลี่ยวันละ 1-2 กิโลกรัมต่อคนโดยจังหวัดมีมาตรการให้เร่งจับกุ้งออกจากแหล่งน้ำธรรมชาติและย้ำเตือนประชาชนห้ามปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำโดยเด็ดขาดทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้นำการจัดการปลาหมอคางดำมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาผ่าน6มาตรการหลักทั้งการควบคุมการเพาะเลี้ยงการกำจัดในแหล่งน้ำธรรมชาติรวมถึงการประสานร้านอาหารให้นำกุ้งกล้ามแดงไปประกอบเมนูเพื่อเร่งลดจำนวนประชากรกุ้งกล้ามแดงให้เร็วที่สุดประมงจังหวัดพะเยายืนยันว่าปัจจุบันสถานการณ์สัตว์น้ำในกว้านพะเยายังอยู่ในเกณฑ์ปกติและด้วยมาตรการเชิงรุกที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดและลดปริมาณกุ้งกล้ามแดงให้หมดไปจากแหล่งน้ำธรรมชาติภายใน2เดือนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบกุ้งกล้ามแดงให้นำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายและแจ้งสำนักงานประมงจังหวัดทันทีวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
4: กรมการค้าภายในผนึกกำลังทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งส่งเสริมการบริโภคในประเทศและขยายตลาดส่งออกพร้อมผลักดันสร้างแบรนด์กุ้งไทย
15: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดกุ้งในพื้นที่ภาคใต้พร้อมหารือร่วมกับสมาคมกุ้งไทยผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหอการค้าจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดชะลอตัวซึ่งจากการหารือกรมการค้าภายในเตรียมเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยในประเทศเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและพยุงราคากุ้งเกรด A และ B ควบคู่กับการเร่งเจรจากับประเทศมาเลเซียเพื่อฟื้นการส่งออกกุ้งไทยให้กลับสู่ภาวะปกติรวมถึงสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งและเตรียมเสนอแนวทางช่วยเหลือด้านราคาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนากุ้งและผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ยังเตรียมผลักดันการสร้างแบรนด์ไทยชริมเพื่อยกระดับภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยวางแผนประชาสัมพันธ์ในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญเช่นจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ตลอดจนขยายการทำงานผ่านเครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศรวมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งรายใหญ่เพื่อเพิ่มการรับซื้อกุ้งไทยจากแหล่งผลิตภาคใต้และกระจายจำหน่ายทั่วประเทศทั้งนี้คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยเร่งดูดซับผลผลิตกุ้งออกจากตลาดพยุงราคาที่เกษตรกรได้รับเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการพัฒนาแบรนด์กุ้งไทยซึ่งจะช่วยเสริมรายได้และความมั่นคงให้แก่ผู้เลี้ยงกุ้งไทยในระยะยาวปุริมปัสโสภาภาครายงาน
4: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณเดินหน้าปราบปรามปุ๋ยและเคมีพันธุ์ภาคการเกษตรผิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองเกษตรกรและยกระดับมาตรฐานการเกษตรไทย
16: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าตรวจยึดปุ๋ยเคมีและวัตถุอันตรายต้องสงสัยไม่มีทะเบียนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ภายหลังตรวจพบปุ๋ยเคมีไม่มีทะเบียนจำนวน9รายการประกอบด้วยปุ๋ยชนิดน้ำและปุ๋ยชนิดเกล็ดและชนิดผงรวมนอกจากนี้ยังพบวัตถุอันตรายไม่มีทะเบียน6รายการรวมมูลค่าของกลางทั้งหมดกว่า4ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจอายัดของกลางทั้งหมดพร้อมเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางวิชาการก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไม่ยอมให้การลักลอบนำเข้าผลิตหรือจำหน่ายสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและไม่ได้มาตรฐานซึ่งเป็นการเอาเปรียบเกษตรกรและสร้างผลกระทบต่อระบบการผลิตของประเทศพร้อมเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยการดำเนินการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายด้านสินค้าเกษตรเพื่อคุ้มครองเกษตรกรผู้บริโภครักษาความมั่นคงทางอาหารและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทยชวนันท์มาลีรายงาน
4: ก กระทรวงสาธารณสุขเปิดปฏิบัติการเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61เบิร์นฟอร์เบเตอร์เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าทำลายยาเสพติดรวมกว่า77ตันนายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางเพื่อนำไปเผาทำลายโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.กระทรวงสาธารณสุขครั้งที่61จัดขึ้นณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการภายใต้แนวคิด Burn for Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าโดยนายนรินทร์กล่าวว่ายาเสพติดถือเป็นภัยร้ายแรงที่สั่นคลอนรากฐานประเทศรัฐบาลจึงกำหนดให้เป็นวาระชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันทำงานป้องกันและปราบปรามเชิงลึกลงถึงระดับชุมชนเพื่อตัดวงจร

0: านที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมว่ายาเสพติดจะถูกทำลายไม่ถูกนำไปหมุนเวียนกลับไปทำร้ายสังคมอีกสำหรับงานวันนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งของอย.และภาคีเครือข่ายที่ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องโปร่งใสซึ่งตลอดงานวันนี้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยังได้สนธิกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษสยบไพรีร่วมปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยดูแลจนกว่ายาเสพติดเม็ดสุดท้ายจะถูกเผาสิ้นและดูแลไปจนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการพิสูจน์เท่าหลังการเผาว่าไม่มีสภาพเป็นยาเสพติดอีกต่อไป
1: ตำแหน่งหน้าที่ราชการคือภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่โอกาสสร้างผลประโยชน
2: ์สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงศ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมการเลือกปฏิบัติ2มาตรฐานความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเป็นปัญหาในทุกแวดวงครับทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนรัฐวิสาหกิจก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าใครมีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีความโปร่งใสขาดการตรวจสอบขาดหลักธรรมาภิบาลตรงนี้แนวโน้มที่ใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์พุ่งไปเพื่อส่วนตนหรือพรรคพวกของตนเนี่ยก็ย่อมส่งผลเสียต่อหน่วยงานนั้นๆหรือถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็ส่งผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะครับ
1: ใช้อำนาจเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.2 ในเวเนซุเอลาเมื่อช่วงบ่ายของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศไปทางตะวันตกราว160กิโลเมตรก่อนที่เวลาเพียงไม่ถึง1นาทีจะเกิดแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock ขนาด 7.5 ส่งผลให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างนางโรดริเกสยังสั่งปิดสนามบินนานาชาติไมเตเกียซึ่งอยู่ใกล้กรุงการากัสเป็นการชั่วคราวเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงรวมถึงสั่งปิดสถานศึกษางดให้บริการรถไฟทั้งหมดและระงับกิจกรรมที่ไม่จำเป็นพร้อมสั่งให้คณะเสนาธิการร่วมกองทัพเวเนซุเอลานำโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองกำลังพิทักษ์ชาติโบลิวาเรียนเป็นผู้บัญชาการในการปฏิบัติการกู้ภัยในครั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่แสดงความชื่นชมประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่สามารถรับมือกับการรุกรานของรัสเซียได้เป็นอย่างดีเนื่องจากยูเครนมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสู้รบกับรัสเซียและประธานาธิบดีเซเลนสกี้เป็นคนที่กล้าหาญอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเน้นย้ำว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงส่งผลให้ประชาชนของทั้งสองประเทศเผชิญกับความสูญเสียทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้พบหารือกันระหว่างการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียเพื่อให้ยุติการทำสงครามกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระหว่างการเดินทางเยือนประเทศคูเวตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมา

0: ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจจัดขึ้นอีกครั้งที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่29ถึง30มิถุนายนนี้อย่างไรก็ตามนายรูบิโอไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าวทั้งนี้เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อเพื่อยุติการทำสงครามทุกแนวรบในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงเลบานอนสำนักงานสถิติแห่งชาติมาเลเซียรายงานว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศของมาเลเซียในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า74ล้านคนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากการเดินทางในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวันอีดินฟิตรีเพื่อไปเยี่ยมเยียนครอบครัวและพักผ่อนในวันหยุดขณะเดียวกันการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศยังเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 15.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 34,000 ล้านริงกิตหรือประมาณ 280,000 ล้านบาทซึ่งแสดงให้เห็นถึงจำนวนการเดินทางที่สูงขึ้นและอัตราการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อนักท่องเที่ยว1คนทั้งนี้การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศถือเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจสำคัญของมาเลเซียในช่วงไตรมาสนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากจำนวนนักท่องเที่ยวการเดินทางที่แข็งแกร่งและการใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะแคนาดา2-1ส่วนบอสเนียเอาชนะกาตาร์3-1กลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์เข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนแคนาดาเข้าเป็นที่2วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup Escola ครั้งที่23ที่ Terminal Hall สุขันค้า Terminal 21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาวยู18ของไทยที่นัดแรกทำผลงานเอาชนะฮ่องกง3-0เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะออสเตรเลีย3-0เซตคว้าชัยเป็นนัดที่2ติดต่อกันโดยวันนี้จะพบกับอินโดนีเซียเวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31รายการ Asian Continental Championship ที่เมืองทัชเคนประเทศอุซเบกิสถานเพชรวิภาวีดิคาบาเลสนักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นกระโดดข้ามเนินทำเวลาได้2นาที 44.843 วินาทีจะชนะคู่แข่งเพียงเสี้ยววินาทีคว้าเหรียญทองเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนหญิงได้สำเร็จส่วนที่2เป็นของนักปั่นอินโดนีเซียและที่3นักปั่นจากฟิลิปปินส์ขณะที่เบสเมทาสิทธิ์บุญเสน่ห์นักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นเข้าเส้นชัยทำเวลาได้2นาที 25.099 วินาทีจะชนะคู่แข่งคว้าเหรียญทองที่2จากเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนชายซึ่งเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่5ของเจ้าตัวส่วนที่2เป็นของไต้หวันและที่3นักปั่นจากญี่ปุ่นเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF จูเนียร์เวิลด์เทนนิสทัวร์ J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis Sport Center เมืองทองธานีในรอบ16คนชายเดี่ยววีรวิทย์กามพุทธยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่รอบคัดเลือกหัวชนะทอมบาโซ่รอโซจากอิตาลี 6-4 ทั้ง2เซตวีรวิทย์แพ้รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเลียมยุนจากนิวซีแลนด์มือวางอันดับ7ของรายการส่วนลิวโกจิกุลของไทยหัวชนะแบรนดอนดวนจากสหรัฐอเมริกา 6-1 และ 6-3 แพ้รอบได้เช่นกันด้านหญิงเดี่ยวประวินอ่อนนวลศรีหัวชนะไรอิมิยาโมโตะมือวางอันดับ2จากญี่ปุ่น 2-1 เซต 6-3 3-6 และ 7-6 ไทยเบรก 7-1ผ่านเข้ารอบผ่านรองชนะเลิศไปพบกับเซียวอื้อหวินมือวางอันดับ6จากจีนขณะที่โชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ4หัวชนะลูว่านัสวาธานีจากอินโดนีเซีย6-2และ6-3เข้ารอบได้เช่นกันผู้นักกาดเอกมณฑลสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเดินทางไปส่งและให้กำลังใจทัพนักตบลูกขนไก่เยาวชนทีมชาติไทยทั้ง14คนออกเดินทางไปสู่เมืองยัตสึชิโร่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อลุยศึกใหญ่แบดมินตันเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้พลอากาศเอกมณฑลสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันกล่าวว่าสมาคมให้ความสำคัญกับเยาวชนชุดนี้มากเพราะหลายคนมีผลงานโดดเด่นและมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ในอนาคตแม้ว่าทุกชาติในรายการนี้จะมีพัฒนาการที่ดีแต่ก็เชื่อมั่นในตัวนักกีฬาทุกคนขั้นแรกคือต้องผ่านรอบแรกให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปลุ้นต่อในรอบน็อกเอาท์ด้านอัญญพัฒน์พิชิตปรีดาศักดิ์หญิงเดี่ยวดีกรีแชมป์เยาวชนโลก2025กล่าวว่าทุกคนตั้งใจและพร้อมสู้กับทุกชาติสำหรับรายการนี้จะแข่งระบบทีมคนละ11แต้มใครถึง110แต้มก่อนจะชนะเหมือนกับศึกชิงแชมป์โลก ยืนยันว่าทุกคนทำเต็มที่แน่นอนสำหรับการแข่งขันประเภททีมชิงชัยระหว่างวันที่26ถึง30มิถุนายนทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับฮ่องกงและสิงคโปร์ส่วนประเภทบุคคลแข่งขันวันที่1ถึง5กรกฎาคมนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยพร้อมด้วยอาจารย์นายแพทย์อาชิสพันธ์จุลกัทพะนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการสุสิริกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมและนายสุรพลอุทินทุประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมกันแถลงข่าวงานวิ่งเพื่อแม่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานของไทย12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31หรือรันฟอร์มัม2026ในวันพุธที่12สิงหาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมยังคงมุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายการมีสุขภาวะที่ดีและการใช้เวลาร่วมกันของคนในครอบครัวเป็นการแข่งขันเป็น4ประเภทได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน6กิโลเมตรและเดินวิ่ง 1.8 กิโลเมตรภายในสวนเบญจกิติโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเช่นเดียวกับทุกปีสำหรับเหรียญรางวัลในปีนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดดอกมะลิโดยนักวิ่งจะได้รับเหรียญกรีบแรกและสามารถสะสมเหรียญต่อเนื่องในแต่ละปีจนครบ4กรีบก่อนประกอบเป็นดอกมะลิที่บานอย่างสมบูรณ์ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์ Race Thailand /12AUG Half Marathon 2026การจัดอันดับนักวิ่ง100เมตรรุ่นอายุไม่เกิน20ปีของสหพันธ์กรีฑาโลก World Athleticวิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยล่าสุดยังคงรั้งอันดับ5ของโลกด้วยสถิติ 9.94 วินาทีซึ่งเป็นสถิติประเทศไทยที่ทำได้ในศึก4เกม2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพถือเป็นอีก1ปีทองของยอดนักวิ่งวัย20ปีภายใต้การดูแลของโค้ชจีเจนทรีเบตรีหลังสร้างผลงานโดดเด่นทั้งการทำลายสถิติประเทศและกวาดเหรียญรางวัลระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ภูริพลบุญสอนเป็นหนึ่งในนักวิ่งที่น่าจับตามองที่สุดของเอเชียและยังเป็นความหวังสำคัญของทัพกรีฑาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนี้กระทรวงศึกษาธิการเปิดตัวโครงการ eSport Master Youth Champion 2569เพื่อผลักดัน eSport เป็นเครื่องมือพัฒนาเยาวชนสู่ทักษะดิจิทัลในอนาคตโดยเปิดโอกาสให้ทีมเยาวชนจากสถานศึกษาทั่วประเทศ77จังหวัดเข้าร่วมแข่งขันเกมยอดนิยม3เกมได้แก่ Arena of Valor Free Fire และ EA Sport FC Onlineชิงถ้วยพระราชทานจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทและประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าอีสปอร์ตไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาเยาวชนให้คิดเป็นทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต
2: ก็คือการเรียนแบบเดิมๆนั้นอาจจะไม่สนุกแล้วก็ไม่ใช่การพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของ e-sport จึงเป็นการฝึกทักษะแล้วก็เป็นการทำให้เด็กได้สามารถที่จะมีการฝึกทักษะในเรื่องของการทำงานเป็นทีมเรื่องของการคิดในการเผชิญกับปัญหาต่างๆครับเพราะนั้นกระทรวงศึกษาธิการเองมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เยาวชนนี่ถ้าได้ร่วมโครงการแล้วไม่มีอะไรที่เสียหายนะครับแล้วก็ทำให้เยาวชนนั้นสามารถพัฒนาทักษะได้การเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น
1: ทั้งนี้โครงการ eSport Master Youth Champion จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่17มิถุนายนถึง17กรกฎาคมก่อนคัดเลือกแข่งขันตั้งแต่ระดับสถานศึกษาจังหวัดจนถึงระดับประเทศรอบชิงชนะเลิศผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ผ่านช่องทางของ To Be Number 1และ Garena ประเทศไทยศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์ที่3ของปีรายการ KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินิโซตาสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่25ถึง28มิถุนายนนี้มีทัพนักกอล์ฟสาวไทยร่วมแข่งขันถึง10คนนำทัพโดยโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรกอล์ฟมือ2ของโลกพร้อมด้วยเอริยาจุธานุการโมริยาจุธานุการปัตตานีอนันตนุการประพันกรชวัฒนกิจธิดาภาสุวรรณปุระชเนตีวรรณแสนอภิชยายุบลพรอนงเพชรล้ำและสุวิชยาวินิจฉัยธรรมจะลงชิงชัยกับโปรกอล์ฟมือท็อปของโลกอย่างเนลลี่คอร์ด้ามือ1ของโลกจากสหรัฐอดีตแชมป์ปี2021ซึ่งปีนี้กวาดแชมป์เมเจอร์2รายการแรกไปครองได้แล้วร่วมด้วยคิมฮโยจูมือ3ของโลกจากเกาหลีใต้ชาลีฮันมือ4ของโลกจากอังกฤษและลอตตี้วอสมือ5ของโลกจากอังกฤษพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทา อกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าคลุกเคล้าคลุกกับเคล้าเป็นอาการใช้มือหรือเครื่องใช้อย่างอื่นเช่นช้อนช้อนส้อมกระจ่าพายคนให้ของหลายสิ่งระคนปนเข้าด้วยกันมักใช้กับสิ่งที่ประกอบกันเป็นอาหารการจะเลือกใช้อุปกรณ์ใดคลุกเคล้าขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการจะคลุกเคล้านั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดเป็นของใหญ่หรือเล็กเพียงใดเคล้าแปลว่าคลุกเบาๆถ้าใช้รวมกับคลุกเป็นคลุกเคล้าแปลว่าคลุกและเคล้าให้เข้ากันสนิทดีเช่นเวลาทำข้าวโพดคลุกแม่จะฝานข้าวโพดใส่ลงในกะมังใส่มะพร้าวขูดโรยน้ำตาลทรายใส่เกลือเล็กน้อยแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนจะตักแบ่งใส่ถ้วยให้ลูก
5: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่25-27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
8: ต่อไปเป็นข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queueหรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตรานายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์prd.thaijobjob.com/หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสำรวจความพร้อมก่อนมีลูกท่านผู้ฟังคะการสร้างครอบครัวอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวหรือไกลตัวก็เป็นได้
9: ยู่ที่ความสนใจของแต่ละบุคคลซึ่งส่วนใหญ่มักใช้ความต้องการและความพร้อมเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซึ่งปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงของโลกมีผลต่อการเลือกใช้ชีวิตอยู่ไม่น้อยในที่นี้รวมถึงการเลือกที่จะมีลูกหรือไม่มีลูกของหนุ่มสาววัยแรงงานด้วยค่ะผลสำรวจโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระดับความพร้อมในการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์เมื่อปี2568ที่ผ่านมาสำรวจหญิงไทยอายุ19ถึง49ปีจำนวน404คนพบว่าหญิงไทยยังมีความต้องการมีลูก 63% และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอ 53% สิ่งจูงใจคือสวัสดิการเพิ่มเงินอุดหนุนสำหรับเลี้ยงดูบุตรเพิ่มจำนวนวันลาคลอดได้เป็น180วันพร้อมรับเงินเดือนเต็มและเน้นย้ำเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพกับประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ในกลุ่มสำรวจพบว่ามีอายุเฉลี่ย 34.2 ปีส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสหรือมีคู่ 67% ในขณะที่โสด 29% เมื่อถามถึงความต้องการใช้ชีวิตคู่พบว่าต้องการมีคู่มากถึง 88% มีผู้ที่ต้องการเป็นโสด 12%และพบว่าหญิงไทยส่วนใหญ่ต้องการมีบุตร 63% และกำลังตั้งครรภ์ 8% ในขณะที่ไม่ต้องการมีบุตรที่ 29% ทั้งนี้ผู้ตอบให้ความเห็นถึงสวัสดิการที่สามารถจูงใจให้ตัดสินใจมีบุตรได้มากที่สุดก็คือการเพิ่มเงินอุดหนุนในการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นแบบทวนหน้ารองลงมาคือการเพิ่มจำนวนวันลาคลอดได้เป็น180วันโดยได้รับเงินเดือนเต็มรวมทั้งมีข้อเสนอเพิ่มเติมถึงสิทธิ์ข้าราชการที่ควรเบิกค่าทำ ICSI IVF ได้ 50-70% หรือมีสิทธิ์การรักษาผู้มีบุตรยากฟรีสำหรับผู้ที่เคยใช้วิธี IUI แล้วแต่ยังไม่ตั้งครรภ์เมื่อสอบถามถึงระดับความรอบรู้พบว่ามีความรอบรู้ในระดับเพียงพอ 53% พิจารณาจากการเข้าถึงข้อมูลและการซักถามข้อสงสัยผู้ตอบส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากโดยเฉพาะข้อมูลการกินอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์การลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์เช่นการเลิกใช้สารเสพติดการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การเลิกสูบบุหรี่ได้การออกกำลังกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์แต่อย่างไรก็ตามเรื่องที่ยังมีความรู้ความเข้าใจน้อยอยู่ได้แก่เรื่องอายุและน้ำหนักตัวที่เหมาะสมของแม่น้ำตาลในเลือดและการติดเชื้อบางโรคเป็นต้นกรมอนามัยยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าความรู้ในการเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์ซึ่งมีผู้ตอบถูกต้องมากที่สุด3อันดับแรกคือเรื่องผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตด้านจิตเวชผู้ที่ใช้สารเสพติดดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่จะส่งผลกระทบต่อทารกหากตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไทรอยควรปรึกษาแพทย์ก่อนตั้งครรภ์และออกกำลังกายมีสุขภาพจิตที่ดีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์มากขึ้นท่านผู้ฟังคะแม้เรื่องนี้จะเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่สิ่งที่สำคัญมากเหนือสิ่งอื่นใดคือควรมีลูกเมื่อพร้อมปัจจัยต่างๆของตนเองที่เอื้อต่อการตั้งครรภ์และเต็มใจเดินหน้าสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพของสังคมด้วยนั่นเองค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสำรวจความพร้อมก่อนมีลูกเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
10: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
11: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Boat เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
10: Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าว อรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
0: แล้วพบกันนะครับ
2: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
3: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
4: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออรัลไรซ์ Mouthwash
5: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังแฟนรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวทุกท่านค่ะจบข่าวภาคเที่ยงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็รับฟังข่าวสารกันต่อวาไรตี้ข่าวสารของคุณนะคะวันนี้พบกับ DJ ฟาสิริพรวิไลรักษ์เช่นเคยค่ะพร้อมด้วยทีมข่าวคุณภาพนะคะวันนี้วันที่25มิถุนายน2569รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานค่ะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานนี้ก็คือพิธีบำเพ็ญกุศลในโอกาสครบรอบ15วันแห่งการสิ้นพระชนค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 น.ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระการสงบสิริพัชนาสาปีที่47นะคะแล้วก็ในวันนี้ครบรอบ15วันค่ะนั่นก็คือปันนรสมวานนะคะปันนรสมวานเป็นพิธีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนตรงกับวันพระหัสบดีที่25มิถุนายน2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังบุคคลทั่วไปก็สามารถเรียกให้เข้าใจอย่างง่ายๆก็คือการทำบุญครบ15วันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับอาทิการสวดพระพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลคำว่าปันนรสมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา15วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนามีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ15วันเพื่อเป็นการรำลึกและก็สืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาได้นะคะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสสำคัญนี้ด้วยนะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะโดยช่วงเช้าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานที่ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะเช่นเดียวกันนะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล15วันอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยเช่นกันนะคะโดยนายประสบเรียงเงินค่ะท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนั้นเป็นประธานในพิธีค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะทางด้านของกองทัพเรือค่ะคุณฟังกองทัพเรือโดยท่านผู้บัญชาการทหารเรือค่ะพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนม์ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงพร้อมด้วยภริยาตลอดจนหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลร่วมในพิธีด้วยนะคะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร47รูปณบริเวณลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือพิธีสวดพระพุทธมนต์พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระกุศลณห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือค่ะก็มีพิธีขึ้นในวันนี้นะคะโดยท่านผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์พร้อมด้วยนางอริยาเฟื่องจันทร์นายกสมาคมภริยาทหารเรือเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันปันระสมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา นะคะดิฉันฝ่ายเองก็ได้มีโอกาสไปร่วมในงานนี้ด้วยที่หอประชุมกองทัพเรือค่ะข่าวใหญ่วันนี้อีกหนึ่งข่าวของฟังเห็นแล้วก็ต้องส่งกำลังใจให้แก่ชาวเวเนซุเอลาด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเหตุแผ่นดินไหวร้ายแรงมากๆคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตนับแสนเลยทีเดียวค่ะโดยประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลานะคะได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งติดกันใกล้กรุงการากัสนะคะคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยนับแสนคนค่ะคุณฟังเวลาเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยเราก็อดจะคิดถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เคยเกิดขึ้นที่เมืองไทยของเราล่าสุดก็คือปีที่แล้วนะคะผ่านมาปีนึงแล้วค่ะแต่ว่าเชื่อว่าคนที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวที่ทำให้อาคารสตง.ถล่มนั้นยังคงจำความรู้สึกนี้ได้ดีนะคะช่วงนี้เลยแหละช่วงประมาณที่ดิจิฟ้าจัดรายการแบบนี้เลยที่เกิดแผ่นแผ่นดินไหวรุนแรงในประเทศไทยของเราหวาดเสียวมากๆนะคุณฟังเวลาดูข่าวแผ่นดินไหวเนี่ยก็เลยทำให้เราก็หวาดกลัวเหมือนกันนะคะเหตุการณ์แผ่นดินไหวร้ายแรงที่เกิดขึ้นและทำให้ตึกอาคารสตง.ถล่มนั้นก็ในเมืองไทยของเราเนี่ยก็มีผู้เสียชีวิตถึง96รายนะคะแต่ว่าครั้งนี้ล่าสุดเลยนะคุณฟังเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงนี่ที่เวเนซุเอลานะคะคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตเนี่ยมากกว่า 10,000 ถึง 100,000 คนเลยทีเดียวค่ะดิฉันฝากติดตามจากเพจของคุณสรยุทธสุทัศนจินดานะคะกรรมกรข่าวแล้วก็ส่งแรงใจไปให้กับชาวเวเนซุเอลาด้วยเพราะว่าเป็นเหตุฉุกเฉินวิกฤตฉุกเฉินจริงๆแล้วก็รุนแรงเป็นเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เลยนะคะเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่มีขนาดความรุนแรงถึง 7.2 และก็ 7.5 แมกนิจูดเลยทีเดียวค่ะโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาค่ะคาดการว่าเหตุครั้งนี้อาจจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10,000 ถึง 100,000 คนตัวเลขน่าตกใจมากๆเลยทีเดียวนะคะโดยรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาค่ะได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวใหญ่2ครั้งในกรุงการากัสนะคะในเวลาห่างกันเพียงไม่กี่วินาทีครั้งแรกเนี่ยมีขนาด 7.2 และครั้งที่2 7.5 ค่ะทีมกู้ภัยกำลังหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังของอาคารหลายชั้นและสนามบินนานาชาติหลักของเวเนซุเอลาถูกปิดทันทีเนื่องจากได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวคาดการว่าจะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากและความเสียหายเป็นวงกว้างทีเดียวค่ะโดยสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USGS ระบุว่ามีโอกาส 44% ที่จำนวนผู้เสียชีวิตนั้นจะเกิน 100,000 คนขออภัยจะเกิน 10,000 คนค่ะฟังจะเกิน 10,000 คนนะคะเวเนซุเอลากำลังเฉลิมฉลองวันหยุดของชาติอยู่นะคะและประชาชนจำนวนมากก็อยู่บ้านเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นเวลา 18:04 ตามเวลาท้องถิ่นนะคะทางนี้เหตุแผ่นดินไหว2ครั้งใหญ่ที่ความรุนแรง 7.2 แล้วก็เ เหตุนี้ที่เกิดขึ้นนะคะ 7.5 ด้วยนะคะ2ครั้ง2ระลอกนั้นนะคะเกิดขึ้นในพื้นที่ทางตะวันตกของกรุงคารากัสค่ะและสามารถรับรู้ได้ทั่วประเทศและไกลไปถึงที่โบโกตาของโคลอมเบียด้วยนะคะโอ้โหฟังข่าวแล้วแบบเห็นตัวเลข 10,000 ถึง 100,000 คนนี่ผวาเลยนะครูฟังเรายังจำกันได้นะคะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่กรุงเทพมหานครค่ะตอนนั้นนี่ก็เรียกว่าสั่นไหวกันไปแล้วก็คนก็ส่วนใหญ่ตอนแรกรับรู้นึกว่าจะเป็นเหตุแบบบ้านหมุนนะคะแต่ก็ไม่ใช่นะคะเหตุแผ่นดินไหวบ้านเราเนี่ยที่รุนแรงเวลา 13:20 นะขนาด 8.2 นะคะ28มีนาคมจำแม่นเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นบ้านหมุนกันค่ะคุณฟังทางนี้เนี่ยก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านเราเนี่ยเกิดจากรอยเลื่อนสกายที่อยู่ที่เมียนมานะคะแต่ว่าแรงสั่นสะเทือนเนี่ยทำให้อาคารสตง.ที่กำลังก่อสร้างแห่งใหม่ย่านจตุจักรเนี่ยพังถล่มลงมาเลยทีเดียวนะคะเหมือนในหนังในต่างประเทศเพราะบ้านเราเนี่ยมีแผ่นดินไหวเหมือนกันแต่ไม่เคยเกิดเหตุถึงขั้นตึกถล่มแบบนี้นะคะคุณฟังทางนี้เนี่ยที่พม่าเองก็มีผู้ที่ได้เกิดความเสียหายนะคะแล้วก็มีรายการผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากด้วยเช่นกันก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวเวเนซุเอลาด้วยนะคะเดี๋ยวเชื่อว่าทานน้ำใจจากทั่วโลกเนี่ยจะต้องหลั่งไหลไปที่เวเนซุเอลาอย่างแน่นอนนะคะคุณฟังเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นหมื่นคนเลยนะคะที่ว่ามีการเสียชีวิตค่ะแล้วก็บอกว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันเป็นระลอกระลอกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เกิด after shock เนี่ยกว่า20ครั้งค่ะโดยเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็มีซากอาคารนี่ถล่มลงมาด้วยนะคะคุณฟังและเกิด after shock ตามมากว่า20ครั้งภายหลังเกิดเหตุรุนแรงถึง2ระลอกนะสนามบินก็ต้องปิดทันทีเลยเพราะได้รับความเสียหายอย่างหนักมีรายงานค่ะจากทางด้านของสำนักแผ่นดินไหวนะคะที่เขาตรวจสอบคือสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกานะก็พูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะที่เกิดทำให้แผ่นดินไหวแล้วก็ตึกถล่มในกรุงการากัสนะคะบอกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้น่าจะก่อให้เกิดความสูญเสียเป็นจำนวนมหาศาลและความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นวงกว้างมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดภัยพิบัติในพื้นที่กว้างทั้งนี้หน่วยงานดังกล่าวได้ประเมินยอดผู้เสียชีวิตโดยอ้างอิงจากลักษณะของอาคารในพื้นที่ประสบภัยส่วนใหญ่เป็นสิ่งปลูกสร้างประเภทอิฐแล้วก็อิฐดินดิบที่ไม่มีโครงสร้างที่แข็งแรงค่ะคาดว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยนะคะตัวเลขอยู่ที่ 10,000 ถึง 100,000 คนจริงคุณพอตัวเลขเนี้ยเห็นแล้วผวาเลยนะคะ 10,000 ถึง 100,000 คนและมีความเป็นไปได้ถึง 44% ที่จำนวนผู้เสียชีวิตจะสูงเกินกว่า 10,000 คนค่ะอันนี้ก็โอ้โหเป็นรายงานยอดผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นนะคะว่าน่าจะมีถึง 10,000 ขึ้นไปแล้วก็อาจจะเป็นถึง 100,000 คนได้นะคะก็หวังว่าคงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะคุณฟังกลับมาที่บ้านเราค่ะคุณฟังตลาดหุ้นไบโพล่าบอกที่บอกไว้นะคุณฟังวันนี้เดลต้ามาแล้วจ้าหลังจากที่เมื่อวานร่วงนะคะวันนี้เซตปรับยืนขึ้นมาได้นะคะบวกมาได้ 12.04 จุดค่ะปิดตลาดภาคเที่ยง 1560.26 ค่ะก็โอ้บอกเลยนะคุณฟังคือเรียกว่าหลายท่านเนี่ยตั้งตัวกันไม่ทันนะคุณฟังอย่างตัวเดลต้าเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ทันนึกนะว่าเอ๊ะมันจะฟื้นกลับมาได้เมื่อวานนี้ก็ลงเอาทีเดียวนะคะวันนี้เนี่ยก็ปรับขึ้นไปบวกได้ถึง329บาทเลยทีเดียวเมื่อวานเนี่ยปิด314บาทนะคุณผู้ฟังถึงบอกว่าตลาดหุ้นเราไบโพล่าจริงๆนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะเล่นกันทีเดียวเนี่ยงงเลยคุณฟังนะคะวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นบวกขึ้นมาได้แล้วก็แรงซื้อเดลต้านี่กลับมานะหุ้นตัวนี้นะคะวันนี้บวกมาที่ 1560.26 บวก 12.04 จุดมูลค่าการซื้อขาย 42,851.03 ล้านบาทดัชนีขึ้นทำระดับสูงสุดของวันได้ที่ 1567.47 โลที่ 1555.96 วันนี้หุ้นขึ้นแต่ทองลงนะคะมีรุ่นพี่ดีเจฝานี่เล่นเทรดทองนะฟังวันนี้หาเงินไปซื้อทองบอกทองลงเดี๋ยวก็คือเขาก็เล่นแบบลงซื้อขึ้นขายเนี่ยแหละค่ะส่วนใหญ่ก็คนที่อยู่ใน Gen X นี่ไม่ค่อยนิ่มใครถือยาวนะคะกำไรเป็นค่ากับข้าวก็เพนกลับแล้วนะคะคุณฟังวันนี้เนี่ยหุ้นเดลต้านะคะก็แผงฤทธิ์อีกค่ะวันนี้เป็นหุ้นที่ most active เลยนะคะวันนี้แหม คือคนเราเนี่ยคุณหมอถ้ารู้เราก็ซื้อใช่ไหมคะเมื่อวานมันลงมาอยู่ที่314บาทอ่ะแต่บางคนก็มันยังลงไม่เสด็จน้ำนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างไรแล้วเนี่ยวันนี้ก็ขึ้นไปไฮที่329ดิฉันว่าคนก็คงไม่ถือยาวหรอกขึ้นปุ๊บ ก็ต้องเทคโปรฟิตกันไปนะคะทำให้ปิดช่วงภาคเที่ยงเนี่ยบวกน้อยลงบวกแค่7บาทจากตอนแรกนี่314บาทนะขึ้นไป329ได้ค่ะปิดตลาดภาคเที่ยงที่321บวกมา7บาทนะคะคุณฟังเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวหุ้นกันละกันนะคุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะที่แฟนรายการให้การสนับสนุนน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์นะดีเจฝากก็คุยกับคุณโอ๊คนะคะท่านผู้บริหารของออร่าไรส์ก็บอกว่ามีแฟนรายการของดีเจฝาเนี่ยตามไปซื้อเลยนะคะที่ร้านที่ดีเจฝาบอกอย่างเมื่อวานนี้ที่ร้านสิริยานะคะคือจอดรถที่ร้านสิริยาแหละคุณฟังแต่ว่ามาซื้อข้างๆนะเขามีสองตึกนะมีตึกสิริยากับอีกตึกหนึ่งเนี่ยแต่ก็จะของเดียวกันสิริยาเนี่ยหมดเลยคุณผู้ฟังนะคะซื้อที่นี่ก็ได้นะคะนะคะคุณโอ๊คก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยลูกค้าตามไปซื้อตามร้านที่ดีเจฝาประกาศไปนะคะคุณฟังโซนเส้นพนกตัดใหม่เนี่ยตรงร้านคังยาเทพอาสาก็มีแล้วก็มีที่เบสพิลล่าด้วยนะคะนอกเหนือจากที่ร้าน GPO ขององค์การเภสัชกรรมนี่คุณฟังเข้าไปซื้อได้เลยนะคะที่ร้าน GPO ถนนพระราม6แล้วก็ร้านคลินิกทันตกรรมต่างๆที่เป็นไปรายการเนี่ยสามารถจะเข้าไปติดตามได้นะคือเขามีหลากหลายเลยที่คุณฟังจะเข้าไปซื้อได้นะคะองค์การเภสัชกรรมพระราม6นะที่มูลนิธิทันตมหิดลที่ถนนโยธีเนี่ยแฟนรายการก็เข้าไปซื้อกันค่อนข้างจะเยอะต้องขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะที่ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขา Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาร้าน Healthy Mac ด้วย6สาขาด้วยกัน Icon สยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณถ้าสนใจเข้าไปดูได้ที่ Facebook Fanpage Oral Rise นะคะหรือว่าเข้าไปดูในบ้านสีส้มของเขาก็ได้คุณฟังเขามีการไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะคุณฟังขอบพระคุณที่ติดตามรายการของเราและมาถึงช่วงเวลาที่คุณฟังชื่นชอบกันนะคะบางคนบอกว่าร้องเพลงช่วยเสริมความทรงจำป้องกันสมองเสื่อมแน่นอนเพราะว่าต้องจำเนื้อเพลงได้นะจำท่วงทำนองได้ก็สวแล้วนะถึงแม้ว่าอายุจะเดินหน้าต่อไปแต่ว่าเราทำจิตใจให้มีความสุขกันไปฟังบทเพลงแห่งความสุขด้วยกันแล้วก็เป็นเพลงที่คุณคิดถึงไม่ใช่คิดถึงธรรมดาบางคนบอกคิดถึงมากแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าอัปเดตข่าวหุ้นกันค่ะ

0: ุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรอไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ท่านใดที่ติดตามฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวแล้วก็ชื่นชอบรายการของเราหรือว่าเพลงที่เราเปิดให้นะคะร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ค่ะผ่านทาง Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะอย่างน้อยการที่ท่านเข้ามากดถูกใจกดติดตามเนี่ยทำให้เรานั้นชื่นใจมากๆเลยทีเดียวตอนนี้ Facebook ของ QFM สถานีข่าวคุณภาพก็มีผู้กดติดตาม 12,000 คนค่ะไม่ห่วงไลค์ใช่ไหมคะคุณฟังนะคะฝากกดหน่อยจ้าสนับสนุนรายการของเรานะคะท่านใดเข้ามาแล้วที่ Facebook Fanpage QFM ก็เข้ามาทักทายดีจะฝ่าได้เหมือนเคยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ไปใน Facebook Fanpage สิริพรวิไลรักษ์ค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยคุณฟังท่ามกลางการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ของสื่อมวลชนเนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับค่ะว่าโลกออนไลน์นี่ก็สำคัญนะคะต้องให้มีผู้ติดตามเยอะต้องมีคนฟังอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็นั่นแหละเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้รายการของเราเน้นอยู่คู่กับ FM 97นี้ได้ก็ต้องมีแฟนๆรายการเนี่ยเป็นแรงใจดีเจด้วยใครอยากเป็นแรงใจดีเจให้แก่ดีเจฟ้านะคะมาทักทายกันหน่อยโอ้โหคุณบ้านหอมดอกไม้

ซื้อเพิ่มนะเดี๋ยวดูซิจะเอาตรงไหนดีนะคะได้ปล่อยแล้วดีใจด้วยนะกลัวกลัวนะคะก็กำไรคือโอเคค่ะนะกำไรคือโอเคนะคะคุณฟ้าไอ้ที่ดอยอย่าไปนับนะนะที่ดอยไม่นับส่วนใหญ่คนเราพอดอยแดงนี่เราไม่ค่อยคุยกับใครนะคิดว่าไปเที่ยวยุโรปไปกลับหลายรอบหน่อยนะคะแล้วก็นักลงทุนนะคะขอบคุณด้วยค่ะนะคะมีฟีดแบ็กมาจากทั้ง Oral Rise แล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะบอกว่าแฟนๆดีเจฝ่าเนี่ยหาทางกระจายความเสี่ยงด้วยการไปซื้อสลากธ.ก.ส.หรือว่าไปฝากเงินไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราต้องกระจายความเสี่ยงบางเม็ดเงินนี่เราก็ต้องเอาไปฟิกไว้กับธ.ก.ส.เขาคุณฟังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเนี่ยไม่ใช่ธนาคารของฟาร์มเมอร์หรือเกษตรนะคะคนทั่วไปนี่แหละเป็นธนาคารขวัญใจของวัยเกษียณเลยแหละเพราะว่าเวลามีแพ็กเกจหรือว่ามีโครงการต่างๆเนี่ยเงินมันจะรันไปได้เรื่อยๆไงไม่ต้องยุ่งยากด้วยนะคะธ.ก.ส.นี่เขาอยู่เคียงข้างกับคนไทยแล้วก็เราเอาไปฝากไว้ธ.ก.ส.เนี่ยเท่ากับมีส่วนช่วยนะคะภาคการเกษตรของไทยด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BASC The Way We Are นะคะและใครชอบกินทุเรียนนะคะสายทุเรียนห้ามพลาดด้วยเดี๋ยววันเสาร์ขออภัยว่าอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์ที่28ไปเลือกตั้งกันแล้วก็แวะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้เดี๋ยวดิฉันฝากก็ว่าจะไปแวะนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าไปเลือกที่เกษตรค่ะงานใหญ่เลยล่ะงานนี้นะคะเพราะว่ามีผลไม้เลยมาขายเยอะแยะแล้วก็มีบุฟเฟ่ต์ทุเรียนด้วยนะทีมงานก็ส่งมาให้ดูนะคะน้องแจ็คณัฐพัฒน์จะไปหรือเปล่าคะถ้าไปเดี๋ยวนัดกันไหมไปกินทุเรียนด้วยกันนะคะสายทุเรียนห้ามพลาดเด็ดขาดเลยคนรักทุเรียนและผลไม้พรีเมียมนะคะเตรียมเสิร์ฟความฟินจากสวนโดยตรงกับบุฟเฟ่ต์ผลไม้สุดพรีเมียม 28-29 มิถุนายนนี้นะคะท่านไพศาลหงทองรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็เชื้อเชิญทุกท่านค่ะ 28-29 มิถุนายนด้านหน้าธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่กิจกรรม BASC Market Food Buffet นะคะงานนี้เนี่ยเรียกว่าให้เกษตรกรลูกค้าธ.ก.ส.เนี่ยขนเอาผลไม้นะคะสวนทุเรียนนะคะแล้วก็บรรดาผลไม้ต่างๆจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า30ร้านค้าที่เป็นลูกค้าของธ.ก.ส.นะคะก็บรรดาผู้ที่เขาเป็นชาวสวนเนี่ยแหละค่ะเขาก็ซาบซึ้งใจนะเพราะว่าธ.ก.ส.ให้สินเชื่อทำให้เขาสามารถเดินหน้าในการผลิตสินค้าดีๆมาสู่ประชาชนนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็งานนี้เนี่ยจะมีบุฟเฟ่ทุเรียนด้วย399บาทต่อท่านจำกัดรอบละ100ท่านทานไม่อั้น60นาทีจัดเต็ม2วันนะคะดีจะฝากแชร์ไว้แล้วนะคะและคุณฟังเข้ามาดูได้ใน Facebook Fanpage ของQFM สถานีข่าวคุณภาพรวมทั้งที่ Facebook Fanpage ของธ.ก.ส.ด้วยเช่นกันนะคะคุณฟังเข้าไปติดตามได้เลยนะคะงานนี้เนี่ยเรียกว่าทุเรียนจุใจค่ะแล้วก็มีผลไม้ต่างๆมากมายมีการออกร้านด้วยนะครับสามารถเข้าไปร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 20:00 น.ที่ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่เดินทางก็สบายนะคะคุณฟังเข้าไปโดยใช้รถไฟฟ้าก็ได้ค่ะสายสีเขียวลงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงประตูทางออกที่4ก็ถึงหน้าตลาดหนึ่งธ.ก.ส.พอดีเลยนะคะท่านใดไปอย่าลืมอวดรูปหรือว่าบอกกันหน่อยนะคะหลายท่านฟังรายการดีเจฝ่าแล้วบอกชอบมากเพราะว่ามีปฏิทินกิจกรรมต่างๆให้ท่านได้ไปใช้บริการนะคะอย่างนั้นเนี่ยไปเอาผลไม้จากสวนมาซื้อหามารับประทานกันเลยทีเดียวนะคะส่วนออโรไรท์ที่เรียนคุณผู้ฟังไปดีจะฝาใช้เป็นประจำท่านใดที่ชอบเหงือกอักเสบเหงือกบวมเหงือกแดงไม่สบายในช่องปากหรือบางทีเนี่ยเป็นแผลในช่องปากเผลอกัดลิ้นตัวเองหรือบางทีเคี้ยวอาหารนะคะแล้วมีแผลในช่องปากนึกถึงเลยค่ะตัวของออโรไรท์นะคะอย่าลืมว่าการดูแลฟันต้องแปรงฟันอย่างถูกวิธีต้องใช้ไหมขัดฟันและเสริมพลังการดูแลช่องปากด้วยสารสกัดธรรมชาติก็คือออโรไรท์นะคะมีทั้งน้ำยาบ้วนปากและสเปรย์ฉีดปากนะคะคุณฟาร์มออโรไรท์นั้นอุดมด้วยแอนโทไซยานินสารต้านอนุมูลอิสระที่ได้มาจากข้าวสีดำนะคะช่วยดูแลเยื่อบุช่องปากและเหงือกมอบความรู้สึกสดชื่นสะอาดแล้วก็สบายช่องปากในทุกวันเลยเป็นการคิดค้นนะคะจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านใดที่มองหาน้ำยาบ้วนปากที่ไม่แสบปากไม่มีแอลกอฮอล์นะคะ
และบ้วนปากแล้วรู้สึกฟินรู้สึกฟีลกู๊ดนะคะคุณฟังต้องนึกถึงออร่าไรส์ค่ะเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage ออร่าไรส์นะคะแล้วก็สั่งซื้อไ

0: ในช่องทางออนไลน์ก็เขามีบ้านสีส้มนะคะมีการไลฟ์สดด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณฟังบอกว่าไม่สะดวกนะคะอย่างแฟนรายการดิจิฟันเนี่ยชอบแบบขับรถไปจอดที่ร้านแล้วซื้อเลยเอาของกลับบ้านเลยก็ได้นะคะเราก็กระจายสินค้าไปนะไม่ว่าที่ร้าน GPO ขององค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ใครไปโรงพยาบาลรามาข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามได้เลยค่ะเข้าไปที่ร้าน GPO ขององค์การเภสัชกรรมมีจำหน่ายออรัลไรส์นะคะ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาค่ะร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้านเฮลตี้แม็ก6สาขาไม่ว่าจะเป็นที่คลังที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณนะคะหรือใครอยู่ฝั่งทนค่ะเส้นพานนกตัดใหม่นะก็จากแยกไฟฉายตรงขึ้นมาเนี่ยนะคะที่จะไปพุทธมณฑลได้เนี่ยก็มีร้านขายยานะคะอย่างที่ร้านสิริยานะคะก็จะเป็นร้านที่อยู่ข้างๆกับสิริยาเลยจอดรถที่เดียวกันนะคะแล้วก็มีคลังยาเทพอาสาก็มีออร่าไรท์จำหน่ายแล้วก็ที่เบสวิลล่านะคะก็ชวนแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวที่เปิดใจใช้แล้วนะหรือว่าจะใช้เป็นของขวัญของฝากรับรองว่าผู้รับถูกใจและต่อไปเขาจะไปซื้อเองนะ เขาอาจจะติดใจแล้วก็ถามคุณเลยว่าซื้อมาจากที่ไหนก็บอกเขาไปนะคะว่าซื้อมาจากออร่าไรท์ที่ดีจะฝากได้กล่าวไปนะคะหรือโทรสอบถามก็ได้บางท่านอาจจะอยากได้รับโปรโมชั่นหรือบางทีอาจจะซื้อล็อตใหญ่ซื้อไว้แจกญาติพี่น้องนะคะก็โทรคุยได้ค่ะ0814914291 0814914291คุณบ้านหอมดอกไม้เทคโปรฟิตไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะอาจจะดูภาพรวมการลงทุนกันต่อนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็ปรับตัวดีขึ้นค่ะมาดูมุมมองการลงทุนกันในเบรกนี้นะคะวันนี้วันพฤหัสที่25มิถุนายนค่ะตลาดหุ้นภาคเช้านี่ก็เป็นหุ้นกลุ่มบิ๊กแคปนะคุณฟังอย่างที่บอกว่าตลาดหุ้นไบโพล่านะคะวันนี้ก็หุ้นขึ้นนะคะนำโดยอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารแล้วก็ขนส่งโดยเฉพาะตัวเดลต้าตัวเดียวเนี่ยหนุนดัชนีได้ราว 6.9 จุดเลยส่วนแรงขายอยู่ในหุ้นกลุ่มพลังงานค่ะทั้งนี้นักลงทุนยังคงติดตามประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในช่วงเย็นวันนี้นะคะวันนี้บริษัทหลักทรัพย์โกเบกค่ะคาดว่าดัชนีจะปรับตัวอยู่ในกรอบ1555แล้วก็1570นะคะแรงซื้อเนี่ยจะเป็นหุ้นกลุ่มธนาคารนะคะกลุ่มไฟแนนซ์กลุ่มที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพนะคะแล้วก็คาดว่าจะได้แรงหนุนจากกลุ่มเหล่านี้นะคะพักบ่ายให้แนวอยู่แถวๆ1555แล้วก็1570ค่ะวันนี้หุ้น2ตัวนะคะที่เป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกให้เป็นตัวแพลน B กับตัวโฮมโปรค่ะโฮมโปรนะคะแพลน B นะคะสื่อโฆษณานอกบ้านนะคะคุณฟังก็ช่วงไตรมาส4เนี่ยโอ้เป็นช่วงของวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะก็จะเป็นช่วงหุ้นเด่นเลยทีเดียวนะคะแพลน B วันนี้เนี่ยดีดตัวทะลุเส้น EMA 200แล้วก็มีวอลลุ่มเข้าแล้วนะคะนักวิเคราะห์จากโกเบกบอกว่าให้รับแถวแถว4.40 บาทค่ะวันนี้ปิด4.60 บาทแนวต้าน4.80 ถึง 5 บาทค่ะคัทลอสที่4.34 บาทนะคะบอกว่าส่งสัญญาณบูลลิชนะคะกราฟเทคนิคของแพลน B คาดว่าราคามีโอกาสทดสอบแนวต้านที่4.80 ถึง 5 บาทส่วน Home Pro ค่ะ Home Pro วันนี้นะคะวันนี้ปิดที่6.45 บาทแนวรับ6.30 บาทมองแนวต้าน6.60 ถึง 6.80 บาทคัทลอส6.20 บาทนะสองหุ้นเด่นจากโกเบกเป็นแพลน B กับตัว Home Pro ค่ะวันนี้ตลาดเอเชียก็บวกเป็นส่วนใหญ่ด้วยก็เหมือนตลาดบ้านเรานะคะแต่ว่าราคาทองนี่ก็ร่วงแรงเลยทีเดียวค่ะวันนี้บริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปมองบวกต่อตัว BEM ค่ะคุณฟังนะบอกว่า BEM เนี่ยมีมองเชิงบวกต่อการดำเนินงานนะคะในไตรมาสที่2เพราะว่ารายได้ค่าโดยสารรถไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวันในช่วง2เดือนแรกของไตรมาสนี้นะคะไตรมาสที่2เนี่ยเพิ่มขึ้น 3.1% และก็เพิ่มขึ้น 2.3.1% year on year ค่ะแล้วก็มี sentiment เชิงบวกเรื่องของครม.ที่อนุมัติตั๋วร่วมนะคะก็คาดว่าจะหนุนให้จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าสูงขึ้นอันนี้เป็นมุมมองนะของบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปด้วยเช่นกันนะคะวันนี้อาดูตัวอื่นๆกันต่อนะคะเดี๋ยวดิจะฝ่าดูมุมมองของโบรกเกอร์ต่อทิศทางการลงทุนในภาคบ่ายนะคะก็โกเบกบอกไปแล้วนะคุณฟังให้เป็นตัวแพลน B นะคะโกเบกให้แพลน B กับตัว Home Pro ค่ะมาดูทิสโก้กันนะคะทิสโก้วันนี้ก็ให้เป็นตัว AAI ค่ะ Asian Ally International กับตัว Global นะคะโกเบกให้ Home Pro ทิสโก้ให้ Global ค่ะแบล็กก็บอกว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยได้อานิสงส์จากกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะหลังจากที่เรื่องของไมครอนเทคโนโลยีรายงานผลการดำเนินงานออกมาดีก็เลยได้รับปัจจัยนะตัวนี้ด้วย ส่วนกนง.ก็ปรับเพิ่มประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยค่ะวันนี้หุ้นเด่น AAI กับ Global นะคะของ Tisco AAI Asian Alliance International นะคะบวกมา4สตางค์ค่ะปิดที่3.78แนวรับ3.74แล้วก็3.64แนวต้าน3.96กับ4.8สตางค์ Stop Loss 3.64สตางค์ตัว Global นะคะวันนี้บวกมา20สตางค์ค่ะให้แนวรับ6.50ถึง6.15นะวันนี้เขาปิด6.65 Global โอ้โห Tisco ให้ดูมีอัพไซด์ทีเดียวค่ะคุณฟังให้ไว้ที่7.15 7.65แล้วก็8บาทสต็อปลอที่6.15สตางค์นะคะอีกข่าวหนึ่งคุณฟังเรื่องของโคเปเมนต์กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยของเรานะคะอาจมีข่าวเรื่องนี้นะคะมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวบอกว่าจะเป็นการหนุนหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวที่จะได้ประโยชน์ค่ะนะอันนี้ก็ลองดูนะคุณฟังครับเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก็กำลังจะมีการออกมาตรการต่างๆที่กระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับคืนมานะคะจากมาตรการโคเปเมนต์กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศนะก็รอนะคุณฟังโอ้โหอยากให้มีมาตรการแบบว่า เราเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างนี้ออกมานะคะบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียบอกว่าถ้ามีมาตรการแบบนี้ออกมานะคะก็จะเป็น ERW แล้วก็เซนเทลค่ะแล้วก็ตัวของ BA บางกอกแอร์เวย์นะคะแล้วก็ AAV นะคะคุณฟัง AAV ก็คือ Air Asia เนี่ยน่าจะได้อานิสงส์นะคะทั้งนี้หุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียเนี่ยแนะนำเป็นตัว BA ด้วยนะคะบอกให้คำแนะนำซื้อค่ะให้แนวรับที่17.10ถึง17บาทแนวต้าน18บาทถึง18.50แล้วก็18.90ส่วนให้ราคาเป้าหมาย BA ไว้ที่21.10สตางค์นะคะบอกว่าได้ sentiment เชิงบวกจากราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลงและก็ธุรกิจกำลังจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของสมุยนะคะนะบางกอกแอร์เวย์เขาก็มีเครื่องลงสมุยเป็นจุดเด่นของเขาเลยทีเดียวนะคะระยะกลางระยะยาวยังมองเป็นบวกต่อตัว BA ค่ะตลาดนักท่องเที่ยวพรีเมียมรวมถึงธุรกิจที่มีความผันผวนต่ำกว่าคู่แข่งจากการมีธุรกิจสนามบินและรวมทั้งปันผลดีด้วยนะคะ 5-6% ต่อปีแนวรับ 17.10 แนวต้าน 18.50 และก็ 18.90 สตางค์ค่ะส่วนทางด้านของเซนเทลนะคะก็ให้คำแนะนำนะคะแนวรับ 35.75 ค่ะแนวต้าน 37.50 39.40 40.50 แล้วก็ Stop Loss 35.25 สตางค์นะคะเซ็นทรัลพัฒนา CPN ค่ะแนวรับ 65.50 อันนี้ก็เรียกว่าStop Loss 65เองนะคะเป็นหุ้นเด่นของฟินันเซียค่ะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมีอัพไซด์นะคะแนวต้าน 67.25 นะคะ CPN 68.75 แล้วก็ 70.50 สตางค์ค่ะใครชอบตัวเบอร์ลี่ยูเกอร์นะคะวันนี้เป็นหุ้นเด่นของฟินันเซียเล่นแบบสวิงเทรดนะคะ BJC ค่ะแนวรับ 13.90 นะตาราคาเป้าหมายให้ไว้แถว 14.50 14.70 แล้วก็ 15.50 ค่ะคุณฟัง Stop Loss 13.70ส่วนตัว BCH โรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์นะคะแนวรับ 9.35 9.75 10.10 Stop Loss 9.20 แต่หลายคนบอกโอ้โหมันอืดอืดอืดจริงๆเลยนะคะส่วนตัวของหยวนต้าค่ะคุณฟังหยวนต้าก็เชียร์ BCH กับ Global นะคะวันนี้หุ้นเด่นค่ะโดยบอกว่าแนวโน้มเซ็ตอินเด็กซ์ภาคบ่ายคาดว่าจะขึ้นไหวแดนบวกได้นะคะทางนี้ก็ตัวนี้เป็นหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ประโยชน์นะคะแล้วก็กลุ่มอาหารเครื่องดื่มไฟแนนซ์นะคะตอบสนองดีต่อการที่กนง.ปรับประมาณการเศรษฐกิจและก็มองว่านักลงทุนต่างชาติมีมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยมากขึ้นนะคะหลังจากที่บูมเบิร์กเขาเลยรายงานข่าวนะคะว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศดาวรุ่งสำหรับการเป็นซัพพลายเชนหลักของโลกก็จะหนุนฟันโฟได้หุ้นเด่นให้เป็น BCH กับตัว Global ค่ะส่วนแพลน B ที่เป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะคะก็เป็นหุ้นเด่นของหยวนต้าด้วยเหมือนกันค่ะคุณฟังวันนี้แพลน B ให้แนวรับ 4.50 แนวต้าน 5.00 ถึง 4.80 Stop Loss 4.20 นะคะแพลน B ค่ะส่วน AAV ค่ะวันนี้แนวรับ 9.00 สตางค์แนวต้าน 24.00 ถึง 20.00 Stop Loss ที่ 6.00 สตางค์นะคะส่วนนิคมอุตสาหกรรมโรจนะเป็นหุ้นเด่นของหยวนต้าค่ะให้แนวรับ 5.40 แนวต้าน 6.00 ถึง 5.85 Stop Loss 5.20 สตางค์นะคะก็เป็นหุ้นเด่นนะคะส่วนวันนี้นะคะก็ในส่วนของ ตลาดหุ้นไทยนะคะบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะบอกว่าหลบความผันผวนเน้นหุ้นได้ประโยชน์จากเงินบาทที่อ่อนค่ากลยุทธ์ตอนนี้เน้นตัวหุ้นอ่อนค่าจากเงินบาทอ่อนค่านะคะบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสเน้นหุ้นส่งออกก็จะเป็นตัว TU ITC CPFGFPT IVL ค่ะส่วนหุ้นท่องเที่ยวนะคะโอ้ขอให้มาขอให้มานะคะคุณฟัง AOT การบินไทย BA นะคะ BA นี่น่าจับตานะคะ Mint Centel ERW ค่ะนะอันนี้คุณฟังถ้าจะซื้อต้องซื้อก่อนมาตรการออกมานะคะนะคะเพราะว่าถ้าเวลามาตรการออกมาในคนเขาซื้อกันไปแล้วนะคะฟังส่วนกลุ่มโรงพยาบาล BS กับ BDMS นะคะ BMS เนี่ยยังไม่ได้ขึ้นไปไหนเลยนะคะคุณฟังถ้าเกิดว่าใครใจเย็นอดทนไหวได้นะคะน่าสนใจทีเดียวค่ะผู้ฟังอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะ 13:44 นาทีนะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่สนใจกันครู่เดียวอ้อมีได้โอ้โหดิฉันใช้รองเท้ายี่ห้อนี้อยู่นะคะฟังอยู่หรือเปล่านะคะคุณกุ้งนะคะรองเท้าหนังแท้บ้านพลยอนะคะวันนี้ยังคุยกับวันนี้ดิฉันมีโอกาสได้พบกับคุณอริยาเฟื่องจันทร์นะคะนายกสมาคมพระยาฐานเรือยังบอกท่านเลยว่ามีงานโอท็อปมิดเยียร์นะคะจนถึงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้น้องกุ้งเขาก็มาจากที่อุดรธานีนะคะอยู่เสา11 Challenger Hall 1ดิฉันก็เป็นคนที่ไปซื้อรองเท้าหนังแท้เนี่ยบ้านพลยออุดรธานีนะสินค้าก็ใช้ดีค่ะฟังเป็นหนังแท้แล้วก็ใส่แล้วไม่เมื่อยขาเลยนะคะพูดให้แล้วนะคะน้องกุ้งขอบคุณมากที่คิดถึงดีเจฝ่าแล้วก็ทักทายมาค่ะเบรกนี้พักกันครู่เดียวนะคะคุณฟังเดี๋ยวช่วงหน้าทักทายกันผ่านทาง Facebook Live Fanpage QFM ของเราด้วยค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรอลไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
0: ขอบคุณทุกการทักทายผ่านทาง Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะเป็นแรงใจให้แก่ดีเจฟ้าเป็นอย่างดีเลยก็ขอบคุณทุกการทักทายขอบคุณที่ไม่ห่วงไลค์ด้วยนะคะคุณปุ้ยมิลามารีบอกว่ารับฟังทุกวันนะคะขอบคุณมากค่ะคุณอังคณาสวัสดีค่ะคุณปุ้ยก็วันนี้มาทักทายว่างมาทักนะคุณปุ้ยนะ คุณอังคณาสวัสดีค่ะคุณแจ็คสวัสดีนะคะคุณสกาวรัตน์สวัสดีด้วยค่ะคุณทยากรนะคะคุณปู่บุญวรางค่ะคุณปู่บุญวรางก็ติดตามรายการของเรานะคะคุณทมนวันค่ะคุณชยากรด้วยนะคะดีใจที่แฟนๆรายการมาติดตามกันนะดิฉันฝากก็ขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของบางกอกแอร์เวย์เดี๋ยวมีข่าวนี้ก็น่าจะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกเหมือนกันนะคะดิฉันฝากเองก็มีเพื่อนอยู่ที่เกาะสมุยนะตัวเองก็ชอบนะคุณฟานตอนสมัยเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์นี่ไปเที่ยวกับเพื่อนๆนะโอ้มีความสุขมากๆเลยเกาะสมุยนี่คว้าอันดับ1เกาะที่ดีที่สุดประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี2026ค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลชื่นชมการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีคว้าอันดับ1ในหมวดเกาะที่ดีที่สุดหรือ Best Island ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะโอ้โหได้รับรางวัลนะคะ Travel and Leisure and Luxury Awards นะ2026นิตยสารท่องเที่ยวแล้วก็ไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับประเทศ และตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลกอีกครั้งก็สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของเกาะสมุยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกค่ะแล้วก็นอกจากรางวัลชนะเลิศในประเภทเกาะที่ดีที่สุด Best Island แล้วนะคะก็ยังได้รับรางวัลอื่นในระดับท็อปจากเวทีเดียวกันด้วยก็คือรางวัลสนามบินที่ดีที่สุด Best Airport ค่ะนะคะสมุยอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตคว้าอันดับที่2ของสนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาครองเพียงสนามบินชางงีของสิงคโปร์เท่านั้นชี้ให้เห็นถึงเอกลักษณ์การออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติและความสะดวกสบายในการให้บริการผู้โดยสารคุณฟังถ้าไปที่ชางงีของสิงคโปร์นะคุณฟังคือจริงๆเลยสิงคโปร์นี่เป็นเกาะเล็กๆนะคะแต่ว่าเขาพยายามเติมธรรมชาติอะขนาดแค่สนามบินเนี่ยโอ้โหมีจุดถ่ายภาพมีน้ำพุมีอะไรสวยงามมากแล้วก็มีลิฟต์อะไรที่อำนวยความสะดวกกับคนที่ต้องใช้รถเข็นอะไรต่างๆด้วยนะคะดีจะฝากไปเที่ยวสิงคโปร์มานะคะสิงคโปร์เนี่ยเขาได้ชื่อว่ายุโรปแห่งเอเชียบ้านเรายังไปไม่ถึงนี้สักทีหนึ่งนะคะบ้านเมืองของเราเนี่ยต้องรอการปฏิรูปไม่รู้จะเมื่อไหร่ค่ะคุณฟังยิ่งเหตุการณ์ทุจริตข้อสอบที่สอบเข้านะคะในการปกครองของท้องถิ่นต่างๆที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อวานนี้เราก็รู้สึกแบบโอ้ละเหี่ยใจกับบ้านเมืองของเราจริงๆนะคะอันนี้ก็ชื่นชมนะสนามบินที่ดีที่สุดของเกาะสมุยรางวัลรีสอร์ทริมหาดและเกาะที่ดีที่สุดในประเทศไทยด้วยนะคะก็บอกว่าโรงแรมต่างๆของเราคุณผู้ชมต่างชาติเนี่ยชอบนะชอบมาเที่ยวเมืองไทยของเรามากๆเลยอ่ะบอกเลยว่าเมืองไทยของเราเนี่ยถ้าพัฒนาไปจริงๆนะคะก็จะทำให้คนเนี่ยเข้ามาเที่ยวกันได้มากๆเลยทีเดียวนะอย่างที่หัวหินนี่ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคุณฟังที่ชาวต่างชาติมาแล้วอยู่นานนะคะนะอยู่นานแล้วก็ชื่นชอบด้วยส่วนหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมคุณฟังเรื่องของค่าของชีพในบ้านเราด้วยอ่ะค่าที่พักอะไรก็ไม่แพงนะคะอาหารก็อร่อยอร่อยพูดได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าอาหารที่เมืองไทยของเราเนี่ยอร่อยมากจริงๆนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยอยู่แล้วก็ประทับใจกันมากๆเลยทีเดียวนะคะมองรอบทิศคิดทันข่าวขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามนะคะเดี๋ยวเรามาแวะฟังข่าวนี้กันดีกว่าคุณฟังนะคะเรื่องของกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568นะก็ต้องเรียกว่าขอบคุณคนที่ออกมาเปิดโปงเรื่องนี้ทำให้กระชากหน้ากากกันออกมานะคะและก็รวมทั้งหลายคนบอกว่าเรื่องนี้น่าจะมีบิ๊กบึ้มบึ้มมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็ต้องสาวไปให้ถึงนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณฟังในส่วนของนายนฤชาโคสาสิวิไรนะคะท่านก็ยืนยันเลยค่ะออกมาเป็นแถลงการยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบท้องถิ่นนะคะอันนี้เป็นแถลงการจากท่านเลยดิจฟักก็อ่านไปตามข่าวนี้เลยนะคะคุณนฤชาโคสาสิวิไรอธิบดีกรมการปกครองและก็อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกแถลงการค่ะบอกว่าการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568มีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดการสอบแข่งขันในครั้งนี้มีการร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU ภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามทุจริตการสอบแข่งขันนะหลายหน่วยงานเลยค่ะทั้งนี้บอกว่านายนฤชาซึ่งในช่วงเวลา19ธันวาคม67นะวันย้อนไปเนี่ยคุณนฤชานะคะเขาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบอกว่าได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนด TORสอบแข่งขันเพิ่มเติมเชิญหน่วยงานที่ร่วมลงนามใน MOU ให้ความเห็นเพื่อให้การสอบแข่งขันในครั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเป็นธรรมโปร่งใสปราศจากการทุจริตนะคะโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น2568ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ตามระเบียบกระทรวงการคลังนะคะก็ปรากฏว่าผู้ที่ชนะเลิศก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาแล้วจึงได้จัดทำรายงานไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลางวินิจฉัยค่ะแล้วก็วันที่29กันยายน2568กรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่ากรณีดังกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นนะคะก็สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไปได้ก็คือหมายความว่าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เนี่ยเขาขออุทธรณ์เนี่ยฟังไม่ขึ้นนะคะก็เป็นมสวได้ไปนะคะคุณฟัง แล้วก็บอกว่าจะได้เห็นได้ว่าการลงนามในประกาศผู้ชนะการเสนอราคานายนฤชาโคสาศรีวิไลนะคะซึ่งเป็นอดีตนะคะอดีตอธิบดีเนี่ยเป็นผู้ลงนามในการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในขณะนั้นซึ่งเป็นขั้นตอนปกติของการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกฎหมายหนึ่งในกระบวนการปกติในการจัดสอบการแข่งขันนะคะและท่านก็พ้นตำแหน่งไปเมื่อ28กรกฎาคม2568หลังจากนั้นก็อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ก็มีการส่งเรื่องกันไปตามลำดับนะคะแล้วก็มีหนังสือแจ้งผู้ชนะประกวดราคามาลงนามในสัญญา24ตุลาคม68ในยุค ของอธิบดีท่านใหม่ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากนายนฤชาพ้นตำแหน่งไปแล้วโดยกระบวนการจัดสอบแข่งขันจะเริ่มขึ้นหลังจากดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างแล้วดังนั้นนะการจัดสอบแข่งขันและประกาศผลการสอบแข่งขันจึงดำเนินการในยุคอธิบดีท่านอื่นนะคะก็คือขั้นตอนนี้ก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการสอบแต่อย่างใดส่วนกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพาดพิงให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของนายนฤชาโคสาศรีวิไลก็จะเขาใช้สิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายต่อไปนะคะงานนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะคุณฟางเมื่อมีข่าวเช้าโฉออกมาแบบนี้เรื่องของการทุจริตต่างๆค่ะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะก็ได้มีการออกหนังสือค่ะแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะเรื่องการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคม2569ค่ะนะคะก็เนื้อหาใจความก็คือบอกว่าให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันนะคะได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจากกำหนดการเดิมที่ต้องรายงานตัวในวันที่1กรกฎาคม2569นี้ให้เลื่อนออกไปก่อนเนื่องจากว่ามีการตรวจสอบพบความไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดสอบนั่นเองนะคะคงฟังแหมคนที่เขาตั้งใจนะเขาก็จะต้องแบบว่าผิดหวังต่อความทุจริตต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะตามที่เป็นข่าวใหญ่นะคุณฟังเรื่องนี้เปิดโปงสังคมไทยของเราได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยโอ้โหมีการไปเช่าบ้านเลยนะคะแล้วก็มีข้าราชการนะคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปช่วยแก้ไขกระดาษคำตอบปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินนะคะโดยผู้ต้องสงสัยคนสำคัญที่ชื่อว่านายพอเนี่ยก็ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์ไปแล้วนะคะบอกว่าเป็นคนจัดเก็บแล้วก็ซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้เจ้าหน้าที่ก็พบหลักฐานการกระทำความผิดเป็นจำนวนมากนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเพื่อคลายความเครือบแคลงของสาธารณชนและก็เพื่อประโยชน์จากราชการก็เลยต้องขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยชะลอเรื่องของการบรรจุและแต่งตั้งนะคะในวันที่1กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนนะคะหนังสือก็ลงนามโดยนายธนนท์นะคะพันพีพาดรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่โดนโยกย้ายไปแล้วนั่นเองนะคะข่าวนี้ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะผู้ฟังเพราะว่ามันสะท้อนถึงการทุจริตคอร์รัปชันในบ้านเมืองของเรานะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็จะต้องยืนยันเรื่องของการติดตามให้ได้ที่มาที่ไปนะคะล่าสุดนะคะฟังวันนี้นายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะคะก็กล่าวถึงเรื่องของการตรวจสอบกรณีอื้อฉาวนี้นะคะบอกว่าโอ้โหตรวจสอบเนี่ยยึดเอกสารกระดาษคำตอบได้มากถึง 860,000 แผ่นเลยนะคะที่โกดังความมั่นคงที่จังหวัดสมุทรปราการโอ้เอกสารเพียบเลยคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่นี่ต้องเข้าไปตรวจค้นต่างๆนะแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการไต่สวนของปปช.ค่ะผู้ฟังตอนนี้ก็ต้องมีการจัดเก็บนะคะแล้วก็ต้องขนย้ายเอามาเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบนะคะงานนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นภาระหนักเลยทีเดียวค่ะก็ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะแล้วก็ต้องดูว่าจะขยายผลไปได้อย่างไรต่อไปนะคะคุณฟังตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อที่จะประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกังวลนะที่ว่าผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวไปก่อนนี้หน้านี้เนี่ยอาจจะไปทำลายพยานหลักฐานหรือข่มขู่พยานบอกว่าปัจจุบันยังมีกฎหมายคุ้มครองพยานรองรับอยู่นะคะส่วนใครที่คิดว่าตัวเองได้รับความเสียหายเนี่ยก็สามารถแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะคะก็เป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองของเรานะคะคุณฟังแล้วก็อย่าลืมนะคะวันอาทิตย์ที่28นี้เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.นะหลายท่านบอกว่าลืมเพราะโอ้โหช่วงนี้ข่าวใหญ่มันค่อนข้างจะเยอะนะคะนะคะดิฉันไม่ลืมแล้วก็ไม่นอนหลับทับสิทธิ์ด้วยนะแต่ตัวเองเนี่ยต้องออกจากบ้านนะคะคือตอนนี้อยู่บ้านในโซนแถวเส้นภาษีเจริญนะคะแต่ว่าสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอยู่ในเขตจตุจักรค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะ เสียสละนะเราต้องไปเลือกตั้งกันนะคะใช้สิทธิ์กันให้เต็มที่เลยพิจารณานะคะนโยบายต่างๆของผู้สมัครกันแล้วก็อยากเห็นกรุงเทพมหานครเป็นไปในทิศทางใดก็ตัดสินใจด้วยสิทธิ์ของเรารวมทั้งท่านนายกเมืองพัทยาด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วขอบพระคุณคุณผู้ฟังค่ะที่ติดตามรับฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: นราพงศ์วัยวัฒน
1: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
1: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะกรรมาธิการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงกรณีปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คณะกรรมาการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงกรณีปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
9: คณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนางสาวกุลวลีนพอมรบดีส.ส.พรรคภูมิใจไทยเป็นประธานการประชุมพิจารณาผลการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มิถุนายน2566โดยเชิญหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องผู้ทรงคุณวุฒิและอดีตผู้บริหารอุทยานแห่งชาติเข้าชี้แจงข้อมูลในการประชุมนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานชี้แจงว่าการแก้ไขปัญหาพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานควรพิจารณาบนพื้นฐานของข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ไม่ควรยึดเพียงมติคณะรัฐมนตรีหรือข้ออ้างเรื่องการเข้าครอบครองพื้นที่ก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเพียงด้านเดียวเสนอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถือครองและการเปลี่ยนมือที่ดินรวมถึงประเด็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างรอบด้านและไม่เห็นด้วยกับข้อมูลที่อ้างว่ามีการผนวกพื้นที่กว่า 80,000 ไร่เข้าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับลานต้องมีการตรวจสอบอย่างชัดเจนกรณีพื้นที่ที่มีการทับซ้อนกับเขตเมืองกว่า 50,000 ไร่ควรพิจารณาตามข้อเท็จจริงและยอมรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นแต่ในส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตหรือการซื้อขายเปลี่ยนมือโดยกลุ่มทุนควรได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายชวิสาปทุมมารายงาน
3: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันไม่ได้ส่งฝ่ายกฎหมายดำเนินคดีฟ้องร้องนางสาวอิงฟ้าวราหะจากการแสดงความคิดเห็นปัญหาพื้นที่ทับซ้อนผืนป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวชี้แจงกรณีนางสาวอิงฟ้าวราหะและคณะแสดงความคิดเห็นปัญหาพื้นที่ทับซ้อนผืนป่าทับลานว่าไม่ได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการฟ้องร้องบุคคลใดเพียงแต่ก่อนหน้านี้ฝ่ายกฎหมายได้มาหารือประเด็นดังกล่าวตามหน้าที่แต่ส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินคดีเนื่องจากเห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่าการตอบโต้หรือดำเนินคดีกับบุคคลใดหากมีการดำเนินการใดๆของฝ่ายกฎหมายในอดีตหรือในระดับหน่วยงานเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่เคยดำเนินการมาไม่ได้เกิดจากนโยบายหรือคำสั่งของรัฐมนตรีแต่อย่างใดซึ่งขอให้ประชาชนรับทราบข้อเท็จจริงและไม่หลงเชื่อข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนติยาพันยังเทียนรายงาน
3: ผู้นำสหรัฐยินดีที่จะสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ทางการเวเนซุเอลาในการตอบสนองต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีที่จะสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ทางการเวเนซุเอลาในการตอบสนองต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock ขนาด 7.5 ในประเทศเวเนซุเอลาเมื่อช่วงบ่ายของวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งส่งผลให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างขณะเดียวกันนางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลายืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาอย่างน้อย32รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า700รายอย่างไรก็ตามสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS เตือนว่ามีแนวโน้มที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอาจสูงกว่า 10,000 ถึง 100,000 รายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอคอนสานอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิอำเภอชุมแพอำเภอศรีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นอำเภอวาปีปทุมอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามอำเภอกำมะลาไสอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอคำเชยอีอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอกุดชุมอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์อำเภอหนองบุญมากอำเภอปักธงชัยอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาอำเภอหนองกี่อำเภอนางรองอำเภอประคำอำเภอละหานทรายอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่อำเภอห้วยยอดอำเภอย่านตะเขาอำเภอปะเหลียนอำเภอหาดสำราญอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอนาบอนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอป่าพยอมอำเภอเขาชัยสนอำเภอตะโมดอำเภอปางแก้วอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวด้วยความเร็วคงที่พยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่แยกวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักแล้วฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆคลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในวันที่25ถึงวันที่27มิถุนายนศกนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ยื่นเรื่องผ่านทางวิศวกรก็ได้เหมือนกัน
2: ให้วิศวกรสถาปนิกเป็นคนออกแบบให้ลิขสิทธิ์จะเป็นของเราแต่ถ้าเราจ้างเขาทั้งหมดเลยทั้งออกแบบและก่อสร้างทั้งหมดครบวงจรก็จะเป็นของเขาหรือจะเป็นของเราก็อยู่ที่ข้อตกลง
1: อยู่ที่การทำสัญญาไหม
2: ใช่ข้อตกลงสัญญาถ้าเราตกลงสัญญาเราก็ต้องจ่ายเงินให้เขาอีกนะรับแบบเป็นของเราเราก็ต้องจ่ายตังค์เขา
1: แล้วถ้ามีคนมาอยากขอแบบเราเราจะได้เงินไหมคะพี่ดอนหนอมแบบเนี้ย
2: อย่างนี้ได
1: ้
2: ถ้าแบบเป็นของเราเป็นลิขสิทธิ์ของเราใครจะมาสร้างตามนี้เราก็ขายแบบให้เขาได
1: ้ก็เป็นเรื่องน่ารู้สำหรับคนที่อยากจะออกแบบบ้านนะคะ
2: ครับ
1: มาที่สายต่อไปค่ะมาจากคุณยายเข็มทองนะคะคุณยายมีเรื่องเดือดร้อนค่ะเรื่องของการไม่ได้รับเงินปันผลจากกรมธรรม์ประกันชีวิตนั่นเองคุณยายสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณน้ำฝนสวัสดีค่ะคุณถนอม
1: น้องยานัทค่ะคุณยาย
2: วันนี้ยานัท
1: ใช่ว่าคุณยายติดตามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะ
2: เมื่อวานคุณยายติดต่อมาอยู
1: ่
2: ยาย
3: ค่ะ
2: ไปทำประกันชีวิตใช่ไหม
3: ครับ
2: บริษัทอะไรอ่ะครับ
3: ทำประกันชีวิตให้น้องสาวที่บริษัทไทยประกันชีวิตค่ะเดือนละ200 บาทตั้งแต่51ค่ะ
2: เดี๋ยวคุณยายอยู่ตรงนี้แป๊บเดียวหยุดแป๊บเดียว
1: คุณยายสักครู่นะคะ
2: น้องอย่างนั้นช่วยเซิร์ชเดี๋ยวนี้เลยน้องบริษัทไทยประกันชีวิต
1: ไทยประกันชีวิตนะคะกรมธรรม์
3: กรมธรรม์น่ะเขียนเอาไว้เพิ่มสินมีเงินปันผล
2: ครับคือกรมธรรม์เป็นประเภทที่มีเงินปันผลใช่ไหมครับ
3: ค่ะเขาเขียนเอาไว้เพิ่มสินมีเงินปันผล
1: เพิ่มสินใช่ไหมคะ
2: แล้วมีปัญหายังไงอะครับคุณยาย
3: คือมีปัญหาว่าตั้งแต่น้องทำมา51ตอนนี้น้อง71ปีมันก็ครบอายุสัญญา20ปีที่ทำเดือนละ200
1: ค่ะ
3: ค่ะเดือนละ200แต่ที่นี้เมื่อวันเดือนที่แล้วเนี่ยเขามีหนังสือมาว่าถึงเวลาจ่ายก็เขาก็จะมีแบบนี้ค่ะก็ไปจ่ายก
1: ็
3: ไปจ่ายให้เสร็จเรียบร้อยเป็น6เดือนเนาะค่ะ
2: ครับ
3: ครบสัญญามีเป็นครบสัญญาเป็น20ปีพอดีแต่พอวันที่20วันที่10อะไรนี่แหละเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนี่ค่ะเขาให้ไปรับเงินเขาให้ไปทีนี้น้องก็ไปไม่ได้เพราะน้องเขาก็จะติดเตียงอ่ะเนี่ยคุณยายก็แก่แล้วก็ให้ลูกสาวไป
2: ครับ
3: แทนที่คุณยายจะได้รับเงินที่คุณยายคิดไว้น่ะ20ปีมันก็ต้องเป็น 48,000 ใช่ไหมคะ
2: ไม่ทราบคิดแบบยายผมว่าไม่ได้คือคุณยายอย่างนี้ครับคุณยายครับเอางี้ผมขอคำถามสุดท้ายของคุณยายก่อนคุณยายมีคำถามอย่างไรที่จะถาม
3: มีคำถามว่าทำไม20ปีถึงได้เงิน 42,733 ค่ะ
2: คืออย่างนี้ประกันชีวิตเนี่ยมันเป็นประกันมีอยู่หลากหลายประเภทนะน้องยานัทเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: ก็คือว่าประกันเราเจ็บป่วยเขารักษาใช่ไหม
1: ค่ะแล้วก็เสียส่วนต่างนิดหน่อย
2: อะไรอย่างเงี้ยนะกับ2ก็คือประกันประเภทที่มีเงินปันผลถ้ามีเงินปันผลเนี่ยมันจะการปันผลเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นจากการที่คือบริษัทประกันมันคล้ายๆกับธนาคารถ้ากรณีดังกล่าวถ้ากรณีปันผลเนี่ยนะเหมือนเราเงินไปฝากธนาคารธนาคารก็เอาเงินฝากของเราไปลงทุน
1: ไปต่อยอด
2: ไปลงทุนพอลงทุนเสร็จปั๊บได้ผลประกอบการมายังไงก็มาปันผลให้กับสมาชิกอย่างเงี้ยประมาณนี้นะถ้าเขาลงทุนแล้วได้ผลดีก็ได้เยอะนะ
1: เราก็ได้เยอะในปีนั้น
2: ได้เงินปันเยอะนะแต่ถ้าเขาไปลงทุนแล้วขาดทุนมีเงินมาปันไหม
1: ค่ะไม่มี
2: หรือถ้าไปลงทุนแล้วได้น้อยจะมีมาประกันได้มากได้ไหม
1: ได้น้อย
2: เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาคำนวณเอาสูตรสำเร็จอย่างที่คุณป้าบอกว่าจะต้องได้เท่านั้นได้เท่านี้เนี่ยนะอันนี้ผม
3: คิดว่าประกันผลเหรอคะ
2: ใช่ถ้าคุณป้าบอกทำประกันชีวิตประเภทมีเงินปันผลถูกไหมครับ
1: ค่ะ
2: ถ้าประกันชีวิตแบบมีเงินปันผลก็ไม่น่าจะได้ผลว่าจะต้องได้ปีละเท่าไหร่ตายตัวขึ้นอยู่กับการประกอบการ
1: อย่างในหัวข้อที่เขามีหมายเหตุนะคะพี่ถนอมเขาบอกว่าเงินปันผลเนี่ยคือไม่รับรองการจ่ายและอาจไม่มีการจ่ายในบางปีก
2: ็
1: ไม่มีเงื่อนไขอยู่นะ
2: ตามผลประกอบการทีนี้คุณยายเพื่อให้คุณยายได้แน่ใจนะ
1: ถ้าคุณยายได้ยินไหมคะ
2: ยายได้ยินไหมครับ
1: คุณยายเข็มทองคะ
2: ไม่อยู่แล้วครับทีมงานต่อใหม่
1: สายน่าจะหลุดนะคะ
2: ต่อสายใหม่แล้วกันนะผมเอาตัวนี้มาขึ้นหน้าจอให้ยายอยู่จังหวัดนครราชสีมาถ้ามีข้อสงสัยคือโดยหลักเนี่ยให้กรอบคิดของคุณยายก่อนเพื่อเป็นกรอบคิดของคุณผู้ชมที่ดูก่
1: อ
2: นว่าเอ๊ะทำประกันชีวิตมีเงินปันผลด้วยเหรอมีครับ
1: ค
2: ่ะแล้วมันมีโปรแกรมให้เลือกเนาะถ้าคุณเลือกแบบนี้ได้แบบนี้เลือกแบบนี้ได้แบบนี้ถ้าเอาแบบปันผลก็จะได้แบบน
1: ี้อยู่ที่เราจะเลือกสูตรแบบไหน
2: ใช่นะครับเนี่ยเห็นมั้ยประกันชีวิตแบบมีเงินปันผลนะครับเงินปันผลบริษัทแบ่งเงินให้กับผู้เอาประกันภัยข
1: ึ้
2: นอยู่กับผลกำไรไม่รับรองการจ่ายผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่อ
1: ัน
2: นี้คือข้อมูลจากกรมการประกันภัยนะ
1: เป็นข้อมูลที่ชัดเจน
2: ใช่ทีนี้ยายอาจจะมาคิดเอาเองว่าฉันจะต้องได้เท่าน
1: ี้คือยายคำนวณตามปีตามเดือนที่จ่ายอะไรแบบนั้น
2: มันไม่ได
1: ้
2: นะครับตามผลประกอบการเขาด้วยยายกลับมาไหมยายเข็มทอง
1: น่าจะหลุด
2: กลับมาไหมครับถ้ายายไม่กลับ
1: ยังอยู่มาแล้วนะ
2: ยายครับ
3: ค่ะได้ยินแล้วค
2: ่
3: ะ
2: ทีมงานเอาภาพกราฟิกขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้คุณยายเอามือถือถ่ายรูปหน้าจอโทรทัศน์ไปหน้าจอโทรทัศน์ยายอยู่จังหวัดนครราชสีมาใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ถ้าสงสัยประการใดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในกรณีดังกล่าวในข้อสงสัยคุณยายอย่าเอาคำตอบของผมกับน้องยานัทเป็นสุดท้ายนะแต่ให้เป็นกรอบคิดว่าอ๋อมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ได้ดูเอกสารเราไม่ได้ถึงดูเอกสารเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการประกันภัยตอบให้ชัดเจนไม่ได้คนที่จะตอบยายได้ก็คือคปภ.จังหวัดนครราชสีมานะครับถ้าสงสัยโทรถามสายด่วนคปภ.1186ถ้าเบอร์โทรศัพท์คปภ.นครราชสีมาก็ขึ้นหน้าจอแล้วคุณยายเอามือถือถ่ายรูปเอาไว้นะยาย
1: เดี๋ยวผ่านทางหน้าจอได้เลยค่ะ
3: จะกำลังปิดโทรทัศน์อยู่
2: ไม่อย่าปิดที่โทรทัศน์อย่าปิดแล้วเปิดโทรทัศน
3: ์เมื่อกี้น้องโทรมาให้ปิดโทรทัศน์ก่อน
1: ปิดแล้วก็ปิดเสียงได้
2: ให้ปิดเสียงไม่ใช่ต้องปิดโทรทัศน์ปิดแค่เสียง
3: อ๋อเดี๋ยวเปิดก่อนนะคะ
2: มือถือถ่ายได้ไหม
3: ถ
2: ่
3: ายได้ค
2: ่
3: ะ
2: ไม่เป็นไรคุณยายวางหูแล้วก็เดี๋ยวผมจะค้างหน้าจอไว้ให้แล้วคุณยายถ่ายนะ
3: ค่ะเดี๋ยวคุณยายเปิดโทรทัศน์ก่อนนะ
2: เอาละไม่เป็นไรยายวางหูได้เลยครับวางหูโทรศัพท์ได้เลยครับ
1: ค่ะถ่ายทางหน้าจอได้เลยนะคะคุณยายขอบพระคุณค่ะ
2: เดี๋ยวทีมงานเอาลงไว้แป๊บหนึ่งครั้งก็ได้เดี๋ยวคุณยายพร้อม
1: เปิดโทรทัศน์
2: ขึ้นสัญญาณมาแล้วก็ขึ้นมาให้ยายเนาะ
1: ก็เป็นเรื่องของประกันนะพี่ถนอมคือหลายๆคนเนี่ยอยากจะทำแต่ว่าไม่ได้ดูว่าสิทธิประโยชน์มันเป็นอย่างไรเงื่อนไขมันเป็นยังไงอย่างเงี้ย
2: ทีมงานมีอีกรายหนึ่งใช่ไหมที่เขาโทรมาถามเรื่องของทำประกันกับอาคเนติดต่อได้ไหมเอาสายนี้ขึ้นมาก่อนน่าจะได้ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับสายที่ถามเรื่องของทำประกันโควิดไว้ไงก
1: ับ
2: อาคเนย
1: ์
2: ประกันภัยบอก3ปีแล้วยังไม่ได้เงินเนี่ย
1: เมื่อไหร่จะได้แต่ไม่เป็นพี่ถนอมเลยไม่ได
2: ้เหรอดีแล้ว ดีแล้วที
1: ่เพราะบางคนยังไม่ได้กันอยู่เน
2: า
1: ะ
2: เพราะว่าบริษัทมันล้มไปตั้ง 4-5 บริษัทเนี่ยบริษัทประกันมันล้มไปพอล้มไปเสร็จปั๊บก็เขาก็ต้องมาชำระบัญชีนะครับแล้วก็กว่าจะได้เงินมาชำระคืนให้กับผู้เอาประกันเนี่ยโอ้ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า80ปี
1: อ
2: ่ะกว่าจะได้หมดทุกคนนะนะครับเพราะเงินมันเป็นแสนกว่าล้านเนี่ยนะครับนะมันใครที่ถามเมื่อสักครู่นี้นะ
1: ที่คุณชะอุ้มฉะเชิงเซา
2: ถ้าติดต่อได้คุณชะอุ้มเข้ามาต่อแล้วเอากราฟิกเมื่อกี้คุณยายน่าจะพร้อมแล้วล่
1: ะ
2: เดี๋ยวคุณยายจะได้ถ่ายทางหน้าจอโทรทัศน์นะครับคุณยายถ่ายไว้นะคุณยายเข็มทองยายเอามือถือถ่ายไว้นั่นคือเบอร์โทรศัพท์ของคปภ.คณะกรรมการกำกับส่งเสริมธุรกิจประกันภัยภาค4จังหวัดนครราชสีมาสงสัยไปที่นี่หรือโทรสายด่วน
1: 1186นะคะ
2: นะครับ1186
1: 4ตัวนะจำกันไว้นะคะจะได้โทรไปสอบถามได้เอาไปที่สายต่อไปกันก่อนไหมคะพี่ถนอมสายต่อไปมาจากจังหวัดนครราชสีมาเช่นเดียวกับคุณยายเข็มทองนะคะเป็นเรื่องของที่ดินอีกแล้วเราเจอปัญหานี้กันบ่อยมากเจ้าของที่ดินปิดทางเข้าออกจะทำอย่างไรคะคุณพี่ทิพาพรสวัสดีค่ะ
4: จ้าสวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณพี่ทิพาพรเสียงดังนิดนึงได้ไหมคะ
4: ใช่จ้ะ
1: ค่ะเป็นเรื่องที่ดินยังไงคะพี่ทิพาพร
4: มันที่ดินติดกันมาจากแต่คุณยายพื้นที่วัดทางในของเขามันติดถนนทีนี้แกซื้อไว้นานแล้วแหละญาติเขาก็อยู่เข้าออกด้วยกันอยู่กัน
2: แต่
4: ทีนี้ญาติเขา
2: จ้ะเป็นเพื่อนบ้านกันเนาะ
4: จ้ะเพื่อนบ้านกันจ้ะ
2: เป็นเพื่อนบ้านกันเราอยู่ข้างหลังเขาอยู่ข้างหน้าติดถนนเวลาเราจะเข้าบ้านเราก็เดินผ่านที่ของเขาใช่ไหม
4: ใช่แต่มันเป็นที่ดินว่างเปล่าจ้ะ
2: แล้วที่เขากับที่ที่เราอยู่เนี่ยไอ้ที่ข้างหน้าที่เป็นที่เขาที่เราใช้ทางเดินเข้าออกนั่นน่ะกับที่ของเราเนี่ยมันเคยเป็นโฉนดแปลงเดียวกันมาก่อนไหม
4: ของเรามันไม่ใช่แปลงเดียวกับเขาจ้ะ
2: คน
4: เขา
2: แปลงคนละแปลงนะ
4: ค่ะ
2: คุณฟังดีๆนะถ้ารู้ก็ตอบว่ารู้ถ้าไม่รู้ก็ตอบว่าไม่รู้นะครับฟังดีๆนะเพราะว่ามันเป็นข้อสำคัญอยู่นะถ้าที่ดินแปลงข้างหน้าที่เราใช้เดินกับแปลงของเราซึ่งอยู่ข้างหลังนะครับแรกเริ่มเดิมทีมันเป็นโฉนดเจ้าของเดียวกันมาก่อนอยู่ในโฉนดใบเดียวกันมาก่อนต่อมาเขามาขายแบ่งนะข้างหน้าคนนี้ซื้อข้างหลังเรามาซื้อเราไปย้อนดูนิดหนึ่งว่ามันเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนไหมถ้ามันเป็นคนละแปลงกับถ้าเป็นแปลงเดียวกันถ้าเป็นแปลงเดียวกันกรณีที่เขาปิดทางเข้าออกเราฟ้องเปิดทางจำเป็น
1: อ
2: ันนี้ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน
1: ค่ะ
2: เข้าใจไหม
1: คือถ้าอยู่ที่ว่าใครมาก่อน
2: ไม่อยู่ที่ว่าที่ดิน
1: แปลงเดียวกัน
2: ถ้ามันเป็นโฉนดแปลงเดียวกันมาก่อนเนื้อที่แปลงเดียวกันมาก่อนแล้วมาแบ่งภายหลังเน
1: ี่ยแล้วมีการแยกก
2: ัน เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนนะโฉนดฉบับเดียวกันแล้วมาแยกกันในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับจะเป็นพี่น้องหรือบุคคลภายนอกมาซื้อก็แล้วแต่ถ้ามันสืบความได้ว่าเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนเวลาเขาปิดทางเข้าออกเราสามารถฟ้องเปิดทางจำเป็นได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่ถ้าเป็นโฉนดคนละแปลงมาตั้งแต่ต้นเลยนะของฉันของเธอคนละแปลงของพ่อของแม่กับคนละแปลงไม่เคยเป็นแปลงเดียวกันมาก่อนนะอย่างนี้ถ้าเขาปิดทางเข้าออกจะฟ้องเปิดทางจำเป็นนะครับต้องจ่ายค่าตอบแทนไอ้ที่ถามว่าเขาปิดทางไม่ให้เข้าอ
1: ่ะ
2: ไอ้นี้ถ้าจะเข้าออกอยู่ก็ต้องฟ้องเปิดทางจำเป็นนะครับแต่ว่าถ้าทางนี้เขาให้เราใช้ทางเดินมาเกิน10ปีหรือยังครับ
4: 50ปีแล้วจ
2: ้
4: ะ
2: อ๋อใช้ทางเข้าออกทางนี้มาเกิน50ปีแล้วนะใช้การเดินเท้าหรือเอารถเข้าออกด้วยครับ
4: เอารถจ้ะ
2: เอารถเข้าออกเขาก็ยินยอมวันดีคืนดีเขาก็ปิดไม่ให้เข้าออกใช่ไหมครับ
4: ไม่ใช่จ้ะคนแก่ตายหมดแล้วทีนี้เขายกให้ลูกให้หลาน
2: นั่นแหละทายาทเขาทายาทเขามาปิดในเวลาต่อมาใช่ไหมครับ
4: จ้ะเขากำลังจะมาปิดแต่เขาแก้ความเขาจะมาปิดแล้ว
2: เขาให้หาทางก็ให้เราหาทางออกอื่นใช่ไหม
4: ใช่จ้ะ
2: แล้วมีทางออกไหมครับ
4: ไม่มีเลยจ้ะ
2: ไม่มีทางออกที่ไปสู่ถนนสาธารณะได้เลยนอกจากทางนี้และทางนี้คือทางที่ใกล้ที่สุดใช่ไหม
4: ใช่จ
2: ้
4: ะ
2: ถ้าเขาให้เราใช้ทางเข้าออกนะครับตั้งแต่เดินเลยรถยนต์เข้าออกทางของเขาเนี่ยอันนี้เราฟ้องภาระจำยอม
1: เพราะว่าตั้ง50ปีแล้วนะที่เราใช้
2: ภาระจำยอมเนี่ย10ปีเท่านั้นนะถ้าต่อเนื่องกัน10ปีนะเราใช้สิทธิ์ที่จะฟ้องเป็นภาระจำยอมแต่ถ้าไม่ถึง10ปีฟ้องเปิดทางจำเป็นนะครับแต่ต้องเสียค่าตอบแทนแต่ภาระจำยอมอาจจะไม่ต้องเสียค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได
1: ้
2: ขึ้นอยู่กับข้อต่อสู้และศาลที่จะเป็นผู้พิจารณาเพราะฉะนั้นที่คุณถามว่าเนี่ยเพื่อนบ้านเขาเราเคยใช้ทางเข้าออกของเพื่อนบ้านมาโดยตลอดเขาไม่ได้ว่าอะไรนะครับแล้วต่อมาเนี่ยเขาก็เสียชีวิตไปนะลูกหลานก็มาแทนลูกหลานเขารู้กฎหมาย
1: ลูกหลานก็จะมาปิดนะ
2: เขามาแล้วเขารู้ไงถ้ายังปล่อยให้เข้าออกอยู่แบบนี้เนี่ยเขาก็หวงกันไง
1: ค่ะอาจจะเกิดอันตรายหรืออะไรก็ว่ากันไป
2: นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปิดถ้าเขาปิดกฎหมายบอกว่าที่ทุกที่ต้องมีทางออกเราก็ต้องฟ้องเปิดทางฟ้องเปิดทางจะเป็นทางจำเป็นหรือจะเป็นภาระจำยอมก็แล้วแต่นะครับมันมีวิธีการหรือวิธีที่ง่ายบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นคุณคุยกับเขาขอซื้อทางเลยครับพี่
4: เขาจะขายให้อยู่จากจะแพงงานละ400,000น่ะ
2: ไปเธอพี่ถ้ามันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงราคาประเมินนะเนื้อที่ความกว้างความยาวราคาประเมินเท่าไหร่จะแพงจะถูกมันอยู่ที่ราคาประเมินพี่นะถ้าดูแล้วมันได้ถ้าได้เสร็จปั๊บพี่มีทางเข้าออกของพี่เองมันจะเพิ่มราคาที่ดินของพี่ด้านหลังที่ดินของพี่ด้านหลังถ้าพี่ขายมันก็มีทางเข้าออกขายได้ไหม
1: ขายได
2: ้แต่ถ้าพี่ไม่มีทางเข้าออกมีปัญหากันอยู่แบบนี้ขายได้ไหม
1: ขายไม่ได้ที่ตาบอด
2: จะไม่มีคนซื
1: ้
2: อนะครับในขณะเดียวกันพี่อยากจะเอาที่ของพี่ข้างหลังเนี่ยไปเข้าธนาคารเพื่อจะเอาเงินมาลงทุนทำการเกษตรหรือทำใดๆก็แล้วแต่ธนาคารพอดูเสร็จปั๊บไม่มีทางเข้าออก
1: เขา
2: ก็ไม่รับจำนองเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายคือซื้อทางเขาถ้าเขาขายนี่ซื้อเลยพี่รีบซื้อแต่ถ้าบอกไม่ซื้อหรอกท่านจะฟ้องเปิดทางจำเป็นเอาเข้าไปว่ากันซึ่งก็ต้องต่อสู้ขึ้นศาล
1: ก็ต้องเสียเงินเสียทอง
2: เข้าใจแล้วนะพี่นะ
4: จ้าจ้า
2: สวัสดีครับ
1: คุณพี่ทิพพรขอบคุณค่ะ
2: พี่ทิพพรอีกนิดนึงพี่ครับพี่ทิพพร
1: น่าจะหลุดไปแล้วแต่ให้พี่ลองฝากได้อ
2: ีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งนะแลกทางกับที่ แลกที่กับทาง
1: ยื่นหมูยื่นแมวกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ตกลงกันเพราะว่าที่เรากับที่เขามันติดกันใช่ไหม
1: ค่ะ
2: เราใช้ทางใช้ที่ดินเขาเป็นทางเข้าบ้านเราใช่ไหมที่ของเราด้านหลังด้านหลังของเขากับข้างหน้าของเรามันติดกันเพราะฉะนั้นเราได้ทางเขาสมมติเราได้ทางเขามาสักหนึ่งงานนะครับรวมแล้ว1งานนะเราก็ยกที่ของเรา2งานให้เขาแลก
1: แลกมากหน่อย
2: ต้องมาแลกมากกว่าเพราะว่าของพี่ไปแลกที่กับทางหรือไม่ก็ซื้อที่นะอย่างที่บอกนะซื้อทางอ่ะของเขานะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: นี่เป็นวิธีการแล้วก็ฝากไว้ตลอดนะเวลาเธอยานัทเธอมีพี่น้องกี่คน
1: มี2คนค่ะ
2: 2คน
1: ก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะ
2: พ่อแม่แบ่งที่ให้ยัง
1: เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: แบ่งแล้วนะเวลาแบ่งที่เนี่ยถ้ามีลูก2คนนะถ้าที่มันหน้ากว้างมันแคบใช่มั้ยก็ต้องแบ่งตามยาวใช่มั้ยแบ่งตามยาวก็ต้องแบ่งแปลงทางไว้ด้วย
1: ต้องมีทางออกของแต่ละคนนะ
2: ที่ทุกที่ต้องมีทางออกอย่าบอกว่าไม่เป็นไรพี่น้องเขารักกันก็อยู่ด้วยกันก็ชอบกันก็ไม่มีปัญหาหรอกวันดีคืนดีเธอไปมีสามีอีกคนก็ไปมีภรรยาสมมตินะถึงเวลาปั๊บมันไม่เข้าใครออกใคร
1: กัน
2: หรือบางทีนะพี่น้องยังดีกันแต่มีคนไปขายเขาไปแปลงเขาไปขายพอขายเสร็จปั๊บคนซื้อปั๊บไม่รู้มาถึงชั้นปิดทางก่อนเลย
1: อ
2: ้าวแล้วน้องล่ะ
1: แล้วที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นน้องจะทำอย่างไรคืออย่างที่เราเจอกันเวลาที่คุณผู้ชมมีปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวนะคะ
2: ใช่ครับวางแผนพ่อแม่ถ้าไม่อยากให้ลูกมีปัญหาเรื่องแบบนี้ก็ขายกินเสีย
1: ไปซื้อที่ใหม่เอาละกันสร้างเองสร้างตัวเองเลยดีกว่าอ่ะไปที่สายต่อไปกันนะคะจากจังหวัดยะโสธรค่ะคุณสุรศักดิ์นะคะคือคุณสุรศักดิ์เนี่ยบอกว่ากู้เงินกยศ.แต่ว่าป่วยทางจิตเวชจะทำอย่างไรดีนะคะเดี๋ยวไปคุยกับคุณสุรศักดิ์กันค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณสุรศักดิ์เป็นคนกู้กยศ.เองใช่ไหมคะ
5: ครับเคยกู้ตั้งแต่ปี2542ที่มหาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลคลอง6ธัญบุรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอกับมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรีปี2550ครับผม
2: เคยกู้มาตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วขอประทานโทษครับ
5: 49ปีครับ
2: 49ปีซึ่งพอเรากู้มาแล้วเราเรียนจบไหม
5: จบครับเป็นครูที่วิทยาลัยเทคนิคยโสธรแล้วก็เป็นวิศวกรครับตอนนั้นใช้หนี้ตั้งแต่ผมออกจากคลอง6แล้วครับผม
2: แล้วมีปัญหาอะไรอ่ะตอนนี้เรื่องการชำระหนี้ตอนนี้ไม่ได้ชำระหนี้ใช่ไหม
5: ไม่มีงานทำครับผมเป็นทุกพลภาพมันเข้าเกณฑ์ของการระงับหนี้จากลายไก่เกี่ยของกยศว่าคนที่ประพฤติมีจิตเวชประพฤติทางมีใบพิการเนี่ยเขาให้ส่งไปมีหลายอย่างอยู่เขาให้ส่งไปมันจะมีเดี๋ยวผมลดไว้อยู่ที่สมุดมีมอรี
2: ่ทีมงานขึ้นกราฟิกที่เราทำไว้ให้หน่อยก็ได้จะได้เห็นชัดจะได้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมท่านอื่นด้วยนะเรื่องการระงับหนี้ของกยศนะกรณีใดบ้างที่จะสามารถระงับหนี้ของกยศได้นะครับมีไหม
1: ค่ะกราฟิกนะคะกู้เงินกยศ.อยากจะระงับหนี้นั่นเอง
2: ใช่คือถ้ามันเป็นประเด็นของการทุพพลภาพนะครับหรือว่าเสียชีวิตอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้ผู้กู้เนี่ยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบหนี้เขาจะ

0: สุดเลยนะครับเรื่องการรับงับหนี้ของกยศ.นี่ขึ้นมาแล้วนะครับน้องยานัทช่วยดูนิดนึงก็ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับ
1: การระงับ
0: เหตุในการระงับหนี้กยศ.นะคุณผู้ชมเพราะว่าลูกหลานก็กู้กยศ.กันอยู่เยอะ
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าหากว่าลูกหลานหรือผู้กู้เนี่ยนะครับมีปัญหาดังต่อไปนี้หนี้ของกยศ.หนี้กยศ.อาจจะระงับไปโดยไม่ต้องชำระก็ได้แต่ไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วจะระงับไปเลยนะ
1: ค่ะก็มีกรณีอ่ะกรณีที่1เนี่ยผู้กู้ยืมถึงแก่ความตาย
0: ครับ
1: หรือว่าผู้กู้ยืมที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ไม่ต้องชำระหนี้กยศ.
1: ใช่ค่ะข้อที่2กรณีที่มีการโอนเงินค่าสินใหม่ทดแทนและค่าชำระหนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของผู้กู้ยืมเข้าบัญชีสถานศึกษาหลังจากผู้กู้ยืมถึงแก่ความตายอ
0: ัน
1: นี้ต้องขยายความนิดนึงไหมคะพี่ธน
0: าไม่ต้องก็ได้ครับ
1: แล้วก็ข้อที่3กรณีมีการโอนเงินค่าครองชีพของผู้กู้ยืมเงินเข้าบัญชีผู้กู้ยืมเงินหลังจากผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย
0: ครับ
1: ก็คือให้ญาตินำเงินเฉพาะส่วนที่โอนหลังตายคืนกองทุน
0: จริงๆก็ยังมีข้อนึงที่แกพูดมาสักครู่เนี่ยเรื่องของการเจ็บป่วยทุพพลภาพ
1: ไม่สามารถประกอบอาชีพได้
0: ใช่ครับคุณสุรศักดิ์คุณส่งข้อมูลให้ผมทาง Facebook นะ
2: Facebook เหรอคร
0: ับ ใช่ครับ Facebook ถนอมอ่อนเกียรติพลคุณทักเข้ามาเลย
2: ตอนนี้ใช่ไหมครับ
0: เอาตอนไหนก็ได้ที่คุณสะดวกแล้วคุณส่งมานะครับส่งชื่อสกุลนะครับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็
2: เลขบัตรประชาชน
0: แล้วก็หลักฐานใบรับรองแพทย์นะครับ
2: ใบรับรองแพทย์เน
0: า
2: ะ
0: ที่คุณยืนยันว่าคุณป่วยจริงอ่ะเดี๋ยวผมจะส่งให้กยศ.เขารับไปพิจารณาและจะได้ติดต่อคุณกลับไปว่าคุณจะต้องทำอย่างไรว่าเข้าเกณฑ์อย่างที่กฎของกยศ.ที่จะระงับหนี้ก้อนนี้โดยที่คุณไม่ต้องชำระหรือไม่คุณส่งมาเดี๋ยวผมประสานให้นะครับ
2: ทางช่องแชทใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ถนอมอ่อนเกียรติพลค่ะ
2: ชื่อสกุล
1: บัตรประชาชนเลขบัตรค่ะ
2: เลขที่บัตรประชาชนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: ใบรับรองแพทย์ใช่ไหมครับ
0: ใบรับรองแพทย์ที่คุณมีหลักฐานว่าการเจ็บป่วยนะ
2: แล้วก็อะไรอีก
0: เอาแค่นี้ส่งมาก่อนที่เหลือถ้าไม่ครบเดี๋ยวผมทักคุณเองนะครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะคุณสุรศักดิ์
0: สวัสดีครับ
2: เพราะว่าผมไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมใช้ปานการปุ่มกดบันทึกเสียงไว้เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเปิดฟังเอาก็ได้ครับ
1: ได้ครับได้ครับได้ครับ
0: เป็นกำลังใจนะพี่นะเป็นกำลังใจนะฟื้นฟูนะ
2: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องกยศ.ใช่เขาคุยรู้เรื่องนะคะ
0: เรียนเก่ง
1: เป็นวิศวกรด้วยนะเป็นครูด้วย
0: เรียนมากไปไหม
1: อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะแบบมลภาวะในช่วงนี้สิ่งแวดล้อมมันทำให้คนเราเกิดอารมณ์แปรปรวนได้พี่ถนอมอย่างตัวยานันก็อาจจะมีอารมณ์แปรปรวนบ้าง
0: เหรอฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องบอกพี่ก่อนนะ
1: นะคะก็เป็นเรื่องกยศ.เรื่องนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่ไปกู้ยืมเงินเนี่ยจะได้รับทราบในเรื่องนี้กันด้วยนะคะ
0: ใครมีหนี้กับกยศ.ต้องการชำระหนี้กับกยศ.และติดต่อไม่รู้จะถามใครปรึกษาใครท่านทักเฟซบุ๊กผมมาเดี๋ยวผมจะให้กยศ.ติดต่อกลับไปและถ้าท่านที่มีหนี้และเป็นหนี้เสียกับบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลติ่งหนี้หนี้นาโนพวกนี้นะวันก่อนที่เราคุยนะท
1: ่
0: านทักเฟซบุ๊กผมมาเดี๋ยวจะให้ทางบริษัทแซมนะครับหรือท่านโทรไปเองนะครับโทรไปหาแซม1443แต่ต้องให้เป็นหนี้เสียนะครับเป็นหนี้เสียนะถ้ายังไม่เสียคุณชำระหนี้ต่อไปถ้าชำระหนี้ไม่ไหวก็ไปปรับโครงสร้างหนี้เอา
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ไปกันที่สายต่อไปค่ะเป็นเรื่องของไฟแนนซ์นะคะคุณอินแปลงจากอุดรธานีเนี่ยบอกมาว่าคืนรถไถให้บริษัทไฟแนนซ์ไปแล้วแต่ว่าทำไมยังถูกฟ้องในการชดใช้เงินอีกนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณอินแปลงเพิ่มเสียงนิดนึงได้ไหมคะ
3: ครับ
1: ค่ะเรื่องเป็นมายังไงคะ
3: ครับรถไอ้กูบทท่าถูกยึดไปตั้งแต่วันที่12ตั้งแต่วันที่10สิงหาเดือนปี67ครับ
1: ค่ะ
0: คุณซื้อรถไถนาคุณซื้อรถไถนามาคันนึง
3: ครับรถ
0: ตั้งคุณตอบที่ผมถามเลยจะได้สั้นกระชับนะ
3: ครับ
0: คุณซื้อรถไถนามาคันนึงทีมงานมีภาพรถไถนาขึ้นมาหน่อยคุณซื้อรถคูโบต้าไถนามาคันหนึ่งนะครับตั้งแต่ปีไหนนะ
1: 67ใช่ไหมคะ
3: ซื้อปี64ครับแต่ตอนยึดปี67ครับ
0: ซื้อมา64แล้วก็ผ่อนชำระมาแล้วสุดท้ายผ่อนไม่หมดเขามายึดรถหรือเอารถไปคืนครับ
3: ผ่อนบ่ไหวครับเลยให้เขายึดครับ
0: เขาก็ยึดไปพอยึดไปเสร็จปั๊บเป็นยังไงครับ
3: เขาไอ้มีหมายศาลมาหาผม2รอบแล้วครับ
0: มีหมายศาลมาบอกให้คุณทำอะไรครับ
3: ฟ้องเขาส่วนต่างนะครับที่เหลือขาดทุนของเขานะครับ
0: เป็นเงินเท่าไหร่ครับ

0: ส่วนต่าง
1: ก็ประมาณ 400,000 ก็กว่า 500,000 นะครับ
0: 400,000 นะ 4-500,000 นะ
1: ครับ
0: ทีนี้คุณสงสัยอะไรอ่ะครับ
1: ผมสงสัยว่าบ่ไปศาลบ่ไปเสียบ่ไปนั่งเขานะครับ
0: ต้องไปศาลมั้ยใช่มั้ย
1: หมายมาหาแต่ผมบ่ไปครับ
2: อ๋อนานหรือยังคะหมาย
1: นานมาครั้งแรกมานานแล้วครับแต่ว่าครั้งที่2มาเมื่อวันที่12ไง
0: แล้วให้ไปครับครั้งที่2ให้ไปขึ้นศาลตอนวันที่เท่าไหร่ครับ
2: 12พฤษภาค่ะ
1: วันที่5มีนาครับ
2: ฮะ
0: ไม่ครั้งเนี่ยครั้งที่จะขึ้นครั้งต่อไปในวันที่เท่าไหร่รู้มั้ย
1: รู้ครับวันที่5สิงหานะครับ
0: 5สิงหาที่จะถึงเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อืมให้ไปขึ้นศาลนะครับครั้งแรกมาแล้วไม่ไปดีนะที่เขายังให้ไปอีกครั้งนึงนะ
2: ยังมีครั้งที่2
0: คือเข้าใจว่าคุณอินแปลงเนี่ยสงสัยว่าก็ผมคืนรถไปแล้วอะแล้วเขาเอารถไปแล้วแหละทำไมมาฟ้องผมอีกคุณสงสัยประเด็นนี้ใช่ไหม
1: ครับเพราะว่ามันบ่มีเงินทรงนะครับมันบ่ไหวครับ
0: ทีนี้คุณจะถามว่ายังไงอ่ะ
1: ถามว่าบ่ไปศาลนี่นะครับไปบ่ไปศาลเนี่ยมีความผิดบ่นะครับ
0: ไม่ไปศาลไม่มีความผิดไม่ติดคุกแต่ผลที่จะตามมาก็คือว่าเขาฟ้องให้คุณชดใช้ประมาณ 500,000 บาทตามหมายฟ้องตามคำฟ้องอ่ะนะจริงๆโดยหลักแล้วเนี่ยไอ้คดีนี้นะครับคุณเขาเรียกค่าส่วนต่างมาถึง 500,000 เนี่ย
2: ค่ะ
0: เวลาเราละอันนี้ฟังดีๆนะคุณผู้ชมด้วยเนาะนะครับเวลาเราถูกยึดรถหรือเอารถไปคืนแล้วต่อมาเขาฟ้องพอเราเขาฟ้องเสร็จปั๊บจะด้วยความด้วยรู้หรือไม่รู้เอ๊ะทำไมฟ้องเราอีกอ่ะเราเอารถไปแล้วนี
2: ่ฉันคืนคุณไปแล้ว
0: เออทำไมฟ้องอีกล่ะเขามีสิทธิ์ที่จะฟ้องค่าส่วนต่างค่าขาดรายได้นะครับจากค้างค่างวดหรือค่าอะไรก็แล้วแต่ของเขานะครับพอเขายื่นฟ้องมาปั๊บยื่นฟ้องต่อศาลศาลส่งหมายฟ้องมาถึงเรา
2: ค่ะ
0: ถ้าศาลส่งหมายฟ้องมาถึงเราและเรานั่งยิ้มอยู่หน้าบ้านเจ้าหน้าที่ของศาลมาส่งหมายและเราเป็นคนรับเซ็นรับนะรับเสร็จปั๊บมาอ่านเสร็จปั๊บเนี่ยถ้ากับเรารับหมายแล้ว
2: เพราะเรามีเจ้าหน้าที่ยื่นมาแล้ว
0: ก็มายื่นแล้ว
2: เซ็นเรียบร้อย
0: ภายใน15วันคุณต้องเขียนคำให้การยื่นต่อศาลว่าที่เขากล่าวหาคุณว่าซื้อรถแล้วไม่ผ่อนทำให้เขาขาดรายได้โน่นนี่นั่นคุณจะปฏิเสธหรือคุณจะสู้ยังไงคุณจะอธิบายที่เขากล่าวหาคุณยังไงคุณจะรับหรือจะปฏิเสธคุณต้องยื่นคำให้การภายใน15วัน
2: ค่ะ
0: 15วันต้องยื่น
2: ภายใน2อาทิตย์เองนะ
0: แต่ทีนี้ถ้าคุณไม่อยู่บ้าน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับหายไปไหนก็แล้วแต่มีแต่บ้านไม่มีคนเขาก็เลยปิดหมายไว้หน้าบ้านสังเกตดูไหมเราไม่เห็นบ้านบางบ้านเนี่ยมีหมายแปะอยู่นะ
2: มีเป็นตาครุฑติดไว้นะ
0: แปะไว้หน้าบ้านถ้าเขาแปะหมาย30วันคุณต้องยื่นคำให้การ
2: ก็คือขยายระยะเวลาไปอีก
0: ใช่ยื่นคำให้การบอกศาลให้รู้ว่าเนี่ยที่เขาฟ้องมาเนี่ยไม่จริงอย่างนั้นไม่จริงปฏิเสธอะไรต้องยื่นคำให้การถ้าคุณไม่ยื่นคำให้การพอถึงวันเวลาขึ้นศาลคุณจะเอาอะไรไปต่อสู้ล่ะคุณไม่บอกเขาว่ามันมีแต่คำกล่าวหา
2: เรายอมรับไปแล้ว
0: มันมีแต่คำกล่าวหาของฝ่ายโจทก์ที่ฟ้องเราไม่มีคำแก้ของฝ่ายจำเลยที่ถูกฟ้องเลยเพราะฉะนั้นต้องยื่นคำให้การทีนี้ถ้าหนี้ไม่เกิน 300,000 เนี่ยเขาเรียกว่าหนี้เขาเป็นคดีมโนสาเร่เนี่ยอันนี้ยังสามารถไปให้การในศาลได้แต่หนี้มันเกิน 300,000 เป็นหนี้ที่ไม่ใช่คดีมโนสาเร่ใช่อันนี้ต้องยื่นคำให้การทีนี้ไอ้คุณที่คุณบอกว่าคุณไม่ไปได้ไหมไม่ไปได้ติดคุกไหมไม่ติดคุกแต่ผลที่ตามมาก็คือว่าถ้าคุณไม่ไปศาลก็ไต่สวนคำฟ้องฝ่ายเดียวเพราะโดยการที่ลูกจำเลยขาดนัดศาลก็ตัดสินตามคำฟ้องศาลก็อาจจะให้ชำระหนี้ตามคำฟ้อง
2: ตามที่เขามีการเรียก
0: หรือศาลอาจจะให้ลดลงมาซึ่งส่วนใหญ่ศาลก็จะให้ลดลงมาน
2: ะ
0: จะไปขึ้นศาลไม่ไปขึ้นศาลศาลลดให้นะศาลดูแล้วนะศาลก็ไม่ได้ให้ตามที่โจทก์ฟ้องอย่างเดียวน
2: ะ
0: ศาลลดให้นะเพราะฉะนั้นคุณควรไปไหมควรไปแต่ตอนนี้มีปัญหาว่าไม่ได้เขียนคำให้การไปยื่นศาลก่อนภายในกรอบเวลาแต่ยังไงคุณก็ต้องไปคุณอินแปลงอย่าไม่ไปจะมีเงินจ่ายไม่จ่ายคุณไปศาลก่อนนะครับเพื่ออย่างน้อยที่สุดให้คุณให้ศาลพิพากษาให้คุณจ่ายน้อยที่สุดถึงแม้จะไม่มีเงินจ่ายแต่ให้ตัวเลขจ่ายน้อยที่สุดเพราะที่สุดแล้วถ้าคุณไม่จ่ายคุณอินแปลงมีบ้านไหม
2: ก็จะโดนยึดได้
0: คุณอินแปลงมีที่ดินไหมครับมีไหมครับ
1: มีครับแต่ว่าบ่ได้เป็นชื่อของผมแล้วครับ
0: แล้วเป็นชื่อใครอะครับ
1: ชื่อของภรรยา
0: ดังนั้นล่ะครับภรรยาจดทะเบียนสมรสชื่อที่ดินบ้านที่ดินจะชื่อผัวชื่อเมียก็คือคนคนเดียวกันตามกฎหมายก็ยึดที่ชื่อเมียนั่นแหละหนีไม่พ้นแล้วมาโอนเปลี่ยนชื่อตอนไหนครับเนี่ยหรือว่าตั้งแต่เดิมมาอยู่แล้วไม่ได้เปลี่ยนชื่อในที่ดิน
1: เดิมมาจะไม่ได้เปลี่ยนชื่อครับ
0: แต่เป็นสินสมรสเขายึดได้ครับยกเว้นภรรยาบอกว่าฉันไม่รู้เรื่องนะเธอไปซื้อรถไปไถบ้านเมียน้อยฉันไม่รู้เรื่องนะภรรยาก็สู้ได้ยึดของเขาไม่ได้เขาจะไปสู้ก็สู้ได้แต่ถ้ามาทำมาหากินด้วยกันเลยด้วยกันรับรู้กันมาด้วยกันเขายึดได้ครับพี่อินแปลงเพราะงั้นสิ่งที่พี่อินแปลงควรทำพี่ควรจะไปหาทนายความเพื่อไปขึ้นศาลนะครับอย่างน้อยก็ในคำฟ้องที่ส่งมาเนี่ยเขาให้ไปไกล่เกลี่ยใช่ไหมมีคำว่าไกล่เกลี่ยไหม
1: ครับไกล่เกลี่ยที่ศาลนะคร
0: ับ นั่นแหละครับหาทนายไปนะหาทนายไปช่วยไกล่เกลี่ยในศาลเพื่อให้เสียน้อยที่สุดถ้ายังไม่ไหวขอผ่อนชำระต่อไปนะผมพูดได้ตามนี้ครับพี่ครับเพราะว่าจะยืดเวลาคนอื่นเขาก็รออยู่นะพอเข้าใจแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ต้องไปศาลหาทนายนะไปสู้คดีเอาคำฟ้องไปหาทนายที่ไว้ใจได้นะแล้วก็ไปขึ้นศาลตามที่มีหมายมานะครับเพราะว่ามาเป็นครั้งที่2แล้วถ้าทนายดูแล้วปั๊บยังจะเขียนทันเวลาคำให้การอะไรก็แล้วแต่หรือที่ผ่านมาบอกไม่ได้เขียนคำให้การไปต่อสู้ก็เพราะว่าด้วยความไม่รู้จะไปยื่นยังไงเดี๋ยวพี่ทนายเขารู้เขาทำให้เองนะพี่วินแปลงเอาตามนี้นะครับ
2: พี่วินแปลงขอบคุณค่ะ
0: น่าสงสารชาวบ้านนะนี่คือถ้าไม่ถามเราก็ไม่ขึ้นศาลถ้าไม่ขึ้นศาลมันจะโดนหนัก
2: พอถึงสืบเรื่อยๆค่ะจะไปยึดทรัพย์ได
0: ้ก็ยึดทรัพย์อยู่แล้วโดนยึดทรัพย์เขาถ้าเขาไม่ขึ้นศาลเขานิ่งแล้วก็นิ่งก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นและศาลก็ตัดสินให้ชดใช้ภายใน30 วัน30 วันไม่ชดใช้เจ้าหนี้ก็สืบทรัพย์พอเขาสืบทรัพย์เสร็จเจ้าหนี้คือบริษัทนะก็มีนิติกรใช่ไหมมีคนที่จะทำงานให้กับบริษัท
2: พร้อมอยู่แล้ว
0: ก็สืบทรัพย์เจออยู่แล้วบ้านที่ดินปั๊บก็ถึงเวลาบ้านที่ดินโฉนดอยู่ธกส.เรียกให้ธกส.เอาไปให้บังคับคดีบ้านอยู่กับอินแปลงกับภรรยาก็บังคับคดีก็มาเรียกให้ส่งโฉนดไปให้กับบังคับคดีเรียกให้ไปส่งไม่ส่งเขาก็เรียกโฉนดจากกรมที่ดินได้แล้วก็เอาไปประกาศขายทอดตลาด
2: คือบางท่านมีความกังวลแล้วก็ความกลัวในเรื่องของการไปขึ้นศาลนะแต่ว่าในเรื่องนี้สามารถที่จะไปไกล่เกลี่ยได
0: ้ก็เนี่ยมีน้องอยู่คนนึงเอารถไปคืนเหมือนกันที่ศาลธัญบุรีเมื่อ2 วันเนี่ยบอกแล้วว่าทั้งเนื้อทั้งตัวมี400ทำหันห้างไม่มีเงินที่จะไปต่อสู้คดีเอารถไปคืนแล้วก็ฟ้องเรียกส่วนต่างประมาณ 300,000 พี่สอนเขาเลยเธอสู้เองเธอเรียนรู้เองเธอติดขัดตรงไหนเดี๋ยวฉันช่วยเธอไปอ่านฎีกาเรื่องนี้เธอทำอย่างนี้นะตั้งแต่วันแรกที่ไปยื่นขอศาลเลื่อนนะครับวันนั้นก็ส่งอาจารย์ณรงค์ช่วยทีอาจารย์น้องเขาจะไปอ้างเลื่อนศาลได้ยังไงอาจารย์บอกไปอ้างอย่างนี้อย่างนี้เขาก็ไปแล้วพอไปเสร็จปั๊บอย่าไปเจอทนายโจทย์นะเดี๋ยวเจอทนายโจทย์บอกว่ามีตังค์มาไม่มีตังค์แล้วกลับบ้านเหมือนหลายคนเลยนะเฮ้ยเธออย่ายอมเธอต้องเข้าไปหน้าบัลลังก์นะต้องพบผู้พิพากษานะพบเสร็จปั๊บอย่ากลัวแล้วก็ถามท่านนะสงสัยถามท่านมีอะไรก็ถามท่านอธิบายตามความเป็นจริง
2: มันก็มีกระบวนการ
0: พอไปถึงเขาลดให้จาก300,000เหลือ150,000
2: โอ้ลดครึ่งนึงเลย
0: หนึ่งแต่ลดครึ่งหนึ่งคุณมายึดรถโดยที่ยังไม่เข้าเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด2 เดือนคุณมายึดรถแล้วเห็นไหมถ้าคุณยึดรถโดยที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายสู้ได้ไหม
2: สู้ได้
0: ไปสู้ก่อนไม่มีตังค์สู้ตัวคนเดียวก็ไม่ได้ห้ามเราเป็นทนายได้
2: ใช่ในเรื่องแบบนี้
0: ขอให้กล้าแล้วพูดไม่เช่นนั้นถ้าเราทุกอย่างต้องให้เงินทำงานอย่างเดียวเราต้องมีเงินถ้าไม่มีเงินแล้วเราไม่ไปศาลเราก็จะโดนหนัก
2: เราใช้ใจได้ไหมคะ
0: ใช้ใจสู้แล้วก็ต้องศึกษาผมบอกได้เลยการศึกษาเนี่ยมีคุณยายท่านหนึ่งชื่อคุณยายสมยายสมอยู่สุรินทร์นะเธอคิดดูแต่แกฟ้องร้องจนกระทั่งสามีแกยอมแพ้บอกฉันไม่เอานะเธอจะฟ้องอะไรนักหนาร้องอะไรนักหนาแกฟ้องร้องนะจนกระทั่งสามีหนีไปบวชจนได้เป็นเจ้าวาดแกยังร้องไม่เสร็จวันดีคืนดีแกมาที่กระทรวงมหาดไทยเจอแท็กซี่พามาหาผมก็เลยนั่งคุยกับยายสมฟ้องจนกระทั่งแกติดคุกคนฟ้องติดคุกปลัดก็ติดคุกข้าราชการก็ติดคุกแกก็ติดคุกการที่เป็นผู้หญิงชาวบ้านเนี่ยนะเธอรู้ไหมประมวลกฎหมายอาญาเธอเคยอ่านไหม
2: ไม่เคยเลยค่ะ
0: แต่เคยเห็น
2: เคยเห็นผ่านๆ
0: หนาม
2: ากเล่มหนาเอาไว้นอนหนุนได้เลย
0: ยายสมอ่านได้ทุกมาตราท่องได้ทุกมาตรา
2: คือเรียกว่าการศึกษาเนี่ยไม่สนอายุเลย
0: ใช่จะจบป.4ยายสม ท่องประมวลกฎหมายอาญาได้ทุกมาตราแล้วผมเป็นคนที่ฟังเพลงชาติเวอร์ชั่นแรกจากยายสมประเทศประเทืองนามกระเดื่องวัยเหมืองทองอันนี้คุณยายสมเนี่ยนะ
2: เป็นเพลงชาติเพลงนี้หรอ
0: เมื่อก่อนเพลงชาติเป็นร้องอย่างนี้ประเทศสยามนามกระเดื่องวัยเหมืองทองร้องแบบนี้แล้วก็มาแปลงเนื้อในเวลาภายหลังเนี่ยคุณยายสมสู้แบบนี้มาเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ได้เองผมไม่ใช่ทนายความนะอย่าเรียกผมทนายผมไม่ใช่ทนายแต่ผมเรียนรู้กฎหมายผมอ่านกฎหมายกลับบ้านผมดูฎีกาลูกชายก็เป็นนักกฎหมายถามเมื่อก่อนลูกถามผมเดี๋ยวนี้ผมถามลูกนะที่รับสายอยู่หลังไมค์เนี่ยเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ได้เรื่องหมอเรื่องสุขภาพไม่ใช่อยู่ที่หมอเราเรียนรู้ได้ไหม
2: เรียนรู้ได
0: ้ได้
2: ศึกษาคือเดี๋ยวนี้ช่องทางมีให้เลือกเยอะแยะมากมายอยู่ที่เราจะค้นคว้าหรือว่าจะอ่านหรือเปล่า
0: ใช่ใช่ผมถึงยกตัวอย่างอย่างหนึ่งข้อดีผมเนี่ยเอาผมเป็นตัวอย่างผมไม่ใช่นักกฎหมายแต่ผมรู้กฎหมายเรียนรู้กฎหมายศึกษากฎหมายเรียนมาเล็กๆน้อยๆเราก็เรียนแล้วก็ศึกษาอ่านทำความเข้าใจสงสัยปั๊บถามอาจารย์ผู้รู้เนี่ยครับก็เลยวางกรอบให้ท่านเพื่อจะไปต่อมีปัญหาพบอัยการ
2: ม
0: ีปัญหาพบอัยการอัยการจังหวัดไหนไปหาแล้วชาวบ้านไม่ช่วยชาวบ้านทำไง
2: ค่ะ
0: แล้วก็จูงมือให้นะครับ
2: ก็มาติดตามพี่ถนอมติดต่อพี่ถนอมได้นะคะไปได้สายต่อไปเรื่องของที่ดินนะคะอีกครั้งหนึ่งคุณลุงจำรูนค่ะคุณลุงจำรูนเนี่ยบอกว่ามีที่ดิน35ไร่ซึ่งหลานเนี่ยขอแบ่ง10ไร่ก็ให้ไปแต่ว่าหลานยังจ่ายเงินไม่ครบต้องการโฉนดที่ดินแต่ว่าโฉนดที่ดินอยู่ทกสอ่ะแต่ว่าเรื่องนี้ค่อนข้างยาวเดี๋ยวให้คุณลุงจำรูนมาเล่าให้ฟังดีกว่านะคะ
0: จำรูนหรือธงชัยครับ
2: คุณธงอ๋อคุณจำรูนน่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะคุณธงชัยลพบุรีค่ะต้องการหลุดพ้นจากการเป็นคนค้ำประกันครูจะทำอย่างไรอ่ะคุณธงชัยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณธงชัย
0: พี่ธงชัยเป็นครูหรือเปล่าครับ
3: ไม่เป็นครับผมเป็นพันโรงแล้วเกษียณแล้วครับ
0: เป็นพันโรงเกษียณเอ๊ะพี่ธงชัยเคยปรึกษามาไหมเนี่ย
3: เคยโทรไปครั้งหนึ่งครับ
0: เออคุณนะคุณ คุณเป็นพันโรงขณะตอนที่เป็นพันโรงนี่ครูก็ไปกู้หนี้กับชปคของออมสินใช่ไหม
3: ไม่ครับของสหกรณ
0: ์อ๋อไปกู้หนี้สหกรณ์เหรอ
3: ครับ
0: ครูไปกู้หนี้สหกรณ์ครูใช่ไหม
3: ครับครับ
0: แล้วให้พันโรงคุณธงชัยเป็นคนค้ำประกันหนี้ให้ใช่ไหม
3: ใช่ครับใช่
0: ครูผู้หญิงหรือครูผู้ชาย
3: ผู้หญิงผู้หญิง
0: คุณไปชอบเขาหรือเปล่าหัวเราะ
3: เปล่าครับเปล่าครับ
0: พี่ธงชัยไปชอบครูผู้หญิงนี้หรือเปล่าจึงยอมค้ำให้อ่ะ
3: ไม่ได้ชอบครับ
0: จริงๆนะ
3: จริงคร
0: ับ หัวเราะอย่างนี้มีพิรุษ ครูผู้หญิงกู้หนี้สหกรณ์เท่าไหร่ครับ
3: ล้านกว่าครับ
0: ล้านเท่าไหร่เล่า
3: ตอนนี้ผมจำไม่ได้แน่นอนประมาณล้าน4
0: 1ล้าน 4 แสนบาทนะไปกู้หนี้สหกรณ์แล้วให้พี่ธงชัยซึ่งเป็นพานโรงอยู่โรงเรียนที่ครูคนนี้สอนใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ค้ำประกันให้คนเดียวค้ำหรือหลายคนค้ำ
3: หลายหลายคนครับ
0: หลายคนในจำนวนผู้ค้ำหลายคนรวมถึงพี่ธงชัยค้ำให้เขาด้วย
3: ครับครับ
0: โดยที่พี่ธงชัยไม่ได้กู้เลยใช่ไหม
3: ไม่ได้กู้ครับ
0: เป็นไม้ค้ำกล้วยอย่างเดียวไม่ให้กล้วยล้มใช่ไหมแต่ตอนนี้กล้วยก็ล้มทับพี่ธงชัยแล้วและตอนนี้ครูเขาชำระหนี้อยู่ไหม
3: เขาชำระอยู่ครับ
0: ยังจ่ายอยู่นะ
3: ครับผม
0: ยังไม่ได้ผิดเน็ตชำระอะไรทั้งสิ้นใช่ไหม
3: ครับผม
0: โชคดีของพี่ที่ครูคนนี้ยังชำระหนี้อยู่ทีนี้พี่จะถามว่าไงถ้างั้น
3: คือผมอยากจะลาออกนี้จะเปลี่ยนคนค้ำได้ยังไงครับ
0: จะลาออกจากพันโรงเหรอครับ
3: ไม่ครับไม่จาก
0: จะลาออกจากการเป็นคนค้ำประกัน
3: ครับครับ
0: จะลาออกจากเป็นคนค้ำประกันเนี่ยเจ้าหนี้คือสหกรณ์เขาไม่ยอมยกเว้นว่าครูคนนั้นน่ะพี่ธงชัยไปคุยกับคุณครูบอกคุณครูผมก็ค้ำให้ครูมานานแล้วนะแล้วก็เข้าใจว่าครูก็น่าจะตั้งหลักได้แล้วตอนนี้นะครูไปหาคนอื่นมาค้ำแทนผมได้ไหมขอร้องเธอพี่ธงชัยก็ไปบอกครูคนนี้ผู้หญิงคนนี้บอกว่าให้ครูไปหาคนอื่นมาค้ำแทนซึ่งมีคุณสมบัติดีมาค้ำก็สามารถเปลี่ยนได้อย่างเนี้ยสากลก็ยอมให้เปลี่ยนพอเขาเปลี่ยนคนค้ำพี่ก็หลุดแต่ครูคนนี้ต้องแสดงน้ำใจว่าเออใช้พานโรงค้ำมาให้มาตั้งนานแล้วนะล้านสี่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ให้แกไปหาคนค้ำคนใหม่หรือเอาหลักทรัพย์อะไรที่สากลเห็นว่าคุ้มค่าเปลี่ยนได้อย่างนี้เปลี่ยนได้แต่ถ้าไม่มีคนค้ำคนใหม่ ไม่มีคนค้ำคนใหม่ไม่มีหลักทรัพย์ที่จะมาแทนคนค้ำคนนี้ที่จะออกไปเนี่ยนะสากลก็ไม่ยอมเว้นเสียว่าในที่ผมมารู้ใหม่นะเพิ่งมารู้เนี่ยถามมาเจอสองครูแล้วน้องยานัทนะครับคร
2: ู
0: ยังเป็นความรู้นะก็คือว่าอย่างครูที่ยะลาผู้หญิงแกก็ไปค้ำประกันเพื่อนครูด้วยกันนี่แหละนะครับของแกกู้คนล้านสองหนี้ชปคออมสินล้านสองพอกู้เสร็จปั๊บเนี่ยแกก็ชำระหนี้แกหมดแต่คนนี้ไม่ได้ชำระหมดพอผิดนัดชำระเสร็จปั๊บสหกรณ์ธนาคารออมสินก็มาทวงหนี้คนค้ำทวงคนค้ำแกก็ทุกทรมาน
2: น
0: ึกออกไหมเพราะว่าทวงคนที่คนขนาดเราเป็นหนี้เองแล้วถูกทวงเรายังปวดหัวไหม
2: ค่ะปวดหัวอายด้วยนะ
0: เออแต่เราไม่ได้เป็นหนี้เองเราเป็นคนค้ำเขาแล้วถูกทวงหนี
2: ้ค่ะ
0: มันเจ็บปวดนะ
2: เจ็บปวดเพราะเราไม่ได้ไปกู้
0: ไม่ได้ไปกู้ไม่ได้ก่อหนี้แต่ต้องมารับภาระหนี้แล้วก็ถูกทวงหนี้ถามว่าจะทำยังไงถึงจะหลุดพ้นก็ไปเจรจาล้านสองเนี่ยออมสินยอมให้แกเนี่ยชำระเงิน700,000สดๆเลยนะ
2: ให้คนที่เป็นคนค้ำใช่ไหม
0: จ่ายให้กับออมสินเลยแล้วเขาก็ปลดหนี้ให
2: ้ค่ะ
0: แต่ต้องจ่าย700,000
2: โอ้แล้วอย่างนี้คนที่เป็นหนี้เขาก็สบายเสียค่ะพี่ถนอม
0: ยังไม่สบายเขายังผ่อนหนี้ของเขาอยู
2: ่ก็ยังผ่อนอยู่
0: ทีนี้แกไอ้นี่ประเด็นนี้แกก็เลยมาถามผมว่าเนี่ยในเมื่อชำระหนี้ไป700,000แล้วตัวเองหลุดพ้นจากการค้ำประกันแล้วเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเอาเบี้ย700,000คืนจากผู้กู้ได้ไห
2: ม
0: ที่เราค้ำให้บอกว่าได้แต่ปัญหาว่ามีให้ไหมล่ะ
2: เพราะหนี้ของเขายังไม่จ่ายเลย
0: ใช่เพราะงั้นอีกประเด็นหนึ่งที่พี่ธงชัยถามเมื่อสักครู่นี้ถ้าอยากจะหลุดพ้นก็เอาไปตกลงกับสหกรณ์แล้วก็ชำระหนี้ให้กับสหกรณ์หลุดครับแต่พี่ต้องออกเงินเอง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าค้ำประกันให้ใครยกเว้นค้ำให้กับต้นกล้วย มันสุกและจะได้กินผลแต่ค้ำคนเป็นหนี้ไม่ได้อะไรเลยเอากระดูกมาแขวนคอเอาผ้าเขามามาคาดศีรษะผมค้ำประกันให้เขาโว้ยเห็นไหมไม่ได้อะไรเลยนะถูกยึดบ้านแล้วบ้านแตกสาเด็กขาดผัวไปค้ำเมียไม่รู
2: ้ค่ะ
0: ก็มาทะเลาะกันใช่ไหม
2: ใช่
0: บ้านถูกยึดไม่มีที่อยู่ใช่ไหม
2: เป็นเรื่องเดือดร้อนนะ
0: อยากค้ำประกันวิธีการออกจากการที่จะปฏิเสธคนที่เราเกรงใจที่จะค้ำประกันให้คนกู้เท่าไหร่ล้านหนึ่งให้ผมไม่ค้ำเลยใช่ผมค้ำประกันให้คุณ 20,000 นะ
2: ค่ะ
0: ผมรับผมช่วยคุณได้แค่นี้แต่อย่าไปเซ็นค้ำทั้งล้านเพื่อนซื้อรถล้านหนึ่งก็ค้ำล้านซื้อ 500,000 ก็ค้ำ 500,000 ถูกไหม
2: ค่ะ
0: ถ้าเราเกรงใจเขาก็ไปเซ็นเขาแล้วก็ต้องเตรียมความเสี่ยงเตรียมบ้านเอาไว้ว่าเขาจะถูกยึดเพราะมันจะมีคนเบี้ยวเยอะแล้วไอ้คนที่คนกู้เนี่ยคนกู้หรือคนเช่าซื้อพวกนี้พอเบี้ยวปั๊บมันยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินนี้หมดแล้วไอ้คนค้ำไม่รู้ตัวนอนนิ่งๆไม่มีปัญหาม าร
2: ู้
0: อ
2: ี
0: กทีไฟแนนซ์มาบอกว่าเนี่ยเขาผิดนัดชำระหนี้แล้วนะ
2: มายึดเลยนะ
0: เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะค้ำประกันให้ใครกำหนดวงเงินความรับผิดชอบไปผมค้ำให้คุณแค่นี้ถ้าคุณไม่จ่ายผมรับผิดชอบแค่น
2: ี้อ๋อเราเขียนเป็นสัญญาได้ใช่ไหม
0: ถูกต้องครับแล้วผู้ให้กู้จะไม่เอาคนค้ำคนนี
2: ้
0: รอดไหม
2: รอด
0: รอด
2: ก็จะได้ไม่ต้องผิดใจกันด้วยนะ
0: อันนี้แค่ครูสาวยิ้มหางตานิดหน่อยพานโรงเซ็นค้ำประกันให้ตั้งล้านสี่นะพี่ธงชัย
2: พี่ธงชัย
0: เข้าใจแล้วนะพี่นะเข้าใจแล้วนะไปบอกคุณครูนะบอกครูไปหาคนค้ำมาแทนผมนะ
3: แล้วแล้วอย่างนี้แบบว่าเรามีทรัพย์สินนี่จะโอนให้ลูกได้ไหมครับตอน
0: ถ้าโอนทรัพย์สินให้ลูกได้เพราะว่า1นะเพราะว่าพี่ยังเขาไม่ได้ถูกฟ้องยังไม่ได้มีการฟ้องมันยังไม่เข้าคนกู้ยังไม่ได้ยื่นถูกยื่นโนติสไม่มีผิดนัดชำระเราจะขายทรัพย์สินเราจะโอนให้ลูกให้หลานเป็นเรื่องปกติเราโอนได้แต่ถ้าเมื่อใดที่ผู้กู้หรือเราเองเป็นหนี้แล้วถูกยื่นโนติสแล้วว่าให้ชำระหนี้แทนผู้กู้นะครับหรือถูกฟ้องยื่นศาลถูกฟ้องแล้วเรามาขายเนี่ยอันนี้เขาตามไล่เบี้ยยึดคืนได้แต่ถ้าทำก่อนที่จะมีคดีก่อนจะมีโนติสเนี่ยอันนี้ทำได้ปกติครับไม่งั้นค้ำเพื่อนทีมจะขายรถขายบ้านก็ไม่ได้มันยุ่งตาไม่ใช่ยุ่งธรรมดานะ ย
2: ุ่
0: งแบบตาย
2: ตาย
0: เออเข้าใจแล้วนะ
3: ครับผมขอบคุณครับ
0: เข็ดได้ยังเนี่ยเข็ดได้ยัง
3: ฮะเข
0: ็ดแล้วนะ
2: สวัสดีครับ
0: พี่ก็ใจดีฟังน้ำเสียงไงนะ
2: ใช่ดูเป็นคนใจดีแล้วก
0: ็
2: พร้อมที่จะทำทุกอย่างให้คุณครูเอาไม่ใช่ไปที่สายต่อไปนะคะคุณลุงจำรูนมาแล้วค่ะคุณลุงจำรูนเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะคะเดี๋ยวให้คุณจำรูนเล่าให้ฟังหน่อยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: ลุงอยู่โคราชเอ๊ะคนโคราชเยอะนะวันนี้
2: คนโคราชวันนี้เยอะนะคะ
0: โคราชเยอะรายการเราเรียบร้อยแล้ววันนี้นะ
1: อยู่โคราชดันรถครับ
0: โคราชอยู่ดันขุนทดเนี่ยพูดภาษาโคราชได้มั้ยล่ะพูดภาษาจิพูดภาษาโคราชนะ
1: ไม่ได้ครับ
0: อ้าวคนดันขุนทดพูดไม่ได้เหรอ
1: ไม่ได้เพราะว่ามันติดชัยภูม
0: ิ
1: ถ้าพูดลาวไปอยู
0: ่ติดชัยภูมิกับว่าวเล่าโลด
1: ครับ
0: มีที่ดินอยู่35 ไร่หลานขอแบ่ง10 ไร่
1: ครับ
0: แล้วเป็นยังไงครับพี
1: ่ที่นี่เขาจ่ายเงินมาเป็นบางส่วนแต่จ่ายยังไม่หมดยังไม่ครบที่ผมต้องการที่ตกลงกันไว้
0: เขาขอซื้อใช่ไหม
1: ครับเขาขอซื้อเขาแบ่งซื้อ
0: เขาขอซื้อแบ่งแยกโฉนดโอนเป็นเรียบร้อยแล้วแต่เขายังจ่ายเงินไม่หมดใช่ไหม
1: ยังไม่โอน
0: ยังไม่โอนโอเคถ้ายังไม่โอนก็โอเค
1: คือการปากเปล่านี่แหละ
0: อ้าวแล้วจะถามว่าไงถ้างั้นครับ
1: อยากถามว่าเขาอยากได้10 ไร่ที่นี่เขาทำมา10 กว่าปีแล้ว
0: ครับ
1: มันเขาไปเอาได้ไหมไปกว้างได้ไหมครับ
0: อ๋อคือว่าเขายังไม่ได้มีการซื้อขายยังไม่ได้มีการโอนกันแต่ว่าเขาครอบครองทำกินอยู่เราให้เขาทำประโยชน์อยู่ใช่ไหม
1: ครับให้เขาทำประโยชน์อยู่ครับ
0: มีค่าเช่าไหม
1: ไม่มีครับเพราะว่าเขาซื้อเด้เขาจ่ายเงินมากับผมเนี่ยเป็นบางส่วนแล้ว
0: เขาจะซื้อโอเคก็แสดงว่าที่พี่ห่วงนะพี่ห่วงว่าเขาจะครอบครองปรปักษ์ใช่เปล่า
1: ครับ
0: ใช่ไหมที่ถามนะเพราะฉะนั้นไม่เข้าเงื่อนไขครอบครองปรปักษ์เพราะว่าหนึ่งเราให้เขาเช่าหรือให้เขาทำกินแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะซื้อแล้วเขาก็ให้เงินออกมาบางส่วนแล้วเพราะฉะนั้นไม่เข้าประเด็นที่จะครอบครองปรปักษ์ประเด็นนี้ไม่ต้องห่วงการครอบครองปรปักษ์ต้องบุกรุกเข้าไปแสดงความเป็นเจ้าของยึดถือเป็นของตนนี่ของผมของผมของผมบุกรุกเข้าไปก่อนนะไม่ใช่บอกน้องยานัทเดี๋ยวพี่ขอเข้าไปอยู่บ้านหนูหน่อยได้ไหมแล้วหนูอนุญาต
2: เป็นการบอกกล่าวเนาะ
0: อันนี้มันไม่เข้าแต่ว่าการเข้าไปอยู่นานๆถ้าเขาเปลี่ยนเจตนาจากการเขาให้เข้าไปอยู่แล้วเปลี่ยนเจตนาเป็นเจ้าของจะโกงเจ้าที่เนี่ยน
2: ะ
0: อันนี้ก็ต้องระวังจึงต้องมีหลักฐานเพราะฉะนั้นกรณีที่ว่าเขาจะแย่งการครอบครองโดยครอบครองปรปักษ์อันนี้ไม่เข้าประเด็นและการที่เขาให้เงินเราบางส่วนว่าเขาจะขอซื้ออันนี้ทำเป็นสัญญาไว้เสียครับพี
1: ่ถ้าเป็นสัญญาก็ไปพ่วงได้ไหมครับ
0: มันทำสัญญาถ้าใครถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาก็เขาฟ้องได้ก็ทำสัญญาจะซื้อจะขายไว้สิครับทำสัญญาจะซื้อจะขายว่าหลานจะซื้อนะครับเราจะขายในราคาเท่าไหร่แล้วเขาจะจ่ายเงินให้เราครบเมื่อไหร่เมื่อจ่ายเงินครบเราจะโอนให้เขาทำสัญญาจะซื้อจะขายไว้ถ้าถึงวันหนึ่งปั๊บพอเขาจ่ายเงินครบเสร็จแล้วภายใน1 ปีหรือ 5 ปีก็แล้วแต่สมมตินะแล้วเราไม่โอนให้เขาเขาก็เอาสัญญาเนี้ยไปฟ้องให้เราโอนได้ถูกไหมในขณะเดียวกันถ้าเขาทำสัญญาจะซื้อจะขายเขาวางเงินให้เราจำนวนหนึ่งแล้วกำหนดว่าภายใน1 ปีให้เขาจะมาโอนและถ้าเขาไม่โอนในสัญญานั้นบอกว่าให้เราริบทรัพย์ตรงนั้นได้ก็ริบได้ก็ไม่ต้องคืนแล้วแต่ตกลงเพราะงั้นทำสัญญาจะซื้อจะขายกันครับพี่ครับ
1: นี่มันไม่มีรายละอักษรอะไรเลยครับ
0: ไปทำสัญญาครับไปทำสัญญาไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัด
2: นครราชสีมา
0: อยู่ด่านขุนทด
1: ครับครับมันลักษณะแบบนี้เขาไปฟ้องเองได้ไหม
0: ยังไม่ได้ยังไม่เข้าประเด็นอะไรเลยที่จะฟ้องเลยยังไม่เข้าประเด็นพี่ครอบครองปรปักษ์ก็ยังไม่เข้าถ้าเขาจะไปครอบครองปรปักษ์ไอ้เงินที่เขาให้มาเป็นหลักฐานบางทีนะเวลาเราให้เงินใครกับใครให้เงินเราเนี่ยไอ้คนให้เงินเราไม่เท่าไหร่แต่ใครให้เงินเราหรือเราให้เงินใครเนี่ยให้ใช้วิธีการโอนอย่ารับเงินสด
2: ให้มีหลักฐาน
0: ให้มีหลักฐานการโอนมันจะได้สืบได้ว่าเงินเส้นเงินมันมาจากไหนมันจะได้พิสูจน์มันจะได้ไปต่อสู้กันได้ในวันเวลาที่จำเป็นเพราะฉะนั้นการจะทำนิติกรรมใดๆตกลงใดๆขอให้มีหนังสือเป็นข้อตกลงกันถ้าวันนี้ยังไม่มีข้อตกลงให้เซ็นเป็นข้อตกลงหาพยานไว้ด้วยนะครับพี่ปรึกษามาก่อนดีแล้วล่ะครับพี่จำรูนนะไปทำหนังสือสัญญานะยังไม่มีอะไรน่ากังวลนะเท่าที่ฟังมานะเพราะหนึ่งเขาเป็นหลานคุยกัน
1: ผมเป็นเจ้าของที่เนาะ
0: ครับ
1: ผมเป็นเจ้าของที่กับภรรยาคือผัวกับเมียน่ะมีผัวกับเมียผมขึ้นชื่อไว้คน2คน
0: ครับ
1: ทีนี้เขาจะไปฟ้องตอนนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับเขาจะฟ้องเรื่องอะไรล่ะ
1: อ๋อผมไม่อยากรู้อย่างนี้แหละ
0: ก็ยังไม่มีเหตุที่จะฟ้องนี่เขาจะฟ้องแย่งการครอบครองเข้ามาครอบครองที่นี้ทำกินมา10ปีแล้วเขาอาจจะฟ้องได้ครับถ้าเขาจะฟ้องมันฟ้องได้แต่ฟ้องแล้วชนะไหมล่ะ พี่ก็ต้องไปต่อสู้ว่าเอาผมให้เขาอยู่ไงแล้วมีพยานไหมมีพยานแล้วงี้ไงคุณก็บอกว่าคุณจะซื้อคุณก็ให้เงินผมมาแล้วบางส่วนนั่นคือหลักฐานที่จะบอกว่าไม่ใช่เขาครอบครองปรปักษ์นะ
3: อ๋อครับ
0: นั่นแหละครับทุกอย่างเก็บหลักฐานอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน 80-90% คนที่ฟ้องร้องเรื่องโกงกันเอาเปรียบกันคือคนที่เรารักและไว้ใจไม่ใช่คนนอกหรอกครับนะคนในนี่แหละนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นะคนนอกไม่มีปัญหาละน้องคนนอกมีคนเดียวนะที่อาจจะเกิด
2: คนนอกเขาก็ไม่กล้านะ
0: คนนอกมีคนเดียวที่นำไปสู่การฟ้องคือขับรถเฉี่ยวกันนั่นคนนอกแต่ถ้าโกงกันแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ
2: ่คนในครอบครัวนะ
0: ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงรู้จักครับผม
2: สายสุดท้ายทันไหมคะเนี่ยพี่ถนอม
0: ไม่ทันแล้วครับเวลาหมดแล้วครับ
2: เนาะก็เดี๋ยวยกยอดไปที่วันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะของคุณพี่ชะอุ้มเนี่ย
0: เดี๋ยวค้างอยู่นะเดี๋ยวตามต่อให้พรุ่งนี้นะ
2: ใช่ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าติดตามกันใหม่ในเวลาเดียวกันนี้กับรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่จะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดแผนการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่คาดแล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาดร้อยละ70
6: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือแผน PDP ฉบับใหม่ปี2026เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี2050โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึงร้อยละ70ของกำลังการผลิตทั้งหมดคาดว่าจะจัดทำแผนแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้จากนั้นจะเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานในเดือนกรกฎาคมเพื่อเปิดรับฟังความเห็นและเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามลำดับแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านได้แก่โซล่าฟาร์ม 272,087 เมกะวัตต์นิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR 2,400 เมกะวัตต์แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน 1,485 เมกะวัตต์และโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ 2,472 เมกะวัตต์เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี2050ที่คาดว่าจะพุ่งสูงถึง 71,340 ถึง 77,374 เมกะวัตต์จากตัวแปรสำคัญอย่างกลุ่มธุรกิจ Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC อย่างไรก็ตามจากความต้องการใช้ไฟของกลุ่ม Data Centerที่ยื่นขอเข้ามาสูงเกือบ 30,000 เมกะวัตต์กระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการต้องวางเงินมัดจำล่วงหน้าเพื่อสำรองการใช้ไฟฟ้าโดยจะนำเม็ดเงินดังกล่าวไปพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและนำรายได้ส่วนหนึ่งมาลดค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการในประเทศปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขออกหนังสือด่วนที่สุดถึงหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศให้เร่งช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากกรณีชะลอบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
7: นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยบุคลากรทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นและชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ ซึ่งได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดและหน่วยงานต่างๆในราชการบริหารส่วนกลางซึ่งได้กำหนดแนวทางการช่วยเหลือครอบคลุมบุคลากรทุกประเภทหากบุคลากรรายใดมีความประสงค์จะขอยกเลิกหนังสือขอลาออกเนื่องจากเหตุผลการชะลอบรรจุดังกล่าวขอให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งพิจารณาดำเนินการโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่ให้บุคลากรต้องขาดรายได้หรือได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีพและเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการบรรจุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนฤมลอุดมพรรายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาสามารถเปิดใช้แอปพลิเคชันทางรัฐแสดงตนในการใช้สิทธิ์ตรวจสอบชื่อและแจ้งรักษาสิทธิ์ได้
8: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาใช้แอปพลิเคชันทางรัฐเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลและรับบริการด้านการเลือกตั้งผ่านระบบดิจิทัลโดยสามารถใช้เป็นหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงตนในการเข้าใช้สิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนและแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงวันหลังเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้สำนักงานกกต.ขอเชิญชวนประชาชนใช้ช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งและสนับสนุนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3 วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: Focus Thailand ช่วงให้ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีนันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่รายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยกูรูดานีอาจารย์แม่หมอดาดารินีนันทาวรนุชและหนูนาลัคนาสุริยงนะคะสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสดใสนะคะหลังจากที่มีชีวิตติดแกรมมา 3-4 วันนะตอนนี้ก็กลับมาสู่ชีวิตความเป็นจริงตื่นตื่นตื่นเถอะพวกเรานะคะ
5: ก็ต้องไปสร้างพลังให้กับชีวิตนะทำงานแล้วก็จริงจังเสร็จแล้วเราก็มีเวลาพักเพื่อไปเติมพลัง
4: ใช่แล้วเยี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องมิติหมายเลข2ในไพ่ชุดไมเนอร์อาคนากัน
5: แต่ระหว่างที่หนูนากำลัง
4: ติดต่อสื่อสารทักทายส่งข้อความ ได้เลยค่ะดีค่ะ
5: เราจะมาที่หมายเลข2กัน
4: จ้ะ
5: นะคะในความเป็นหมายเลข2อ่ะจริงๆเราเคยพูดกันแล้วว่าความเป็นมาของเลขศาสตร์ก็มีจากหลายความเชื่อนะทีนี้มันก็จะมีที่แปลกอย่างเฮ้ยทำไมมันคล้ายๆกันน่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างจีนเลข2เนี่ยก็จะเป็นพลังของความเป็นเพศหญิง
4: จ้ะ
5: ใช่มั้ย2ไทยก็จะเป็นมีความเป็นเพศหญิง
4: มีความเป็นแม
5: ่ความเป็นแม่แม้กระทั่งในตัวเลขของโรมันก็ตามทีนี้ถ้าเราพูดถึงตัวเลขอะนะคะหากท่านที่เรียนไพ่ชาโร่แล้วก็เรียนชุดของเมเจอร์คณะมาแล้วเนี่ย
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ให้คิดถึงตัวเลขในไพ่เมเจอร์คณะ22ใบมันจะชัดกว่าเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะในไพ่อย่างไว้เนี่ยอย่างไว้นี่โชว์หน่อยโชว์หน่อย
4: เออ
5: นี่งาน
4: วันนี้เราว่าด้วยเลข
5: หมายเลข2ในไพ่ของเมเจอร์คณะใบเนี่ยมันจะเป็นไพ่ที่เราเห็นเป็นหญิงสาวท่านหนึ่งนะคะในชุดนักบวชที่นั่งอยู่ระหว่างเสาสองข้างข้างนึงเป็นสีดำและข้างนึงเป็นสีขาวเนี่ยเพราะฉะนั้นในความเป็นเลข2เนี่ยเอาตีแค่ความหมายตรงเนี้ยเราเคยพูดถึงเลข1เลข1คือความโดดเด่นความเป็นความเด่นความเป็น1อยู่แล้วเนี่ยพอเป็นเลข2เนี่ยมันก็จะเป็นคู่ขนานกันหรือในความเป็นเลข2มันอาจจะหมายถึงสภาวะของความขัดแย้งหมายถึงสภาวะของการขยายพื้นที่ก็ได้ทีนี้ถ้าเราตีความหมายของเลข2ถ้าเรายึดความหมายจากไพ่ทาโร่เนี่ย มันนอกจากความหมายของเลข2สัญลักษณ์ต่างๆมันยังจะสื่อให้เราเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเสาสีขาวหรือเสาสีดำมันก็จะหมายถึงความขัดแย้งบ้างอะไรเนี่ยความคิดเห็นที่ต่างกันบ้างหรือสภาวะของความที่ไม่เต็มร้อยอะไรเงี้ยนะคะ นี่ถ้าเราคิดถึงเลข2ในไพ่ของชุดเมเจอร์อาคานาเนี่ย
4: ไมเนอร์
5: ไม่พูดถึง
4: เมื่อกี้ในเมเจอร์ไปแล้ว
5: ถ้าเราเอาเลข2เป็นหลักเนี่ยเราก็จะมาลงที่สัญลักษณ์4สัญลักษณ์ในไพ่ของไมเนอร์คณะ
4: จ้ะ
5: เรามาดูทีละใบแล้วกันอย่างสัญลักษณ์ของไม้เนี่ยที่เราเคยพูดไปแล้วเนี่ยไม้คือพลังของการสร้างสรรค์1ไม้เราผ่านไปแล้ว1ไม้ที่มี ไม้ที่โดดเด่นแล้วก็มีมือที่ยื่นไม้ออกมามือนั้นน่ะถูกบดบังไปด้วยเมฆหมอกแต่พอเราจะเห็นว่ามันมีสองไม้แล้วก็บุรุษท่านเนี้ยยืนถือลูกโล่นะคะแล้วก็จับไม้แล้วก็มองตรงออกไปข้างนอกสองหมายเลขสองในไพ่ชุดไมเนอร์คาน่าถ้าเราพูดอย่างรวมๆก็คือมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเปรียบเทียบกันเลยนะหรือมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะมองหาพื้นที่ในการขยับขยายก็ได้ทีนี้พอมาเป็นสัญลักษณ์ของไม้เนี่ยไม้เนี่ยมันคือพลังแห่งความสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นหัวใจของสองไม้เนี่ยมันจะหมายถึงการมองหาทิศทางและการวางแผนก่อนที่ทำอะไรอย่างจริงจังแล้วก็ก้าวย่างไปอย่างปลอดภัยก็คือทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วล่ะ
4: ค่ะ
5: แล้วก็ค่อยก้าวไปอย่างมั่นคงดังนั้นในสองไม้ตรงนี้มันก็จึงสรุปออกมาได้ในภาพรวมว่ามันหมายถึงการมองการไกลหรือการเตรียมตัวสำหรับอนาคตรวมไปถึงการตัดสินใจนะคะการตัดสินใจที่จะขยับขยายขอบเขตจากที่เดิมออกไปสู่ที่ใหม่เนี่ยเอาสั้นๆอย่างนี้พอ
4: พอแล้ว
5: พอละ
4: พอแล้วอย่าเยอะเลย
5: ต่อมาก็จะเป็นสองเหรียญถ้ายังจำได้ก็คือเหรียญก็คือความมั่นคงฐานะทางการเงินเหรียญก็คือธาตุดินคือมีความหมักหนักแน่นนะการมีฐานะเศรษฐกิจที่ดีอะไรก็ว่าไปทีนี้สองเหรียญเนี่ยหัวใจของสองเหรียญนะคะมันจะหมายถึงการขยับขยายนะคะการขยับขยายการหมุนเวียนการสร้างความสมดุลของฐานของฐานทางเศรษฐกิจของเราหรือเราจะบอกว่ามีการยืดหยุ่นปรับตัวก็ได้ให้มันมีความสมดุลกันเนี่ยนั่นคือหัวใจของสองเหรียญนั่นในความหมายของสองเหรียญน่ะมันก็คือการประคับประคองในการที่จะทำกิจกรรมหลายๆอย่างก็ได้สองสิ่งขึ้นไปก็ได้นะคะการทำกิจกรรมสองสิ่งในเวลาเดียวกันถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ได้แต่ทุกอย่างนั้นมันจะต้องมีความสมดุลซึ่งกันและกันก็หมายถึงเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของภาวะทางการเงินจะต้องมีความยืดหยุ่นสามารถที่จะถ่ายเทโยกย้ายแล้วก็ให้มันมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา
4: ค่ะ
5: อย่างก็ได้นะคะเอาละค่ะเราก็จะมาต่อด้วยเรื่องของอะไรเดี๋ยวถ้วยค่ะสัญลักษณ์ของถ้วยถ้าท่านยังจำได้ถ้วยเนี่ยคือธาตุน้ำถ้วยเนี่ยหัวใจของเขาเนี่ยจะพูดเรื่องของความยืดหยุ่นการปรับตัวการสร้างความสมดุลหรือจะหมายถึงสัมพันธภาพนะคะอารมณ์จิตใจนะคะเพราะในสัญลักษณ์ของสองถ้วยถ้ามองล่ะมันก็ถือสิถือ
4: กำลังจะถามว่าเอามาทางนี้ไหม
5: ในสองถ้วยตรงเนี้ยมันก็จะเปรียบไปได้กับอารมณ์ความรู้สึกสัมพันธภาพเพราะฉะนั้นสองถ้วยเนี่ยจากภาพที่เราเห็นมันเหมือนกับการ
4: ชนถ้วยกันตอนเฉลิมฉลอง
5: ใช่การร่วมยินดีหรือการมีข้อตกลงร่วมกันการผูกมิตรนะคะหรือการดึงดูดใจซึ่งกันและกันก็ได้นะคะอันนี้เป็นการตกลงปลงใจระหว่างคนสองคนน
4: ค
5: ะ
4: ่ะ
5: คะการแลกเปลี่ยน
4: มิตรภาพอย่างนั้นได้
5: ท
4: ไห
5: ี
4: ม
5: ่
4: ค
5: ดี
4: ะ
5: ต่อกันได้จะเป็น
4: เป็น
5: ก
4: ค
5: ั
4: ว
5: บ
4: ามหมายเชิงบวก
5: ใช่ใช่สำหรับ
4: เชิ
5: ส
4: ง
5: อง
4: บ
5: ถ
4: ว
5: ้
4: ก
5: วย
4: ไม่ใช่พร้อมบวกนะจ๊ะเชิงบวก เป็นเครื่องหมายเป็นไพ่หมายเลขสองที่ดี
5: โอเคต่อไป
4: จ้ะ
5: จากสองถ้วยไปแล้ว
4: จะสองดาบหรือจะสองอะไรจ๊ะ
5: ไหนไปไหนแล้วสองถ้วยสองเหรียญสองไม้ไปแล้วนี่
4: นี่สองดาบอยู่ดาบอยู่นี่
5: อันสุดท้ายที่มาสุดท้าย
4: ดาบนะจ๊ะดาบไม่ใช่แค่สองดาบชูสองดาบอย่างเดียวปิดหูปิดตาปิดอะไรด้วยอ่ะ
5: ทีนี้ในความเป็นด่าน
4: จ้ะ
5: มันก็คือการตัดสินใจนะนั้นเราจะเห็นภาพที่บุคคลคนหนึ่งนั่งอยู่ริมขอบริมทะเลแล
4: ร
5: ้
4: ิ
5: ว
4: ม
5: ก็
4: ทะเล
5: ใช้ดาบ
4: ค
5: ส
4: ่
5: อ
4: ะ
5: งอันไขว้กันแล้วก็ปิดตา
4: จ้ะ
5: มันจะสอให้เห็นถึงสภาวะของการนิ่งสงบอยู่ในระหว่างการที่ชั่งใจที่จะตัดสินใจ
4: นิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแบบนั้นได้ไหมจ๊ะ
5: ก็อาจจะประมาณนั้นแล้วก็ในระหว่างที่สองดาบที่มันไขว้กันเนี่ยมันจะหมายถึงการที่รอจังหวะ
4: นิ่งๆไว้ก่อน
5: หรือว่าการที่จะโปรเทคตัวเองอ่ะ
4: อ่าฮะ
5: ว่าปกป้องตัวเองนะคะ
4: ค่ะ
5: มันตกอยู่ในสภาวะที่ยังไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่ง
4: ยังไม่เลือกยังไม่ตัดสิ
5: ใน ช
4: ใ
5: ่
4: จอยู่ระหว่างการทบทวน
5: ค่ะทบทวนความเป็นจริงยังไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่งจนกว่าทุกอย่างจะชัดเจน
4: จ้ะ
5: เนี่ยลักษณะของสองดาบนะคะจะมีความหมายในเชิงลักษณะของการที่หยุดชะงัก
4: ค่ะ
5: หยุดการเผชิญหน้าแล้
4: ต
5: ว
4: ั้งสติพินิจพิเคราะห
5: ใ
4: ์
5: ช่
4: ท
5: แล
4: บ
5: ้ว
4: ทวน
5: ใช่ทบทวนทางเลือกมันเป็นช่วงจังหวะที่ค่อนข้างยากลำบากนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราต้องปิดกั้นอารมณ์ของเราอ่ะ
4: จ้ะ
5: แล้วก็ใช้เหตุผลทำอย่างไรที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความสมดุลกันท่ามกลางความขัดแย้ง
4: สมดุลท่ามกลางความขัดแย้งช
5: ใช
4: อบ
5: ่
4: คำนี้จัง
5: ใช่เพราะเวลามันขัดแย้งกันเจอเราจะอยู่ในจุดที่แบบ
4: บางทีตะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก
5: หนึ่งก็ไม่อยากก็ทะเลาะกันนะแต่จะทำไง
4: จ
5: ใ
4: ะ
5: ห้
4: ปล่อยวางก็ไม่ได้
5: จะทำไงให้ทั้งสองฝ่ายอ่ะสมานกันได้อ่ะเราจะทำไงเนี่ยในจุดเนี้ยเป็นจุดที่ค่อนข้างอึดอัดใจสำหรับไพ่ใบนี้เพราะฉะนั้นในความเป็นเลขสองอ่
4: จ
5: ะ
4: ้ะม
5: ท
4: า
5: ี
4: ค
5: ุ่
4: ณโชว์ให้หมด
5: เลขสองที่ว่ากันไปแล้วเน
4: อ
5: ี่ย
4: ือ
5: ในฐานะของการเป็นนักพยากรณ์เนี่ยค่ะ
4: จ้ะ
5: ในไพ่แต่ละสัญลักษณ์เนี่ยมันก็จะมีมุมมองในการที่เราจะแนะนำเขานะ
4: จ้ะ
5: อย่างเช่นสัญลักษณ์ของสองไม้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่ามันคือการวางแผนเพื่ออนาคตนะ
4: สองไม้วางแผนเพื่อ
5: ใช
4: อ
5: ่
4: นาค
5: ใช่
4: ต
5: เพื่ออนาคตเพราะว่ากำลังมองหาเส้นทางที่จะออกไปขยับขยายเพราะฉะนั้นในจุดนี้ค่ะเราก็คงจะแนะนำลูกดวงอะนะ
4: จ้ะ
5: ว่าต้องกล้าที่จะก้าวออกจากจุดที่คุณคุ้นเคยอะ
4: กล้าออกจากเซฟโซนอย่างนั้
5: ใช
4: น
5: ่ใช่เพราะคนส่วนใหญ่กลัวการเปลี่ยนแปลง
4: ใช่ใช่
5: ไม่กล้าที่จะก้าวหลุดออกจ
4: เท
5: าก
4: ียบ
5: จุด
4: ง
5: ที่
4: ่
5: ย
4: าย
5: ืน
4: ๆคือถ้าหากว่าเป็นคนที่มีงานประจำอยู่แล้วถ้าจะต้องตัดสินใจว่าจะขยับขยายไปนู่นไปนี่เราจะไม่ค่อยกล้าแล้วไม่ค่อยกล้าไปทำอะไร
5: ใช่
4: เพราะที่ผ่านมาเราสบายกินเงินเดือนพอทำงานเสร็จวันทุกวันที่25ทุกวันที่30เราจะต้องได้เงินเดือน
5: ใช่
4: แต่พอให้ไปทำอย่างอื่นเราทำไม่ได้อะเราไม่กล้า
5: คือไม่กล้าเสี่ยง
4: อยู่ในเซฟโซน
5: ไม
4: ข
5: ่
4: องเร
5: ก
4: า
5: ล้า
4: อะ
5: เส
4: ด
5: ี
4: ี
5: ่ยง
4: แล้วเพ
5: ใช
4: ราะ
5: ่
4: ว่าออกไปข้างนอกแล้วไม่รู้อะเกิดสมมุติว่ามันขาดทุนขึ้นมาชีวิตนี้ฉันจะเป็นยัง
5: แต
4: ไง
5: ่ในวันนี้นะในวันนี้หนูนา
4: จ้ะ
5: มันจะมีคำพูดว่าเงินเดือนหรือรายได้เพียงทางเดียวมันอยู่ไม่ได้หรอก
4: ไม่รอด
5: เพราะฉะนั้นนะเราจะต้องมองในภาพรวมเลยว่าอย่างวันนี้สมมติว่าเราเป็นครูใช่ป่ะ
4: จ้ะ
5: เราเป็นครูที่สอนอยู่ในชั้นเรียนเป็นปกติเนี่ยโอเคเราก็รับเงินเดือนนั่นแหละ
4: จ้ะ
5: แต่ในวันนี้ที่มันมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอะไรต่ออะไรที่มันรัดตัวเราก็คงจะต้องมองหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะในยุคนี้ถ้าใครเล่น AI ไม่เป็นอ่ะเขาว่าตกเทรนเลยใช่ป่ะ
4: โอ้ก็นี่รัฐบาลเขาก็จะมีไง THAI ไง
5: ก็ใช่ไง
4: 5 ล้านคนแต่ว่าคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยของฟรีมันก็มีใช้ปะ
5: นั่นน่
4: ต
5: ะ
4: ้องขยับไป
5: น
4: ห
5: ั
4: น
5: ่
4: ่
5: น
4: อย
5: น่ะ
4: นะ
5: มันจะหมายถึงว่าเราต้องจากที่เราเนี่ยกล้าที่จะก้าวออกจากเซฟโซนตรงนั้นแล้ว
4: จ
5: เน
4: ้
5: ี
4: ะ
5: ่ยเราก็จะต้องมองภาพรวมในระยะยาวด้วยว่าทิศทางที่เราควรจะไปเป็นอย่างไรแล้วก็กล้าที่จะขยายขอบเขตของตัวเองอะมองหาโอกาสใหม่
4: จ้ะ
5: ๆอย่าอยู่แค่ตรงนั้น
4: เยี่ยม
5: อันนี้สำหรับคำแนะนำในความหมายของ
4: ไพ่
5: ส
4: หม
5: ั
4: ายเล
5: ญ
4: ข
5: ล
4: ส
5: ัก
4: อ
5: ษณ
4: ง
5: ์สองไม้ใช่ไหมคะแต่พอมาเป็นสองถ้วย
4: เมื่อกี้พูดถึงสองไม้
5: สอ
4: ต
5: ง
4: ัว
5: ไม
4: นี
5: ้
4: ้นะจ๊ะ
5: ใช่
4: สองไม้นี่นะ ที่มีเนี่ยค่ะมีโคนแล้วก็มีไม้สองอัน
5: อ่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของถ้วย
4: สองถ้
5: พ
4: ว
5: อมันเป็น
4: ย
5: สองถ้วยเนี่ยเราก็จะเน้นถึงความผูกพัน
4: จ้ะ
5: ใช่ไหมคะความผูกพัน
4: มิตร
5: ก็
4: ภ
5: ค
4: า
5: ือ
4: พ
5: อันดับแรกเลยเราต้องกล้าที่จะเปิดใจที่จะรับเพื่อนใหม่ๆเออไม่ใช่ฉันแบบไม่เอาฉันไม่รับใครฉัน
4: ค่
5: ม
4: ะ
5: ีความเป็นตัวเองสูงอะไร
4: หรือ
5: เ
4: ว
5: ง
4: ่
5: ี
4: า
5: ้ย
4: เปิดรับสิ่งใหม่ๆอย่างนั้นได้ไหมค
5: ใช
4: ะ
5: ่
4: เปิดรั
5: เ
4: บ
5: ปิด
4: โอ
5: รับ
4: กาส
5: ใช่ใช่ใช่แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องสมเหตุและสมผลเวลาที่เราจะติดต่อกับใครก็ตามแต่เนี่ยมันต้องดูความเหมาะสมด้วยเรายิ่งยุคนี้โอ้โหแบบอะไรนะอะไรนะเยอะมากวิชาชีพเยอะ
4: เยอะ
5: ก็ต้องระวัง
4: มีเตือนทุกวันมีมิจฉามีอะไรลิงก์เกี่ยวกับมิจฉาชีพมาเตือนทุกวันอุ้ยแล้วคนบางอย่างรู้ดีด้วยนะเมื่อวานนี้ฉันตัวนางงงมาก
5: ค่ะ
4: กําลังจะออกจากสถานที่หนึ่งอะนะไปยังอีกสถานที่หนึ่งเรายังไม่อะไรเลยมาแล้วแอปเขียวมาแล้วคุณหนูนาจะเดินทางไปไหนสามารถใช้บริการเราได้นะเฮ้ยเดี๋ยวนี่แกมาซ่อนกล้องวงจรปิดไว้ที่บ้านฉันหร
5: อ
4: ื
5: ๋
4: ออ เปล่
5: เ
4: า
5: หรอ
4: รู้ว่าซ่อนไว้ในมือถือไหม
5: เอ
4: ม
5: อ
4: ันรู้ขนาดนี้
5: ร
4: อ
5: ู้
4: ะ
5: เลยเหรอใช่ไห
4: ร
5: ม
4: ู้ว่าเราจะไปไหนอะ
5: เหรอ
4: ตายแล้วน่ากลัว
5: อุ้ย
4: จั
5: ต
4: ง
5: ายละหนูนาต้องเป็นคนเด่นมากเลยค่ะ
4: อู้ไม่ขนาดนั้นหนูขอเป็นคนมีตังค์ดีกว่า
5: โอเคนะค
4: จ
5: ะ
4: ้ะ
5: สำหรับพอเป็นสัญลักษณ์ของถ้วยเนี่ยในฐานะนักพยากรณ์ที่เราพยากรณ์ให้กับลูกดวงแล้วเนี่ย
4: จ้ะ
5: เราก็จะต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นสองถ้วยที่เป็นปรากฏขึ้นเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ความผูกพัน
4: จ้ะ
5: การเปิดใจที่จะรับคนใหม่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีหลักในการพิจารณาความเหมาะสมและที่สำคัญนะมิตรภาพมันจะยั่งยืนได้ก็คือมีความจริงใจมีเหตุผลในการเข้าใจกันต้องอันที่สําคัญมากเลยนะบางครั้งมิตรภาพมันเกิดขึ้นณวันเนี้ยแต่มันสามารถคงไปอยู่ได้20-30 ปีก็มีโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องของถ้วยจะหมายถึงสัมพันธภาพและสองถ้วยนี่ก็คือที่เราเห็นก็คือการก่อร่างสร้างความผูกพันการให้ข้อตกลงสัญญาอะไรกันก็ว่าไป
4: จ้ะ
5: อ่
4: ต
5: ะ
4: ่อไปจะสองไม้
5: ด
4: ห
5: าร
4: ือ
5: บ
4: จะสองดา
5: ส
4: บ
5: องดาบ
4: โอเค
5: สอง
4: เอา
5: ด
4: ไป
5: าบ
4: แล้
5: เ
4: ว
5: นี่ยนะ
4: ลึ
5: ค
4: ก
5: ะก็คือเราจะต้องเน้นไปถึงการกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่กำลังเกิดขึ้น
4: เผชิญหน้ากับความเป็นจริง
5: ใช่มันมีอารมณ์สองขั้วหรือมันมีเหตุผลของสองฝ่ายซึ่งเราเนี่ยอยู่ในจุดที่ไม่กล้าที่จะเลือกไปทางใดเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยค่ะเราจะต้อง
4: นิ่งไ
5: ม
4: ว้
5: ี
4: ก่อน
5: มีจุดยืนที่ชัดเจนก็คือตัดอารมณ์ออกไป
4: ตั
5: เอ
4: ด
5: า
4: อ
5: เห
4: า
5: ต
4: ร
5: ุผ
4: มณ
5: ล
4: ์
5: เข้ามาเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้
4: ใช้เหตุและ
5: ใ
4: ผ
5: ช่
4: ล
5: ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมให้มากๆก่อนการตัดสินใจ
4: นิ่งทบทวน
5: ใช่
4: ตั้งสติ
5: หาเหตุผล
4: จ้ะหาเหตุผ
5: ว
4: ล
5: ่าทำไมถึงจึงเกิดเรื่องเช่นนี้การที่คนสองกลุ่มหรือสองคนมีความคิดเห็นต่างกันมันธรรมดาเมื่อใครคนใดคนหนึ่งไม่ชอบกันก็จะไปพูดถึงกันในทางลบในเมื่อเราเป็นสองดาบเราต้องนิ่งฟัง
4: ต
5: แ
4: ั
5: ล
4: ้ง
5: ้ว
4: สติ
5: ตั้งสติแล้วหาเหตุผลหาข้อมูลให้มากที่สุดก่อนการตัดสินใจโอเคไหมค
4: ม
5: ะ
4: าสองเหรียญค่ะ
5: มาสองเหรียญ
4: คน
5: ก
4: ท
5: ็
4: ี่
5: ค
4: ก
5: ือ
4: ำลังปั่นเหรียญไปปั่นเหรียญมาเป็นเลข8
5: ได้ความเป็นเหรียญมันคือความมั่นคงมันคือฐานะเศรษฐกิจความเป็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นพอสองเหรียญขึ้นเนี่ยมันหมายถึงคุณจะต้องบริหารทั้งเวลา
4: ค
5: บ
4: ่ะ
5: ริหารทั้งความสมดุลในด้านการเงินนะให้มันสมดุลกันคุณจะต้องเขาเรียกว่ายืดหยุ่นหรือว่าตามไม่ทันกับสถานการณ์ตามไม่ทันสถานการณ์สองเหรียญของเราอ่ะเราจะแปรเปลี่ยนไปในลักษณะไหนเพื่อไม่ให้สองเหรียญนี้มันหลุดจากมือไป
4: ค่ะ
5: นะคะ
4: ที่ดิฉันพูดถึงเลข8ตะกี้8มันคืออินฟินิตี้ไม่หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะหมายถึงเรื่องของการ
5: การหมุน
4: หมุน
5: เงิน
4: วนไปเรื่อย
5: ก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไพ่สองเหรียญปรากฏขึ้นสิ่งแรกที่เราจะต้องตั้งใจทำก็คือเขาเรียกว่าครองสติให้อยู่กันครองสติให้อยู่ก่อน
4: ครองสติ
5: อย่าไปรับงานอะไรที่มันหนักมากจนกระทั่งเกินกำลังสามารถ นะคะเดี๋ยวมันจะทำให้เราเนี่ยมีภาระที่มากเกินไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาความสมดุลได้
4: หนักอึ้งเกิน
5: ใช่เพราะฉะนั้นในความหมายของเลขสอง
4: จ้ะ
5: โดยภาพรวมๆที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะหมายถึงจุดเริ่มต้นของการเปรียบเทียบในทุกอย่าง
4: จุดเริ่มต้นของการเปรียบเท
5: ใช่
4: ียบ
5: ใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องความ
4: การ
5: รัก
4: งา
5: สัน มพ
4: ค
5: ั
4: ว
5: น
4: า
5: ธ
4: มร
5: ภ
4: ัก
5: าพ
4: ทุกอย่าง
5: การงานที่เรากำลังจะไปหาอะไรใหม่เพิ่มเติมหรือการตัดสินใจที่จะเลือกข้างใดข้างหนึ่งทุกอย่างมันต้องมีการเปรียบเทียบมันและนี่คือหัวใจสำคัญของความหมายเลขสองในมิติของไพ่ไมเนอร์อาคานา
4: ค่ะ
5: พอหรือยังพอแล้วเน
4: ท
5: า
4: ั
5: ะ
4: ้งทั้งสองจอนั่นเห็นไหมคะทั้งสองจอเห็นไหมทั้งสองบ้านนะคะนี่นะคะสี่ใบนี้เอาสั้นๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ได้สาระเนื้อหาอยู่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตทักทายก่อนนะคะก่อนที่จะไป
5: ไม่
4: ถ
5: ท
4: ัั ด
5: ก
4: ไป
5: ทายเหรอ
4: ไม่ทั
5: ต
4: ก
5: อน
4: ท
5: หล
4: า
5: ั
4: ย
5: ง
4: โค้ดทักทายผู้ที่มาจากโซเชียลมีเดียสิกูรู้มาจากบ้านฟ้าก่อนนะคะพี่อ้อปุญญาดาสวัสดีค่ะคิดถึงจังค่ะ
5: สวัสดีค
4: ส
5: ่ะ
4: วัสดีค่ะทำไมคะไม่ได้เจอกันกี่วันเนี่ย6 วันใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เจอแล้ว
5: ไป
4: คิด
5: หรื
4: ถึ
5: อง เ
4: เ
5: ป
4: หมื
5: ล
4: อ
5: ่
4: น
5: าก
4: ัน
5: พรุ่งนี้ไปหรือเปล่า
4: ไปไหมพี่อ้อไปไหม
5: รู
4: ต
5: ้
4: ิด
5: ส
4: ภ
5: ึ
4: าก รกิจนานไหม
5: ค่ะรู้สึกคุณอ้อนี่จะมี
4: ไปเป็นแม่หมอแล้ว
5: มีภารกิจเยอะมาก
4: ใช่สาธุสาธุทุกคนร่ำรวยนะคะออกจากอกกูรูดานีไปก็ขอให้ร่ำรวยโชคดีทุกคนนะคะคุณอันทิกาพี่ยิ้ม
5: คุณยิ้มคุณ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะพี่หนูนาสวัสดีนะคะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ค
5: ค
4: ุ่ะ
5: ณยิ้มเนี่ยชื่อของเขายิ้มกับใบหน้าที่ยิ้มมันสอดรับกันมากเลยนะ
4: เห
5: น
4: มา
5: ะ
4: ะกับหน้าและบุคลิก
5: แล้
4: แ
5: ว
4: ล
5: เ
4: ้
5: ข
4: ว
5: า
4: ก็
5: ก็
4: จิตใจ
5: ส
4: ข
5: ว
4: อง
5: ยมีเส
4: พ
5: น
4: ี่
5: ่
4: เขา
5: ห์
4: มากเลย
5: ค่ะ
4: พี่ยิ้มพรุ่งนี้ไม่ต้องเตรียมขนมไปนะจ๊ะชมขนาดนี้ไม่ต้องเตรียมนะ มะม่วงงับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: ส
4: สั
5: ว
4: ป
5: ั
4: ด
5: ส
4: าห์
5: ด
4: ท
5: ี
4: ี่แล้ว
5: คุ
4: ห
5: ณ
4: ายไปปะ
5: คุณมะม่วงงับชอบชื่อนี้มา
4: ใช
5: ก
4: ่
5: เลย
4: ใช
5: อ
4: ่
5: ะ
4: ใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นชื่อลูกใช่ไหมมะม่วงชื่อลูกแล้วลูกชอบงับก็
5: ชอ
4: เล
5: บ
4: ยเป็
5: ง
4: น
5: ับ
4: มะม่วงงับน่ารักดีนะคะ

0: ก่อนที่เราจะพักเบรกนะเมื่อตะกี้ที่ดูไพ่หมายเลขสองอยู่ใบหนึ่งที่บอกว่าให้ทำอะไรนะคะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและทุกวันนี้เราจะมีงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งเป็นงานเดียวในชีวิตเราไม่ได้และเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนไป
1: ใช่
0: ก็เลยจะถามอาจารย์แม่หมอดาหรือว่ากูรูอย่างนี้นะคะว่าปัจจุบันเนี่ยหลักๆของกูรูเลยนะก็คือการที่กูรูดานีนะคะจะสอนอยู่ที่สำนักงานเขตวังทองหลางเนาะศูนย์ฝึกอาชีพที่วังทองหลางแล้วมันก็มีหลายท่านเขาติดขัดอย่างนี้ไงว่าอ้าวหนูอยู่ต่างประเทศหนูอยู่ต่างจังหวัด
1: อื
0: หน
1: ม
0: ูยังต้องทํางาน
1: ใ
0: จ
1: ช
0: ัน
1: ่
0: ทร์ถ
1: ใ
0: ึ
1: ช
0: ง
1: ่
0: ศุกร์
1: ใช่
0: แล้ว
1: ใช
0: ก
1: ู่
0: รูสอนแค่วันพุธกับวันศุกร์แล้วมันในเวลาราชการนะในเวลา
1: ใช
0: ท
1: ่
0: ํางา
1: ใช
0: น
1: ่
0: แ
1: ใ
0: ล
1: ช
0: ้ว
1: ่
0: จะทํายังไงหนูอยากเรียนบ้างหนูไม่อยากแค่เป็นลูกดวงอย่างเดียวไม่อยากแค่มีปัญหาชีวิตแล้วก็ต้องไปหาหมอดูเสียเงินนู่นนี่นั่นอะไร
1: อือ
0: ย่าง
1: ม
0: เงี้ยนะคะก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านอยากจะเป็นลูกศิษย์ของกูรูเพราะลูกศิษย์กูรูมีเยอะมากจะทํายังไงดี
1: ก็คืออย่างนี้นะคะก็เราก็ค
0: ม
1: ื
0: ออ งมองกล้องนี่หน่อยจ้ะ
1: ที่ผ่านมาเนี่ย
0: อืม
1: คือก็มีหลายท่านที่แบบว่าอยากให้เราเปิดสอนออนไลน์
0: ใช่
1: แต่วันนี้เราก็เห็นคนสอนกันเยอะแล้วล่ะ
0: เยอะ
1: เราก็เลยเฉยๆนะแต่มันก็ยังมีเสียงเรียกร้อง
0: ที่
1: เข้า
0: ค
1: ไป
0: นถามมาเยอะและที่น่าสนใจมากๆก็คือลูกศิษย์ของกูรูอาจารย์หลายๆท่านอันนี้เป็นอาจารย์ของอาจารย์หลายๆท่าน
1: อ๋
0: ท
1: อ
0: ี่
1: ใช
0: สอ
1: ่
0: นอย
1: ค
0: ู
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ทั้งทาง
1: ใช่
0: ออนไลน์และออนไซ
1: ก
0: ต
1: ็
0: ์
1: วันเนี้ยลูกศิษย์ที่ต่างจบไปแล้ว
0: อื
1: บ
0: อ
1: า
0: ฮ
1: ง
0: ึ
1: คนก็เป็นอาจารย์เลยน
0: อื
1: ะ
0: อฮึ
1: แต่บางท่านเราก็ส่งเสริมให้เป็นอาจารย์
0: ใช่
1: แล้วบางท่านเนี่ยก็ออกในติ๊กต็อกมีแฟนคลับเยอะแยะมาก
0: ลงในหลายสื่อเลยค่ะแ
1: ห
0: ต
1: ล
0: ่
1: าย
0: ก็
1: ท่
0: ส
1: าน
0: งสัยว่าคนที่ส่งลูกศิษย์ไปเป็นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ของอาจารย์อีกทีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนไปได้แค่สำนักงานเขตวังทองหลางอย่างเดียวเหรอเดี๋ยวนี้เขามีออนไลน์เยอะแยะจะเข้ามาในเวนี้กับเขาบ้างไหมหนูขี้เกียจจะตอบแล้วหลังบ้านเนี่ย
1: ก็
0: เอาตอบให้รู้ๆกันไป
1: ถ้าสนใจนะคะ
0: อื
1: เดี๋ย
0: ม
1: วเราจะประชาสัมพันธ์นะคะแล้วถ้า
0: จ้ะ
1: สนใจก็สมัครเข้ามาถามเข้ามาได้นะคะในคอร์สแรกเนี่ยเราจะเปิดสอนเฉพาะวันเสาร์ก่อนนะ
0: เอาวั
1: ค
0: น
1: ร
0: เ
1: ั
0: ส
1: ้
0: าง ร์ใช
1: แร
0: ่ไหม
1: กวันเสาร์ก่อน
0: ถามหนูยังว่าหนูว่างไหมวันเสาร์เนี่ยทีมงานว่างปะ
1: ต้องว่างเต็ม
0: แบบนี้ก็มีด้วยแบบนี้ก็มีด้วยอ่ะวันเสาร์จ้ะ
1: ต้องว
0: วั
1: ่
0: น
1: า
0: เสาร์หนูมีรายการนะ
1: น
0: จ
1: ะ
0: ะ
1: ค
0: บอ
1: ะ
0: กให้
1: เดี๋ยว
0: เดี๋ย
1: เ
0: ว
1: ร
0: จ
1: า
0: ะจัดรายการเข
1: เ
0: ียน
1: ร็ววันนี้เราก็จะจ
0: อ
1: ะ
0: ื
1: มี
0: ม
1: การประชาสัมพันธ์นะท่านใดที
0: อ
1: ่
0: ื
1: ส
0: ม
1: นใจก็อยากจะย้ำกับท่านอีกครั้งนึงว่าก
0: ูรูมองกล้องนึง
1: ในการสอนเนี่ย
0: อ
1: น
0: ื
1: ะ
0: ม
1: คะเราพยายามที่จะให้ท่านมีความรู้สามารถเอาไปใช้ได้มีหลายท่านนะคะจากที่สอนมาตั้
0: อง ื
1: แต
0: ม
1: ่2544แต่จะเริ่มสอนเป็น
0: เ
1: จ
0: ด
1: ริ
0: เด
1: ง
0: ี๋ย
1: จ
0: ว
1: ัง
0: ยี่สิบห้าปีแล้วอ่ะนะ
1: ค่ะถ้าสอนมาตั้ง
0: น
1: แ
0: ี
1: ต
0: ่
1: ่
0: ถ้ามีลูกก็ลูกโตเป็นสาวแล้วเนี่
1: ส
0: ย
1: อนคลาสแรกอะที่เซ
0: อ
1: ็
0: ื
1: น
0: ม
1: ท่านชิดลม
0: จ้ะ
1: ชิดลมสอ
0: ว
1: น
0: ้
1: ให
0: า
1: ้
0: วในเมือง
1: เซ็นท่านเวิร์กช็อปในหลายในแทบทุกแห่งนะคะไปสอนที่นั่นแล้วก็สอนได้ไปในต่างจังหวัดต่างๆที่มีหลายท่านที่เชิญไปแล้วก็ในกรุงเทพเนี่ยก็เพิ่งมาสอนในกรุงเทพจริงจังเมื่ออ
0: ือ
1: 2500จะไปไปจะเท่า48 40อะไรเนี่ยเพิ่งมาสอนจริงจังที่กรุงเทพอ่ะ
0: อืม
1: แต่ว่าก็ที่ผ่านมาก็อยากจะเล่าให้หนูนาฟัง
0: อือ
1: ท่านที่เข้ามาเรียนไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่เนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่
0: ออ
1: ย
0: ื
1: าก
0: ม
1: จะเป็นแม่หมอ
0: ใช่อืม
1: แต่ที่เข้ามาเรียนเพราะว่าหนึ่งเขาไปดูแม่หมอยิปซีแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เขาเลยอยากจะมาเรียนรู้ว่าและแท้จริงอ่ะ
0: อืม
1: มันคืออะไรนะฮะมัน
0: ถ้าไปดูหมอแล้วเขาแปลมาแบบนี้สมมุติว่าเปิดเจอไพ่เดวิลเปิดเจอไพ่ทาวเวอร์ทุกคนตายหมดเลยใช่
1: ก
0: ไหม
1: ็จะมีการแปลในแบบของเขาออ ะ
0: ื
1: น
0: อ
1: ะคะแล้วก็บางท่านน่ะเข้ามาเพื่ออยากจะมีรู้ความรู้จริงๆอ่ะ
0: อือ
1: บางท่านก็เคยอ่านหนังสือมาเองแล้ว
0: จ้ะศึกษามาด้วยตัว
1: แล
0: เ
1: ้
0: อ
1: ว
0: ง
1: ไปเป็นนักพยากรณ์
0: อือ
1: ที่มีคนติดพอสมควร
0: อือ
1: แต่ก็มันเหมือนกับคนเราต้องมีครูนะก็มาเป็นลูกศิษย์แล้วก็ดังนะเนี่ยดัง
0: อืม
1: ในติ๊กตอกหลายท่านก็มีน
0: อ
1: ะ
0: ือ
1: ค
0: ห
1: ะ
0: ือ
1: บางท่านก็ต้องการที่จะมีความรู้เพื่อที่จะเป็นอาชีพเสริม
0: อื
1: ม
0: ม
1: ีรายได้ขึ้น
0: อ
1: ม
0: ื
1: าม บางท่านก็อยากมีเพื่อนที่มาเรียนน่ะเพราะว่าม
0: ีเพื่อนกินข้าวจะได้ไม่เหงาไม่เป็นซึมเศร้าอยู่บ้าน
1: อันนั้นอันหนึ่งแล
0: เ
1: ้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คืออย่างน้อยเนี่ยในขณะนี้ที่ทำงานอยู่มีงานประจำมีเงินเดือนแต่ก็เตรียมความพร้อมไว้อ
0: ส
1: ะ
0: ำหรับวัยเกษียณ
1: สำหรับ
0: ตกง
1: ว
0: า
1: ัน น
0: สัก
1: หน
0: ว
1: ึ่
0: ัง นหนึ่ง
1: ที่ค่ะมีลูกศิษย์ที่

0: ตอนที่เรียนยังทำงาน
1: จ้ะ
0: แล้ววันเนี้ยถูกไทยออกจากงานแล้วเนี่ย
1: อ่า
0: แล้วก็มาเป็นนักพยากรณ์ไพ่24มาเป็น
1: อ
0: นักพยากรณ์ก็
1: อ
0: มีค่ะก็มี
1: จะเป็นอาชีพที่สองอาชีพที่สามหารายได้ในวันหยุดของตัวเอง
0: มัน
1: หรืออาจจะกลายเป็นรายได้หลัก
0: ใช่
1: ที่ดูแลครอบครัว
0: ใช่
1: แบบนั้นก็
0: ม
1: ได
0: ั
1: ้
0: นม
1: ไหม
0: าถึงที่เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดกับเราในวันข้างหน้า
1: อุ้ยเดี๋ยวกูรูถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอกลับขอเบรกที่สองกลับมาคุยหน่อยได้ไหมว่าสิทธิ์ของกูรูที่ไปเติบโตเนี่ยเออเป็นยังไงกันบ้าง
0: ได้
1: แล
0: ค
1: ้
0: ่
1: ว
0: ะ
1: ถ้าหากว่าใครอยากจะเรียนจริงๆจังๆเดี๋ยวกลับมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเลยเวลาเบรกมาแล้วนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครจะให้เปิดไพ่ให้ในเบรกที่สองของรายการเตรียมเลยนะคะตั้งแต่ช่วงที่เราจะเบรกกันเนี้ยเตรียมเปิดไพ่เตรียมส่งคําถามมาให้ได้เลยนะคะขอคําถามที่สโคปชัดเจนมีกําหนดเวลาชัดเจนและถ้าคุณจะถามถึงเรื่องของเนื้อคู่ไม่ใช่เนื้อไม่ใช่เนื้อคู่ของฉันคือใครอะไรเงี้ยหมายถึงแฟนตัวเองคนคุยของตัวเองนะตอนนี้อะไรเงี้ยระบุชื่อให้มันชัดเจนเพราะว่าบางคนอาจจะมีหลายคนเดี๋ยวมันจะหลงทางนะคะแล้วก็กําหนดจิตไปถึงคนคนนั้นหรือว่าถ้าไปสมัครงานไว้หลายๆที่อยากจะรู้ว่าที่ไหนจะได้กําหนดจิตไว้เลยนะคะว่าเป็นที่ไหนและถามคําถามมาให้ชัดเลยนะคะแล้วก็กําหนดกรอบระยะเวลามาด้วยเดี๋ยวเบรกที่สองของรายการมาเจอกันนะคะมีทักทายมาแล้วหลายคนและบางคนทําให้ดิฉันเซอร์ไพรส์ด้วยโดยเฉพาะคุณน้องมะม่วงงับ
0: ว่ามี
1: ถ้า
0: ค่ะ
1: พูดแล้วเนี่ยอาจารย์จะต้องบอกว่าอ๋อเหรอถ้างั้นขออนุญาตพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาในเบรกที่สองข
0: เด
1: อ
0: ี๋ยว
1: ร
0: พ
1: าย
0: บ
1: การ
0: กันค่ะ
1: พักทางวิทยุแล้วก็บ้านฟ้านะคะส่วนบ้านดำเดี๋ยวจะทักทายกันเป็นพิเศษสักครู่ค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
3: ทราบแล้วเปลี่ยน
4: เสี่ยงเศรษฐกิจ
3: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2ถึง4โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
5: นราพงศ์วัยวัฒน
6: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
5: ชัดทุกประเด็น
6: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
5: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีนันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่เบรกที่2ของรายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีทุกวันพฤหัสบดีบ่าย3ถึง4โมงโดยประมาณใน2ช่องทางหลักๆนะคะนั่นก็คือที่วิทยุ FM 97 MHz รวมถึงที่บ้านฟ้าของสถานี QFM สถานีข่าวคุณภาพเราจะอยู่กันประมาณบ่าย3ถึง4โมงเท่านั้นแต่ว่าสำหรับบ้านดำซึ่งไลฟ์ไปพร้อมๆกันเนี่ยเราอาจจะอยู่ยืดจนถึง4โมงครึ่งถึง5โมงแล้วแต่คำถามนะคะแล้วแต่คำถามจนกว่าคำถามจะหมดหรือถ้าเรามีธุระจริงๆเราอาจจะกำหนดให้สักประมาณ4โมงครึ่งประมาณนั้นเนี่ยนะคะทีนี้เมื่อกี้กูรูบอกอะไรนะคะขอพูดเรื่องนี้ห
0: ค
1: น่
0: ือ
1: ย
0: น
1: เ
0: ี
1: รื
0: ้
1: ่อง
0: เ
1: อ
0: ป
1: ะไ
0: ็
1: ร
0: นเมื่อครั้งที่แล้วอ่ะที่มีหลายท่านที่ถามเข้ามาแล้วเรามักจะบอกโอ้ยคําถามเนี้ยไปถามหมอไหมคํา
1: เอา
0: ถ
1: หมา
0: าย ม
1: ถึงถ้าเจ็บไข้ได้ป่วย
0: ถามอะไรกับหมอดูอะไรก็มีคอมเพลนมาว่าอ้าวแล้วคุณมานั่งดูทําไมอะไรอย่างเงี้ยเป็นนั่งดูไพ่ยิปซีทำก็เลยขออนุญาตที่จะชี้แจงให้ชัดเจนขึ้น
1: ต้องชี้แจง
0: ชี้แจงคือเนื่องจากอย่างนี้นะคะจากชีวิตที่ได้ใช้ไพ่ทาโร่เนี่ยไพ่ยิปซีเนี่ยในการพยากรณ์ให้กับตัวเองเนี่ยจะบอกเลยนะคะว่าเราอ่ะสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆได้จากหน้าไพ่ที่บอกเราและจากหลายครั้งที่เราดูให้กับลูกดวงหรือแม้กระทั่งลูกศิษย์ที่เราวางไพ่แล้วก็ดูเนี่ยไพ่ยิปซีเนี่ยเขามีความมหัศจรรย์ซึ่งมันแปลกมากเลยอ่ะแต่ว่า มันสามารถช่วยเราได้มันเป็นเครื่องมือที่สําคัญอย่างหนึ่งในเวลาที่เราตัดสินใจอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าบางอย่างอ่ะคุณไม่ต้องถามไพ่หรอกเช่นจะไปตัดผมดีไหมอย่างเงี้ยไม่ต้องถามไพ่
1: รู้ไหมไม่ต้องมาถามไพ่ถามตัวเอง
0: คุณใช้เหตุและผลของคุณว่าเออมันเหมาะไหมที่จะไปหรือว่าแม้กระทั่งจะกินอะไรดีอย่างเงี้ยเออคุณอยากจะรับประทานอะไรคุณก็ใช้ความรู้สึกของคุณก็ได้แต่ไพ่เนี่ยใช้ถามในเหตุผลในความที่มันจําเป็นจริงๆเช่นจะไปสอบเนี่ยจะสอบติดไหมแล้วมันมีข้อแนะนํายังไงถ้าฉันอยากจะสอบผ่านเนี่ยหรือว่าตอนนี้กําลังมีปัญหาแล้วปัญหาทางออกไม่ได้อ่ะ
1: อันนี้เขาก็จําเป็นต้องปรึกษานะ
0: ใช่อันนี้
1: แล้
0: ส
1: วก็
0: ำค
1: อยา
0: ัก ญ
1: รู้เรื่อง
0: เน
1: ล
0: ีู่ ย
1: กค้า
0: อย่างเช่นมีท่านหนึ่งเนี่ยเนี่ยเป็นด็อกเตอร์นะ
1: จ้ะ
0: เป็นด็อกเตอร์ที่ได้รับเกียรตินิยมวิทยาศาสตร์นะ
1: อื
0: จ
1: อ
0: ากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
1: อืม
0: วันหนึ่งเมื่อมาเรียนไพ่แล้วก็ได้ไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ย
1: อืม
0: ทุกวันเนี้ยเป็นอาจารย์มหาลัยเนี่ย
1: อื
0: ใช้ไพ่ทาโร่เนี่ยในการช่วยเพื่อ
1: ต
0: ก
1: ั
0: า
1: ด
0: ร
1: ส
0: ติ ัน ดสิ
1: ใน จ
0: ใจ
1: เฮ้ยจริ
0: ใ
1: ง
0: ช
1: เห
0: ่
1: รอ
0: เนี่ยลองอ่านสิการนี่เขาเขียนเขาที่เขียนในหนังสือให้ค่ะให้หนูนาอ่านเลย
1: เอ่ยชื่อไ
0: ไ
1: ด
0: ด
1: ้
0: ้
1: ไหม
0: เล
1: ค
0: ย
1: ะ
0: ได้เลยค่ะ
1: โดยรองศาสตราจารย์ดร.วิภาวีตั้งใจนะคะอันนี้เป็นเขียนไว้ในหนังสือของกูรูดานีถูกไหม
0: ใช
1: เป
0: ่
1: ็น
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ำนิยมคำชมคำนิยามอะไรประมาณ
0: ค
1: นั้
0: ่
1: น
0: ะ
1: เนาะ
0: ค่ะ
1: นี่เป็นนักวิชาการที่อยู่ในสายวิทยาศาสตร์ไม่ได้ไวมาในเวของไสยศาสตร์หรืออะไร
0: อ๋อจริงๆแล้ว
1: แต
0: ท
1: ่
0: ี่แร
1: พอ
0: ก
1: สั
0: ไ
1: ม
0: ม่
1: ผ
0: ส
1: ัส
0: นใจ
1: แล้
0: เ
1: ว
0: ลยใช่
1: พอสัมผัสแล้วฟังดูนะคะว่ารองศาสตราจารย์ดร.วิภาวีตั้งใจเขียนไว้ว่ายังไงนะคะอาจารย์เขียนไว้ว่าชีวิตเต็มไปด้วยทางเลือกทุกทางเลือกมีความเสี่ยงคงจะดีถ้าเราสามารถตัดความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นออกไปได้โดยส่วนตัวแล้วในเวลาที่ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างสิ่งหนึ่งที่จะทำคือการพยายามมองถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกให้มากที่สุดในบางครั้งเมื่อเราใช้ข้อมูลทั้งหมดที่เรามีในการเปรียบเทียบแล้วแต่ว่าทางเลือกของเราก็ยังคงคลุมเครือทุกครั้งที่เกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นโลกโดยส่วนตัวแล้วสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้คือการถามไพ่ยิปซีขีดเส้นใต้โดยส่วนตัวแล้วสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้คือการถามไพ่ยิปซีซึ่งจะทำให้เห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งของผลที่อาจตามมาพออ่านแล้วแบบมันได้ฟิลนะมันใช่เลยนะคะอ่ะอาจารย์บอกต่อว่าเห็นแนวโน้มของสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละเส้นทางซึ่งในหลายๆครั้งทำให้การตัดสินใจสิ่งต่างๆทำได้ง่ายมากขึ้นในทุกวันนี้ทุกครั้งที่เกิดความสับสนคิดไม่ตกกับทางเลือกต่างๆก็ยังคงปรึกษาไพ่ยิปซีอยู่ตลอดโอ้ขอบคุณค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วิภาวีตั้งใจเขียนดีจังแล้วก็ตรงใจจริง
0: ค่ะท่านพูดนี้จริงๆเราไม่เชื่อเรื่องของหมอดูเลยจ
1: หม
0: ริ
1: อง ดูไพ
0: ไม
1: ่
0: ่ใช
1: ย
0: ่
1: ิป
0: เ
1: ซ
0: ลย
1: ีทางนู
0: แ
1: ้นทางนี้
0: แต่เมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสมานั่งฟังนั่งเรียนแล้วเน
1: อ
0: ี
1: ื
0: ่
1: อ
0: ย
1: หือ
0: ก็ท
1: อื
0: ึ่ง
1: ม
0: กับความมหัศ
1: มหั
0: จ
1: ศ
0: ร
1: จ
0: รย
1: ร
0: ์
1: รย์
0: ในการชี้แนะจากไพ่
1: ที่เราเปิดไพ่มา
0: ใช่
1: แล้วมันเป็นไปตามนั้น
0: ใช่แล้วหลายครั้งที่ถาม
1: อือหือ
0: เวลาที่อาจารย์ไปอยู่ที่อิลลินอยอาจา
1: อื
0: รย
1: อ
0: ์
1: หือ
0: ไปเรียนที่อิลลินอยเนี่ย
1: อืม
0: เวลามีปัญหาก็จะถามไพ่เดี๋ยวบางทีก็จะคุยกัน
1: อื
0: แ
1: ม
0: ล้วเราถามว่าเป็นไงเขาบอกมันก็เป็นอย่างที่ไพ่บอก
1: อือหือ
0: แม้กระทั่งทุกวันนี้ค่ะแม้กระทั่งวันนี้
1: นอกเรื่องนิดหนึ่งได้ปะ
0: ได้อะไรอ่ะมาจากไหนแล้วเนี่ย
1: กูรู้อ่ะไปพัทยาไม่ชวนลูกศิษย์เขาเลยไปหากัน
0: อ๋อเหรอ
1: เห็นไหม
0: นี่ที่สงขลาไม่ใช่หรอโอ้ไปไกลถึง
1: คื
0: ส
1: องลู
0: ข
1: ก
0: ลา
1: ศิษย์ขออนุญาตนะคะลูกศิษย์กูรูทั้งสองคนนะคะคนเนี้ยน้องคนนี้ก็ไปตั้งร้านกาแฟอยู่ที่ส
0: หล
1: ง
0: ัง
1: ขล
0: จ
1: า
0: าก
1: ป
0: เระ ียนไพ่ยิปซีจบแล้วไปนั่งร้านกาแฟแล้ว
1: แ
0: ป
1: ล้
0: ิ
1: ว
0: ย
1: ก็
0: ก
1: เป
0: ริ
1: ด
0: ด้วย
1: แล้วก็เปิดเป็นแม่หมอด้วยส่วนคนนี้เขาก็ขยับขยายตัวเองจะไปเป็นเชฟแล้วก็นำวิชาความรู้ทางโหราศาสตร์ไปใช้ด้วยดูดิ
0: น่าดีค่ะดี
1: อิ
0: ใจ
1: จฉา
0: ค่ะ
1: ดี
0: ดีใจ
1: ใจ
0: ด้
1: จ
0: วย
1: ังน้องสองคนนะคะ
0: มิตรภาพมันเกิดขึ้นในห้องเรียน
1: ใช่ใช่เราจะได้กลุ่มเพื่อนใหม่ๆได้เพื่อนคุยพบปะเจอได้สังคมใหม่
0: เพรา
1: ๆน
0: ะ
1: ี่เขารู้ไหมว่าเรานินทาเขาด้วยเ
0: ถ
1: นี
0: ้
1: ่
0: าย ในกระบวนการเรียนการสอนเราเน้นถึงสัมพันธภาพ
1: อ้าวเขาไปพัทลุงแล้วตอนเนี้ย
0: เราไม่ต้องการให้เกิดการแข่งขันชิงดีชิงเด่นเราต้องการให้เกิดมิตรสร้างมิตรภาพและช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เนี้ยเขาก็มารู้จักกันในห้องเรียนนั่นแหละ
1: จ้ะ
0: คนหนึ่งอยู่กรุงเทพ
1: จ้ะ
0: คนหนึ่งอยู่สงขลาโอ้ไปหากันแล้วไม่บอกกันเลย
1: ใช่ก็กูรูไปพัทยากูรูยังไม่ชวนลูกศิษย์เลยอ่ะ
0: โอเคค่ะเข้าเรื่องต่อ
1: จ้ะ
0: โอเค
1: ทีนี้มีอีกหลายท่านนะคะได้ส่งคำถามมาแล้วแล้วก็มีหลายท่านทักทายมาเดี๋ยวขออนุญาตทักทายต่อนะคะจ้ะอ่ะมีพี่ขัตติยะนะคะคุ
0: ค
1: ณ
0: ่ะ
1: หน่อยพี่หน่อยนะคะทักทาย
0: ส
1: มา
0: วัสดีค่ะค
1: ส
0: ุณ
1: วั
0: ห
1: ส
0: น
1: ด
0: ่
1: ี
0: อย
1: ครับ
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ะคะสวัสดีค่ะแล้วก็บอกว่าโรงเรียนครับมีคนอยากเรียนแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็น้องน้องเอน้องเอคือมะม่วงงับบอกพรุ่งนี้ไปค่ะเอเองค่ะสวัสดีค่ะน้องเออ่ะมาตอบคําถามบ้างนะคะคําถามเข้ามาแยะแล้วนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีพี่อ้อทักทายมาเหมือนกัน
0: สวัสดีค่ะค
1: เ
0: ุ
1: ม
0: ณ
1: ื่อต
0: อ
1: ะ
0: ้อ
1: กี้บอกว่า
0: ค่ะ
1: คิดถึงนะคะพี่อ้อพรุ่งนี้มาเรียนป่ะมาคำถามแรกจากคุณเปิ้ลค่ะคุณเปิ้ลบอกว่าทำไมถึงมีปัญหากับคนในครอบครัวอยู่เรื่อยๆคะทำไมถึงมีปัญหากับคนในครอบครัวอยู่เรื่อยๆอันนี้อะไรบ้างเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้เอามาทำอะไรใส่หูใช่ไหมคำถามทยอยมานะคะ
0: ท
1: อ่ะเดี๋
0: ำ
1: ยว
0: ไมถึงมีปั
1: ป
0: ญ
1: ัญ
0: ห
1: หา
0: าก
1: ับคนในครอบครัว
0: คื
1: เ
0: อ
1: ร
0: อย
1: ื
0: ่าง
1: ่
0: น
1: อ
0: ี
1: ย
0: ้นะหน้าไพ่บอกว่าอย่างนี้ค่ะหน้าไพ่บอกว่าต่างคนต่างมีทิฏฐิเห็นไหมคะเห็นหน้าไพ่ไหมไม่ยอมกัน
1: โอ้
0: นะคะ
1: อ
0: ไม
1: ื
0: ่ยอมกันแล้วแถมเนี่ยต่างคนน่ะต่างก็ไม่มีจุดหลักที่ยึดเหนี่ยวร่วมกันนะคะเหมือนกับต่างคนต่างไปอ่ะชีวิตของฉันเป็นแบบของฉันแหละฉันเป็นของฉันอย่างนี้แล้วฉันก็เชื่อมั่นอย่างเงี้ยต่างคนมีความเชื่อมั่นแล้วก็ยึดถือ
1: ในความ
0: เ
1: คร ิ
0: า
1: ดข
0: โช
1: องต
0: ว
1: ั
0: ์
1: ว
0: หน้
1: เอ
0: าไพ
1: ง
0: ่ให้ท่านเห็นเนี่ยไพ่เดอะเดวิลเนี่ยเป็นหน
1: เ
0: ึ
1: ด
0: ่ง
1: วิล
0: กา
1: คร ู่กับหนึ่งแรง
0: มันอยู่ในตําแหน่งของคําถามไปคือต่างคนต่างไม่ทิฏฐิเพราะฉะนั้น
1: ต่างมีทิฏฐิสิ
0: มันจึงมีความเหนื่อยมากเลยค่ะที่จะประคองการอยู่อย่างสงบว่าถามว่าทำไมเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือต่างคนต่างไม่ยอมกันเนี่
1: ไม
0: ย
1: ่ยอมกัน
0: ทิฏฐิ
1: ม
0: เนี
1: ี
0: ่ย
1: ทิฏฐิ
0: และอีก
1: ส
0: อย่
1: ม
0: าง
1: อง
0: หนึ่
1: ท
0: ง
1: ั้งคู
0: ข
1: ่
0: องปัญหาก็คือต่างคนต่างก็ไม่มีจุดยึดเหนี่ยวร่วมกันน่ะเพราะฉะนั้นคำถามเนี่ยมันไม่ยากแต่มันก็ไม่ง่ายถ้าจะมีใครสักคนยอมอ่อนข้อนะแต่ภาพที่ออกมามันไม่ใช่ยอมอ่อนข้อมันไม่ยอมแถมฉันไม่สนใจเลย
1: ไม่ยอมแล้วก็
0: เ
1: ต
0: หม
1: ่า
0: ื
1: ง
0: อน
1: ค
0: กัน บ
1: ต่าง
0: ต่างต่างเฉยต่างไปต่างทางใครทาง
1: ตรงนี้แห
0: ใ
1: ล
0: ช
1: ะ
0: ่ไห
1: ม
0: ม
1: ัน
0: คะ
1: เลยมีปัญหา
0: โอเค
1: ไม่เห็นหน้า
0: ช
1: เห็
0: ัน ด
1: หล
0: เ
1: ั
0: จ
1: กก
0: น
1: ัน
0: ไหมคะ
1: จ้ะ
0: โอเคนะคะ
1: ค่ะอ่ะพี่อ้อบอกว่าขอบคุณนะคะไว้เจอกันค่ะไปค่ะพรุ่งนี้อยากเจอทั้งสองท่าน
0: ค่ะ
1: น้องแนนเข้ามาน้องแนนเข้ามาทันปะตะเกียบเมาอยู่นะ
0: น้องแนนอยู่ไหนเนี่ย
1: ผัดลุง
0: พัทลุงเหรอ
1: โชว์กุ้งแม่น้ำตัวเบ้อเริ่มเลยจะบอกให้ว่าพี่โชว์รูปหนูไปแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะตะกี้ไม่ต้องมาฟ้องกันด้วยนะ
0: โอเค
1: อ่ะเดี๋ยวนะคะมีอี
0: ค
1: กห
0: ำถ
1: ล
0: า
1: าย
0: ม
1: ๆท่านเข้ามามีคำถามก็มาด้วยนะคะคุณฝนทักทายมาด้วยนะคะ
0: สวัสดีค่ะคุณฝน
1: ฝนสะพานสูงนะ
0: โอเค
1: จ
0: ค
1: ุ้ ะ
0: ณฝนน่า
1: คุ
0: รั
1: ณ
0: กโอเค
1: บัตรชีวิตที่ผ่านมาต้องระวังอะไรเกี่ยวกับการเงินบ้างชีวิตที่ผ่านมาทำไมไม่ถามถึงอนาคตอ่ะขออภัยทำให้อาจารย์เสียเวลาไม่ใช่เสี
0: ช
1: ย
0: ี
1: ส
0: ว
1: ม
0: ิ
1: า
0: ต
1: ธ
0: ท
1: ิ
0: ี่ผ่านมาเขาถามไง
1: ระวังเกี่ยวกับการเงินบ้างมีอะไรที่ต้องระวังเกี่ยวก
0: ช
1: ับ
0: ีว
1: ก
0: ิ
1: า
0: ต
1: ร
0: ท
1: เ
0: ี
1: ง
0: ่
1: ิน
0: ผ่
1: บ
0: า
1: ้าน
0: มา
1: เขาถามว่าชีวิตที่ผ่านมาเอางี้ดิฉันขออนุญาตใหม่นะคุณบัตรชีวิตที่ผ่านมาคุณไม่ต้องรู้แล้ว
0: เพราะคุณเกิดเหตุแล้ว
1: คุณเอาปัจจุบันและอนาคตดีกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นถามให้นะสามเดือนนี้ต้องระวังอะไรเกี่ยวกับการเงินเป็นพิเศษบ้างเอางี้ได้ไหมโอเคคุณบัตรดิฉันเปลี่ยนคําถามให้นะในช่วงสามเดือนนี้ต้องระวังอะไรเกี่ยวกับการเงินบ้างอุ้ยมีคนใช้คำว่าระมัดระวังมาหลายคำถามเลยนะคะเนี่ยคำถามทยอยมาแล้วนะคะถ้าหากว่าไม่ทันในช่วงเวลารายการจนถึง4 โมงเนี่ยนะคะไม่ทันเวลารายการซึ่งเป็นเวลาปกติเราจะต่อให้นะต่ออีกให้อีกสักครึ่งหรือว่า1 ชั่วโมงนะคะแต่วันนี้เรามีประชุมกันเนาะ
0: คืออย่างนี้นะคุณบัตร เนี่ยถามถึงชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยแล้วหนูนาก็ถามว่าจากนี้ไป3 เดือนก็จะขอตอบร่วมกันหมดเลยนะคะที่ผ่านมาสภาวะการเงินของคุณมันถึงจุดอับจริงๆคุณยอมสูญเสียเงินก็ได้ยอมทิ้งมันหรือมันมีสถานการณ์บังคับในเรื่องของการเงินนะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคุณเนี่ยมีความสามารถในการหาเงินนะแต่หาเงินมาได้เนี่ยมันก็ติดขัดอ่ะมันเหมือนกับมีบางอย่างสถานการณ์รอบตัวเนี่ยมันรุมเร้าทำให้คุณต้องจ่ายเงินคุณไม่สามารถที่จะเก็บเงินทองได้เลยเพื่ออะไรเพื่อความสุขของคนอื่นด้วยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหน้าไพ่เนี่ยมันบอกว่าคุณแคร์คนอื่นมากเกินไปก็ได้
1: จ้ะ
0: มันทำให้สภาวะของการเงินของคุณเนี่ยมีความหม่นหมองแต่ในความหม่นหมองเนี่ยมันก็ไม่ได้อับจนซะทีเดียวมันยังมีช่องทางที่จะหาเงินอยู่แต่การหาเงินของคุณเนี่ยบอกเลยตามหน้าไพ่เนี้ยมันไม่ได้มาง่ายๆอ่ะมันต้องต่อสู้มันต้อง
1: ดิ้นรน
0: ที่จะดิ้นรนเพราะฉะนั้นมันเหนื่อยแล้วเนี่ยคือภาพรวมของคุณก่อนนะนี่คือภาพรวมของคุณก่อนทีนี้เมื่อกี้หนูนาถามต่อว่า
1: 3 เดือน
0: ในช่วง3 เดือนจากนี้สภาวะการเงินของคุณเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมอย่างนี้แล้วกันเพราะถ้าดูตามนี้แล้วเนี่ยหน้าไพ่เนี่ยมันยังไม่ง่ายในการที่มันจะสภาวะมันจะดีขึ้นเพราะอะไรเนี่ยมันเพราะรอบตัวคุณอ่ะมันมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาคุณถ้าหน้าไพ่เนี่ยคุณแคร์คนอื่นมากเกินไปไหมแล้วถามว่าในช่วง3 เดือนเนี่ยจะต้องบอกเลยว่าคุณต้องเข้มแข็งอ่ะต้องใจแข็งอ่ะดูแลตัวเองก่อนไหม
1: ค่ะ
0: เพราะเห็นไหมว่าเมื่อกี้เราพูดถึงไพ่
1: ไป
0: สอง
1: สอ
0: ด
1: ง
0: า
1: ด
0: บ
1: าบ
0: มันอยู่ในจุดที่จะตัดสินใจยังไงดีจะช่วยดีหรือไม่ดีรวมทั้งตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องหนักแน่นค่ะพิจารณาเอาตัวเองเป็นหลักก่อนสภาวะกัน
1: ดูตัวเองก่อน
0: เพราะจริงๆอ่ะ
1: นี
0: ถ
1: ่
0: ถ้าหน้าไพ่เนี้ยคุณมีความสามารถใน
1: ใน
0: กาก รา ห
1: รา หา
0: เง
1: เง
0: ิ
1: ิน น
0: นะคะไม่ใช่ไม่
1: ด
0: ม
1: ี
0: ี
1: ด้วยนะไพ่ดีด้วยนะ
0: แต่ว่าถูกกดดันรุมเร้าไปรอบตัวเป็นอย่างนี้ชัดเจนไหมคะ
1: ชัดเจน
0: โอ
1: ช
0: เค
1: ัด
0: เนาม ะ
1: าก
0: ค่ะ
1: นะคุณบัตรเนาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นดูตัวเองนิ่งๆไว้ก่อนเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเรามีความสามารถในการหาเงินก็จริงแต่ถ้าหากว่าคนแวดล้อมเนี่ยเราต้องดูแลเขาทุกคนโอ้โหมันเหนื่อยเหมือนกันนะโอ้เมื่อวานเพิ่งดูคลิปน้องคนหนึ่งชีวิตไม่เป็นของตัวเองเลยอะเศร้าดิฉันแทบจะร้องไห้ไป
0: เน
1: ก
0: ี
1: ั
0: ่
1: บ
0: ย
1: น้องเขาเดี๋ยวค่อยเล่าค่อยๆทย
0: โออ
1: ยน
0: เค
1: ะเพราะว่าคำถามอีกเยอะแล้วก็ดีใจที่น้องคนนี้ทักมาเดี๋ยวให้เปิดไพ่คำถามก่อนนะจากคุณทิมต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองในเรื่องไหนเป็นพิเศษในช่วงนี้คุณทิมนะในช่วงนี้ต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองในเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้างคิดถึงจังเลยเขาบอกว่าน้าหนูนาอาจารย์ดาสวัสดีค่ะมดตะนอยค่ะน้องมดตะนอยที่เคยมาเรียน
0: อ้าวเหรอ
1: รุ่นครูเจนอ่ะ
0: เอา
1: ส
0: ล
1: ว
0: ู
1: ัก สดีลูก
0: สวัสดีค่ะ
1: ชื่อจริง
0: ง
1: ค
0: ง
1: ือ
0: ค่ะ
1: ระวิวรรณธัญญาน้องมดตะนอยเนี่ยขอบคุณนะลูกที่ไม่เรียกป้าอายุเขาน้อยกว่าลูกสาวหนูนาอีกยังเรียนหนังสืออยู่น่ารักมากน้องมดตะนอยชีวิตเป็นไงบ้างลูกอัปเดตสถานการณ์ก่อนหน่อยเรียนใกล้จบยังเป็นไงบ้างหรือว่าทํางานไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยน้องมดตะนอยน่ารัก
0: เมื่อกี้คำถามของ
1: ค
0: คุณ
1: ำถาม
0: ทิม
1: คุณทิมบอกว่าในช่วงนี้ต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองในเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้าง
0: ในช่วงนี้นะคะถ้าพูดถึงในช่วงนี้พื้นดวงของคุณเองเนี่ยคุณมีพลังแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องการจริงๆจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าความต้องการจริงๆลึกๆเนี่ยมันถูกกดซ่อนไว้สิ่งที่คุณจะต้องระวังก็คือเราจะแปลได้อย่างนี้นะ
1: จ้ะ
0: ใน
1: ค่ะ
0: ตำแหน่งความคิดของคุณมันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างแรงในเรื่องของหากจะทำอะไรก็ตามระวังในเรื่องของระบบส่วนของสมองส่วนของสมองนี่จะต้องระวังนะคะ
1: ความ
0: คว
1: เ
0: า
1: ค
0: ม
1: รีย
0: ร
1: ด
0: ้อนความร้อนแล้วก็ความจริงจังมุ่งมั่นของคุณน่ะมันอาจจะไม่ได้ดูแลตัวเองในส่วนของสมองกับส่วนของใจคุณนะคะส่วนของใจคุณเนี่ยที่มุ่งมั่นที่ฉันจะต้องทําทุกอย่างให้สําเร็จตามหน้าไพ่นี้นะแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะพื้นดวงของคุณเนี่ย ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีความสามารถแล้วก็ดีนะมีพลังเห็นไหมคะเนี่ยทั้งด
1: โ
0: ึ
1: อ
0: ง
1: ้
0: ดาบทั้งดึงไม้ก็มาเลยค่ะ
1: อ่า
0: อยู่ในเกณฑ์ของการได้รับการยอมรับมีชื่อเสียง
1: ทั้งเด
0: ม
1: อ
0: ี
1: ะซัก น
0: ิจก
1: ท
0: รร
1: ั
0: ม
1: ้ง
0: ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตที่ดีแต่ไอ้ที่มีปัญหาคือความคิดของคุณกับจิตใจของคุณเองนั่นแหละที่มันไม่นิ่งก็ได้
1: จ้ะ
0: อย่าอะไรนะอย่ารีบร้อน
1: ค่ะ
0: อย่ารีบร้อนแม้กระทั่งการลุกการเดินการเหินนะคะมันมีโอกาสมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพในเรื่องของหัวใจก็ได้แต่พื้นดวงของคุณจริงๆแล้วเนี่ยไพ่มันค่อนข้างไปในทางที่ดี
1: ทางดี
0: ชัดเจนพอไหมคะ
1: ค่ะชัดไหมอุ้ยมีคนทักทายมาเยอะแยะมากเลยลูกศิษย์ที่อาจารย์ดาคิดถึงก็เยอะ
0: ส
1: นะ
0: วัสดีค่ะคิดถึงทุกท่านนะคะ
1: น้องแนน
0: น้องแน
1: น้
0: น
1: องแนนทักมา
0: น้องแนนอยู่พัทลุง
1: ใช่อยู่พัทลุงนี่กลับมาทันป่ะพรุ่งนี้เรามีภาร
0: เ
1: กิจด้วยกันนะ
0: อยู่พัทลุงก็ไปนู่นสิไปหาไอซ์สิไอซ์อยู่พัทลุงนี่
1: อ่ะนะให้เขาไปแล้วพรุ่งนี้เขาจะได้กลับมาไหมเนี่ย
0: โอ
1: พรุ
0: เ
1: ่
0: ค
1: งนี้เรามีภารกิจกันตอนเย็นน้องแนนจำได้ไหม
0: ลืมไปแล้ว
1: เออ
0: เอ่ะ
1: ค่ะ
0: ต่อ
1: ค
0: ไป
1: ำถามถัดม
0: ค
1: าเดี๋
0: ำ
1: ย
0: ถ
1: ว
0: า
1: แป
0: ม
1: ๊บ
0: ต่
1: หน
0: อ
1: ึ่ง
0: ม
1: น
0: า
1: ะคะเดี๋ยวนะหนูต้องท
0: ตอนนี้น้อง
1: ำ
0: ไอซ์เนี่ยก็จบไพ่ยิปซีเรียนสำเร็จไพ่ทาโร่กลับไปเปิดร้านกาแฟแล้วก็ดูไพ่ทาโร่ที่พัทลุง
1: เปิดร้านกาแฟ
0: ใช
1: แล
0: ่
1: ้วก็เป็นแม่หมอพ่อหมอกันจั
0: ท
1: ง
0: ี่
1: เลย
0: พ
1: อ่
0: ั
1: ะ
0: ทลุง
1: สิบ
0: มี
1: ก
0: ห
1: ว
0: ล
1: ่า
0: าย
1: กูรู
0: มี
1: ดา
0: หล
1: ย
0: าย
1: เนี่
0: ค
1: ย
0: นเลยนะ
1: เออ
0: น้องออยอีกคนนึงเนี่ย
1: โอ้โห
0: นักธนูทีมชาติด้วยนะไปเปิดที่อำเภอปายแล้วก็
1: จ้
0: ท
1: ะ
0: ี่สมุทรสาครอะไรแถวเนี้ย
1: อือหือ
0: เป็นที่นิยมนะ
1: จ้ะน้องแนนเมื่อตะกี้เราแอบเมาส์กันในรายการเนี่ยไม่ทันใช่ไหมไม่ทันใช่ไหมน้องแปดก็ถามมาว่าเมาส์อะไรเดี๋ยวเธอสองคนไปย้อนหลังเอานะคุณตาบอกว่าเงินที่ถูกยืมไปจะได้คืนหรือไม่
0: โอ
1: และ
0: เค
1: คืนเมื่อไหร่คะเงินที่ถูกยืมไปจะได้คืนหรือไม่และเมื่อไหร่คะ
0: เอาอันดับแรกก่อน
1: จ้ะ
0: ว่าจะได้คืนหรือไม่ก่อนนะตั้งจิตพร้อมกันนะคิดถึงคนที่ยืมไปนะคะขออนุญาตเปิดไพ่แทนจะได้คืนหรือไม่โอเคภายใน3 เดือนนี้ไหม
1: ได้นี่เขาบอกเห็นเวลากูรูดานีเขากรีดไพ่ทีหนึ่งนะดิฉันละอายสลบทุกทีว่าเวลาดิฉันกรีดแล้วแบบอาจารย์มาอยู่ข้างๆอ่ะกรีดเท่าไหร่ก็ไม่สวย
0: ชื่ออะไรนะที่ถามเรื่อง
1: คุณตา
0: คุณตาคะ
1: เงิน
0: มัน
1: เงิน
0: น่าจะเป็นเงิน
1: สิ
0: ที่ติดค้างมานานแล้วนะพยายามอย่างไรมัน
1: โอ
0: ก็
1: ้
0: ดูเหมือนจะไม่ได้
1: ก็ยังยึดติดค้างอยู่ตึงอยู่นั่นนะ
0: เห็นไหมมันไม่ได้เงินมันอยู่ในตำแหน่งปัญหาเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะคุณทิมใช่ไหมคุณอะไร
1: ค
0: น
1: ุ
0: ะ
1: ณตา
0: เอาโทษค่ะคุณตาคุณตาย้อนถามตัวเองนะตามสิ่งที่จะพูดเนี่ยเงินก้อนเนี้ยเป็นเงินที่ติดค้างมานานแล้วแล้วก็มีการผ่อนผันไปเรื่อยๆบางครั้งดูเหมือนจะได้แต่มันก็ผ่อนไป
1: จ้ะ
0: ตำแหน่งของการที่จะได้เงินคืนเนี่ยมันไม่ง่ายเลยแล้วถ้าถามว่าภายใน3 เดือนเนี่ยก็ยังไม่ได้ค่ะถ้าดูตามหน้าไพ่นี้ไม่ใช่เขาไม่ให้คุณ
1: แต่
0: แต่เขาเองก็มีภาระปัญหาการเงินลัดตัวไปหมด
1: เขาก็ไม่ม
0: ต
1: ี
0: ัวเขาเองก็วิ่งหน้าชนหลังในเรื่องของเงินค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เดือดร้อนถ้าคุณไม่เดือดร้อนใจเย็นอีกสักพักหนึ่ง
1: ก็ผ่อนให้เขาไปเรื่
0: เพราะ
1: อย
0: ห
1: ๆก
0: า
1: ่
0: ก
1: อน
0: ว่าคุณไปรุมเร้าเขาคุณนั่นแหละที่จะเครียด
1: เออเราเครียดด้วยตัวเอ
0: มัง นไม่สามารถช่วยได้คุณต้องทําใจอ่ะนะทําใจคือไพ่หน้าเนี้ยเขาไม่ได้โกงคุณหรอกแต่มันไม่มีเงิ
1: เข
0: น
1: า
0: จ
1: ไม่
0: ริง
1: มี
0: ๆโอเค
1: เขาติด
0: นะ
1: ข
0: ค
1: ั
0: ะ
1: ดเขาขัดสนอยู่
0: โอเคนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
1: จ้าน้องแนนถามมาว่าจะมีพิธีไหว้ครูวันไหนคะน้องปัดอยากมา
0: อ๋อยังค่ะช่วงนี้ยังเลยเดี๋ยวมีข่าวแล้วจะบอก
1: ค่ะมีค่ะเราจะแจ้งให้ตามกลุ่มต่างๆเนาะพิธีไหว้ครูหลักๆไม่มีแต่ถ้าทำมาไหว้ครูดานีมาได้ทุกวันค่ะเดี๋ยวมาที่คำถามอีกนิดหนึ่งนะคะให้1 นาทีนะจากคุณหญิงลงขายที่ดินไว้จะขายได้เร็วๆนี้ไหมคะลงขายที่ดินไว้จะขายได้เร็วๆนี้ไหมคะ
0: เราไม่รู้ว่าที่ลงขายนั้นกี่แปลงหรือแปลงไหนคุณต้องตัดสินคิดเอาเองคิดถึงเอาเองนะคะจะทําหน้าที่เปิดไพ่แทนคุณนี่คุณถามเนี่ยอาจจะเป็นที่เดียวแล้วถ้าเป็นหลายที่คุณก็
1: จ้ะ
0: พิจารณาตามหน้าไพ่ลงขายที่ดินไว้ถามว่าจะ
1: จ
0: ข
1: ะ
0: าย
1: ขา
0: ได
1: ย
0: ้
1: ได้
0: ที่ไหน
1: เร็วนี้ไหม
0: ในเร็ววันนี้เร็ววันนี้ก็คือในช่วง3 เดือนนี้แล้วกันเนาะในช
1: น
0: ่ว
1: ะ
0: ง3 เดือนนี้ โอ้โหมันน่านะ
1: ถ้าหากว
0: ม
1: ่
0: ั
1: าน
0: น่านะ
1: คำถามที่รออยู่เดี๋ยวจบรายการผ่านทางบ้านฟ้ากับที่วิทยุแล้วเดี๋ยวมาต่อที่บ้านดำเนี่ยเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวมาต่อให้นะ
0: อย่างนี้นะคะที่ของคุณมันสวยเป็นที่หมายตานะแต่ว่าคนเนี่ยช่วงนี้แค่มาดูแล้วก็ผ่านไปในช่วง3 เดือนเนี้ยมันยังไม่เด่นค่ะยังไม่เด่นแม้ที่จะสวยก็ตามนะคะตามนี้ค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีดันทาวรนุชและลัคนาสุริยง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวาระแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี
11: ้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ462เสียงและเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสเป็นประธานคณะกรรมการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันรวมถึงกำหนดให้มีการประชุมกรรมการนัดแรกในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.ณห้องประชุมกรรมการ CB406 อาคารรัฐสภาก่อนการลงมตินายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จัดทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด กระทรวงการคลังได้บริหารจัดการงบประมาณมุ่งเน้นความสมดุลทุกมิติทั้งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อพยุงและฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการตัดลดงบประมาณรายจ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นตามมติคณะรัฐมนตรีมีการดึงเม็ดเงินลงทุนจากภาคส่วนราชการรัฐวิสาหกิจการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศผ่าน BOI เพื่อเร่งขับเคลื่อนการลงทุนของประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
4: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพอากาศไทยปฏิบัติภารกิจฝึกบินภายในน่านฟ้าประเทศภายใต้ระบบควบคุมเพื่อป้องกันการบินล่วงล้ำอธิปไตยประเทศเพื่อนบ้าน
12: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลกล่าวอ้างว่าเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยบินล่วงล้ำดินแดนของประเทศกัมพูชาว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากกองทัพอากาศไทยดำเนินการฝึกบินตามวงรอบปกติเพื่อรักษาความพร้อมรบของกำลังพลอากาศยานทุกภารกิจเป็นไปตามแผนการบินที่กำหนดและดำเนินการภายใต้ห้วงอากาศของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดภายใต้การควบคุมและติดตามของศูนย์ยุทธการทางอากาศที่บริหารจัดการการบินของอากาศยานทหารทุกลำตลอด24ชั่วโมงพร้อมระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่ออากาศยานเข้าใกล้แนวชายแดนในระยะ10ไมล์ทะเลเพื่อให้นักบินสามารถปรับเส้นทางการบินได้อย่างทันท่วงทีและป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่ประเทศไทยให้ความสำคัญและยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงมาตรการลดความตึงเครียดและข้อตกลงร่วมที่ทั้งสองประเทศได้หารือและยึดถือมาอย่างต่อเนื่องปุริมปัตโสภาภาครายงาน
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สุ่มตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ย่านปทุมวันกำชับผู้ประกอบการห้ามเอาเปรียบประชาชนเตรียมขยายผลตรวจเข้มทั่วประเทศ
13: นางสาวสิพมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เพื่อติดตามและกำกับดูแลการเอาเปรียบผู้บริโภคพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันร้านอาหารบุฟเฟ่ได้รับความนิยมและมีการแข่งขันสูงจึงต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเฉพาะด้านสุขอนามัยจึงได้นำเนื้อสัตว์และผักสดไปตรวจหาสารโลหะหนักและสารปนเปื้อนกว่า250ชนิดขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้ประกอบการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนบ่อยครั้งทั้งเรื่องของการที่ราคาแสงหรือตัวเลขเงื่อนไขขนาดเล็กที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดการโฆษณาเมนูอาหารไม่ตรงปกการปกปิดเงื่อนไขโปรโมชั่นปัญหาการใช้คูปองออนไลน์พร้อมแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบอย่างละเอียดเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนเข้ารับบริการหลังจากนี้จะเดินหน้าปลูกพรมตรวจสอบร้านอาหารบุฟเฟ่ทั่วประเทศหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดสักติดประดับสินรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
14: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์สวัสดีครับคุณฟังครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเราอยู่กับแขกคนสำคัญมา3วันแล้วครับรู้สึกว่าปุ้มปิ่มอิ่มเอมใจนะครับว่าถือว่าน้องครับน่ารักมากๆนะครับในทุกมิตินะครับเพราะว่าเราคุยกันไปใน3วันนะตลอดเวลา3วันเนี่ยน้องเป็นนักแสดงที่น่ารักน้องเป็นนักศึกษาที่น่ารักน้องเป็นนักการศึกษาอาจารย์ที่น่ารักนะครับและวันนี้นะครับเราจะมาเปิดอีมุมมองนึงนะครับน้องไปเป็นนักบินนะครับที่สำคัญที่สุดโอ้ยังนักบินยังไม่พอนะครับยังกล้ากระโดดไปเป็นเรียกกัปตันนะครับคนขับเครื่องบินเองครับวันนี้เราอยู่กับน้องปิงปิงด็อกเตอร์ราภัทรเอกนิติเศษนั่นเองนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่บ๊อบสวัสดีค่ะ
1: โอ้โหยิ่งคุยยิ่งน่ารักเนาะแบบยิ่งแบบโอ้โหอยากแบบอยากอยู่ใกล้ๆอยากคุยนานๆนะครับพอเวลาก็เริ่มถดถอยไปเรื่อย
2: ๆค่ะ
1: นะวันนี้เราคุยกันเรื่องการเป็นแอร์โฮสเตสแล้วก็การเป็นนักบินด้วยเป็นหรือกัปตันนั่นเองนะครับโอ้โหต้องบอกว่ามีสายรายงานบอกว่าน้องปิ๊งปิ๊งเก่งภาษาอังกฤษมากๆเราจะต้องเขียนนะเขียนบทความเขียนหนังสือนะครับเป็นภาษาอังกฤษด้วยแต่ที่แน่ๆเราเริ่มกันก่อนเลยนะว่าแรงบันดาลใจอะไรครับแบบข้ามฟิลมากครับจากนักแสดงจากอาจารย์แล้วอยู่ข้ามฟิลไปเป็นแอร์โฮสเตสนะครับอันนี้สเต็ปนี่อยู่สเต็ปอันไหนครับการเป็นแอร์โฮสเตสก่อนเป็นอาจารย์ก่อนเป็นนักแสดง
2: อ๋อพอดีจริงๆมันเป็นความฝันตอนเด็กๆแบบความฝันเสี้ยวหนึ่งตอนเด็กๆอะค่ะพี
1: ่
2: เพราะว่าแบบเราอยู่ตรงแถวๆดอนเมืองอะเนาะเห็นเครื่องบินมันขึ้นลงอะไรเงี้ยแล้วก็คือเหมือนอย่างอื่นก็ได้ทำมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงคืออย่างที่บอกว่าตอนเป็นอาจารย์เนี่ยเงินเดือนมันน้อยมากอะพี
1: ่อ๋อแสดงว่าจะติดต่อจากอาจารย
2: ์ใช่หนูก็เลยอยากจะชาเลนจ์ตัวเองว่าเอออยากจะลองเป็นแอร์ดูแล้วก
1: ็
2: อยากจะเป็นใช่ๆอยากจะเป็นแบบสายการบินอันดับหนึ่งของโลกหนูก็เลยไปสมัครค่ะ
1: ของอันนั้นบอกได้ไหมว่าเป็นสายการบินอะไร
2: อ๋อบอกได้ค่ะกาตาแอร์เวย์สค่ะ
1: อ๋อถือว่าเป็นสายการบินที่ดีที่สุด
2: ใช่ใช
1: ่โอ้เห็นโฆษณาต่างๆนานาอ้าวใครไปแรงบันดาลใจฮะมีไหมมีแอร์ติดในดวงใจไหม
2: ไม่มีค่ะพี
1: ่อ๋ออันนี
2: ้มีแต่แบบอยากทำ
1: ก็อาชีพแอร์โฮสเตสเป็นอาชีพที่บริการนะบริการแบบก็เรียกอะไรบนฟ้าเลยนะทำไมถึง
2: ใช่เป็นอาชีพที่บริการซึ่งมันไม่ใช่หนูเลย
1: ก็เลย
2: หนูเป็นคนไม่บริการใครเลยอ่ะ
1: เออแต่เป็นคนโอเคเต็มที่นะที่คุยมา
2: ใช่ใช
1: ่ไปสมัครนี่เขาคุณสมบัตินั้นผ่านอยู่แล้วมาอยู่ยิ่งกว่าผ่านอีกเนาะเพราะว่านักเป็นนักแสดงก็หน้าตาสะสวยแต่งตัวดีบุคลิกภาพดีเป็นอาจารย์ก็ต้องเป็นพูดดีคิดดีภาษาอังกฤษก็ต้องดีนะ
2: คือหนูไปเรียนติวมาด้วยค่ะ
1: อ๋อฮะ
2: คือหนูไปเรียนหนูพูดชื่อสถาบันได้ไหมหนูอยาก
1: ได้สิ
2: คือหนูไปเรียนติวที่ ATDI ค่ะแล้วหนูเรียนแบบว่าแบบตลอดชีพแบบพี่แบบว่าเขาก็การันตีว่าต้องได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีเรียนภาษาอังกฤษด้วยอะไรเงี้ยเรียนพวกโทอีกเรียนอะไรเงี้ยคือแบบต้องบอกว่าแบบคือหนูอะคือหนูเป็นคนค่อนข้างเอาแต่ใจเนาะค่อนข้าง หนูเป็นคนไม่บริการใครและหนูอะได้มาเรียนรู้แล้วมาปรับตัวมาละลายพฤติกรรมจากการเรียนที่เนี่ยค่ะแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อสายการบินนี้เขาชอบคนลักษณะแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ย
1: แต่ภาพโดยรวมโดยพื้นฐานเนี่ยคุณสมบัติของคนที่จะเป็นแอร์โฮสเตสหรือเป็นนางฟ้าเนี่ยบนเครื่องบินเนี่ยต้องมีคุณสมบัติหลักๆไงบ้างอ่ะ
2: ก็จริงๆสายการบินต่างประเทศเนาะตรงนี้เขาไม่ได้ต้องการวุฒิอะไรอ่ะพี
1: ่
2: คือหนูไม่ได้อาวุธปริญญาเอกไปสมัครแล้วเพราะว่างานมันจะโอเวอร์คอลิฟายไปมากเลย หนูแค่เอาแค่วุฒิปริญญาโทไปสมัครไงแล้วก็ นั่นแหละก็เขียนโปรไฟล์เราว่าเราเคยเป็นนางแบบเป็นนักแสดงเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยและตอนนั้นก็คือหนูเรียนผู้ช่วยเภสัชจบแล้วแล้วก็เรียนผู้ช่วยพยาบาลที่ไทยยังไม่จบเรียนค้างอยู่แล้วก็หนูเรียนแบบพวก CPR training อะไรเงี้ยปั๊มหัวใจอะค่ะพี่
1: เข้าทางเลยต้นทุน
2: ใช
1: ที่
2: ่
1: ดี
2: ใช
1: เล
2: ่
1: ย
2: มันก็ใช้ได้อะเพราะว่าคาบินครูลูกเรือค่ะมันแอร์มันต้องใช้พวกสกิลพวกนี้อะไรเงี้ยก็นั่นแหละแล้วก็ไปสมัครค่ะแล้วก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็ได้มา
1: การที่เราไม่ได้เป็นคนกาตาร์สายการบินกาตาร์ก็ต้องพิจารณาคนกาตาร์เป็นอันดับแรกก่อนเนาะการที่เราเป็นคนต่างชาติไปสมัครเนี่ยมันมีความได้เปรียบสิเปรียบกันเยอะไหมฮะหรือว่าการเตรียมตัวเยอะกว่าเดิม
2: ก็จริงๆก็ยากส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นคนที่แบบภาษาดีอะเนาะเพราะว่ามันต้องคุยสื่อสารคอมมูนิเคตอะไรประมาณเนี้ยก็ยากอยู่ค่ะพี่ก็อย่างที่บอกว่าหนูไปเรียนติวใช่ไหมแล้วก็ prepare myself ด้วยหมายถึงว่าเตรียมตัวด้วยว่าแบบอยากเพราะคือหนูไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นไหมคือหนูรู้สึกว่าความอยากของหนูอะเวลาที่หนูอยากได้อะไรหรืออยากทําอะไรมันอยากมากๆเลยนะพี่มันหนูอยากได้สิ่งนั้นอะหนูต้องทําให้เสร็จอะ
1: โอ้ก็ถือเป็นต้นแบบเหมือนที่คุณอย่างคนที่บอกว่าอะไรนะฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง
2: ใช่ใช่ใช่พี่มันเรื่องจริงอะ
1: ฝึกเรียนอยู่ประมาณกี่เดือนฮะหลักสูตร
2: อ๋อ
1: ไป
2: ก็
1: ฝึกเนี่ย
2: โอ้ยเรียนนานอยู่ค่ะพี่จริงๆน่าจะประมาณเกือบ5 เดือนได้มั้ง6 เดือนได้มั้งน่าจะประมาณนั้
1: ห
2: น
1: ก
2: อ
1: เ
2: ะ
1: ดือนนี้มีจุดท้อไหมฝึกแล้วมีความจุดท้อว่าเออฉันไม่เอาละ
2: ไม่ท้อเลยหนูเป็นคนไม่ท้ออะไรเลยพี่หนูเป็นคนแปลกปะ
1: ก็สนุก
2: หนู
1: แสดงว่าสนุกกับการเรียนรู้ใช่ไหม
2: ใช่หนูพื้นฐานเลยอะหนูเป็นคนชอบเรียนอยู่แล้วค่ะพ
1: อื
2: ี่
1: ม
2: แต่พอดีว่ามันอยากทำสิ่งเนี้ยแล้วมันก็ดูน่าสนใจอะพี่มันก็เลยแบบหนูก็อยากทําให้มันเสร็จอ่ะหนูอยากรู้ว่าถ้าหนูตั้งใจทําอะไรอ่ะแล้วหนูไปทําอ่ะหนูจะได้ไหมไง
1: แล้วท
2: หนูก็อยากชาเลนจ์ตัวเองด้
1: ำ
2: วยอย่างเงี้ย
1: พอจะเล่นตัวเองได้นะครับพอได้เข้าไปทำงานที่สายการบินกาตาร์เนี่ยจำได้ไหมครับที่บินแรกนี่ไปที่ไหนฮะ
2: เที่ยวบินแรกก็คือเป็นเหมือน observe flight เป็นเหมือนแบบทดลองอ่ะค่ะเป็นไฟแรกก็คือไปที่มาดริดค่ะพี่สเปนค่ะ
1: จากไทยใช่ไหม
2: ไม่จากที่โดฮาจากที่
1: อ
2: ก
1: ๋
2: า
1: อ
2: ตาร์
1: กาตาร์เลยเนาะกา
2: ใช
1: ตา
2: ่
1: ร์
2: ใช่ไปที่สเปน
1: ตื่นเต
2: ก
1: ้
2: ็
1: นไหมตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบแต่เราก็ทำตามที่เขาสอนมาเนาะสอนในเทรนนิ่งมาอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยแต่ก็สนุกดีค่ะพี่
1: แล้วได้ประกาศบ่อยไหมคนประกาศที่แบบว่าให้รัดเข็มขัดร่มชูชีพอะไรนั่นน่ะ
2: อ๋อมีบ้างค่ะมีบ้างค่ะพี
1: เห
2: ่
1: รอติดขัดไหมหรือว่าปึ๊ดเดียวเลย
2: มันมีให้อ่านอยู่ค่ะเพราะว่าเขาให้อ่านตามนั้นเพราะเขาไม่อยากให้พูดผิดอะไรเงี้ยก็
1: อ๋อให้อ่านแต่ว่า
2: ใช่
1: คนท
2: ใ
1: ี
2: ช
1: ่ท
2: ่
1: ำท่า
2: ใช่
1: ทางก็ยืนไปคนที่อ่านก็อ่านไปถูกไหม
2: ใช่ใช่ใช่คนที่อ่านก็อ่านไปคนที่ทำท่าทางก็ทำไปอะไร
1: อันนี้มันสำคัญนะบางคนไม่สนใจที่จะ
2: ใช
1: ฟั
2: ่
1: ง
2: ส่วนใหญ่คนไม่สนใจจริงๆมันสำคัญมากพี่
1: เราดูนะ
2: มันเป็นเร
1: เ
2: ื
1: ร
2: ่
1: า
2: อง
1: ดู
2: เซฟต
1: ใน
2: ี้
1: หนังเนาะในหนังฝรั่งเนาะเวลาแบบเกิดอุบัติเหตุคือเกิดฉุกเฉินขึ้นมาเนาะ
2: แล้วทำไม่เป็นเนี่ย
1: นะท
2: เข
1: ำไม
2: า
1: ่เป
2: ไม่
1: ็น
2: ฟัง
1: เขาไม่ฟังนั่นเอง
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วพูดถึงว่าเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นที่สุดในตอนทำงานทำงานกี่ปีฮะบนสายการบินเนี่ยเฉพาะแอร์นะเน้นแอร์
2: อ
1: ก่อ
2: ่
1: น
2: ะเฉพาะเป็นแอร์ก็ห้าปีกว่าค่ะพี่
1: อ๋อแน่นอนมันต้องมีเรื่องตื่นเต้นบ้างอ่ะ5 ปีมีเรื่องตื่นเต้น
2: มี
1: ห
2: เ
1: น
2: ร
1: ึ
2: ื
1: ่
2: ่
1: ง
2: อง
1: เรื
2: ต
1: ่อ
2: ื
1: ง
2: ่นเต้น
1: ขอหนึ่งเรื่อง
2: ขอหนึ่งเรื่องใช่ไหมหนึ่งเรื่องก็คือผู้โดยสารนะพี่ผู้โดยสารป่วยใช่ไหมคือหนูไม่รู้ว่าเขาจะเสียชีวิตไหมไง แล้วคือเราก็ถูกเทรนมาคือหนูเรียนผู้ช่วยพยาบาลมาด้วยไงพี่หนูไปเรียนผู้ช่วยพยาบาลที่ดูไบแล้วก็ไปเรียนที่แคนาดามาด้วย
1: อ๋อ
2: คือหนูก็รู้วิธีช่วยหมายถึงว่าหนูไปเรียนตอนที่เป็นลูกเรือเนี่ยแหละหนูก็ซื้อตั๋วไปนั่งเรียนอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้วิธีช่วยอะไรเงี้ยแต่ว่า ไม่ต้องถึงกับปั๊มหัวใจนะพี่หมายถึงว่าเขาอ่ะเขาเหมือนแบบไม่มีสติแล้วแบบเหมือนหายใจรวยรินอ่ะหนูก็ต้องบอกหัวหน้าไงแล้วหัวหน้าก็บอกให้ใช้แบบใช้ออกซิเจนอ่ะใช้ออกซิเจนแบบใส่ให้เขาเลยประมาณเนี้ยหนูต้องไปนั่งใส่ออกซิเจนให้เขาอ่ะจนแลนอ่ะพี่คือในใจหนูก็แบบคือคิดไปต่างๆนานาพี่แต่ว่าเราอ่ะจะพานิคไม่ได้ไงเพราะนั้นอ่ะผู้โดยสารเขาจะกลัวแต่ในใจหนูก็กลัวว่าเขาจะเป็นอะไรเพราะเขาผอมมากและหายใจโดยลิ้นมากขนาดใส่ออกซิเจนให้ยังแบบหายใจแผ่วมากอ่ะพี่
1: พอแลนดิ้งปุ๊บเราส่งโรงพยาบาลปลอดภัย
2: แลนใช่ใช่แลนดิ้งปุ๊บเขาก็จะมีพารามีดิกเข้ามาในเครื่องค่ะรับออกไปแล้วก็นั่นแหละส่งโรงพยาบาลต่อค่ะพี่
1: ตื่นเต้น
2: ใช่ในใจหนูคือแบบ
1: ถ้าได้ความสามารถเลยเนาะ
2: ใช่หนู
1: เราท
2: ค
1: ำง
2: ื
1: า
2: อ
1: น
2: ห
1: ก
2: น
1: ับ
2: ู
1: ชีวิตคนเลยนะเล่นกับชีวิตคนเลยม
2: ใ
1: า
2: ช
1: ก
2: ่
1: กว่านั
2: พ
1: ้น
2: ี่ใช่ใช่จริงเพราะว่าถ้าแบบโอ้ถ้าตายคามือนี่คือหนูต้องทำยังไงหนูต้องไปสถานีตำรวจหรือหนูต้องทำอะไรหนูคิดในหัวไว้ก่อนเลยอ่ะ
1: มันก็มีนะมีนะมีมีมีเพื่อนของพี่บ๊อบเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะเป็นลูกทุเป็นทัวร์ทำทัวร์แล้วต้อง
2: ค่ะพี่
1: รับลูกทัวร์มาไงก็ไปรอรับลูกทัวร์ใช่ไหม
2: ค่
1: ฮ
2: ะ
1: ะ
2: พี่
1: พอลงจากเครื่องมาปุ๊บคือกลายเป็นเขาตุยไปแล้วไงเขาบอกว่าเขาไปรอผู้โดยสารนี่ผู้โดยสารคนนี้เขาตุยแล้วเนี่ยเขาตุยบนเครื่องบินก็ด้วยอาการโรคประจําตัวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเขาก็ตกใจนะว่ามารับลูกค้าคนเดียวเลยไงอันนั้นเขาก็แก้ไขสถานการณ์นั้นไปพูดถึงความประทับใจเดี๋ยวจะเข้าสู่เป็นนักบินแล้วนะความประทับใจในการเป็นชีวิตแอร์โฮสเตส4-5 ปีที่ผ่านมาประทับใจเลย
2: ประท
1: บ
2: ั
1: ้
2: บ
1: าง
2: ใจนะคือเวลาที่คือส่วนใหญ่กาตาร์แอร์เวย์สเนี่ยจะไม่ค่อยเจอคนไทยเพราะหนูอ่ะจะได้ไฟมากรุงเทพน้อยมากพี่แล้วเวลาที่หนูเจอคนไทยเนี่ยแล้วคนไทยเขาจะน่ารักมากพี่มันจะแบบจะรู้สึกเหมือนแบบเขาจะเอ็นดูเราเป็นพิเศษแล้วก็หนูอ่ะ
1: พี่บ๊อบ
2: จะ
1: ด
2: แบ
1: ี
2: บ
1: ใจเลยไปนั่งไปทริปเวลาไปต่างประเทศแล้ว
2: ใ
1: ส
2: ช
1: ่
2: ่
1: ง
2: ไหม
1: อากาศการบินต่างประเทศแล้วก็เจอคนไทย
2: เ
1: เ
2: ป
1: ป็
2: ็
1: น
2: น
1: ยั
2: ค
1: งไง
2: น
1: ใน
2: ไท
1: สาย
2: ย
1: การบินในสายการบินอื่นอ่ะที่ไม่ใช่ของไทยอ่ะดีใจมากเลยอุ้ยใจ
2: ใช่ใช
1: ด
2: ่
1: ีด้
2: ใช
1: วย
2: ่เขาก็จะเข้ามากอดหนูมีความรู้สึกว่าแบบคนไทยเขารักกันเนาะคนไทยเขารักกันมากเลยอ่ะหนู
1: จ
2: ก็เ
1: ร
2: ล
1: ิ
2: ย
1: ง
2: ร
1: ๆ
2: ู
1: น
2: ้
1: ะ
2: สึกว่าแบบจริงพี่
1: กอดด้วยความอบอุ่นรอยยิ้มพิมพ์ใจ
2: ใช่ใช่แล้วก็แบบเวลาที่เราไปบริการเขาอ่ะหนูอยากทําจริงๆหนูอยากให้เขาจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยหนูรักมากๆเลยนะพี่เวลาที่เราออฟเฟอร์อะไรให้เขาเนี่ยถ้าเขาอิ่มแล้วเขาไม่กินนะพี่ไม่เหมือนคนชาติอื่นหนูอยากพูดชื่อชาติเลยคือขอจนแบบมันหมดครัวแล้วอ่ะไม่มีอะไรให้กินแล้วก็ยังขออยู่อะไรเงี้ยหนูแบบปวดหัวมาก
1: มันก็มีธรรมดานะปัญหาสารพัดอย่างทุกอาชีพแต่เรา
2: ใ
1: ต
2: ช
1: ้อง
2: ่
1: แก้ไข
2: ใช
1: สถา
2: ่
1: นการณ์ให้ผ่านพ้นไปด้วยดีแต่นี้
2: ใช่
1: ที่
2: ใ
1: บ
2: ช
1: อก
2: ่
1: เข้าปีมาที่เป็นนักบินเลยทำไมเลื่อนสเต็ปขึ้นล่ะทำไมเป็นแอร์แล้วมันยังไม่ท้าทายพอเหรอครับ
2: อ๋อกระทาทายพี่แต่พอดีว่าคือตอนที่เป็นไฟแรกเนี่ยมันจะมีที่หนูบอกว่าหนูไปที่มาดริดเนี่ยก็คือจะเป็นเครื่องใหญ่อันนั้นจะเป็นโบอิ้งใช่ไหมคะโบอิ้ง787แล้วมันจะมีเครื่องเล็กอ่ะเป็นแอร์บัส320ที่หนูไปบินครั้งแรกไปบินคือเรียกว่าไฟที่สองแต่เป็นไฟแรกของเครื่องบินเครื่องเล็กแล้วก็พอดีขึ้นไปแล้วเขาว่าให้หนูไปนั่งแบบตรงข้างหลังกัปตันนะคะหนูก็จะมองเห็นตอนเทคออฟแล้วก็แลนดิ้งไงแล้วกัปตันคนเนี้ยหนูจําได้ว่าเขาเป็นน่าจะเป็นคนกาตารีค่ะเขาใจดีมากเขาอธิบายทุกอย่างเลยเขาสอนทุกอย่างเลยว่าตรงหน้าปัดตรงนี้คืออะไรคืออะไรอะไรเงี้ย
1: เป็น
2: แล้
1: ร
2: ว
1: ้
2: เขาก็
1: อ
2: บ
1: ย
2: อก
1: ๆเลยอ่ะ
2: ใช่ใช่แล้วเขาก็บอกหนูบอกว่า I wish I could let you sit on this seat หมายถึงว่าเขาอยากให้หนูลองไปนั่งบนที่นั่งของเขาคือกัปตันเขาจะนั่งฝั่งซ้ายใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกว่า but I couldn't เพราะว่ามันมีกฎว่าห้ามให้คนอื่นมานั่งที่ของเขาเนี่ยมันเป็นเซฟตี้อะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่า it's okay maybe one day หนูก็บอกว่าไม่เป็นไรนะวันหนึ่งฉันคงจะได้นั่งที่ตรงนั้นเลยประมาณแล้วหนูก็รู้สึกประทับใจและหนูก็อยากเรียนนะคะหมายถึงว่าอยากเรียนกัปตันตอนนั้นแต่ว่าการเรียนนักบินนะมันใช้เงินเยอะมากพี่ถ้าเราไม่ได้ไปสอบเป็นทุนนักบินอะไรเงี้ย หนูก็เลยทำงานมาเรื่อยๆแล้วก็เหมือนเก็บประสบการณ์เก็บความรู้จากกัปตันนู่นนี่นั่นเขาก็สอนแบบว่าอุปกรณ์ข้างในเครื่องบินมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยจนถึงเวลาหนึ่งหนูคิดว่าเออหนูควรจะมาเรียนแล้วแหละเพราะหนูก็เริ่มรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเง
1: อ
2: ี้
1: ื
2: ย
1: ม
2: แล้วก็คิดว่าถ้าแก่กว่านี้อาจจะไม่ได้มีโอกาสแล้วอะไรเงี้ย
1: อื
2: หนู
1: ม
2: ก็เลยเออมาเรียนนักบินค่ะพี่
1: อืมเนี่ยพี่บอกจำได้ว่ามีกับมีนางงามคนหนึ่งใช่ไหมสนันพรรถจันทร์ใช่ไหม
2: ใช่
1: ที
2: ใช
1: ่เว
2: ่
1: ิลด์ไทยแลนด์กัป
2: พ
1: ตัน
2: ี่
1: น็อต
2: น็อต
1: พี
2: น
1: ่
2: ็อ
1: น็
2: ต
1: อต
2: เอออ
1: ืม
2: กัปตันน็อตใช่ไหม
1: เออกัปตันน็อตเออแต่เนี้ยพูดถึงว่าพอเราเข้าไปเรียนใช้เวลาเรียนนานไหมฮะเห็นบอกว่าตอนนี้สะสมเที่ยวบินได้เกือบครบแล้วใช่ไหม
2: ใช่ใช่สะสมเที่ยวบินได้เกือบครบแล้วตอนนี้หนูรอบินเครื่องมัลติเอนจินค่ะรอบินเครื่องสองเครื่องยนต์ไม่กี่ไฟก็เดี๋ยวจะจบแล้วแต่ว่าหนูอะต้องไปสอบ ATPL ก่อน14 วิชา
1: อ
2: แล้วก็เช็คแล้วอันนี้ก็จะจบ
1: อ๋อ
2: แต่ว่ามันยังไม่ง่ายขนาดนั้
1: ใน ช้เว
2: เพ
1: ล
2: รา าะว
1: เ
2: ่
1: ราียน
2: กาน ร
1: าน
2: สอบมันก็ยาก
1: ใช้เวลาเรียนนานเนี้ย
2: จริงๆแล้วแต่เราเลยค่ะพี่เพราะหนูอะจริงๆหนูอะตั้งเป้าไว้ว่าจะจบที่1 ปีแล้วก็มาสอบอะไรเงี้ยให้เสร็จภายใน2 ปีค่ะตอนนี้ผ่านมาแล้ว16 เดือนหนูยังไม่ได้เริ่มสอบเลยสักวิช
1: อ๋
2: า
1: อ
2: หนูก็
1: 16 เด
2: จะ
1: ื
2: พ
1: อ
2: ยายาม
1: น
2: ทำให้ไวๆส่วน
1: เ
2: ใ
1: ก
2: หญ
1: ็
2: ่
1: บ
2: ก็
1: ตัด
2: จะ
1: ไปยี
2: ป
1: ่
2: ระ
1: สิ
2: ม
1: บ
2: า
1: ส
2: ณ
1: ี่
2: เนี้ย
1: ชั่วโม
2: หนึ
1: ง
2: ่งถึงสองปีอย่างเงี้ยค่ะพี่แล้วแต่ความเร็วของการสอบของแต่ละคน
1: อืมอืมแล้วพูดถึงว่าการเรียนนักบินมันยากกว่าที่คิดไหมการเป็นนักบินอ่ะมันย
2: โ
1: า
2: อ
1: ก
2: ้
1: กว่ามท
2: ั
1: ี่
2: น
1: คิด
2: ย
1: ไหม
2: ากมากพี่มันไม่ได้ยากแบบยากเหมือนเรียนปริญญาเอกนะมันยากเพราะมันต้องแข่งกับเวลา
1: อืม
2: หมายถึงว่าวิชานี้เรามีเวลาเรียนแค่7 วันเราต้องเข้าใจทั้งหมดใน1 เล่มใน7 วันเนี่ยมันยากนะพี่แล้วในเล่มหนึ่งเนี่ยมันเยอะมัน500 กว่าหน้า400 กว่าหน้าอะไรเงี้ยภาษาอังกฤษหมดอ่ะหนูก็ต้องอ่านเยอะอะค่ะ
1: อืมอืมถ้าความแตกต่างระหว่างแอร์โฮสเตสกับนักบินนะมันแตกต่างกันเยอะไหม
2: ก็คือแอร์โฮสเตสเนี่ยจะเป็นคนที่คอยดูแลผู้โดยสารเนาะ
1: เออเป็นหลักอืม
2: ใช่เป็นหลักแต่ว่ากัปตันเนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลทั้งลำเลยคือครอบแอร์ไปอีกทีหนึ่งหมายถึงว่าดูแลเรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาตอนที่หนูเทรนอยู่เขาบอกว่าแอร์เนี่ยดูแลเรื่องความสะดวกสบายของผู้โดยสารแล้วก็เซฟตี้บ้างแต่ว่ากัปตันเนี่ยคนขับเครื่องบินเนี่ยเป็นคนที่ดูแลความเซฟตี้ของผู้โดยสารล้วนๆเลยอ่ะ
1: ถ้าเหมือนว่าอีกสักระยะเวลาเท่าไหร่ถึงเราจะได้เป็นกัปตันแบบเต็ม100%ได้ทำงานจริงๆ
2: ถ้าหมายถึงว่าหนูพยายามจะสอบให้เสร็จเลยเนี่ยภายในสองปีนับตั้งแต่วันแรกที่หนูเริ่มเรียนคือหนูเริ่มเรียนวันที่26 กุมภาค่ะ
1: ปีไหน
2: ของ
1: นี้
2: ปีที่แล้วค่ะ
1: อ๋อ68
2: ใช่หนูก็จะพยายามทำให้เสร็จ
1: โอ้
2: ภายใน2 ปี
1: ก็เชื่อว่าหนูทำได้รายการหนูทำได้
2: โอ้
1: เก่งอย
2: เ
1: ู
2: อ
1: ่แล
2: อ
1: ้
2: เพราะ
1: ว
2: หนูเป็นคนไม่หนูเป็นคนถึกอะถ้าหนูไม่เสร็จหนูไม่เลิกทำอย่า
1: อง
2: เง
1: ื
2: ี้ย
1: ม
2: หนูอยากให้มัน
1: ออ
2: ย
1: ื
2: ู่
1: ม
2: แบบกับหนูแบบเน
1: อ
2: ี้
1: ื
2: ย
1: ม
2: เอเนอร์จีเนี้ยพี่
1: อ่าถามว่าการเดินทางอย่างน้อยที่สุดหนูได้ไปหนูทำงานแอร์โฟกัสไปที่แอร์โฮสเตสเนี่ยทำมาสี
2: ค
1: ่
2: ่
1: ส
2: ะ
1: ิบห้าปีหนูต้องได้เดินทางไปทั่วโลกแน่เลยถามว่าการเดินทางไปทั่วโลกเนี่ยเปลี่ยนมุมมองชีวิตของหนูยังไงบ้างการทำงานแอร์โฮสเตสเดินทางไป
2: ค่ะพี่คือเมื่อก่อนหนูไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เนาะหนูเชื่อว่าการอ่านหนังสืออยู่บ้านก็ทําให้เรามีความรู้ได้แต่ว่าการที่เราไปแบบเปิดโลกจริงๆอ่ะได้ไปเจอคนพื้นที่ได้ไปดูว่าตึกรามบ้านช่องเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันทําให้เราแบบโลกกว้างขึ้นเยอะเลยพี่มันทําให้มุมมองเราเพิ่มขึ้นเยอะเลยอ่ะคืออันเนี้ยหนูสนับสนุนเลยนะถ้าใครมีเงินอ่ะมีเงินอ่ะนะให้ซื้อตั๋วเนี่ยไปเที่ยวที่ประเทศไหนก็ได้อ่ะแล้วไปดูความเจริญของบ้านเมืองเขาไปดูว่าผู้คนเขาคิดยังไง
1: อ๋อ
2: ทําไมประเทศเขาถึงเจริญจังเลยเพราะว่าผู้คนเขาฉลาดเขาคิดเขามีแนวคิดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่
1: อืมอืมอ่ะคำถามสองในที่สุดท้ายอยากฝากข้อคิดถึงน้องน้องเยาวชนที่อยากทำงานในสายการบินไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะแอร์โฮสเตสกับกัปตันเนี่ยอย่างที่หนูได้ทำเนี่ย
2: ค่ะ
1: หนูจะฝากอะไรคะ
2: ค่ะก็อยากฝากน้องๆเนาะใครที่อยากทำงานในด้านเอวิเอชันเนาะทางด้านการบินไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ ground staff เป็นพนักงานเป็น air hostess เป็นกัปตันคือภาษาอังกฤษสำคัญที่สุดค่ะ
1: อืม
2: เพราะว่าทุกอย่างที่เขาเพราะมันคือ worldwide เนาะมันต้องใช้ภาษาอังกฤษคืออย่างน้อยภาษาไทยต้องแข็งแรงแล้วก็ภาษาอังกฤษแข็งแรงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออดทนค่ะ
1: ออ ื
2: ด
1: ม
2: ทนต้องอดทนมากๆแล้วก็ยิ้มเยอะๆค่ะแค่นี้เลย
1: อืม
2: ไม่ ไม่ว่าจะเป็นใครก็จะผ่านอดทนแล้วก็ยิ้มเยอะๆเนี่ยผ่านได้ทุกเรื่องจริงๆผ่านมาแล้วค่ะพี่ผ่านมาแล้ว
1: อันนี้แหละคือเรียกว่าความสำเร็จหรือเคล็ดลับนะครับจาก
2: ใช
1: การ
2: ่
1: ทดส
2: ค
1: อ
2: ่ะ
1: บน้องปิงปิงพี่ปิงปิงดร.ปิงปิงนะครับว
2: ค
1: ัน
2: ่ะ
1: นี้นะ
2: ข
1: คร
2: อ
1: ับ บ
2: คุณค่ะ
1: รายการบางกอกบาสไว้บางกอกตัวเองก็หมดเวลาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับบ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับและดร.ปิงปิงต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับดร.ปิงปิงครับ
2: สวัสดีค่ะพี่บ๊อบสวัส
1: ส
2: ด
1: ว
2: ี
1: ัสด
2: ค
1: ี
2: ่
1: ค
2: ะ
1: รับ
0: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงถึง9โมงเช้าและเวลา16นาฬิกา30นาทีถึงเวลา18นาฬิกาไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM

0: 7 FM จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
1: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
2: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
0: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
3: ์สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on Mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
4: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
0: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่25มิถุนายนพบกับผมนราพงศ์ไวยวันครับวันนี้ยังคงติดตามเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตการสอบเข้าเป็นพนักงานแล้วก็ข้าราชการของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นกันต่อเนื่องล่ะครับวันนี้ก็มีหลายประเด็นทั้งความเคลื่อนไหวของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งกระทรวงมหาดไทยทั้งฝ่ายตำรวจแล้วก็ภาคประชาชนที่เข้าไปร้องปปง.ให้ยึดทรัพย์กระบวนการโกงข้อสอบส่วนคดีฟอเร็กเนี่ยวันนี้คุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุชพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมาปรากฏตัวเป็นครั้งแรกครับหลังจากตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วก็มาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอเร็กแต่อย่างใดแล้วก็ต้องตามดูเหตุการณ์ใหญ่ของโลกครับแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลายอดความเสียหายเป็นยังไงเดี๋ยวจะกลับมาติดตามรายละเอียดในช่วง

0: หน้าช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
2: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมการเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
4: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
6: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
7: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
6: SN Group คืออะไรเหรอ
7: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
6: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
7: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
6: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
7: โทรเลยนี่เบอร์026586299
8: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
2: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
2: ยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank หรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
4: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
4: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
6: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเรื่องทุจริตโกงสอบข้าราชการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการคณะกรรมการกลางข้าราชการของกรมการปกครองท้องถิ่นมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เป็นประธานหลังประชุมรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายธนนท์พันพีพาดแถลงว่าหนังสือชะลอการบรรจุการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันที่ออกมาเมื่อวานนี้วันที่24มิถุนายนไม่ใช่คำสั่งครับไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นหนังสือในเชิงการบริหารทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องมีการบริหารบัญชีผู้สอบแข่งขันทั้งการเรียกรายงานตัวการส่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดพิจารณาเรื่องการบรรจุซึ่งเมื่อวานนี้เห็นว่าเป็นกระแสสังคมและเรื่องการตรวจสอบทุจริตยังไม่ยุติจึงอยากชะลอออกไปก่อนแต่ในการประชุมคณะกรรมการวันนี้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารบุคคลท้องถิ่นซึ่งมีการถกกันในหลายประเด็นส่วนใหญ่ก็เห็นว่าเป็นการคุ้มครองผู้สุจริตควรให้เดินทางไปก่อนส่วนใครที่พบว่ามีการทุจริตก็ให้เพิกถอนเฉพาะรายไปวันนี้จึงได้มีหนังสือในฐานะเลขาของคณะกรรมการออกมาเพื่อให้ดำเนินการต่อไปครับท่านผู้ฟังครับคือเมื่อวานเนี่ยหนังสือที่ออกมาโดยสรุปก็คือถ้าใครเป็นผู้สอบได้แล้วต้องเข้ารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมเนี่ยให้แต่ละท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดชะลอการรับรายงานตัวไปก่อนแต่ว่าวันนี้ยกเลิกแล้วครับยกเลิกนะครับ แล้วค่อยไปว่ากันเป็นรายกรณีไปครับอ้าวฉะนั้นผู้ที่ได้รับการสอบได้ได้รับการประกาศชื่อแล้วต้องรายงานตัววันที่1กรกฎาคมก็ต้องไปรายงานตัวตามปกตินะครับจนกว่าจะมีผลสอบออกมานะฮะส่วนทางตำรวจครับวันนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเรียกประชุมชุดคลี่คลายคดีนี่แหละครับแล้วก็บอกว่าขณะนี้พยานหลักฐานต่างๆที่ใช้ในการตรวจสอบที่ใช้ในการสอบตำรวจยังไม่ได้รับมอบจากทางกรรมการปปช.เพราะยังอยู่ในอำนาจการทำคดีของปปช.อยู่แต่หากมีการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องก็จะมีการสืบสวนสอบสวนตรวจสอบว่าเอกสารที่ใช้ออกมาจากกระทรวงมหาดไทยหรือไม่หรือว่ามาจากส่วนไหนและหากเข้าข่ายกับการกระทำผิดตำรวจก็มีหน้าที่ที่จะดำเนินการต่อไปซึ่งก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่างๆทั้งการเรียกแล้วก็ออกหมายเรียกมาสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปมีคำถามถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องอันนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดครับบอกแต่ว่าอยู่ระหว่างการสืบสวนคาดว่าภายใน7วันถึง10วันจะมีความชัดเจนขึ้นส่วนกรณีของข้าราชการท้องถิ่นก็คือผู้อำนวยการเทศบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบุรีที่ชื่อพิชิตเนี่ยอันนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ใดทั้งสิ้นยังอยู่ระหว่างขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานนี่ทางฝ่ายตำรวจครับมีความเคลื่อนไหวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยดร.วีรศักดิ์หาดดาเขาเป็นตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 5,300 แห่งทั่วประเทศเนี่ยวันนี้เขายืนยันว่ากระบวนการทุจริตแก้ไขคะแนนที่กำลังเป็นคดีเป็นข่าวอยู่ตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานท้องถิ่นในระดับพื้นที่ทั้งอบต.เทศบาลหรืออบจ.กระบวนการจัดการสอบแข่งขันการออกข้อสอบการตรวจกระดาษคำตอบขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านเนี่ยหรือการบรรจุแต่งตั้งเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นอำนาจของทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอันนี้ไม่เกี่ยวกับปลายทางเพราะของเขานี่เป็นแค่ปลายทางอันนี้ก็เป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วนะครับคุณสนธิยาสวัสดีวันนี้เขาไปยื่นหนังสือถึงเลขาปปง.ครับเพื่อให้ปปง.เนี่ยตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็ยึดหรือว่าอายัดทรัพย์สินของคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทุจริตสอบข้าราชการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของปปง.ในฐานะรองโฆษกของสำนักงานปปง.คุณพีระธรวิมลโลหาการบอกว่าสำนักงานปปง.ยังไม่ได้รับรายงานจากทางปปช.หรือทางกองบังคับการตำรวจปปป.แต่คาดว่าจะมีลักษณะเป็นความผิดตามกฎหมายปปง.ก็ต้องใช้ก็ต้องขอเวลาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองหน่วยงานนั้นได้ตรวจสอบคนที่เกี่ยวข้องกับคดีให้เรียบร้อยก่อนว่าคนไหนมีความผิดตามกฎหมายถ้ามีการรายงานมายังปปง.ก็จะเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอันนี้ทางคุณสนธิยาที่ไปร้องปปง.นี่ก็คือความเคลื่อนไหวของเรื่องการทุจริตการสอบเข้าเป็นพนักงานราชการแล้วก็ข้าราชการของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเรื่องคดีฟอเร็กครับท่านผู้ฟังครับวันนี้คุณภาวุฒิพงวิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ปรากฏตัวให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกครับหลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฟอเร็กเขาก็ยังยืนยันว่าไม่ได้ทำธุรกิจฟอเร็กซ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่ธุรกิจแก๊งข้ามชาติ เป็นเพียงแค่คนเทรดคนหนึ่งเท่านั้นเทรดทองคำนั้นนะครับเขาบอกว่าพอเริ่มเห็นว่าทาง DSI ตั้งข้อสงสัยในตัวเขาก็กลับมาคิดดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ได้ตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารซึ่งถ้าเป็นการตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารจะตรวจสอบย้อนหลังได้ไม่นานก็เลยต้องเดินทางไปที่สาขาเพื่อขอข้อมูลย้อนหลังเกือบ5ปีแล้วทางธนาคารก็แจ้งว่าจะต้องนำเรื่องเข้าสู่สำนักงานใหญ่ซึ่งจะต้องใช้เวลา45วันฉะนั้นเมื่อข้อมูลยังไม่ครบก็ยังไม่กล้าออกมาพูดก็ต้องรอให้ได้ข้อมูลครบก่อนเพื่อที่จะดูว่าข้อมูลเป็นยังไงจะได้เตรียมข้อมูลเหล่านั้นมาชี้แจงต่อ DSI ต่อไปทีนี้ถามถึงเรื่องเงิน28ล้านบาทที่ว่าเป็นการโอนมาวันเดียวนั้นนะครับคุณภาวุฒิบอกว่าตอนนี้ข้อมูลยังมาไม่ครบทุกธนาคารถ้ามีตัวเลขครบแล้วก็จะเข้าชี้แจงกับ DSI อีกทีหนึ่งทีนี้ก็ไปดูเรื่องเวเนซุเอลาครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าตามเวลาของบ้านเรานะครับของเขานี่ก็เป็นช่วงกลางคืนเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครับท่านผู้ฟังครับเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่แล้วก็เกิดต่อเนื่องกัน2ครั้งในเวลาไล่เรียกกันไม่ถึง1นาทีนะฮะครั้งแรก 7.2 ครั้งที่2นี่หนักกว่าเดิม 7.5 แมกนิจูดเนี่ยตัวเลขที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานผู้เสียชีวิตนี่นะครับอันนี้เป็นตัวเลขเบื้องต้นนะครับท่านผู้ฟังครับตัวเลขเบื้องต้นเสียชีวิตอย่างน้อย32รายบาดเจ็บกว่า700คนแต่เนี่ยเป็นตัวเลขเบื้องต้นแต่สภาพที่เห็นนี่นะครับเท่าที่มีภาพข่าวจากต่างประเทศมาเนี่ยมันเรียกได้ว่ามหาวิปโยคเลยครับสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกา USGC เนี่ยเขาใช้แบบจำลองทางสถิติในการคาดการจำนวนผู้เสียชีวิตนะครับเขาบอกว่าตัวเลขเนี่ยถ้าตีไปสักประมาณ 40% เนี่ยมันอาจจะเกิน 10,000 คนด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้เป็นการคาดการตัวเลขทางสถิตินะครับรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเดลซีโรดิเกสบอกว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเบื้องต้นยังไม่รวมข้อมูลจากรัฐลาไกวราซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดอยู่ใกล้กับกรุงคารากัสซึ่งขณะนี้สนามบินหลักๆได้ปิดให้บริการไปแล้วรวมทั้งได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศด้วยนะครับอดีตรองรักษาการประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์จากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับเชิญชวนศิลปินเยาวชนและประชาชนที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.ครับและด้วยปีนี้ครบรอบ48ปีของปตท.เขาก็เลยจะมีรางวัลมอบให้48รางวัลมูลค่า 1.2 ล้านบาทด้วยนะครับมี2ประเภทครับก็คือประเภท PTT Art Award 2026ก็เป็นประเภทจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมแล้วก็รางวัล PTT Digital Art 2026เป็นผลงานศิลปะดิจิตัลนะครับก็ส่งผลงานได้นะฮะแล้วก็เขาจะมีพิธีมอบรางวัลที่ PTT Art Gallery บ้านเจ้าพยาในช่วงเดือนตุลาคมนี้ครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเราจะต้องเข้าสู่การถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวาน15วันพระองค์พากันเชิญครับ
7: กัสโก้เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำและสิ่งแวดล้อมจากประสบการณ์อันยาวนานของกัสโก้ในด้านบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้ร่วมกับทีมสนับสนุนด้านเทคนิคจากบริษัทสอนภาประเทศไทย ทำให้ทีมงานของเรามีความพร้อมในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพหลากหลายด้านทั้งด้านให้บริการออกแบบก่อสร้างและเดินระบบผลิตน้ำประปาน้ำเพื่ออุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรีไซเคิลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรายังให้บริการบำรุงรักษาสำหรับโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการผลิตอีกทั้งเรายังให้บริการเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และยังให้คำแนะนำปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
8: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
9: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
9: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมการเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาครับตามกำหนดการนั้นเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาณที่นั้นกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงพระดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศและในขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบครับหลังจากเมื่อทรงกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปนั้นก็จะทรงพระดำเนินเป็นลำดับต่อไปนะครับซึ่งในลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงรับการถวายความเคารพหลังจากที่ทรงกราบเสร็จเรียบร้อยก็จะทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปประทับพระราชอาสน์ครับและในขณะนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ครับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วทรงกราบครับหลังจากนั้นทรงศีลโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีจะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วลงมานั่งยังอาสนะหลังจากนั้นก็จะเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์ขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับเมื่อเสร็จแล้วในการทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปและก็จะเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
0: ท่านผู้ฟังคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 7:30 นาทีหลายจังหวัดทั่วประเทศได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวาระครบ15วันปันดารสมวานแห่งการสิ้นพระชนเริ่มด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันปันดารสมวานณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าค่ะส่วนต่างจังหวัดเช่นจังหวัดอำนาจเจริญจัดณศาลาการประเรียนวัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจัดณวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารที่ตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจัดที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองกาญจนบุรีส่วนจังหวัดสระแก้วจัดที่ศาลาการประเรียนวัดสระแก้วพระอารามหลวงอำเภอเมืองสระแก้วค่ะไปที่จังหวัดพิจิตรนะคะได้จัดที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรค่ะส่วนทางจังหวัดปัตตานีนะคะจัดที่วัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงตำบลอานรูอำเภอเมืองปัตตานีค่ะจังหวัดชัยภูมิได้จัดที่วัดไพรีพินาศอำเภอเมืองชัยภูมิค่ะส่วนที่จังหวัดมหาสารคามนะคะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันที่วัดปัจฉิมเทศตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะจังหวัดลำพูนนั้นจัดที่พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริบุญชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนค่ะส่วนที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้จัดที่ศาลาใหญ่วัดวังวิเวการามอำเภอสังขบุรีค่ะนี่คือบรรยากาศที่ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะในด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ยังได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือค่ะ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยมีแนวทางในการถวายอาลัยของทั้ง5ศาสนาดังนี้นะคะในส่วนของศาสนาพุทธค่ะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมถวายบังคมและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยกำหนดจัดกิจกรรมในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันค่ะส่วนทางด้านศาสนาอิสลามนะคะจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศร่วมถวายอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยและน้อมนำพระจริยวัตรด้านการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตค่ะศาสนาคริสต์ค่ะองค์กรคริสต์ศาสนาทั่วประเทศนะคะได้แก่สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยสภาคริสตจักรในประเทศไทยสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติสต์และมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นเดย์แอดเวนทิสต์แห่งประเทศไทยร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยเชิญชวนคริสต์ศาสนิกชนร่วมสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายค่ะพร้อมกับมีการลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยและเผยแพร่พระกรณียกิจของพระองค์ผ่านช่องทางสื่อสารขององค์กรและสถาบันในสังกัดค่ะส่วนทางด้านศาสนาพราหมณ์ฮินดูสำนักพราหมณ์พระราชครูเทวสถานสำหรับพระนครหรือโบสถ์พราหมณ์นะคะและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศลพร้อมตั้งพระฉายาลักษณ์เผยแพร่พระกรณียกิจและจัดพิธีหรือโบสถ์พราหมณ์นะคะและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศลพร้อมตั้งพระฉายาลักษณ์เผยแพร่พระกรณียกิจและจัดพิธีหรือโบสถ์พราหมณ์นะคะและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศลพร้อมตั้งพระฉายาลักษณ์เผยแพร่พระกรณียกิจและจัดพิธีธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะและทางด้านของศาสนาซิกนะคะองค์กรศาสนาซิกทั่วประเทศเชิญชวนศาสนิกชนสวดมนต์เจริญจิตภาวนาและประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยนอกจากนี้ศาสนิกชนซิกนามทารีได้กำหนดให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยประกอบพิธีอันรดาสจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจแต่งกายไว้ทุกข์โดยปรับกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะทั้งนี้เพื่อร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวานค่ะพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดี

0: กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับคำว่าปันระสมวานนั้นสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจอย่างง่ายๆก็คือการทำบุญครบ15วันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปันระสมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา15วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ15วันค่ะเป็นการรำลึกถึงการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นนะคะเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวค่ะก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจะจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาเท่านั้นนะคะหากแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่นะคะให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งในส่วนของคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยของเรามาอย่างช้านานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีหลายๆโครงการนะคะโครงการหนึ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและก็ขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการนั้นก็คือโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ซึ่งมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด ในการนี้พระองค์มีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างจึงเป็นที่มาของโครงการพัชระสุทธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2562เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อซึ่งก็ประกอบด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าค่ะ

ลบปึ๊บ

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงแล้วนั่นหมายความว่ารถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังและก็เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์กำลังทรงพระดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ดีผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศพระศพนะครับโดยณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และยังมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนด้วยนะครับเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายความเคารพและในขณะนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์ยังที่เดิมนะครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับพระราชอาสน์อีกสักครู่หนึ่งเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรในลำดับต่อไปครับ
1: กายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วนะครับ
1: อติเรกวัฏสัจตังชีวโตอติเรกวัฏสัจตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัพปรมราชินีสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนธมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปที่สวดพระพุทธมนต์จบลงแล้วได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลานะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่สวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงด้วยนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นที่เจริญพระพุทธมนต์เมื่อสักครู่นี้ประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพพวรารามพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรนะครับส่วนพระที่จะถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับและในขณะนี้พระสงฆ์ที่เจริญพระพลพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปได้ออกจากอาสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเมื่อพระสงฆ์ที่จะถวายพระเทพพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่จะสวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระพิธีธรรมหรือพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมทำนองหลวงในงานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหรืองานศพที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชานุเคราะห์พระอนุเคราะห์และสวดจตุรเวทโดยมี1สำรับประกอบไปด้วยพระสงฆ์ทั้งหมด4รูปนะครับลักษณะทำนองการสวดจะมี4บทสวดด้วยกันประกอบไปด้วยพระอภิธรรม7คัมภีร์พระธรรมใหม่พระอภิธรรมมัทธสังคหะพระสหัสนัยและมี4ทำนองด้วยกันครับซึ่งประกอบไปด้วยทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะนั่นเองครับ
3: ท่านผู้ฟังครับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในขณะนี้นะครับเจ้าพนักงานก็ได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์นะครับและจากนั้นพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงโดยพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถานั้นนะครับมีรายนามในพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถานะครับพระครูสิริวัฒน์วิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินันโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอธิปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพล ณัฐพะโลวัดไตรมิตรวิทยารามครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าพนักงานนะครับเจ้าพนักงานพิธีนั้นก็ได้นิมนต์นะครับพระสงฆ์ทั้ง4รูปเพื่อสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงนะครับและภายในโถงของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับมีพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าวนั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

การบรรเลงดนตรีไทยต่างๆในการที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพและงานพระศพนั้นก็เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นการส่งเจ้านายเสด็จสู่สวงสวรรค์และยังเป็นการแสดงพระกรุณาธิคุณต่อเหล่าราษฎรในการที่จะเป็นเครื่องปลอบประโลมให้คลายความทุกข์โศกด้วยความรื่นเริงจากมโหรสพจากดนตรีไทยนานาชนิดตามความนิยมของช่วงเวลาต่างๆวงดนตรีที่บรรเลงอยู่ในขณะนี้ในงานศพนั้นจะใช้วงปี่พาทย์นางหงส์เป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและงานบรมศพและงานพระศพด้วยนะครับ

และในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับพระราชอาสน์และทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานให้แก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อที่จะเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญเทียนดูหนังสือเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมครับ

0: จากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ถอนเครื่องทรงธรรมออกมาจากบริเวณด้านหน้าพระราชอาสน์ที่ประทับอยู่ครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมอยู่นะครับซึ่งหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเสร็จแล้วได้ทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะมีการทรงศีลโดยสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับเมื่อจบแล้วก็จะลงมานั่งยังอาสงในลำดับต่อไปครับลำดับนี้สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีจะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาในลำดับจากนี้ไปครับ
1: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

รัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอัญาจะทาสันติทะสัตตาปรชาคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชภานสมภองค์สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังธัมมมุตตมังเอกาหังชีวิตังเสยโยปัสสโตธรรมมุตตมันตีณบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปัณณรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตะหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลระมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งไพบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพระญาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นกันสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไรก็ตามยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญามองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอรรถอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีกว่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าพอยึดเอาธรรมไว้ได้แต่ศัพท์ว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็นสามประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไปอัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าตนในที่นี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้งสี่เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักฝ่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนาส อนให้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติดังที่ตัดแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานันจะปิยังชัญญารักเขยยะนางสุรักขิตังตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเขยยะบัณฑิตโตแปลความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือพึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็นสามยามหรือสามวัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้งสามนี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้งสามวัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความขนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตทัตตะเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตทัตตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตทัตตะมะพิญญายะสัทัตถะปสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธดำรัสข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ครั้นเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ยาตกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่ายาตัตถะจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งยาติภีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พระญาติจัดเป็นยาตัตถะจริยาคุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุลให้ไพบูลย์รุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในหมู่ญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์ประพฤติเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้ สามารถทำหมู่ชนแม้ไม่ใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้รำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งมิใช่ญาติให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ญาติตถาจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดังจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถจริยาในส่วนของอัตตัฏฐจริยาระยาตัฏฐจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกลียวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาธิคุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตัฏฐจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์สงเคราะห์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่าญาติตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังคหวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโรคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตะหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์โสติผลแก่ตนและประชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะสิ้นพระชนร่วงรับไปตามธรรมดาของสังขารเช่นนี้ ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติประวัติประกาศพระเกียรติคุณอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกพระทัยของพระชนนีของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอิมินากตะทักษินานุปทานวเสนะขออำนาจพระราชกุศลทักษินานุปทานกิจอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูรณ์มนูญญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยสมควรแก่พระคติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสรพัญญวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปปมาทัตธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระมหาราชมังคลมุนีได้ถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมังคลมุนีลงมานั่งยังอาสงในลำดับจากนี้ไปนะครับหลังจากที่ได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกเสร็จแล้วจะประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปด้วยครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับกำหนดการในการสวดพระอภิธรรมในแต่ละวันนั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะครับพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมประโคมย่ำยามเวลา7นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้าเวลา9นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา11นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพลเวลา12นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามเวลา15นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา18นาฬิกาประโคมย่ำยามเวลา19นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและในเวลา21นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามครับ
3: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชดานั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรม

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดธรรมคาถาเสร็จสิ้นจบเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับเพื่อเตรียมตัวในการถวายต่างๆนะครับและหลังจากนั้นจะทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาด้วยกันนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศครับซึ่งได้ทรงถวายเสร็จแล้วและประทับพระราชอาสน์ในขณะนี้หลังจากที่ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีจะได้ทำการปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวมทั้งหมด5รูปด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามส่วนพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาคือพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัตรอภินนโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอธิปปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพลูวัดไตรมิตรวิทยารามครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาครับเมื่อส่งทอดผ้าไตรเสร็จเรียบร้อยทั้ง5ไตรแล้วนะครับจะส่งพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จแล้วจะส่งหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาในลำดับต่อไปครับ

0: และลำดับจากนี้ไปจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ
1: ยะถาวะริวะหาตุราปริภุเรนติสาครังเอวะเมวะ

วัตตสัตตัง

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้ถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากอาสงฆ์นะครับเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ออกจากอาสงฆ์ลงจากอาสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนที่หน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบเสร็จแล้วทรงพระดำเนินผ่านการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกในลำดับต่อไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมมลกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีครับอีกสักครู่หนึ่งหลังจากที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการนั่งสวดพระพิธีธรรมนั้นจะนั่งตามลำดับเป็นแถวเรียงหน้ากระดานนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ซึ่งอาจต้องหันนั่งเข้าหันหน้าเข้าหากันโดยทั่วไปจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับคือการนั่งตามลำดับสีพัดคือสีเหลืองสำหรับหัวหน้าแม่คู่รูปที่1

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระพิธีธรรมก็ทำการสวดพระอภิธรรมทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอีกสักครู่หนึ่งครับหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วในขณะนี้จะทรงพระดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิบาลรัตยาครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับอีกสักครู่หนึ่งเมื่อรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตแห่งนี้กองทหารถวายความเคารพดุริยางจะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ

0: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมถวายความเคารพในการส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยานีที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระที่นั่งพิมาน
2: ถวายความเคารพทั้งสอง

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนออกจากพระบรมมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานนะครับเป็นพระราชพิธีที่มีขึ้น2วันนะครับนั่นก็คือในวันนี้วันที่25มิถุนายนและในพรุ่งนี้นะครับวันที่26มิถุนายนในช่วงเช้าซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั้นนะครับมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีในเวลา9นาฬิกา55นาทีนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันพรุ่งนี้และสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงนั้นนะครับทีมเทคนิคคุณรัฐการนิลิขิตตระกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภเริกธรรมฤดีคุณภูมิพัฒน์ธิระพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองและทางทีมผู้บรรยายคุณบุญมาศรีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมชโลธรจัญญานะครับต้องขอขอบพระคุณทุกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณนะครับและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ

คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาโดยจะประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาดร้อยละ70นานาชาติเตรียมส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นให้แก่เวเนซุเอลาหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่2ครั้งติดกันใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาโดยจะประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ462เสียงและเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมาธิการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันและกำหนดให้มีการประชุมกรรมาธิการนัดแรกในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.ทั้งนี้นายเอกนิติชี้แจงว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จัดทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดซึ่งกระทรวงการคลังได้บริหารจัดการงบประมาณโดยมุ่งเน้นความสมดุลในทุกมิติ
2: วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเรามีงบประมาณจำกัดจริงๆครับแล้วเราก็ต้องพยายามทำทุกอย่างควบคู่กันรักษาความสมดุลผมและกระทรวงการคลังก็ได้พยายามทำในเรื่องของการเร่งเบิกจ่ายควบคู่กับการตัดงบรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแต่สิ่งที่ทำเราต้องดูความสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านบอกว่าฟังข่าวมา 80,000 ล้านแสนล้านพอเราไปดูจริงๆเนี่ยปรากฏว่ากระบวนการที่ยังไม่ได้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างเลยเนี่ยเหลืออยู่ไม่มากครับนี่คือเป็นที่มาที่งบเหลืออยู่แค่หมื่นกว่าล้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามใช้งบตรงนี้แหละครับเอามาใส่ในงบกลางเพื่อเตรียมรองรับความผันผวนของวิกฤตเศรษฐกิจโลกวิกฤตพลังงานที่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรมาดูแลเยียวยาประชาชน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่างบประมาณ 13,328 ล้านบาทมาจากการเร่งรัดเบิกจ่ายและการปรับลดงบลงทุนและจะนำไปสมทบงบกลางเพื่อรองรับภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลังจากที่ฝ่ายค้านอภิปรายว่ารัฐบาลล้มเหลวในการบริหารงบประมาณว่าหากดำเนินการโอนงบประมาณตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนเงินที่โอนกลับมาจะถูกนำไปชดใช้คืนเงินคงคลังทั้งหมดไม่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาเร่งด่วนอื่นได้จึงจำเป็นต้องรอให้กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนซึ่งเป็นไปเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับวงเงินงบประมาณที่สามารถโอนกลับมาได้ประมาณ 13,328 ล้านบาทเป็นผลจากการที่หน่วยรับงบประมาณและส่วนราชการต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมขณะที่การปรับลดงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้ดำเนินการเฉพาะโครงการที่ยังไม่ได้ประกาศประกวดราคาไม่ใช่การยกเลิกโครงการแต่เป็นการเลื่อนการใช้งบประมาณส่วนที่คาดว่าจะดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณนี้ไปใช้ในปีถัดไปซึ่งเงินที่ได้จากการโอนงบประมาณดังกล่าวจะนำไปสมทบในงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้มีวงเงินรวมเกือบ 30,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
3: มีการคาดการณ์กันครับว่า3เดือนจากนี้ไปจะเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญซึ่งทำให้ฝนขาดช่วงนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนให้เห็นครับว่าสัญญาณมันออกมาแล้วและอาจจะเกิดภัยธรรมชาติขึ้นในช่วง3เดือนจากนี้เราก็นำเงิน 10,000 กับ300เนี่ยไปรวมกับงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณสักเกือบ 20,000 เนี่ยเอาไว้คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันการโอนงบประมาณรายจ่ายไม่กระทบโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการแปรยติงบประมาณเพื่อนำไปจ่ายให้แก่โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากการโอนงบประมาณในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานเป็นหลักขณะที่งบประมาณเดิมที่สภาผู้แทนราษฎรเคยแปรยติเพิ่มให้นั้นมาจากกระบวนการลงนามในสัญญาที่ล่าช้าและการคาดการณ์งวดงานของสำนักงบประมาณอย่างไรก็ดีกระทรวงคมนาคมได้เตรียมแหล่งเงินสำรองอื่นไว้รองรับแล้วยืนยันว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงการให้น้อยที่สุด
3: ดังนั้นที่ท่านบอกว่ามันจะเป็นการแปรงบเอาไปไว้เพื่อจะมาจ่ายสายสีส้มไม่เป็นความจริงเพราะอย่างที่ผมได้เรียนครับว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นการโอนเพื่อให้รัฐบาลนำไปแก้ปัญหาภาวะน้ำมันแพงและก็ขอยืนยันครับว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยยังพอหาเงินจากแหล่งอื่นที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยยังมีอยู่ดำเนินการในส่วนนี้ได้
4: นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้ขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการประหยัดงบประมาณภาครัฐโดยการตัดงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ทั้งหมดและจะไม่มีการตั้งงบประมาณผูกพันสำหรับโครงการนี้อีกในอนาคตโดยจะเปลี่ยนมาใช้วิธีการบริหารจัดการพื้นที่เดิมหรือพิจารณาการเช่าอาคารแบบปีต่อปีซึ่งเป็นแนวทางที่คุ้มค่ากว่านพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้เสียหายจากการลงทุนกรณี Forex ยื่นหนังสือให้สภาผู้แทนราษฎรเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินโบรกเกอร์ผิดกฎหมายและศึกษามาตรการคุ้มครองประชาชนจากแพลตฟอร์มลงทุนต่างประเทศ
5: นางสิริวัลย์ปราศจากศัตรูรองประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรรับยื่นหนังสือจากตัวแทนผู้เสียหายกรณีการลงทุนในตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ผ่านโบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนจำนวนมากโดยขอให้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเร่งรัดการดำเนินคดีและการคืนทรัพย์สินแก่ผู้เสียหายอย่างเป็นธรรมตัวแทนผู้เสียหายระบุว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับไว้เป็นคดีพิเศษแล้วเนื่องจากพบพฤติการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการโฆษณาชักชวนและแนะนำให้ประชาชนร่วมลงทุนในลักษณะที่อาจเข้าข่ายการหลอกลวงจนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งนี้ได้เสนอให้มีการขยายผลการสอบสวนไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมถึงศึกษามาตรการป้องกันและคุ้มครองประชาชนจากแพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์จากต่างประเทศนางสิริวัลย์ปราศจากศัตรูกล่าวว่าคณะกรรมาธิการจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาพร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งในด้านการกำกับดูแลการคุ้มครองผู้บริโภคและการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนออนไลน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินของประเทศต่อไปชวิษาปทุมมารายงาน
1: ความคืบหน้าการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการร่วมพิสูจน์สิทธิ์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
6: นางสาวกุลวลีนบอมรบดีประธานกรรมธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรได้หารือร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและมีข้อสรุปว่าจะจัดทำข้อเสนอแนะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีวันที่14มีนาคม2566เพื่อปรับแนวทางการบริหารจัดการที่ดินจากเดิมที่เกี่ยวข้องกับสปก.ให้ไปอยู่ภายใต้การกำกับของคทช.เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการจัดสรรที่ดินด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการร่วมพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงโดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานร่วมและยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายจะได้รับการคุ้มครองส่วนผู้บุกรุกจะดำเนินคดีตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติอย่างเข้มงวด
7: ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะพิสูจน์สิทธิ์ในกลุ่มที่เป็นประชาชนสิ่งที่อยู่แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายส่วนประชาชนหรือกลุ่มในทุนอยู่นอกจากสปก.หรือเป็นสปก.บวมหรืออะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะใช้กฎหมายของกรมอุทยานคือมาตรา64หรือคทช.เข้ามาควบคุมตรงส่วนนี้
6: ขณะที่นางสาวกุลวลีได้เสนอให้เพิ่มสัดส่วนผู้แทนในคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นชอบให้นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในแต่ละแปลงอย่างรอบด้านทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นจะมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้เกิดความชัดเจนและยุติลงโดยเร็วปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาดร้อยละ70
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่หรือแผน PDP 2026เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี2050ได้ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึง170ของกำลังการผลิตทั้งหมดซึ่งคาดว่าจะจัดทำแผนแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานในเดือนกรกฎาคมจากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเดือนสิงหาคมและเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามลำดับสำหรับแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญทั้งจากโซล่าฟาร์มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กและโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจากตัวแปรสำคัญอย่างกลุ่มธุรกิจ Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังเร่งปลดล็อกขั้นตอนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนและอุตสาหกรรมโดยตั้งเป้าหมายอนุมัติภายใน7วันสำหรับการผลิตใช้เองและไม่เกิน30วันสำหรับการขายไฟคืนระบบพร้อมเตรียมออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนเงินดาวและขยายโควต้าการรับซื้อไฟฟ้าภาคครัวเรือนเพิ่มอีก500เมกะวัตต์รวมทั้งผลักดันการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่มีต้นทุนแข่งขันได้เพื่อเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มั่นคงส่วนการซื้อขายไฟฟ้าเสรีจะนำร่องผ่านกลุ่ม Data Center 2,000 เมกะวัตต์ก่อนขยายสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นในอนาคตปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจัดงานไซต์2026ผลักดันสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลกตั้งเป้าพัฒนาธุรกิจระดับยูนิคอร์นกระตุ้นการลงทุนด้านนวัตกรรมเพิ่มเป็น4เท่าเพื่อยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูง
9: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดงานไซต์2026ซึ่งเป็นมหกรรมนวัตกรรมและเครือข่ายสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยนายชนันท์กล่าวว่ากลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ถือเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่สำคัญของประเทศซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจระดับยูนิคอร์นเพิ่มมากขึ้นซึ่งกระทรวงอว.พร้อมผลักดันให้นักศึกษามีแนวคิดแบบผู้ประกอบการโดยไม่จำเป็นต้องรอให้จบการศึกษาก่อนและสามารถเริ่มสร้างนวัตกรรมได้ทันทีนอกจากนี้รัฐบาลยังมีแผนสนับสนุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อกระจายเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยลงสู่ชุมชนทั่วประเทศพร้อมมุ่งเน้นการส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยพัฒนาสู่การขยายตัวสู่ระดับโลกผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรนานาชาติ
10: หลายคนครับมองว่าเราต้องเรียนจบก่อนแล้วถึงจะประกอบอาชีพแล้วถึงจะมีเงินแต่วันนี้โมเดลของสตาร์ทอัพทำให้หลายคนมีความรู้สึกว่าความจริงไม่มีความจำเป็นวันนี้ขออย่างเดียวคือเรามี entrepreneurial mindset นะครับความคิดของการเป็นผู้ประกอบการอยู่กับเราตลอดเวลานี่เองเป็นอีกหนึ่งโอกาส
9: ด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ารัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายในการยกระดับสู่ประเทศรายได้สูงใน12ปีซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมประกอบกับในปีนี้รัฐบาลตั้งเป้ากระตุ้นเม็ดเงินลงทุนในกลุ่มนวัตกรรมให้เพิ่มขึ้นถึง4เท่าหรือกว่า 20,000 ล้านบาทเพื่อลดช่องว่างทางการแข่งขันและผลักดันสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลกทั้งนี้ภายในงานยังมีการรวมตัวของเครือข่ายนวัตกรรมและนักลงทุนจากหลายประเทศเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ทางธุรกิจและนำเสนอศักยภาพนวัตกรรมกว่า350บูธผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานไซส์2026ได้จนถึงวันที่27มิถุนายนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเตรียมทำหนังสือถึงปปช.ขอตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นใหม่และให้เรียกผู้สอบได้รายงานตัวตามปกติเพื่อรักษาสิทธิผู้บริสุทธิ์
11: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันนี้ได้หารือถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาซึ่งคณะกรรมการมีมติให้ตรวจข้อสอบใหม่เพื่อให้เกิดความกระจ่างพร้อมตรวจสอบระเบียบว่าการจะสอบและนำไปสู่การทุจริตมีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้างซึ่งต้องประสานไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอกระดาษคำตอบทั้งหมดโดยต้องรอความเห็นจากปปช.อีกครั้งสำหรับการตรวจข้อสอบใหม่จะมีการพิจารณาตั้งคณะกรรมการร่วมที่อาจเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาสังเกตการเพื่อความโปร่งใสด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมไม่เห็นด้วยให้มีการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้โดยเห็นว่าควรให้ไปรายงานตัวได้ตามปกติเนื่องจากการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จและยังไม่มีการชี้ชัดว่าบุคคลใดทุจริตบ้างจึงต้องรักษาสิทธิ์ของผู้ที่สอบได้ด้วยความสุจริตในส่วนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ต้องดำเนินการต่อไปหากพบว่าบรรจุไปแล้วมีผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตก็สามารถดำเนินการภายหลังได้จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเตรียมใช้มาตรการทางทรัพย์สินตรวจสอบคดีทุจริตการสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นนายวิทยานีติธรรมผู้ช่วยเลขาธิการและโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เปิดเผยกรณีการทุจริตสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและการซื้อขายตำแหน่งซึ่งมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 4,500 ล้านบาทว่าคดีดังกล่าวเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่องจากเป็นการทุจริตในภาครัฐโดยปปง.จะใช้มาตรการทางทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรผลประโยชน์จากการกระทำความผิดแม้ในขณะนี้ปปง.จะยังไม่ได้รับสำนวนคดีอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานเจ้าของสำนวนแต่ได้จัดตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
12: ในเรื่องของคดีที่เป็นมูลฐานคดีต้นเรื่องที่ทางสำนักงานปปช.กับตำรวจปปป.เนี่ยกรมประชาการสอบสวนกลางไปร่วมกันทำเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในการสืบสวนเบื้องต้นตามสมควรก่อนซึ่งตรงส่วนนี้ก็ต้องรอให้หน่วยงานหลักเนี่ยเขาทำงานไปสักระยะหนึ่งให้เกิดความชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถส่งต่อมาให้ปปง.ดำเนินการได้
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ย่านปทุมวันกำชับผู้ประกอบการห้ามคิดค่าบริการแฝงและโฆษณาเกินจริงเอาเปรียบประชาชนพร้อมเตรียมขยายผลตรวจเข้มทั่วประเทศ
13: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมการค้าภายในและสำนักงานเขตปทุมวันลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เพื่อติดตามกำกับดูแลการเอาเปรียบผู้บริโภคตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตและค่าครองชีพของประชาชนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันร้านอาหารบุฟเฟ่ได้รับความนิยมและมีการแข่งขันสูงจึงต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเฉพาะด้านสุขอนามัยขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนบ่อยครั้งทั้งเรื่องของการคิดราคาแฝงหรือตัวเลขเงื่อนไขขนาดเล็กที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดการโฆษณาเมนูอาหารไม่ตรงปกการปกปิดเงื่อนไขโปรโมชั่นตลอดจนปัญหาเรื่องการใช้คูปองออนไลน
14: ์แน่นอนว่าอะไรที่เป็นที่นิยมเนี่ยการแข่งขันก็จะสูงเมื่อการแข่งขันสูงเนี่ยมันก็จะมีหลายการแข่งขันแข่งขันด้วยราคาแข่งขันด้วยคุณภาพแข่งขันด้วยโปรโมชั่นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องเข้ามาดูโดยนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีห่วงใยในคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องของค่าครองชีพเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ได้สั่งการเสมอว่าให้รัฐมนตรีทุกๆคนเนี่ยได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะดูเรื่องของอะไรที่มันจะเป็นปัญหาเป็นเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็เลยเป็นที่มาของการลงมาดูร้านอาหารบุฟเฟ่และร้านอาหารทั่วๆไป
13: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ฝากข้อแนะนำไปยังประชาชนให้ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขและสอบถามราคาหน้าร้านให้ชัดเจนก่อนเข้ารับบริการรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จหากพบการเอาเปรียบสามารถทักทวงได้ทันทีโดยหลังจากนี้สคบ.และหน่วยงานภาคีเครือข่ายจะเดินหน้าปูพรมตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ทั่วประเทศ หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
16: ัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรโดย9มาตรการสำคัญสำหรับการรับมือน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงเน้นตั้งแต่การคาดการณ์และการแจ้งเตือนล่วงหน้าการเตรียมเครื่องจักรและระบบระบายน้ำการตรวจสอบเขื่อนและคันกั้นน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไปจนถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้ยังเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแจ้งเตือนแม่นยำลดความเสียหายและดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอดฤดูฝนนี้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดเพลินรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
18: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
19: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
18: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าจีนยินดีที่จะส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของเวเนซุเอลาภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และแผ่นดินไหวตามหรือ Aftershock ขนาด 7.5 ใกล้กรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อช่วงบ่ายของวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายและบาดเจ็บมากกว่า700รายโดยคาดการณ์ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอาจสูงกว่านี้มากขณะเดียวกันอีกหลายประเทศอาทิบราซิลเอลซัลวาดอร์และเม็กซิโกกำลังประเมินสถานการณ์ในกรุงการากัสและเสนอมาตรการช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้พร้อมส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากรวมถึงอุปกรณ์กู้ภัยยารักษาโรคและสิ่งของที่จำเป็นไปยังกรุงการากัสอีกด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าเขารู้สึกผิดหวังต่อชาติสมาชิกนาโต้บางประเทศที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้านนายรุตกล่าวปกป้องการดำเนินการของชาติสมาชิกนาโต้โดยเน้นย้ำว่ามีเครื่องบินของกองทัพสหรัฐราว 4,000 ถึง 5,000 ลำปฏิบัติการขึ้นบินจากฐานทัพหลายแห่งในทวีปยุโรปในช่วงสงครามอิหร่านนอกจากนี้เลขาธิการนาโต้ยังมั่นใจว่าสหรัฐจะปกป้องยุโรปอย่างแน่นอนหากถูกศัตรูโจมตีทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่การประชุมสุดยอดของผู้นำสมาชิกนาโต้ที่กรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆคลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วง 25-27 มิถุนายนนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
20: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
21: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
2: ณราพงศ์วัยวัฒน
3: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
5: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
4: แล้วพบกันนะครับ
6: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: สเตเดียมช่วง2เก๋าเมาส์กีฬาโดยแอดดี้วิรศักดิ์นินกลัดและเพชรมา
2: สวัสดีครับมิตรรักแฟนกีฬาทุกท่านนะฮะเจอกันอีกครั้งนึงครับกับอาลันสเตเดียม2เก๋าเมาส์กีฬานะฮะแต่วันนี้อยู่คนเดียวครับผมอยู่กับผมนะครับเพชรมานะครับกับรายการประจำวันพฤหัสที่25นะครับมิถุนายนนะฮะช่วงนี้แน่นอนที่สุดนะครับว่าลมหายใจของแฟนกีฬานะครับหายใจเข้าบอลโลกครับหายใจออกก็บอลโลกหรือนะหรือจะเป็นหายใจเข้าบอลหายใจออกโลกนะฮะก็เข้มข้นครับตอนนี้นะฮะก็เราก็เดินทางมาถึงเรียกว่าแมตช์ที่3ของรอบแบ่งกลุ่มนะครับบอกตรงว่าบอลโลกครั้งนี้นะมันทีมเยอะนะครับ48ทีมันมีถึง12กลุ่มนะฮะมานั่งท่องจำเนี่ยนะมันโอ้โหมันผมว่ามันเป็นเรื่องที่เรียกว่าลำบากกันละไม่รู้กับคนอื่นนะแต่กับผมเนี่ยเวลาผมจะดูกลุ่มเนี่ยแดนนี้แบบว่าจะจำว่าไอ้ทีมนี้มีกลุ่มอะไรเนี่ยบ่อยครั้งเลยนะครับที่ผมต้องมานั่งเปิดคอมพิวเตอร์ดูนะฮะเอาอย่างนี้นะครับรายงานกันง่ายๆก่อนนะฮะตอนนี้นะครับก็คือ48ทีมเนี่ยนะครับแชมป์กับรองแชมป์ของกลุ่ม12กลุ่มเนี่ยนะก็จะผ่านเข้ารอบอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็เป็น24ละมันขาดอีก8ที่นั่งนะฮะ8ที่นั่งนี่คือทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดซึ่งเราก็จะรู้นะครับในอีกไม่กี่วันนะฮะที่จะเป็นวันสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับตอนนี้นะฮะมีทีมที่การันตีเข้ารอบ

0: เรียบร้อยแล้วนะครับไปรอบ32ทีมนะฮะจนถึงตอนนี้วินาทีนี้ที่คุยอยู่นี่จัดรายการสดนะนะครับเค้ามีทั้งหมด13ทีมครับนะฮะคืออ่ะแชมป์กลุ่มนะครับก็เม็กซิโกครับแชมป์กลุ่ม A นะฮะส่วนสหรัฐอเมริกาที่แชมป์กลุ่ม D อันนี้คอนเฟิร์มแล้วเรียบร้อยนะฮะเยอรมันครับแชมป์กลุ่ม E นะครับอาร์เจนตินาแชมป์กลุ่ม F นะครับแล้วก็บราซิลนะฮะแชมป์กลุ่ม C อันนี้คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนทีมที่เข้ารอบแน่นอนนะฮะก็อย่างแอฟริกาใต้เดี๋ยวมาคุยเรื่องแอฟริกาใต้กันนิดนึงนะครับรองแชมป์กลุ่ม A นะครับมาอย่างไงนะฮะส่วนเจ้าภาพนะครับ1ใน3เจ้าภาพนะฮะก็คือแคนาดาเป็นรองแชมป์นะครับแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะฮะตอนนี้ก็คอนเฟิร์มนะครับโมร็อกโกนี่ก็รองแชมป์นะฮะส่วน อย่างกลุ่ม I เนี่ยนะครับที่มีฝรั่งเศสกับนอร์เวย์นะอันนี้เดี๋ยวก็ว่ากันเนี่ยคืนนี้นะครับแล้วก็โคลัมเบียอีกนิดนึงนะฮะและ อีกหนึ่งทีมที่การันตีแน่นอนนะครับทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดคือบอสเนียกับเฮอร์เซโกวีนานะครับที่เป็นทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดเพราะว่าคือตอนนี้เนี่ยนะฮะทางเขามีตารางออกมาว่าเขาจัดอันดับตารางสำหรับทีมอันดับที่3นะครับที่ดีที่สุดเนี่ยนะฮะตอนนี้บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาเนี่ยถือว่าดีที่สุดเลยครับเพราะว่าเป็นทีมเดียวนะฮะที่เป็นทีมอันดับ3ที่มี4แต้มนะฮะหลังจากแข่งครบ3แมตช์นะครับแต่ว่าทีมอันดับ2ทีมอันดับ3โทษครับนะฮะที่แข่งไปแล้วแค่2แมตช์แล้วรอจะแข่งทั้งหมดจะจบภายในสุดสัปดาห์นี้มันก็ยังมีสวีเดนโครเอเชียนะฮะแอลจีเรียปารากวัยนะครับและเคปเวิร์ดทีมนี้ก็น่าสนใจนะฮะอันนี้คือเดี๋ยวผมจะไล่8ทีมที่ดีที่สุดณตอนนี้ณ ตอนนี้นั่นหมายถึงว่ารวมทั้งทีมที่เพิ่งแข่งไป2แมตช์นะครับบอสเนียอยู่อันดับ1นะครับสวีเดนอยู่อันดับ2โครเอเชียอันดับ3อันดับ4คือเกาหลีใต้นะฮะแต่แข่งครบแล้ว3แมตช์นะครับแอลจีเรียแข่ง2แมตช์อยู่อันดับ5ปารากวัย2แมตช์อยู่อันดับ6นะครับสกอตแลนด์นะฮะ3แมตช์เรียบร้อยอยู่อันดับ7สุ่มเสี่ยงนะครับอันนี้เคปเวิร์ดเพิ่งแข่งแข่งไป2แมตช์อยู่อันดับ8ตรงเส้นตัดพอดีนะครับซึ่งเคปเวิร์ดยังมีโอกาสอยู่นะฮะเดี๋ยวว่ามันมีหลายทีมที่แบบว่าจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้ได้นะฮะและที่หลุดอยู่ตอนนี้นะครับล้วนแต่เป็นทีมที่แข่ง2แมตช์ทั้งนั้นนะฮะอันได้แก่เบลเยียมนี่ทีมใหญ่นะดีอาคองโกนะครับเอกวาดอร์และเซเนกัลแต่เซเนกัลเนี่ยดูอาการหนักที่สุดนะครับเพราะว่าแข่งมาแล้ว2แมตช์นะฮะเป็นเขาเรียกเป็นทีมเดียวที่มี0คะแนนคือแพ้2แมตช์เลยอย่างเอกวาดอร์หรือดีอาคองโกเนี่ยแข่งมาแล้ว2แมตช์เนี่ยเขายังมีเสมอ1แมตช์นะครับก็มี1แต้มอ่ะว่าถ้าสมมติว่าอย่างคองโกหรือเอกวาดอร์ได้ชัยชนะ3แต้มขึ้นมาเนี่ยเขาจะมี4แต้มซึ่งการมี4แต้มเนี่ยนะฮะมันไม่มีปัญหาหรอกครับสำหรับการการันตีที่จะเป็น1ใน8ของอันดับ3ที่ดีที่สุดของรอบแบ่งกลุ่มนะไม่มีปัญหาเลยทีนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาพูดกันเรื่องคู่ที่เรียกว่าจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะพิกล็อกได้ไหมอ่ะพิกล็อกก็ได้นะครับพิกล็อกอันนี้นะที่จะพูดถึงคือเมื่อเช้านี้8โมงเช้านะฮะช็อกเหมือนกันนะครับแอฟริกาใต้นะฮะอันดับโลกนะครับพูดถึงอันดับโลกของแอฟริกาใต้เนี่ยนะอันดับ61ของโลกนะครับเอาชนะเกาหลีนะฮะ1ประตูต่อ0นะครับซึ่งเกาหลีนี่อันดับโลกณปัจจุบันอยู่อันดับ24นะซึ่งอันนี้ที่ผมบอกว่ามันค่อนข้างช็อกเพราะว่าคือในรอบแบ่งกลุ่มสำหรับกลุ่ม A นะฮะมันจะมีเม็กซิโกนะครับมีเช็กเกียมีเกาหลีใต้แล้วก็มีแอฟริกาใต้นะฮะในสายตาคนทั่วไปที่จะมองเนี่ยนะฮะเขาจะมองว่าเม็กซิโกนะครับกับเกาหลีน่าจะเป็น2ทีมที่ผ่านเข้ารอบแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็โดยที่ว่าเม็กซิโกก็น่าจะได้แชมป์กลุ่มนะฮะตามหน้าเสือนะส่วนอันดับ3เขามองว่าเช็กเกียลุ้นได้ครับส่วนแอฟริกาใต้เนี่ยผมว่ามากกว่า 90% ตัดทิ้งไปเลยนะ น่าจะเป็นทีมเพราะว่าดูจะเป็นทีมที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์นะครับหมายถึงผู้เล่นนะฮะที่เล่นในลีกใหญ่ๆเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่การกลับเป็นอย่างนี้ครับแอฟริกาใต้เจอเม็กซิโกก็แพ้ไปอ่ะไม่รู้สึกตระหนกเท่าไหร่นะครับพอเจอเช็กเกียเนี่ยเสมอเช็กเกียได้เนี่ยนะฮะก็ทุกคนก็เริ่มแบบว่าเออก็ไม่เป็นไรนะครับคือเช็กเกียอาจจะซ้อมหลุดหรือเปล่านี่อีกนิดนึงแต่แมตช์สุดท้ายครับไม่รู้เล่นยังไงนะเอาชนะเกาหลีใต้1-0นะครับนั่นคือสร้างปัญหาให้เกาหลีใต้เลยเกาหลีใต้นะครับตกลงไปเป็นอันดับ3ส่วนเช็กเกียไม่ต้องพูดถึงนะฮะไปนั่นเลยก็บวยนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับผมจะพูดว่าอย่างนี้ในกรณีสำหรับเกาหลีใต้เนี่ยนะฮะในแมตช์แรกเนี่ยนะครับในการเจอเช็กเนี่ยนะฮะเอาชนะมา2-1แต่เป็นชัยชนะที่แบบว่าโดนเช็กนำไปก่อนนะครับแล้วก็ไล่กลับมายิง2ในช่วงท้ายๆเอาชนะไปได้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะมองข้ามอะไรไปนิดนึงนะมองข้ามเรื่องของเกาหลีใต้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแมตช์แรกอย่างโน้นอย่างนี้นะฮะอ่ะพอมาถึงแมตช์ที่2ของเกาหลีใต้แพ้เม็กซิโกเราก็ยังไม่ได้รู้สึกตลกเท่าไหร่เพราะว่าแน่นอนที่สุดทีมอย่างเม็กซิโกเจ้าภาพด้วยและเป็นทีมที่แบบว่าอ่ะโอเคเตรียมทีมมาอย่างดีนะครับผมไม่รู้สึกอะไรแต่พอแมตช์ที่3เนี่ยเรารู้สึกแล้วนะครับรู้สึกโดยอัตโนมัติว่าเกิดอะไรขึ้นในเกาหลีใต้นะฮะแล้วก็เลยหันกลับไปมองเช็กเกียด้วยว่าเช็กสาธารณรัฐเช็กหรือเช็กเกียเนี่ยนะฮะคือกลายเป็นทีมที่เรียกว่าไม่มีอะไรเลยสำหรับบอลโลกปีนี้นะครับอันนั้นคือปัญหานะครับทุกคนสำหรับแฟนบอลเกาหลีใต้นะครับก็มาลุ้นกันแล้วกันว่าเกาหลีใต้จะรอดไหมนะฮะซึ่งตอนนี้เกาหลีใต้เนี่ยครับอยู่อันดับ4นะครับของอันดับ3ที่ดีที่สุดและแข่งไปแล้ว3แมตช์นะฮะอันดับ4เนี่ยโอเคค้างไว้เลยนะครับและยังไม่ต้องพูดถึงสวีเดนโครเอเชียซึ่งอยู่อันดับ2อันดับ3ที่แข่ง2แมตช์เรามาพูดถึงทีมข้างล่างเขาอัลจีเรียกับปารากวัยผมพูดในกรณีที่ว่าถ้าอัลจีเรียนะครับหรือปารากวัยได้อย่างน้อย1แต้มนะครับ2ทีมนี้จะผลักเกาหลีลงมาอันดับ6นะเท่านั้นยังไม่พอนะพอผลักลงมาอันดับ6เสร็จเกิดสมมุติว่าเคปเวิร์ดนะครับเคปเวิร์ดได้เสมอสัก1แต้มได้3เนี่ยก็จะผลักเกาหลีลงมาเป็นอันดับ7นะฮะเดี๋ยวร้อนแล้วนะเริ่มหนาวๆร้อนนะเพราะว่าเคปเวิร์ดนะครับก็จะมี3แต้มเท่าเกาหลีแต่ว่าถ้าเคปเวิร์ดได้1แต้มนั่นแปลว่าเสมอและผลต่างประตูได้เสียของเคปเวิร์ดก็ยังจะเท่าเดิมคือ0ประตูเคปเวิร์ดนี่แข่ง2แมตช์เสมอมา2แมตช์นะฮะส่วนเกาหลีตอนนี้นะครับผลต่างประตูได้เสียถือว่าเป็นรองคือติดลบ1อนุมานสมมุตินะครับว่าเกาหลีนะฮะอยู่ตอนนี้อยู่อันดับ7นะครับแล้วก็ผลักสกอตแลนด์ลงมาอันดับ8นะฮะอันเนี้ยแล้วถ้าเบลเยียมนะครับได้สักแต้มหนึ่งเอาแค่แต้มเดียวนะเบลเยียมจะมีเท่ากับเบลเยียมก็จะมี3คะแนนเท่าเกาหลีใต้แต่ผลต่างประตูได้เสียนะครับก็จะแบบเดียวกับเคปเวิร์ดคือเท่ากับ0ดีกว่าเกาหลีนะครับเบลดีกว่าเกาหลีแล้วก็จะผลักเกาหลีลงมาเป็นที่8นะฮะตอนนี้เนี่ยซีเนโรแบบว่าคิดต่างกันไปอย่างงี้แล้วกันนะส่วนสกอตแลนด์ไปครับเรียบร้อยไหลลงมาแล้วถ้าบังเอิญเอกวาดอร์หรือ DR คองโกนะฮะได้แต้มแบบเรียกว่า3แต้มนะ worst case เลยนะ3แต้มนะเกาหลีไปครับเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็คือสำหรับแฟนบอลเกาหลีเนี่ยตอนนี้พูดตรงว่าหนาวๆร้อนๆกันเหมือนกันนะครับสำหรับบอลโลกครั้งนี้เนี่ยนะฮะก็ถือว่าการที่มี48ทีม ผมเคยพูดไปนะว่าบางครั้งมันรู้สึกว่ามันเยอะไปหรือเปล่านะฮะในการที่แบบว่าพอมี48ทีมเนี่ยมันก็จะมีทีมอย่างทีมที่เรียกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นทีมรองบอลอย่างเช่นเราพูดถึงทีมที่ตกรอบแน่นอนแล้วนะครับ ย่างเช่นกาตาร์นะฮะนะอย่างเช็กเกียที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยของกลุ่ม A เนี่ยนะฮะก็คือเนื่องจากว่าฟอร์มย่ำแย่นะครับแต่ว่ากาตาร์เนี่ยนะฮะเรามองว่าด้วยมาตรฐานหรือเปล่าแต่ว่าบอลโลกครั้งก่อนกาตาร์นี่ตกรอบแรกแล้วก็แพ้สามนัดรวดนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยมาเสมอได้หนึ่งแมตช์ยิงและยิงได้สองประตูด้วยนะก็ถือว่ามีพัฒนาการแต่ก็ไม่พอนะครับส่วนทีมอย่างเฮตินี่ก็อีกทีมหนึ่งนะฮะแข่งสามแมตช์แพ้รวดครับยิงได้สองประตูเสียไปแปดนะฮะก็คืออันนี้ก็คือมาตรฐานก็ถ้าเราจะว่ามาตามมาตรฐานของเฮติเราก็พูดได้ครับประมาณนั้นนะครับทีมไม่น่าผิดหวังตุรกีนะฮะในกลุ่มดีเล่นแล้วสองแมตช์นะครับแพ้ไปสองนะยิงประตูไม่ได้เลยทั้งที่แมตช์ที่เจอกับออสเตรเลียแมตช์ที่เจอกับปารากวัยทั้งสองแมตช์นะครับแมตช์ที่เจอกับออสเตรเลียมีโอกาสยิงประตูทั้งหมด30ครั้งไม่มีประตูเลยพอย้ายมาเจอปารากวัยแถมปารากวัยมีใบแดงด้วยนะฮะแต่ก็แพ้ปารากวัยไป1-0โอกาสยิงปารากวัยทั้งหมด30โอกาสที่ตุรกีมีโอกาสยิงปารากวัย32ครั้งไม่มีประตูเลยทั้งที่ตัวผู้เล่นเนี่ยนะฮะมีซูเปอร์สตาร์อย่างยูดิสมีซูเปอร์สตาร์อย่างอเดอร์กูแลนะครับก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่เรียกว่าผมใช้คำว่าเละแล้วกันนะฮะตุรกีเนี่ยนะครับที่มาดูกลุ่มที่น่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มนี้นะฮะฮอลแลนด์ญี่ปุ่นสวีเดนกับตุนิเซียกลุ่มนี้สนุกมากเราเรียกว่าเป็นกลุ่มออฟเดต้าเพราะว่าจนบัดนี้นะครับกำลังเตรียมจะแข่งแมตช์ที่3อยู่เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าใครจะได้แชมป์กลุ่มนะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจนะฮะอันดับตอนนี้นะครับเนเธอร์แลนด์เป็นจ่าฝูงอยู่มี4คะแนนผลต่างประตูได้เสีย4ประตูซึ่งเท่ากับญี่ปุ่นเหมือนกัน4คะแนนเหมือนกันผลต่างประตูได้เสีย4เพียงแต่ว่าฮอลแลนด์ยิงได้7เสีย3แล้วก็ญี่ปุ่นยิงได้6เสีย2นะครับซึ่งการจัดอันดับตารางคะแนนเนี่ยเขาก็ต้องให้ทีมที่ยิงประตูเยอะกว่านะครับแต่สำหรับค่ำคืนนี้เนี่ยมันมีแมตช์อย่าเรียกว่าค่ำคืนเลยไป ขออภัย6โมงเช้านะฮะ6โมงเช้านะครับเตะพร้อมกันเลยคือญี่ปุ่นเจอกับสวีเดนตูนิเซียเจอกับฮอลแลนด์นะฮะณตอนนี้นะครับอ่ะนะฮะเรามองข้ามขออนุญาตตัดตูนิเซียทิ้งไปนะครับเพราะว่าถ้าเล่นว่ากันแล้วเล่นกันตามเกมเนี่ยบอกว่าฮอลแลนด์ยังไงชนะตุนิเซียแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่คู่ของญี่ปุ่นกับสวีเดนยังสามารถพลิกได้นะฮะคือถ้าสวีเดนนะครับองลงนะแล้วเล่นแล้วเอาชนะญี่ปุ่นเนี่ยจะส่งญี่ปุ่นให้กลายเป็นทีมอันดับ3นะครับแต่ว่าสำหรับญี่ปุ่นไม่มีปัญหาครับตอนนี้มีอยู่4แต้มต่อให้แพ้นะฮะจะเป็นทีมอันดับ3ที่มี4คะแนนซึ่งทีมอันดับ3ที่มี4คะแนนถ้าตกรอบก็บ้าไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคืนนี้เนี่ยนะฮะผมว่าน่าดูนะครับสำหรับคู่ญี่ปุ่นกับสวีเดนแอบพูดคืนนี้อีกแล้วนะจริงๆมันก็คือ6โมงเช้าบ้านเรานั่นแหละนะครับแต่ว่าฟรีทีวีนะเราพูดถึงฟรีทีวีก่อนนะครับเขาจะถ่ายคู่ของตุรกีเซียกับฮอลแลนด์ซึ่งจริงๆแล้วแหมน่าถ่ายคู่ญี่ปุ่นกับสวีเดนนะเพราะว่ามันเป็นคู่ที่เรียกว่ามีผลส่วนคู่อื่นนะครับตีสามนี่เอกวาดอร์เจอกับเยอรมันนะฮะเอกวาดอร์ก็เรียกว่ายังมีลุ้นอ่อนๆอยู่นะถ้าเอาชนะเยอรมันได้ล่ะนะครับแต่ผมว่าสำหรับคู่นี้เนี่ยเยอรมันไม่น่าปล่อยนะฮะคือขอเป็นแชมป์กลุ่มแบบชนะรวด3แมตช์นะครับส่วนคูเรซาวกับไอวอรี่โคสนะครับก็หรือโคติวอร์เนี่ยนะฮะคูเรซาวเนี่ยถามว่าลุ้นได้ไหมลุ้นได้นะถ้าคูเรซาวเนี่ยแบบว่าองลงอีกนะเอาชนะไอวอรี่โคสขึ้นมานะครับมันจะทำให้คูเรซาวเนี่ยกลายเป็นทีมที่มี4แต้มนะครับแล้วก็จะผลักไอวอรี่โคสลงมาอันดับ3ในกรณีที่เยอรมันเอาชนะเอกวาดอร์นะฮะแล้วถ้าคูเรซาวได้4แต้มนะอันนี้ก็พีคอีกนะก็กลายเป็นแบบว่าน้องใหม่บอลโลกชาติเล็กๆที่มีประชากรหลักแสนนะครับผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายนะฮะซึ่งผ่านเข้ารอบจากกรุ๊ปสเตจ ันนี้ก็ถือว่าจะเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่นะของวงการฟุตบอลนะครับทีนี้เราก็ย้ายมาดูทีมหนึ่งที่น่าสนใจเคปเวิร์ดครับเคปเวิร์ดนะเป็นตัวแทนจากทวีปแอฟริกานะครับแต่ว่าเป็นหมู่เกาะเล็กๆนะฮะ อยู่ทางฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกาอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยนะฮะเป็นหมู่เกาะเล็กๆซึ่งประชากรส่วนใหญ่นะครับก็เชื้อสายก็เป็นพวกสเปนิชทั้งนั้นนะฮะนะซีเนียร์ของกลุ่มนี้นะครับน่าสนใจอย่างนึงนะครับสำหรับกลุ่ม H นะฮะที่มีสเปนมีอุรุกวัยมีเคปเวิร์ดมีซาอุดิอาระเบียนะครับสเปนแข่ง2แมตช์ชนะ1เสมอ1ไอ้เสมอนี่ก็คือเสมอเคปเวิร์ดนี่แหละนะฮะอันดับ2นะครับเป็นอุรุกวัยนะครับแข่ง2แมตช์นะฮะเสมอทั้ง2แมตช์นะครับก็คืออยู่ดีๆไปเสมอซาอุดิอาระเบียได้อย่างไรนะครับและเคปเวิร์ดก็สามารถยันเสมออุรุกวัยได้โดยที่ว่าเป็นแมตช์ที่เล่นว่าเล่นกันสนุกนะฮะเสมอกัน 2-2 ในขณะที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยตอนนี้มี1คะแนนก็คือแมตช์ที่เสมอกับอุรุกวัยนั่นเองแต่เป็นอย่างนี้ในแมตช์สุดท้ายนะครับของกลุ่ม H เนี่ยนะฮะสเปนจะเจอกับอุรุกวัยและเคปเวิร์ดเจอกับซาอุดิอาระเบียผมเล่าเป็นเคสว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาจะเป็นยังไงแมตช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H สเปนเจออุรุกวัยนะครับถามว่าสเปนนะฮะถ้าได้ผลเสมอนะครับก็พอนะครับการันตีแชมป์กลุ่มแน่นอนอุรุกวัยถ้าอยากเป็นแชมป์กลุ่มนะครับแบบว่าถ้าอยากเป็นแชมป์กลุ่มนะโดยที่ก็ต้องมองเคปเวิร์ดด้วยก็ต้องขอเอาชนะสเปนไว้ก่อนนะฮะนะซึ่งถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับสำหรับกลุ่ม H แมตช์สุดท้ายสเปนเจออุรุกวัยเนี่ยนะครับบอลก็เรียกว่าคือเรียกว่าเป็นทีมระดับชั้นนำของโลกทั้งคู่แต่แฟกเตอร์สำคัญมันอยู่ที่นี่ฮะอีกคู่หนึ่งเคปเวิร์ดนะครับเจอกับซาอุดิอาระเบียผมให้ซีนแบบนี้สมมุตินะครับถ้าสเปนตามหน้าเสือเอาชนะอุรุกวัยได้นะฮะสเปนจะมี7แต้มคว้าแชมป์กลุ่มอุรุกวัยจะมี2แต้มเท่าเดิมแล้วถ้าเคปเวิร์ดเอาชนะซาอุดิอาระเบียได้นะครับเคปเวิร์ดจะมี5แต้มเป็นรองแชมป์กลุ่มแล้วในกรณีเมื่อกี้ที่ผมเปรียบเทียบว่าถ้าสเปนเอาชนะอุรุกวัยได้อุรุกวัยจะมี2แต้มเรียบร้อยครับบอกเลย2แต้มไม่พอเป็นทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดไม่พอนะอันนี้จะเป็นข่าวใหญ่เลยว่าอุรุกวัยตกรอบแรกและทีมเล็กๆจากหมู่เกาะเล็กๆอย่างเคปเวิร์ดเข้ารอบโดยเป็นรองแชมป์กลุ่มนี่คือความตื่นเต้นของบอลโลกปีนี้นะฮะนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะฮะมาพูดค่ำคืนนี้กันต่อแล้วกันนะครับเอกวาดอร์เจอเยอรมันนะฮะตอนตีสามนะครับแล้วก็กัวเซาเจอกับไอวอรี่โคสแล้วก็ตอนตีสามเหมือนกัน6โมงนะครับ2คู่นะครับญี่ปุ่นเจอสวีเดนนะฮะแล้วก็ตูนิเซียเจอเนเธอร์แลนด์นะครับล้วนแต่มีความหมายทั้งนั้นทีนี้เรามาดูคู่9โมงเช้านะฮะ9โมงเช้าครับปารากวัยเจอกับออสเตรเลียนะฮะและอีกคู่หนึ่งคือตุรกีเจอกับสหรัฐนะฮะตอนนี้สหรัฐเคลียร์ว่าการตีแชมป์กลุ่มแล้วล่ะนะครับเรียบร้อยนะส่วนอันดับ2แย่งกันครับแย่งกันระหว่างออสเตรเลียกับปารากวัยนะฮะตุรกีต้องตัดทิ้งนะครับไม่มีปัญหาต่อให้มีอภินิหารเอาขึ้นมาเนี่ยนะครับเอามาชนะสหรัฐอเมริกาได้นะฮะก็ผมว่าไม่มีผลแรงสิ้นทีนี้การเป็นการแย่งของรองแชมป์กลุ่มนะครับระหว่างออสเตรเลียกับปารากวัยนะครับคู่นี้เนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่าทั้งคู่นะครับแข่งมานะฮะก็คือชนะ1กับแพ้1นะครับออสเตรเลียก็คือชนะตุรกีแล้วก็แพ้สหรัฐปารากวัยก็เช่นกันนะครับชนะตุรกีแล้วก็แพ้สหรัฐนะฮะสมมุติว่าสหรัฐตามฟอร์มนะครับคือจริงๆแล้วสหรัฐเนี่ยสามารถเล่นเกมแบบผ่อนๆได้นะครับ ประคองเอา1แต้มก็ได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ผมว่าในความที่เป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็ความที่แบบต้องการปลุกกระแสเนี่ยผมว่าชัยชนะ3แมตช์รวดในรอบแบ่งกลุ่มของสหรัฐอเมริกาเนี่ยผมว่ามันมีความศักดิ์สิทธิ์สำหรับแฟนบอลนะครับในฐานะที่เป็นเจ้าภาพด้วยแล้วมันก็จะเพิ่มกระแสนะครับแต่ว่าเราโฟกัสกันที่คู่ของออสเตรเลียกับปารากวัยแน่นอนครับออสเตรเลียผลเสมอนะครับถ้าออสเตรเลียทำได้ผลเสมอกับปารากวัยเนี่ยออสเตรเลียก็จะเข้าเป็นรองแชมป์ของกลุ่มดีนะฮะตามสหรัฐเข้าไปแบบอัตโนมัตินะครับจะทำให้ปารากวัยต้องไปลุ้นนะครับแต่ว่าถ้ามี4แต้มถ้าเสมอกันนะฮะออสเตรเลียจะมี4แต้มแล้วเป็นรองแชมป์กลุ่มปารากวัยก็จะมี4แต้มเป็นอันดับ3ซึ่ง4แต้มมันก็เพียงพอนะครับที่จะทำให้เรียกว่าปารากวัยก็เข้ารอบต่อไปแต่ผมบอกว่าทีมที่จะเดือดร้อนนั่นคือเกาหลีใต้ตอนนี้สายตาทุกสายตาที่จับจ้องเกาหลีใต้ว่าเฮ้ยในที่สุดเนี่ยโชคชะตาแห่งความโชคร้ายเนี่ยมันจะซวยถึงขนาดว่าตกรอบแรกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเราก็ต้องรู้ต่อไปนะคือในฐานะที่แบบว่าเกาหลีใต้ก็เป็นทีมจากเอเชียใช่ไหมทีมจากเอเชียเราก็เชียร์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะฮะแน่นอนผมก็คือคนเชียร์ญี่ปุ่นเยอะสุดแหละนะฮะแล้วรองลงมาก็น่าจะเป็นเกาหลีเนี่ยแหละนะครับแล้วก็อีกอันนิดนึงผมพูดเลยว่าผมพันใจเชียร์อิหร่านนะผมไม่อยากให้อิหร่านประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าทีนี้บอกตรงว่าถ้าต้องไปแข่งในอเมริกาเนี่ยมันทุลักทุเลมากจนว่าแบบว่าไปก่อนก็ไม่ได้นะมันต้องไปวันแข่งเสร็จแล้วแข่งเสร็จต้องรีบกลับเพื่อแม่อนุญาตคือผมว่าเข้าใจหลักการเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่มันกีฬานะเว้ยแต่ว่ามันดันมีกฎโน่นกฎนี่เยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะซึ่งนั่นแหละนะครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าผู้นำประเทศผมไม่เอ่ยชื่อประเทศแล้วกันนะฉะนั้นแหละถ้าเป็นอย่างนี้นะมันก็นั่นแหละมีแต่ปัญหาล้วนๆนะฮะเอาละคุยเรื่องฟุตบอลโลกแบบมาแบบขนาดนี้เลยนะตอนนี้19 59นาทีละก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วครับเหลือเวลาประมาณสักตอนนี้เหรอหรือว่ามา20วิก็แล้วกันก็ขอขอบคุณนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังมานะฮะแล้วก็พบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้านะฮะสำหรับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: อาร์ลสเตเดียมช่วง2เก๋าเมากีฬาโดยแอดดี้วิรศักดิ์นินกลัดและเพชรมา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารแพลตฟอร์มดิจิทัลขยายความร่วมมือด้านการลงทุนสู่ตลาดออนไลน์และต่างประเทศการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติเม็กซิโกแอฟริกาใต้สวิตเซอร์แลนด์แคนาดาบราซิลผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายขณะที่เกาหลีใต้บอสเนียและสกอตแลนด์ลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยานีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัฏฐจริยากถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากัณฑ์เทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 12:26 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงลงพระนามบันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนานาชาติระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยชิมาเน่ประเทศญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซียกับทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายในประเทศระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยศาลอุทธรณ์ภาค1และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงรายและจังหวัดแพร่ณอาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: เหล่าทัพจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันรสัมมวานถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้พลเอกนพดลปิ่นทองรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ15วันหรือปันรสัมมวานพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคู่สมรสและกำลังพลเข้าร่วมพิธีณห้องนเรศวรกองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปันรสัมมวานโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงพร้อมภริยาตลอดจนหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน47รูปบริเวณลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระกุศลณห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือขณะที่กองทัพอากาศจัดพิธีณห้องรับรองจักรพงศ์กองบัญชาการกองทัพอากาศโดยพลอากาศเอกสัพชัยศิลานินประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศเป็นประธานในพิธีปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่26มิถุนายน2569โดยเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา13:00 น.ถึง15:30 น.เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา13:00 น.ถึง20:00 น.จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา19:00 น.นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารแพลตฟอร์มดิจิทัลยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยขยายความร่วมมือด้านการลงทุนสู่ตลาดออนไลน์และตลาดต่างประเทศ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคิสเฟิงประธานบริษัทซีรีมิเต็ดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารช็อปปี้พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยและขยายความร่วมมือด้านการลงทุนในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า SME และผู้ประกอบการรุ่นใหม่คือกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยรัฐบาลจึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนการลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจการยกระดับทักษะดิจิทัลและการสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เป็นธรรมโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการไทยจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลหารือแนวทางการพัฒนาระบบดิจิทัลแบงกิ้งเป็นอีกกลไกสำคัญในการยกระดับระบบการเงินดิจิทัลของประเทศพร้อมสนับสนุนให้ผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านธุรกิจการเงินเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจธนาคารดิจิทัลในประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและนวัตกรรมทางการเงินช่วยให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้สะดวกมากขึ้นเพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพและขยายธุรกิจผลิตน่าสนแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ AI Healthcare Summit 2026เพื่อผลักดันการใช้ AI พัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทยสู่มาตรฐานโลก
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ AI Healthcare and Wellness Being Summit 2026ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยณ True Digital Park โดยกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นเวทีเชิงยุทธศาสตร์ที่จะสะท้อนทิศทางใหม่ของประเทศไทยในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ตอบโจทย์ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมยกระดับสถาบันอุดมศึกษาของไทยให้เป็นพลังหลักของประเทศทางด้านการสร้างองค์ความรู้ระดับโลกการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงการสร้างนวัตกรรมพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลกมุ่งสร้างงานวิจัยระดับสูงพร้อมย้ำว่าหากสามารถพัฒนา AI Healthcare จะเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ใหม่ของเศรษฐกิจจะต่อยอดจุดแข็งของประเทศทางด้านการแพทย์สุขภาพ wellness economy สมุนไพรความหลากหลายทางชีวภาพระบบบริการสุขภาพและความสามารถของบุคลากรไทยให้ประเทศไทยเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมสุขภาพที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคและโลกซึ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จะให้นักวิจัยเห็นคำตอบใหม่ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่แม่นยำขึ้นประชาชนเข้าถึงการบริการสุขภาพได้มากขึ้นและทำให้ระบบสุขภาพของประเทศมีความยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเดินหน้าป้องกันการรั่วไหลข้อมูลตั้งเป้าเปิดระบบให้ประชาชนตรวจสอบการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคลได้ภายในปีนี้พลเอกเดชาพลสุวรรณประธานกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส. PDPC เปิดเผยว่าในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ4ปีสคส.ยังคงเดินหน้าทำงานเชิงรุกในการสร้างความตระหนักรู้และบังคับใช้กฎหมายจากการดำเนินงานที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆและประชาชนมีความเข้าใจในสิทธิ์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้นปีนี้จึงตั้งเป้าหมายข้อมูลรั่วไหลเป็นศูนย์จากเดิมที่มีการรั่วไหลของข้อมูลสูงถึงร้อยละ 40-50 เหลือเพียงไม่ถึงร้อยละ1ได้สำเร็จพร้อมผลักดันนโยบายพัฒนาทักษะบุคลากรและนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาปรับใช้ในการทำงานเพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการสคส.กล่าวว่าได้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจขยายผลจับกุมกลุ่มมิจฉาชีพที่ซื้อขายข้อมูลเพื่อนำไปใช้ทำความผิดทางอาญาอย่างต่อเนื่องมีการตรวจสอบย้อนกลับไปยังหน่วยงานต้นทางที่เป็นเหตุให้ข้อมูลรั่วไหลให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมมีการลงโทษปรับทางปกครองกับหน่วยงานราชการที่กระทำความผิดมีการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลกว่า 1,600 เรื่องประชาชนขอคำปรึกษากว่า 20,000 เรื่องโดยเรื่องร้องเรียนราว 3,000 เรื่องซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งและตั้งเป้าที่จะเปิดระบบให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบการรั่วไหลของข้อมูลตนเองได้ภายในสิ้นปีงบประมาณนี้เพื่อรับมือกับความท้าทายในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืนกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศให้เป็นสื่อกลางเผยแพร่นโยบายภาครัฐเข้าถึงประชาชนพร้อมรับมือภัยคุกคามในยุค AI
5: นางสาวพัชรินทร์จำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ PRD Active Networkingคิดโฉมการประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายคุณภาพซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25มิถุนายนโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดในเรื่องการใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชันและแนวทางการทำคอนเทนต์เพื่อสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำให้เครือข่ายเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสิทธิต่างๆที่ประชาชนควรได้รับรู้มุ่งเน้นการทำสื่อสร้างสรรค์ยุคใหม่ที่นำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมหรือข้อมูลที่คลาดเคลื่อนรัฐบาลจะเน้นการชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่ประชาชนเข้าใจผิด
6: ในขณะเดียวกันก็อยากฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะว่าสื่อต่างๆวันนี้ทุกคนมีสื่อในมือนะคะแค่เพียงโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ไปได้ในหลายๆที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะกดไลค์กดแชร์ข้อมูลต่างๆนะคะก็อยากจะให้วิเคราะห์แล้วก็เข้าใจข้อมูลข่าวสารนั้นอย่างแท้จริงก่อนนะคะว่าเอ๊ะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ไหมเป็นจริงไหมนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ท่านกดแชร์และกดไลค์ไปแล้วนะคะความรับผิดชอบต้องเป็นของท่านด้วยถ้าท่านอาจจะแชร์ข้อมูลที่ผิดพลาดไปก็อาจจะมีผลทางกฎหมายด้วยหลายๆอย่างค่ะ
5: ด้านนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวย้ำถึงการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์ในยุค AI ว่าปัจจุบันเป็นยุคที่มีสื่อเป็นจำนวนมากประชาชนจึงต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังอย่างมากกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้ควบคุมสื่อและกระบอกเสียงของภาครัฐจึงมีหน้าที่สำคัญรับนโยบายจากรัฐบาลมาผลิตสื่อที่มีคุณภาพและนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารที่ผ่านการกันกรองแล้วจากช่องทางต่างๆของทั้งวิทยุโทรทัศน์และโซเชียลมีเดียเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้และย้ำให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการคัดกรองข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบก่อนที่จะมีการแชร์ออกไปในวงกว้างนันทภาแสนตุ้มรายงาน
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าผู้พิพากษาของศาล ICC จำนวน3คนได้แก่นางคิมเบอร์ลี่พรอสจากแคนาดานางโซโลมีบาลุงกี้บอสซาจากยูกันดาและนางเรเน่อเดลเลสโซฟีอาลาปินีกันซูจากเบนินยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากการที่ใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อผู้พิพากษาเหล่านี้เมื่อปี2568โดย ICCมองว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวมีขึ้นเพื่อสร้างแรงกดดันนอกกระบวนการทางกฎหมายทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อผู้พิพากษาของศาล ICC หลายคนเมื่อปีที่แล้วเพื่อเป็นการตอบโต้ที่ศาล ICC ประกาศออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามในฉนวนกาซารวมทั้งเปิดการสอบสวนทหารสหรัฐที่ก่ออาชญากรรมสงครามในอัฟกานิสถานนายโจเซฟอูเลขาธิการสำนักงานความมั่นคงของไต้หวันเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่แสดงความขอบคุณสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีที่วิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการของหน่วยยามฝั่งจีนบริเวณนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาะไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าระเบียบระหว่างประเทศตลอดจนสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคถือเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญ ด้านสภากิจการมหาสมุทรของไต้หวันระบุว่าเสรีภาพในการเดินเรือและความปลอดภัยทางทะเลรอบไต้หวันถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการค้าโลกและการคุกคามทางทะเลของจีนยังทำลายผลประโยชน์ร่วมของประชาคมระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้จีนยุติการขยายอิทธิพลทางทะเลโดยทันทีทั้งนี้จีนเริ่มปฏิบัติการรอบเกาะไต้หวันเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอ้างว่าเป็นปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายจราจรทางทะเลพิเศษตอบโต้จากกรณีที่ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์เริ่มเจรจาเกี่ยวกับกำหนดเขตแดนทางทะเลที่อาจคาบเกี่ยวในน่านน้ำของจีนบริษัทการไฟฟ้าแห่งชาติของเวียดนามหรือ NSMO เปิดเผยว่าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศบันทึกสถิติความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 58,456 เมกะวัตต์เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 13.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งเกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดผิดปกติทั่วประเทศจนทำให้มีการใช้เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็นเพิ่มขึ้นด้านนักพยากรณ์อากาศของเวียดนามคาดการว่าสภาพอากาศร้อนจัดจะยังคงอยู่ต่อไปถึงวันนี้โดยจะมีอุณหภูมิระหว่าง 35-40 องศาเซลเซียสซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศตั้งแต่จังหวัดแทฮวาไปจนถึงเมืองดานังรวมถึงพื้นที่บางส่วนของที่ราบสูงตอนกลางทั้งนี้ NSMO ขอให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นตั้งเครื่องปรับอากาศ26องศาเซลเซียสหรือสูงกว่านี้รวมถึงปรับเปลี่ยนเวลาการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่ไม่เร่งด่วนลดภาระของระบบโครงข่ายจ่ายไฟฟ้าลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดสุดท้ายเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมเอาชนะสาธารณรัฐเช็ก3-0เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่ม3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนเช็ก3นัดมี1แต้มจมบวยของกลุ่มตกรอบแน่นอนแล้วส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันแอฟริกาใต้เฉือนชนะเกาหลีใต้1-0แข่ง3นัดมี4คะแนนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนเกาหลีใต้มี3แต้มยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะ1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดด้านกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เฉือนชนะแคนาดาเจ้าภาพร่วม2-1ทำให้ขุนพลแดนนาฬิกาเก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นอันดับ1ของกลุ่มส่วนแคนาดาแม้จะแพ้ในนัดนี้แต่มี4แต้มตุนไว้แล้วผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันบอสเนียที่ยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดเอาชนะกาตาร์3-1เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจบอันดับ3ของกลุ่มโอกาสเข้ารอบสูงขณะที่กลุ่ม C บราซิลเอาชนะสกอตแลนด์3-0ทำให้ทัพแซมบ้าเก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้ารอบเป็นอันดับ1ของกลุ่มส่วนสกอตแลนด์แข่ง3นัดมี3แต้มแต่ผลต่างประตูได้ลบเสียลบ3ประตูโอกาสเข้ารอบต่อไปเลือนรางส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโมร็อกโกแซงชนะฮีติ4-2เก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้ารอบเป็นอันดับ2ของกลุ่มส่วนฮีติแพ้รวด3นัดตกรอบแน่นอนแล้วเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศโชติรินแก้วกามือวางอันดับ4เอาชนะมิซากิยามากิชิจากญี่ปุ่นมือวางอันดับ11จากญี่ปุ่น2-1เซต6-0 3-6 และ6-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเซียวซือหยุนมือวางอันดับ6ของรายการทางด้านชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวีรวิทย์กำพุทธเอาชนะเลียมยุนมือวางอันดับ7จากนิวซีแลนด์2เซตรวด6-4และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับยูตะอามาโนะมือวางอันดับ3จากญี่ปุ่นขณะที่ชายคู่รอบรองชนะเลิศริวโกติกุลกับธรรมพันธราธรคู่มือวางอันดับ3เอาชนะวีรวิทย์กำพุทธกับไตรศรีเสน2-0เซต7-6ไทยเบรก7-4และ7-5ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จการแข่งขันจักรยานสื่อภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31รายการเอเชียนคอนติเนนทัลแชมเปี้ยนชิพที่เมืองทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานวิภาวีดีคาบาเลสนักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นกระโดดข้ามเนินทำเวลาได้2:44.843วินาทีเฉือนชนะคู่แข่งเพียงเสี้ยววินาทีคว้าเหรียญทองเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนหญิงได้สำเร็จขณะที่เมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์นักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นเข้าเส้นชัยทำเวลาได้2:00 25.099 วินาทีเฉือนชนะคู่แข่งคว้าเหรียญทองที่2จากเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนชายซึ่งเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่5ของเจ้าตัวอีกด้วยคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนำโดยนายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดฤดูกาล 2025 ถึง 2026 โดยในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการมีการประชุมทั้งหมด51ครั้งมีเคสขึ้นมาตัดสิน 1,508 กรณีซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้วที่นำมาพิจารณา 1,519 กรณีขณะที่คดีที่มีความรุนแรงมีกรณีที่เกิดขึ้นอาทิการคุกคามทะเลาะวิวาท25กรณีด่าทอ36กรณีและจุดพลุ86คดีขณะที่ค่าปรับจากการลงโทษลดลงน้อยกว่าร้อยละ19แสดงถึงการพัฒนาเชิงบวกเกี่ยวกับความเข้าใจในกฎกติกาของแต่ละทีมที่มากขึ้นนายวัชรินทร์กล่าวว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาการกระทำความผิดน้อยลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้มีการตัดสินที่ตรงไปตรงมาและมีบทลงโทษสูงมากในการปรับแต่ละครั้งโดยเฉพาะการจุดพลุแฟร์ในสนามที่ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
11: ในส่วนตัวมองนะครับค่อนข้างจะระมัดระวังอาจจะเป็นเพราะกังวลในเรื่องของคณะกรรมการชุดนี้ที่ตัดสินตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นการลงโทษที่สูงมากเวลาปรับแต่ละครั้งสมมุติว่ามีทีมใดก็ตามที่ทำผิดซ้ำซากอย่างเช่นจุดพุหรือว่ามีการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันในระหว่างการแข่งขันเนี่ยเราจะเขียนเน้นเลยว่าอันเนี้ยสิ่งอย่างเนี้ยไม่ควรพึงกระทำเพราะว่าถ้าทำเราจะลงโทษหนักขึ้น
10: ด้านการตัดสินลงโทษผู้ตัดสินเจ้าหน้าที่การแข่งขันมีการร้องเรียนการทำหน้าที่140ครั้งในการแข่งขันฟุตบอลลีกและฟุตซอลลีกโดยชลบุรี FC และเมืองทองยูไนเต็ดคือ2สโมสรที่ร้องเรียนเข้ามามากที่สุดขณะที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่ได้ร้องเรียนเลยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
12: การเกิดมาบนโลกทุกชีวิตจำต้องเผชิญโลกธรรมทั้ง4คู่อยู่ด้วยกันทุกคนโลกธรรมนั้นได้แก่ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์เมื่อใดที่กำลังประสบสภาวะแห่งความเสื่อมลาภสูญเสียทรัพย์เสื่อมยศหมดการงานถูกนินทาหรือทุกกายทุกใจใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อนั้นขอให้ท่านจงฉุกใจหันกลับมามองศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่ตนมีซึ่งล้วนเป็นผลจากกุศลที่บำเพ็ญมาในปางก่อนแล้วตระหนักรู้ว่าเราทุกคนล้วนเป็นผู้มีบุญจึงได้เกิดมาเป็นคนได้ใช้ชีวิตอยู่ในสุขติภูมิเพราะฉะนั้นผู้มีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องไม่สิ้นหวังยอมพ่ายแพ้แก่ทุกข์จนอาจถึงขั้นทำลายชีพตนหากแต่ทุกคนมีหน้าที่ที่จะรักษาชีวิตให้เข้มแข็งทั้งกายและใจสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์สั่งสมอบรมคุณธรรมโดยเฉพาะสติและปัญญาเพื่อแก้ไขฟันฝ่าทุกภัยที่เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและเพื่อช่วยเหลือผู้คนซึ่งอาจตกอยู่ในความยากลำบากยิ่งกว่าเราหลายเท่าพระคติธรรมประทานเพื่อเตือนใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็น

0: เฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
1: ทราบแล้วเปลี่ยน
2: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
3: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
4: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
5: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
6: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
7: จะเป็นธรรมเนียมของฝนเขานะครับมาครับใครมาแล้วทักทายกันเข้ามากดแชร์ไปหน่อยครับฝากกด subscribe หน่อยนะครับหลายท่านน่ะฟังแล้วชอบลืมกด subscribe อ่ะ subscribe ไว้หน่อยจะได้เตือนกันแล้วจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับทุกพฤหัสบดีจะได้มาเจอกันช่วงนี้ก็ข่าวคราวของพวกวัดพวกอะไรก็ยังเหมือนเดิมนะผมเรื่องราวของพระที่นอกรีดทั้งหลายเนี่ยก็ยังมีมากมายไก่กองให้เราเจอได้ยินตลอดเวลาทั้งวัดเล็กวัดใหญ่เนี่ยก็จะแบบทำตัวผิดธรรมเนียมผิดธรรมนองคลองธรรมนะครับประพฤติชั่วฮะเป็นอาบัติปาราชิกหลายอย่างแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ภายใต้ผ้าสีเหลืองนะครับหลอกคนว่าเป็นพระจริงๆแล้วมันก็ขาดความเป็นพระตั้งแต่อาบัติแล้วนะครับนี่ก็เป็นย้อนไปถึงเรื่องที่ผมเคยพูดเสมอในทุกๆครั้งที่เราคุยกันเนี่ยผมจะบอกว่าพวกเรานี่แหละมีส่วนทำให้พระพวกนี้เสียคนเพราะว่าสมเด็จพระสังฆราชก็เคยเตือนแล้วว่าอย่าเอาเงินเข้าวัดการเอาเงินเข้าวัดเนี่ยมันเป็นการสร้างให้พระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรตบะแตกคือคนเราอยู่เฉยๆไม่มีเงินไม่มีทองเนี่ยซึ่งครึ่งคนที่บวชเป็นพระเป็นสมณเพศเนี่ยเขาต้องสละแล้วซึ่งละซึ่งกิเลสทั้งหลายทั้งปวงไม่ต้องใช้เงินใช้ทองหรอกครับนะจะฉันอะไรตอนเช้าเขาก็บิณฑบาตชาวบ้านใส่มาเท่าไหร่เท่านั้นก็ทานกันแค่นั้นนะแบ่งไว้ทานกลางวันแล้วก็ก่อนเที่ยงก็หมดละก็จะเห็นว่าพระจะฉันเช้ากับกลางวันก่อนเที่ยงแล้วก็จบไม่มีการฉันเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าก็ดูตามหลักการแล้วก็ไม่ควรจะเก็บไอ้ข้าวพวกนี้ไว้เกินเวลาเดี๋ยวมันก็จะเสียแล้วก็เป็นทำให้ท้องเสียนะครับเป็นโรคภัยไข้เจ็บอีกนะครับแล้วพระก็ฉันสองมื้อนี่ก็พอเหลือแหล่แล้วนะครับชีวิตก็อยู่ได้แล้วก็เหมือนการทำ IF ไปในตัวด้วยนะครับพระก็จะมีร่างกายแข็งแรง นะครับเพราะก็พิสูจน์กันมาแล้วว่าคนที่ทำ IF เนี่ยร่างกายก็จะแข็งแรงนะครับฉะนั้นพระก็ไม่จำเป็นต้องสะสมเงินทองอะไรนักหนามากมายแต่คนเนี่ยด้วยความที่ตัวเองมีกิเลสหนามากนะครับแล้วก็พยายามเข้าไปในวัดแล้วก็มักจะพยายามหาทางลัดในการที่จะสร้างบุญให้ตัวเองเพื่อตัวเองจะได้รู้สึกว่ามันดีขึ้นในเมื่อชีวิตประจำวันทุกวันทำมาหากินเนี่ยมันชั่วร้ายอ่ะโหดร้ายทำร้ายผู้คนนะครับเอาเงินเข้ามาอะไรต่างๆจะหลอกจะอะไรบ้างช่อฉนกันมาแล้วก็ได้เงินมาเก็บมากองไว้เยอะๆแล้วก็พยายามเข้าไปซื้อบุญที่วัดด้วยวิธีต่างๆนะครับจะเป็นการทอดกฐินทอดพระป่าทอดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็เป็นการซื้อบุญหมดแล้วก็มีความเชื่อว่ายิ่งทำด้วยจำนวนเงินมากๆยิ่งได้บุญสูงนะครับฉะนั้นก็ทำให้คนพวกนี้ก็พยายามที่จะเอาเงินไปใส่วัดเยอะๆโดยการไปหากิจกรรมทำกับวัดนู่นนี่นั่นแล้วก็ให้เกิดตัวรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยดีและสูงส่งขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมขอย้ำเลยนะว่าการทำบุญอะไรก็ตามเนี่ยจำนวนเงินไม่ได้เป็นการวัดค่าของบุญนั้นเลยนะครับจิตศรัทธาที่มีอย่างแท้จริงและความทุ่มเทเนี่ยมันยังมีมากกว่าจำนวนเงินที่เกิดขึ้นฉะนั้นคุณจะทำบุญไปกี่ร้อยล้านกี่พันล้านก็ตามถ้าคุณเป็นคนชั่วคนเลวคนขี้โกงเอาเปรียบคนอื่นมานะครับรีดนาทาเล่นหลอกเงินชาวบ้านมาแล้วคุณเอามาทำบุญเนี่ยบุญมันก็ได้นิดเดียวเท่าขี้เล็บอะมีบ้าเลยนะมันน้อยมากแทบจะไม่ได้อะไรเลยอ่ะนะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแต่ทุกวันนี้คนไม่ยอมฟังตรงนี้แล้วคิดว่าบุญนี่ซื้อได้ด้วยเงินยิ่งใส่เงินเยอะยิ่งรวยยิ่งอลังการยิ่งได้เงินกลับมาคืนเยอะนะแล้วบางวัด ก็สอนแบบนั้นด้วยนะทำเยอะได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะบางวัดก็ทำแบบสอนแบบนั้นแล้วก็จะเห็นว่าก็สุดท้ายก็โกงกันไปนะครับโกงกันไปหนีกันไปเจ้าวาดหนีไปเจ้าวาดที่ดังๆหลายที่เลยอ่ะพอได้เงินได้ทองเข้าไปนี่ตบะแตกมันเกิดขึ้นจากอะไรครับตัวเจ้าวาดอาจจะอยู่เฉยๆไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่ว่าพอมีเงินเยอะเนี่ยมันจะมีคนที่จิตใจหยาบช้ามันรู้แล้วว่าเงินอยู่ที่เจ้าวาดเยอะอยู่ที่วัดเยอะและเจ้าอาวาสเป็นคนมีอำนาจในการที่จะดึงเงินนำมาใช้ได้มันก็เข้าหาเจ้าอาวาสมาด้วยวิธีต่างๆถ้าเป็นพวกศรีกาผู้หญิงใจบาปทั้งหลายมันก็เอาตัวมันเข้าไปใกล้ชิดสนิทสนมพระก็บวชมาตลอดชีวิตไม่เคยสัมผัสโดนของนิ่มของหอมเข้าไปก็จิตแตกใจแตกตบะแตกธาตุไฟแตกนะครับคุณแจ็คเทเลอร์อาจารย์มีม้าเสียบนางแบ่งให้ผมบูชาหน่อยได้ไหมครับแบ่งได้ครับแต่ว่าก็หลายตังค์อยู่นะครับมีตั้งแต่หลักหมื่นไปถึงหลักแสนนะครับอยู่ที่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะถ้าเอาจริงก็เดี๋ยวคุณไลน์เข้ามาบอกผมแบ่งได้จริงๆแต่ว่าตามราคาที่อยู่ในตลาดนะครับ นะคราวนี้พวกสีกาคนนี้ก็มันรู้อ่ะมันก็มายั่วยวนพระจนพระจิตแตกปุ๊บก็เอาละคราวนี้พอพระโดนเข้าไปทีนี่มันติดใจไงเพราะกิเลสนี่มันเป็นของที่จับต้องได้แล้วมันเกิดให้คนเมามัวกับมันได้มากมายทีเดียวนะครับก็ทำให้คนพระพวกนี้ก็ติดหนึบอยู่ในกามารมณ์นี่แหละกิเลสทั้งหลายนี่แหละตัณหาทั้งหลายนี่แหละแล้วอีผู้หญิงคนนี้มันก็จะแบบว่าหลอกล่อให้เอาเงินออกมาให้มันใช้มันก็เอาเงินไปพระก็เอาเงินให้มันไปก็จะเป็นวังเวียนแบบเนี้ยนะครับซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นหลายๆที่นะฉะนั้นเขาจริงๆถึงได้บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาถึงได้ห้ามพระว่าอย่าอยู่ในที่ในห้องเดียวกันกับผู้หญิงโดยไม่มีคนอื่นอยู่ เพราะมันจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นได้นะแต่เดี๋ยวนี้พระมันก็หลาหลวมอ่ะนะจิตปล่อยจิตปล่อยใจไปครับเอนจอยไปแล้วก็มาคุณรักสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับก็มันก็เป็นแบบนี้ทำให้ความชั่วเนี่ยมันก็แผ่ซ่านเข้าไปในวัดแหละแล้วพระที่เป็นคนที่ต้องระงับความชั่วไม่ให้เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่เปิดประตูเข้ามาเองก็เละเทะกันหมดตอนหลังก็หลายวัดก็เป็นอย่างนี้หมดสังเกตนะครับว่าก็จะเกิดปัญหายิ่งวัดไหนเงินเยอะคนไปทำบุญเยอะๆวัดที่แบบดังๆแล้วคนขึ้นเยอะๆก็ยิ่งพังง่ายเพราะว่าเงินมันหอมเย้ายวนกวนอารมณ์ดูดดึงนะครับให้พระพวกนี้เนี่ยเสียคนนะแล้วก็ฉะนั้นก็มันมีหลากหลายวิธีกว่านี้อีกนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็คือวิธีการของพวกมารศาสนาทั้งหลายเนี่ยที่มันไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเรามันจะเอาแต่ตัวมันให้ตัวมันได้ร่ำได้รวยได้รอดอย่างเดียวมันก็มาใช้วิธีนี้ต่างๆนานาหลอกเงินวัดไปนะครับพระแจกแม่ครัวหลวงปู่สุขมีดีไหมครับดีสิครับพระหลวงปู่สุขดีทั้งนั้นครับดีทุกองค์ครับธนวัฒน์ดีจริงดีจริงนะฉะนั้นก็ถึงได้มีคำตักเตือนนะครับคุณรักบอกเห็นด้วยกับอาจารย์ครับใช่ครับว่าท่านที่ท่านบอกว่าอย่าเอาเงินเข้าวัดพระเนี่ยมาบวชแล้วไม่ต้องใช้เงินหรอกถ้าคุณมีเงินแล้วคุณอยากทำบุญจริงๆนะคุณเอาเงินไปซื้อของให้พ่อแม่ซื้อกับข้าวซื้ออาหารให้พ่อแม่อยากกินไปดูแลพ่อแม่หรือพระอรหันต์ที่บ้านเนี่ยดีที่สุดนะครับพระนี่ก็คุณก็ใส่บาตรไปตามมีตามเกิดไม่ต้องหรูหราวิวิสมาหรามากไม่ต้องจัดใหญ่โตอะไรมากมายเพราะพระเขาไม่ได้เสพทางนั้นน่ะพระไม่ได้มาเอนจอยทางนี้หรอกนะปัจจุบันนี้มันแข่งกันทำจนกระทั่งแบบโหบางทีแบบหลวงพ่อบางคนดังๆนี่แหมคนไปแห่กันล้อมกันแบบเชิดชูพานั่งรถเบนซ์โรลส์รอยขึ้นเครื่องบินแบบหรูหราคือมันผิดธรรมเนียมทำนองคลองธรรมพระสมัยก่อนไม่เป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นก็เลยเห็นว่าพระสมัยปัจจุบันเนี่ยจะมีวัตถปฏิบัติที่ดีเหมือนพระสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าตัวกิเลสมันล้อมอยู่ตลอดทุกเวลาแล้วคนที่เอากิเลสมาโถมใส่พระก็คือญาติโยมนี่แหละคือพวกเรานี่แหละทั้งหลายนะครับงั่งแท้ๆหายากไหมครับอาจารย์ก็ยังพอหาได้นะครับทำไมพระต้องมียศผมก็ศรัทธาพระนะแต่ทำไมต้องมียศงั้นจะปลงได้ไงกิเลสตัณหาเยอะคือการมียศของพระเนี่ยมันก็แค่เป็นการจัดลำดับเฉยๆนะครับเขาสมัยก่อนถึงมีคำพูดว่ายศช้างขุนนางพระมันไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกนะครับมันแค่เป็นการจัดลำดับแล้วเราก็ไปตื่นเต้นกันเองลูกอมในคอหลวงพ่อสงวนหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับอันนี้ประหลัดปันวัตถุกตาครับเพิ่งได้มาเม็ดนี้น่ารักมากเลยนะครับลูกอมหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยแต่นี้ต้องบอกประหลัดปานวัตถุกตาตะกรุดหลวงพ่อเตียงใช้ได้เปล่าครับอาจารย์ใช้ได้สิครับหลวงพ่อเตียงนี่ก็คือสิทธิ์ของหลวงพ่อพิษวัดขมังนะหลวงพ่อเตียงงั่งจะเด่นไปด้านไหนครับอาจารย์ก็ด้านโชคลาภด้านเสน่หานะครับสมเด็จวัดระฆังมีเนื้อตะกรุดถ้ำชามไหมครับบางตำราก็ว่ามีนะครับคือเขาก็บอกว่าเวลาที่ทำพิมพ์พระพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนแรกมักจะใช้ตะกั่วถ้ำชาเนี่ยกดพิมพ์ดูก่อนเป็นการลองพิมพ์นะครับแต่อันนี้ก็ไม่ยืนยันนะครับแล้วแต่ถ้าคุณเจอแล้วรู้สึกว่าพิมพ์มันใช่หมดแล้วเนื้อตะกั่วมันเก่าถึงยุคเนี่ยก็เก็บไว้บูชาได้ครับคุณหนุ่ยบอกสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณหนุ่ยใครมาทักทายเข้ามานะครับฉะนั้นการที่พระมียศเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่จัดลำดับชั้นนะครับเพื่อให้รู้ว่าใครเป็นลำดับไหนยังไงนะครับพระเขาจะได้มีความเรียกว่ามีสเต็ปซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มันกลายเป็นเหมือนกับคนไปแห่เรื่องยศถาบรรดาศักดิ์มาก จะต้องเป็นเทพจะต้องเป็นพรหมอะไรต่างๆแล้วมันก็ทำให้พระเนี่ยดิ้นรนต่างๆพยายามจะขึ้นอัปเกรดตัวเองกันเกิดกิเลสขึ้นมาที่คุณว่าเนี่ยใช่เลยพระจะเกิดกิเลสขึ้นมานะครับพอมียศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยเกิดกิเลสเลยแต่จริงๆแล้วยศเนี่ยไม่ได้มีความหมายนะในทางพระอันนี้จริงๆแล้วไม่มีก็คือคุณเป็นพระลูกวัดไม่มีเบอร์เลยคุณก็สามารถปฏิบัติได้สำเร็จได้เหมือนกันนะไม่ต้องมีเบอร์หรอกไม่ต้องอะไรหรอกนะครับคุณดูคุณแม่บุญเรือนแล้วกันเป็นคารวาสแท้ๆไม่ได้บวชชีไม่ได้อะไรเลยแต่ท่านก็สำเร็จได้นะครับอยู่ที่การปฏิบัติจริงๆขุนแผนสองหน้าเนื้อชินเก่ากรุไหนครับอาจารย์อูมไม่ทราบเลยครับนกสาริกาหลวงพ่อสนิทเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ดีเด่นทางด้านของเมตตามหานิยมและมหาเสน่ห์นะครับเจรจาค้าขายดีคุณหนุ่ยบอกสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับแต่ปัจจุบันที่วัดมีออกจำหน่ายครับเนื้อตะกั่วถ้ำชาครับก็เขาคงทำออกมาในรุ่นหลังๆนะครับเนื้อตะกั่วถ้ำชาก็ถ้าออกที่วัดก็บูชาได้นะของวัดก็ถือว่าใช้ได้ละแนะนำเบี้ยแก้ราคาไม่แรงหน่อยครับถ้าชั่วโมงนี้นะผมแนะนำก็หลวงปู่ตีวัดหูช้างครับยังหาได้กันอยู่หลักพันนะหลักพันแล้วของท่านดีจริงๆนะครับของท่านดีมากๆเลยล่ะคุณชายเดียวสวัสดีครับผมก็ดูไปด้วยคุยไปด้วยนะครับอันนั้นก็คือคอดคดใช้ดีด้านไหนครับคดนี่ปกติเป็นของทนสิทธิ์อยู่แล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าเป็นคดอะไรแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นของทนสิทธิ์ก็มีฤทธิ์ในตัวนะครับก็พกเอาไว้ก็จะช่วยปกป้องจากอันตรายทั้งหลายเหมือนกันนะครับเป็นของดีประจำตัวเขาเองโดยตัวเขาเองไม่ต้องเสกนะครับมาเดี๋ยววันนี้มาคุยกันเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าหลายคนเนี่ยถามเข้ามาเยอะเลยว่าทำไมพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายสมัยก่อนเนี่ยคุณจตุพราจตุรพลสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับบอกทำไมพระสงฆ์องค์เจ้าสมัยก่อนเนี่ยถึงชอบเอาวัตถุมงคลมาสร้างทำเป็นเสือเสือเป็นสัตว์ที่ดุร้ายกินนู่นกินนี่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำไมเอามาเป็นวัตถุมงคลได้ก็ต้องเชื่อว่าเสือเนี่ยมันมีความเป็นเจ้าป่ามีอำนาจมากนะครับมีบารมีสูงเสือนี่แค่ได้กลิ่นนะสัตว์ยังโอ้โหวิ่งกันลานเลยอะวิ่งกันขวักเลยเพราะว่าได้กลิ่นเสือก็ตายเขาเรียกสาบเสือได้กลิ่นสาบเสืออันนี้ก็ช็อกแล้วนะครับพล่านเลยแหละฉะนั้นมีอำนาจมากมีพลังสูงนะครับแล้วก็เสือเนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่เล่ากันมากมายว่าเสือนี่มีบำเพ็ญบารมีได้จนเป็นเสือสมิงนะครับเก่งกล้าสามารถแปลงร่างมาหลอกคนได้มาอะไรได้นะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้เสือเนี่ยดูเป็นสัตว์ที่มีความน่าเกรงขามนะครับแล้วก็มีบารมีแล้วก็เก่งนะครับก็และยังเป็นสัตว์ที่มีเสน่ห์ในตัวด้วยนะเวลาเราไปสวนสัตว์เนี่ยเรามักจะอยากไปกรงเสือก่อนใช่ไหมไปดูเสือหน่อยว่ามันเป็นยังไงอยากเห็นใกล้ๆเห็นแล้วก็กลัวแล้วก็อยากเห็นอีกนะครับคุณเคพระนครสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมารวยแสวงหาพบความคิดใช้ชีวิตทางโลกเป็นครับผมพบวิสังขารแห่งธาตุรู้นิพพานจบกิจตะกุดไม้ครูหลวงปู่ภูเอ้ยหลวงปู่กาหลงเขียวแก้วเด่นด้านไหนครับอาจารย์ตะกุดไม้ครูก็คงจะมาในแนวเดียวกันนะ ก็อยู่ยงคงกระพันทั้งหลายอยู่ในตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ป้องกันสิ่งชั่วร้ายนะครับป้องกันเสน่ห์จันไรทั้งหลายนะครับไม้ครูเนี่ยสิงห์แล้วครับอาจารย์คุณเดเดสิงห์ก็มหาอำนาจครับแต่ว่าเสือจะคนจะเยอะกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วสิงห์เนี่ยเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์นะเพราะบ้านเราไม่มีสิงโตนะสิงห์นี่มันคือสัตว์ในป่าหิมพานต์เป็นสัตว์ในจินตนาการอยู่แต่เสือเนี่ยเราเห็นเป็นตัวๆเลยเรามีบ้านเรามีเสือนะครับแล้วบางสำนักเอาเขี้ยวมาแกะเป็นช้างนี่พุทธคุณด้านใดครับก็คือพุทธคุณเขาอยู่ในเรื่องของเขี้ยวก็มีพุทธคุณอยู่แล้วนะครับมาแกะเป็นช้างเนี่ยช้างก็เป็นพญาช้างสารผู้มีพละกำลังสูงช้างนี่ก็หนังเหนียวทนแข็งแรงพลังเยอะนะครับพญาช้างสารมันเป็นความย้อนแย้งที่ลงตัวนะครับเรื่องเสือก็จริงๆไม่ถึงกับย้อนแย้งนะครับคือเสือมันเป็นสัตว์ที่เรากลัวแต่ว่าเราก็อยากเจอเขาแต่เราก็ยังกลัวเขาอยู่ดีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกินน้ำนิดหนึ่งนะครับคอแห้งช่วงนี้อากาศร้อนมากนะครับฉะนั้นเกจิสมัยก่อนก็เลยชอบนำเสือมาสร้างเป็นเครื่องรางของขลังนะครับแล้วก็หลายเกจิก็เอาส่วนของเสือมาเช่นเขี้ยวเสือหนังเสือแต่ที่เด็ดสุดเลยนะก็คือหนังหน้าผากเสือนะครับ
6: รายการลอร์ดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกาและเฉลิมฉลอง250ปีการประกาศเอกราชสหรัฐอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
9: นายกรัฐมนตรีร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกาและเฉลิมฉลอง250ปีการประกาศเอกราชสหรัฐท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพสะท้อนความสัมพันธ์ไทยสหรัฐที่แน่นแฟ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาพร้อมด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสหรัฐอเมริกาประจำปี2569และครบรอบ250ปีการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาณโรงแรมเดอะริทคาร์ลตันวันแบงคอกถนนวิทยุเขตปทุมวันภายในงานมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมงานประมาณ 1,300 คนในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาได้ขึ้นเวทีร่วมกับนายดีแลนจอนสันผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการสาธารณะระดับโลกเพื่อร่วมดื่มอวยพรแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติสหรัฐท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสหรัฐซึ่งดำเนินมาอย่างยาวนานก่อนร่วมงานเลี้ยงรับรองและพบปะพูดคุยกับแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์เยือนเบลเยียมเร่งรัดการเจรจา FTA ไทย EU มุ่งเปิดตลาดสินค้าเกษตรและดึงดูดการลงทุนหวังสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รับมือเศรษฐกิจโลกผันผวนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยผู้แทนการค้าไทยและคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเพื่อเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU ร่วมกับกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าและกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและอาหารทั้งนี้การเจรจา FTA ครั้งนี้ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและสร้างความยืดหยุ่นให้กับห่วงโซ่อุปทานท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันการเจรจาในประเด็นที่มีความพร้อมเพื่อให้สามารถสรุปผลเพิ่มเติมในการเจรจารอบที่9ที่กำลังจะถึงนี้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและมาตรการสุขอนามัยพืชซึ่งฝ่ายไทยได้เน้นย้ำถึงสินค้าเกษตรและอาหารที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสยืนยันยังไม่พบแก๊งสแกมเมอร์ตั้งฐานในพื้นที่พร้อมคุมเข้มชายแดนไทยมาเลเซียสกัดสัญญาณข้ามแดน
14: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบข้อบ่งชี้ว่ามีแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหลังมีกระแสข่าวความกังวลว่าขบวนการดังกล่าวอาจเคลื่อนย้ายฐานมาจากเมียนมาและกัมพูชาอย่างไรก็ตามทางตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ยกระดับมาตรการคุมเข้มชายแดนไทยมาเลเซียอย่างใกล้ชิดโดยมีการบูรณาการร่วมกับกสทช.ฝ่ายปกครองและทหารตรวจสอบเสาสัญญาณและควบคุมระบบสื่อสารในพื้นที่อำเภอแว้งอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอตากใบไม่ให้ถูกใช้เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มมิจฉาชีพเพิ่มความเข้มงวดตรวจตราโรงแรมและบ้านเช่าซึ่งที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มชาวจีนหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายได้แล้วกว่า10รายที่พยายามใช้ไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับตำรวจรัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันสกัดกั้นเครือข่ายสแกมเมอร์อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ตำรวจนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลต่างชาติพักอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างผิดสังเกตหรือใช้อุปกรณ์สื่อสารจำนวนมากอย่างมีพิรุธสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191ตลอด24ชั่วโมงวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
9: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ำรถเข้าเช็คตามระยะทางนะคะ
1: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
2: ครับราคาไม่แพงปัจจุบันนี้นะจริงๆถ้าคุณไปไล่ดูมีหลายอาจารย์ที่ทำขึ้นมานะครับหลวงพ่อประสูติพระในเตาก็ทำเสือนะเสือนอนกินของท่านก็ดีนะครับเนี่ยก็ไม่แพงด้วยไปดูได้นะครับวัดในเตาจังหวัดตรังสรรพคุณพระเจ้าตากปี18ด้วยค่ายตากสินด้านไหนครับอาจารย์พระเจ้าตากผมว่าก็ต้องเรื่องนั่นแหละเหนียวอยู่องค์คพันทั้งหลายนะครับมีพลังสู้ได้ทุกศึกสิงห์หลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่ครับหลวงพ่อมุ้ยก็เก่งครับนั่นแหละหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อหอมหลวงพ่อมุ้ยเนี่ย3คนเนี่ยเก่งแน่นอนพี่ห้อยพระอะไรบ้างครับโอ้ห้อยเยอะเลยครับนี่เห็นก็นี่ปิดตากรมหลวงนี่ก็ไพรีพินาศ2495เนื้อกระไหล่ทองนะครับลูกอมประหลัดปานวัดตุ๊กตาข้างหลังก็จะเป็นปิดตาของพระการแล้วก็ตะกุดตีนิสิงเหวัดสะพานสูงครับอันนี้ก็ชุดเบาๆก่อนนอนแนะนำตะกุดเสริมดวงหลวงพ่อกวยก็หนุนดวงดีครับนี่ไงคนแนะนำเข้ามาอาจารย์ครับเล่าเรื่องพระขันหลวงพ่อโศกอยากทราบมากครับได้เลยครับพระขันหลวงพ่อโศกนี่จริงๆแล้วเป็นเขาเรียกว่าพระขันนี่จริงๆเนี่ยเขาว่าสเต็ปสูงกว่ามีดหมอทั่วไปนะครับขันเป็นของสูงเพราะว่าเป็นพระขันนี่ก็คือหมายถึงดาบประจำพระเจ้าอยู่หัวดาบประจำของพระองค์นะครับถึงเรียกว่าพระขันนะแล้วคนที่จะสร้างพระขันได้ก็ต้องมีสมาบัติขึ้นไปสูงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็พระขันนี่ก็ถือว่าไปไหนไปกันเลยทีเดียวแข็งแรงมากนะครับพุทธคุณป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้หมดตะกุดอาจารย์นองดีเด่นด้านไหนครับอาจารย์ตะกุดอาจารย์นองก็เป็นตะกุดที่เขาเรียกว่าเอาปอกลูกกระสุนปืนมาทำนะก็ตามเขาเรียกว่าเคล็ดโบราณเขาบอกว่าแม่ไม่ฆ่าลูกฉะนั้นเอาลูกปืนมาห้อยไว้เนี่ยปืนก็จะไม่ยิงไม่ออกเพราะแม่ไม่ฆ่าลูกนะครับแล้วเขาก็ใส่ข้างในเนี่ยจะมีไม้ที่เป็นวัตถุไม้มงคลที่นางฟ้าเขาให้หลวงปู่เนี่ยเอามาใส่ไว้ตามตำรานะก็จะดีเรื่องหลายเรื่องครับหนุนดวงชะตาป้องกันสิ่งเลวร้ายนะครับแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับเยอะเมียชอบบ่นด่าควรห้อยอะไรครับอาจารย์ให้เมียกลับเมตตาเอ็นดูอันนี้เด็ดคือเมียชอบบ่นด่าเนี่ยผมแนะนำว่าให้ห้อยอะไรไหมคุณเอาไอ้พวกไอ้หูฟังเล็กๆอะใส่ไว้นะคุณจะได้ไม่ยินเสียงเขาบ่นด่าเพราะว่าเขาก็บ่นด่าไปตามภาษาเขาแหละแต่ถ้าคุณได้ยินแล้วคุณอดไม่ได้คุณเถียงกลับไปเนี่ยมันก็จะต่อความยาวสาวความยืดเนี่ยไปอีกนะถ้าคุณอยู่ไปเฉยๆก้มหน้าก้มตาไปนะเดี๋ยวเขาก็เบื่อก็เลิกด่าไปเองนะจะให้เมียกลับมาเมตตาเอ็นดูนี่จริงๆก็คือต้องใช้ตังค์อะพระอะไรดีเหรอพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยครับก็คือแบงค์ที่มีในหลวงนี่แหละให้ไปเดี๋ยวเงียบเองเดี๋ยวเลิกบ่นเองนะครับคุณมายุพักสวัสดีนี่ไงคุณอุไรบอกต้องห้อยเงิน ลูกอมติดวิญญาณอาจารย์แน่นพุทธคุณทางไหนครับก็เป็นเรื่องนั่นแหละครับเมตตามหานิยมเป็นหลักแล้วก็แคล้วคลาดคงกระพันด้วยนะครับอาจารย์เคยเจอเกจิดังๆสมัยก่อนรูปไหนบ้างครับสักปี2030คือในยุคนั้นนะผมยังอยู่เมืองนอกนะยังไม่ได้สัมผัสเรื่องพวกนี้มากก็ไม่ค่อยได้เจอแล้วผมเองเป็นคนไม่ได้ขนขวายไปเจอพระเกจินะครับผมไม่ได้ขนขวายขนาดนั้นถ้ามีโอกาสได้เจอก็ดีใจไม่เจอก็ไม่ได้ว่าอะไรตะกุดหนังเสือหลวงพ่อนอเด่นด้านไหนครับอาจารย์คือถ้าเป็นตะกุดหนังเสือหลวงพ่อทุกอันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ลงเหมือนกันหมดเรื่องของคงกระพันแคล้วคลาดมหาอำนาจเป็นหลักนะครับพระขันควายเผือกพุทธคุณลงไว้ครบทุกด้านโดดเด่นป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็นแคล้วคลาดดีครับนะครับผมให้ตังเมียเมตตาทันทีเห็นไหมเนี่ยคนทุกคนมีประสบการณ์เหมือนกันหมด คุณปุ้มบอกเย่เย่ดีใจมาทันไลฟ์สวัสดีครับพี่วิชาสวัสดีครับคุณปุ้มเครื่องรางวัดบ้านเด่นทางเหนือแรงด้านมหาเสน่ห์ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับครูบาตาวัดบ้านเด่นนะครับเออโทษไม่ใช่ครูบาตาครูบาวางวัดบ้านเด่นนะครับให้ตามหาเสน่ห์ครับเนี่ยคุณโอภาสชัดเจนบอกให้ตังเมียเมียตาทันทีนะครับฉะนั้นสมัยก่อนก็เลยมีหลวงพ่อที่เก่งๆเนี่ยก็หนังหน้าผากเสือเนี่ยมาทำเป็นตะกรุดโดยลงจานเอาไว้แล้วแต่ท่านจะสำเร็จยันอะไรมาท่านก็จะใส่ไว้ในนั้นนะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเลยเนี่ยก็คงต้องเป็นของพระพิมลธรรมวัดแจ้งหลวงปู่นาคนั่นเองนะครับซึ่งท่านทำไว้แจกลูกศิษย์ใกล้ชิดเขาว่าจำนวนที่ท่านสร้างเนี่ยไม่น่าจะเกิน20ดอกอันนี้ผมก็ไม่ยืนยันนะแต่ว่าก็ว่าตามเขาว่าอย่างนั้นนะครับคนก็คือมีคนอยากได้เยอะอะแต่ท่านจะทำเฉพาะปีที่มีเสา5นะครับปีที่มีเสา5โทษผมขอกินน้ำแข็งหน่อยนั่นหมายถึงว่าลูกศิษย์คนไหนอยากได้เนี่ยจะต้องไปหาหนังเสือมาให้ท่านหนังนะผักเสือมาให้ท่านส่วนใหญ่ลูกศิษย์สมัยนั้นก็จะไปหามาจากในร้านเครื่องยาจีนสมัยโบราณร้านเครื่องยาไทยสมัยโบราณก็พวกเจ้ากรมเป๋อพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ซื้อหนังเสือมาทั้งแผ่นแล้วก็มาตัดเอาหนังหน้าผากมาแล้วอาจารย์มาสนใจเครื่องรางช่วงไหนครับผมมาสนใจจริงๆเนี่ยตอนที่เรียนเสร็จแล้วกลับมาอยู่เมืองไทยนะครับนั่นน่ะมาเริ่มจริงจังกับเรื่องการสะสมเครื่องรางองค์เล็กพระไพลีไม่ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับนี่ครับไพลีพินาศกระไหลทองปี2495ครับพระอาจารย์กรรมฐานก็ยังอยู่ในกรุงเทพพระอาจารย์ท่านไหนครับพี่ขอบคุณครับผมว่ามีหลายอาจารย์นะแต่ผมไม่กล้าแนะนำใครนะผมไม่สามารถแนะนำใครผมเองไม่ได้สัมผัสท่านโดยตรงก็ไม่รู้นะครับบางอาจารย์นี่เราไปหลงเชื่ออยู่ตั้งนานปรากฏว่าโอ้โหเบื้องหลังนี่อย่างเน่าเลยนะครับก็เข็ดแล้วอาจารย์ครับง่างตาแดงใครเป็นคนสร้างครับมีหลายคนสร้างนะแต่ส่วนใหญ่พวกนี้จะไม่ใช่พระสงฆ์องค์เจ้าสร้างจะเป็นพวกคฤหัสถ์สร้างนะครับนั่นแหละท่านก็จะได้หนังหน้าผากเสือมาจากชาวบ้านที่เอาเข้ามาอยากให้ท่านลูกศิษย์ที่อยากให้ท่านทำหนังตะกรุดให้เขาก็จะเอามาแล้วก็แช่น้ำขูดขนออกแล้วก็มาฝนหนังเสือให้บางๆหน่อยจะได้ม้วนง่ายนะครับแล้วก็ทำการจานอักขระตามสูตรครับจานเสร็จแล้วก็ม้วนตะกรุดม้วนเป็นดอกเล็กๆกลมๆแล้วก็เขาจะของท่านจะพันด้วยสายเส้นได้เหมือนสายสินน่ะมัด3เปลาะเขาว่าพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเอง มัดไว้มันก็จะไม่คลายตัวด้วยนะครับแล้วก็ไปบางทีก็มีไปจุ่มรักน้ำเกลี้ยงนะครับเพื่อให้คงตัวรักษาสภาพของหนังไว้อย่างนั้นในการเข้าพิธีเสกนะครับท่านก็ทำการเสกลงเสกไปจนกระทั่งแบบถึงเวลาจนครบเลิกของท่านเนี่ยเลิกเสาห้าในปีนั้นๆ นะครับก็จะเสกใหญ่ครั้งหนึ่งแล้วก็ทำการแจกจ่ายคนที่เอาหนังหน้าผากเสือมาให้ไว้นี่แหละนะครับตุ๊กลุงตะลุงตะอินงาไก่พุทธคุณอิทธิคุณด้านไหนครับก็เมตตามหาเสน่ห์ครับใครเห็นใครรักใครนาใครหลงอาจารย์ครับคารวะตอนนี้ที่ของอาจารย์ที่สุดของอาจารย์มีใครบ้างครับที่ผมเห็นชัดๆเลยนะก็คือบ้านมีดีครับบ้านมีดีนี่เขาแน่นอนมากใบทิมจันจากมีดพ่อโศกทำจากอะไรครับแต่ด้ามเป็นงาเป็นเขาครับโอ้ผมไม่เพิ่งเคยได้ยินจริงๆนะขออภัยด้วยความรู้ไม่ถึงจริงๆโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์คิดว่าเครื่องรางเก่าๆที่ไม่มีประวัติในวงการชัดเจนยังมีอีกเยอะไหมครับผมว่ายังมีนะบางอันเนี่ยมันไม่ได้รับการโปรโมทเพราะมีจำนวนน้อยมากคนก็เลยไม่ค่อยได้โปรโมทอะไรกันมากมายไม่มีความเคลื่อนไหวในตลาดเคล็ดลับในการใช้ผ้าม้าเสพนางกูบาวังรบกวนครับพี่ก็พกไว้ก็เป็นมหาเสน่ห์แล้วครับนั่นแหละแล้วเขามีบทสวดนะอันนี้ผมจำไม่ได้จะไปเปิดหาคุณหาในเน็ตได้นะบทสวดของม้าเสพนางกูบาวังเนี่ยนะครับลูกอมประหลัดปานบนคอสวยมากเลยครับโอ้ลูกนี่สวยจริงๆครับตามแล้วผมชอบเลยเนี่ยนั่งส่องทั้งวันสีจัดจ้านมากเลยอ่ะชอบมากเลยนะครับสร้อยทำมาจากอะไรครับเขาว่าเนี่ยเขาว่าเป็นเงินและชุบทองคำขาวก็มาลองห้อยดูมันเบาคอหน่อยหน้าผากแม่นาคมีจริงไหมครับอาจารย์เขาว่ามีนะแต่ผมก็ไม่ยืนยันผมไม่เคยเห็นบอกปั้นเน่งงั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่เราไม่รู้จะยืนยันยังไงว่าของใครอ่ะนอกเหนือจากว่ามีดีแล้วครับนะตอนนี้ยังนึกไม่ออกเลยเพราะว่าหลายคนก็มีแต่ว่าเขาก็ถึงแก่กรรมไปแล้วอะไรแล้วก็หลายคนนะครับผมก็ไม่รู้แต่ว่าที่ผมรู้จักคุ้นเคยเยอะที่สุดได้เห็นมากที่สุดกับสายตาก็คือของบ้านมีดีนี่แหละครับอย่างพระชัยยุทธยาผมชอบมากครับพระชัยนี่ก็เป็นพระที่ดีอยู่แล้วครับเพราะต้องเป็นพระเขาเรียกว่านำออกหาชัยชนะน่ะนะครับถึงได้ชื่อพระชัยนะครับยาเส้นยาเนียดพ่อท่านผอมถาวโรวัดไซขามสุดยอดครับโอ้ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลอาจารย์ครับพระขันพระโสมมีเนื้องามไหมครับเอ้ผมไม่แน่ใจนะผมไม่กล้ายืนยันแต่ถ้าที่ผมทราบไม่น่าจะมีเพราะส่วนใหญ่เป็นเขาควายเผือกครับที่ท่านใช้ทำผ้าม้าเสพนางพกไว้เป็นเสน่ห์แล้วขอบคุณครับถูกต้องครับแนะนำหลวงพ่อสุพจน์วัดศรีทรงธรรมครับสำหรับพุทธคุงผ้ายันที่หน้าพกติดตัวครับสวัสดีครับคุณแม็กสวัสดีครับคุณพยนต์หลวงพ่อเมียนเด่นด้านไหนครับคุณพยนต์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็เอามาเป็นเหมือนกับบอดี้การ์ดของเราไปไหนไปกันคอยปกป้องเราคุ้มครองเราจากอันตรายทั้งหลายนะครับอาจารย์รู้จักหลวงปู่เร่งวัดดงแขวนไหมครับจังหวัดอุทัยศิษย์หลวงปู่เคลือบหนองกระดี่ของท่านก็สุดๆโอ้ไม่รู้จักหลวงปู่เร่งครับแต่รู้จักว่าหลวงปู่เคลือบรู้จักเก่งจริงๆครับเก่งจริง ไม้กันละปังหามีเล่นในตัวใช่ไหมครับการใช่ครับเป็นของธนสิทธิ์อย่างหนึ่งไม้กันละปังหาเนี่ยนะครับเคจีหลายท่านก็นำสร้างเป็นเครื่องรางเหมือนกันนะครับก็มีเอามาทำเป็นไม้ครูก็มีมาทำเป็นประหลัดขิกก็มีนะครับมาแกะเป็นตัวนู้นตัวนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับไม้กันละปังหาอ่ะนะครับฉะนั้นหลวงปู่หน้าก็สร้างออกมาเนี่ยจำนวนไม่เยอะราคาก็เลยสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันคนอยากได้อ่ะแล้วสมัยก่อนอยู่แต่วนเวียงอยู่แต่ในลูกศิษย์อ่ะต้องลูกศิษย์ที่แบบใกล้ชิดนะถึงจะมีโอกาสได้มานะครับฉะนั้นก็ทำให้ทุกวันนี้คนก็หากันมากเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นท่านลงหัวใจไตรสรณคมมาไว้นะครับก็จะปราบภัยร้ายดังพยัคฆ์สยบภัยรีโอ้โหเขาเขียนไว้ดีมากเลยนะครับปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยดวงแก้ว3ประการอันประเสริฐสุดของโลกนะครับเป็นอันดับ1ของประเทศไทยเลยใครมีไว้พกติดตัวก็จะมีความอุดมสมบูรณ์คลาดแคล้วจากภัยพิบัติต่างๆป้องกันคุณไสยสิ่งชั่วร้ายได้ดียิ่งนักนะครับหลวงปู่หน้านี่ท่านเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระวรรณรัตน์นะครับแล้วก็มีหลวงพ่อหวังวเทียนถวายเป็นพระกรรมวาวาจาจารย์ตอนนั้นนะครับท่านก็ได้ไปสำเร็จวิชาต่างๆจากหลวงพ่อหวายด้วยนะครับขอโทษหลวงพ่อหวังหลวงพ่อหวังก็เป็นคนที่ครอบวิชาหนังหน้าผากเสือให้ท่านนะครับเห็นเบี้ยแก้หลวงปู่บุญวัดกรรมมังแก้ที่อาจารย์โพสต์สวยสมบูรณ์มากครับเม็ดนี้สวยจริงๆครับเรียกว่าแชมป์โลกเลยทีเดียวนะครับสวยมากจริงๆจระเข้หลวงพ่อสนิทเด่นด้านไหนครับก็เหนียวคงกระพันเลยครับท่านแจกไอ้รุ่น2นี่แจกทหารเลยโดยเฉพาะเลยใครที่ต้องไปชายเดินชายแดนเนี่ยมารับเป็นถึงเรียกว่ารุ่นทอบอนะครับลงไม่ได้ว่าทอบอเนี่ยนะครับเหนียวด้านนั้นเลยแล้วจระเข้ก็เป็นเรื่องนี้อยู่แล้วเขาเป็นสัตว์ที่ดุดันแล้วก็เหนียวหนังเขาเหนียวมากแทงไม่เข้าผมเคยได้ยินประวัติมาสมัยหลวงพ่อแก้วสร้างพระปิดตาคนไม่ใช้วิธีท่านเลยเอาโยนลงทะเลจริงไหมครับก็ได้ยินเหมือนกันครับว่ามีหลายหลวงพ่อก็เป็นแบบนั้นนะครับคือคนเอาไปไม่ใช้ผิดวิธีเราไปใช้ในวิธีที่ไม่ควรใช้นะครับไปหลอกไปเอาไปจีบหยงจีบหญิงแล้วทิ้งขว้างเขาน่ะนะครับหลวงพ่อท่านก็เลยทิ้งไปหมดเลยนะครับฉะนั้นใครที่มีตะกรุดหนังหน้าผากเสือหลวงพ่อของพระครูหลวงพ่อปู่หลวงปู่หน้าวัดแจ้งเนี่ยเก็บไว้ให้ดีนะมูลค่าปัจจุบันเนี่ยหลักล้านนะหลักล้านไม่ใช่ของง่ายๆไม่ใช่หาง่ายๆนะเพราะมีจำนวนน้อยจริงๆนะครับมีของจำนวนหลักสิบอะฉะนั้นใครที่มีถือว่าเป็นคนที่มีบุญบารมีนะครับที่จะได้โอกาสเก็บไว้นะครับก็อย่าให้พลาดเก็บไว้ให้ดีขนหางช้างรกช้างถือเป็นของธนสิทธิ์ไหมครับรกช้างผมไม่แน่ใจแต่ว่าขนหางช้างนี่ใช่นะครับเขาขนมาทำเป็นแหวนที่ล่อทำแหวนอะไรกันเยอะแยะสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็ยังมีคนเอามาใช้อยู่นะครับเป็นของธนสิทธิ์เหมือนกันนะครับก็ว่าตะกรุดของท่านเนี่ยที่เป็นเหนืองหน้าผากเสือเนี่ยใครพกติดตัวไว้เดินผ่านคอกวัวคอกควายเนี่ยมันวิ่งกันพล่านเลยมันตกใจนึกว่าเสือมาจริงเท็จยังไงก็ไปดูจากที่เขาเล่าแล้วกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าก็มันก็อาจเป็นไปได้นะตอนนี้อยู่ที่ใครบ้างครับตะกรุดหนังไม่ทราบครับแม่คุณทิวนี่ถามแบบอยู่ที่ใครใครจะไม่รู้ครับไม่รู้จริงๆถามลึกเหลือเกินก็ไม่มาลงทะเบียนเอาไว้กับผมนะว่าใครมีหนังหน้าผากเสืออยู่ ในมือเออครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของค่ำคืนนี้นะครับกับหนังหน้าผากเสือหลวงปู่นาควัดแจ้งนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับอย่าลืมไปดูในช่องแดงด้วยนะช่องแดงด้วยนะจะดูในเพจฟ้าด้วยนะติดตามกันไปนะครับเจอกันใหม่พฤหัสหน้าพฤหัสนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: รายการลอดวิชาสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
5: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
4: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
5: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
4: นนั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
5: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6 โมงเช้าถึง 7 โมง

0: ทราบแล้วเปลี่ยน
1: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
4: ้ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
5: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
6: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
7: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30
8: น. Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
9: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
10: คุณตาเรียนจบแล้วค่ะเรียนจบแล้วค่ะ
11: เก่งมากลูก
12: หนูอยากให้พ่อมาเห็นหนูวันนี้จัง

0: เย้ปรบมือครับผมนะครับก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการ Mickey Law Studio ครับผม
1: สวัสด
0: ี
1: คร
0: ับ ก็มาเจอกันนะครับทุกคืนวันพฤหัสบดีครับเวลา 3:30 นโดยประมาณครับกับ DJ Mickey Law นะครับผ่านทางคลื่นวิทยุนะครับ FM 97นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับ Facebook Live นะครับ Mickey Law Studio นั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับ www.97qfm.com นะครับ เพื่อนๆสะดวกช่องทางไหนก็สามารถรับชมรับฟังได้ตามช่องทางนั้นเลยครับผมเย้และอีกหนึ่งช่องทางเรายังมี YouTube ไว้ดูย้อนหลังกันด้วยนะจ๊ะอ่ะนะครับวันนี้นะฮะบอกว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็ได้รับเกียรติมากๆจริงๆนะครับมีคนไม่อ่านรายกลุ่ม1คนนะฮะนะฮะสำหรับวงป๊อปล็อกที่ผมไม่รู้ทำไมถึงเพิ่งรู้จักนะครับผมซึ่งมีผลงานเพลงที่ดีมากๆนะครับอ่ะนี่รุ่นนะ ขอต้อนรับวงบุญสนา
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมนะฮะอ่ะมีอะไรแนะนำตัว1 2 3พวกเราหรืออะไรอย่างงี้มีไหม
3: สวัสดีค่ะบอนสุนุน
4: บุญสุนัน
3: ค่ะ
0: อยากให้วงนะครับบุญสุนันเนี่ยแนะนำตัวเองหน่อยครับทีละคนนะครับผม
3: โอเคสวัสดีค่ะ EQ นะคะนักร้องนำค่ะ
2: สวัสดีครับเฟิร์สมือกองครับ
5: สวัสดีครับเป้มือเบสครับ
6: สวัสดีครับท็อกมือคีย์บอร์ดครับ
7: สวัสดีครับปะเต้มือกีตาร์ครับ
0: นะครับผมนั่นก็คือสมาชิกทั้ง5คนนะของวงทีป๊อปเอ้ยไม่ทีป๊อปดิ
3: ป๊
0: อปร็อกของเรานะครับบุญสุนันนั่นเองนะฮะเพื่อนๆหลายคนนะครับที่เข้ามาสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์พูดคุยได้นะแล้วก็สามารถอะไรต่อดี
5: คอมเมนต์ทักทาย
0: ต้องนะครับ
3: ขอจอขอใจ
0: ขอจอ
3: ขอใจ
0: กดส้มกดติดตามกันด้วยนะครับผมนะฮะ
3: กดรอบเดียวพอนะคะอย่ากดสองรอบ
0: นี่ตัวจริงนะครับ ครับผมนะฮะจะบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้ครับมิกกี้เองเนี่ยก็ได้ไปเจอวงนี้ครับผ่านทางYouTube นะครับผมนะฮะแล้วก็คือเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับเพิ่งรู้จักวันนี้ก็เสียดายนะครับไม่น่าเลย ก็คือเราได้ไปเจอเนี่ยแหละซิงเกิลนี่แหละล่าสุดที่เราได้ฟังกันเมื่อต้นชั่วโมงเมื่อกี้ก็คือว่ารู้หมายคิดถึงนะครับซึ่งเป็นซิงเกิลที่ดีมากแล้วก็กินใจอะไรด้วยทัชใจมิกกี้มากๆนะครับผมวันนี้เลยได้รับเกียรตินะครับจากวงนะครับบุญสุนันเนี่ยมาที่รายการและขอบอกอย่างนึงครับเดินทางมาจากพิษณุโลกนะครับขอโทษร่มเมื่อโดเนทไม่ได้ครับโดเนทไม่ได้แต่ไม่ให้วงนะครับเข้ากระเป๋ามิกกี้นะครับอ่ะเรามาพูดคุยกับวงกันดีกว่านะครับนี่น้องๆ นะฮะทั้ง5คนนะครับอยากจะถามละกันว่าที่มานะครับที่มาของการรวมตัวเนี่ยเป็นวงบุญสุนันเนี่ยเป็นมายังไงเอ่ยเรามาถามใครดี
2: ผมก็ได้ครับ
0: ได้ครับคุณเฟิร์ส
2: ผมจะเริ่มยังไงดี
0: เริ่มยังไง
2: วงบุญสุนันเกิดขึ้นหลังจากที่พวกผมได้ไปพบกับพี่แบงค์รัฐวิทย์ครับ
0: ครับผมพี่แบงค์รัฐวิทย์คือใครครับ
2: พี่แบงค์รัฐวิทย์คือโปรดิวเซอร์ของพี่โจอี้ครับเป็นนักแต่งเพลงใช่ครับ
0: โอเคครับ
2: ก็พวกผมอยาก
0: อย
2: ากทำเพลงครับ
0: อยากทำเพลง
2: ใช่ครับก็เลยลองติดต่อกับพี่แบงค์ไปครับทีนี้พวกผมก็เลยได้ไป
0: ก็คือรวมกันมาก่อนหรือแค่เฟิร์สเจอพี่แบงค์อะไรอย่าง
2: น
0: ี
2: ้ของผมจะมีวงมาก่อนครับ
0: อ๋อ
2: ใช่ครับแล้วก็
0: ใช่ห้าคนนี้ไหม
2: ใช่ครับ
0: อ๋อห้าคนนี้เลยอ๋อคือฟอร์มวงกันมาแล้ว
2: ใช่ครับ
0: เอาก่อนหน้านั้นอีกอ่ะอยากรู้ว่าทำไมฟอร์มวงกันมาได้ไงห้าคน
2: เริ่มจากผมชวนมือกีตาร์เล่นกลางคืนก่อนครับ
0: อ๋อเล่นกลางคืนมาถึงเล่นกีตาร์
2: เล่นดนตรีเล่นดนตรีครับใช่ครับทีนี้ก็ค่อยๆรวมสมาชิกกันมาครับ
0: แล้วไปเจอกันยังไงไปรวบรวมอเวนเจอร์มันยังไง
2: ก็จะมีเล่นกลางคืนอยู่คนละวงกันบ้างแล้วก็รู้จักกันในเอกดนตรีที่เรียนด้วยกันบ้างอย่างเงี้ยครับ
0: โอเคครับผมนี่คือเจอมานะครับแล้วก็มารวมวงกัน
2: ใช่ครับ
0: นี่คือคนที่2ต่อจากเรา
2: คนที่2ครับ
0: แล้วคนที่3
2: คนที่3เป็นมือเบสครับ
0: มือเบสครับผมเป็นมือเบสครับแล้วคนที่4ครับผม
2: คนที่4จะเป็นมือคีย์บอร์ดครับแล้วคนที่5ก็ตามมาติดๆครับ
0: คนที่5ตามมาติด
2: ๆเป็นน้องคิวครับ
0: อ๋อน้องคิวนะครับอันนี้คิวยาวหรือคิวสั้นครับคิวแน่นไหม
3: ไม่แน่นครับ
0: อ๋อคิวยาว
2: ครับหัวชะลูด
3: คิว
2: หัวคิวครับ
0: หัวคิวนะครับผมเนี่ยก็คือการรวมตัวมา5คน
2: ครับ
0: แล้วทำไมถามเลยทำไมต้องเป็นนักร้องผู้หญิงอ่ะอยากรู้สังกัดเลยคนนี
2: ้อ๋อจริงๆแล้วหาใครไม่ได้แล้วครับอ๋อไม่ใช่ คือเรารู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วครับใช่ครับเวลานักร้องผมจะมีนักร้องคนก่อนหน้าคิวครับ
0: คร
2: ับ
0: ผม
2: ก็นักร้องลาแล้ว
0: ก็คือมีเหตุที่ต้องอาจจะแยกย้ายกันไป
2: แยกย้ายครับน้องก็มาแทนเป็นบางช่วง
0: น้องนี่ทำให้เขาแยกย้ายไปหรือเปล่า อ๋อไม่ใช่
2: ไม่ครับแค่บางส่วนครับ
0: บางส่วนยังไม่ทราบอีเดียว
2: ไม่ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วก็เลยได้ EQ มา
2: ใช่ครับ
0: สะดุดอะไรใน EQ ครับผมแบบน้ำเสียงหน้าตาบุคลิกลุกอะไรอย่างเงี้ยคร
2: ับ
0: อ
2: ันดับแรกหน้าตาครับ
0: สวย
2: สวยนำมาเลยครับ
0: สวยนำเลย
2: ใช่ครับ
0: สวยนำนี่ทำไง
2: เอาหน้า
0: สวยนำครับแล้วไงต่อเสียงดี
2: น้องน้องร้องเพลงพอครับพวกเราก็ชอบพวกเราคุยกันว่าน้องมีเอกลักษณ์ครับก็เลย
0: เอกลักษณ
2: ์ใช่ครับ
0: คล้ายๆอัตลักษณ์ป่ะเอกลักษณ์อ๋อมีเอกลักษณ์เป็นส่วนตัวที่ดี
2: ใช่ครับ
0: อ๋อครับผมก็คือมีน้ำเสียงที่ดี
2: ใช่ครับ
0: แล้วเราถามอีกทีว่าเรามีพื้นฐานกับการร้องเพลงหรือชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กหรือประกวดอะไรอย่างนี้มาก่อนไหม
3: ตอนเด็กๆก็มีประกวดค่ะ
0: ต้องบอกตอนนี้หนูก็เด็กอยู
3: ่ได้
0: เอามีประกวดมาบ้าง
3: ใช่ค่ะเมื่อก่อนจะร้องเป็นลูกทุ่งเป็นหลักค่ะ
0: ซักท่อนน้ำไหมลูกทุ่งแล้วไงต่อครับผม
3: ก็ช่วงปฐมยังไม่ได้ร้องค่ะ
0: แค่6ปีที่ผ่านมาเองเนาะปฐม
3: ได้ค่ะได้
0: อ๋อโอเค
3: ก็จะเป็นช่วงแบบมัธยมที่มาร้องจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก
0: ็จอบแก่นไหมอ
3: ันนั้นชินจัง
0: คือตอนนี้พยายามจะบิวนะเพราะตอนนี้เริ่มเสื่องๆนะครับ
3: ก็นั่นแหละค่ะก็ร้องเพลงตั้งแต่ช่วงมัธยมก็มีประกวดบ้างอะไรเงี้ย
0: แต่คือเราร้องลูกทุ่งเป็นหลักเลยไหม
3: ใช่ค่ะตอนมัธยมจะร้องลูกทุ่งเป็นหลักเลยค่ะก็จะอยู่วงดนตรีลูกทุ่งอะไรเงี้ยใช่ตอนเรียนมัธยม
0: เด
3: ิน
0: เดิน เงี้ยนะเสื้อดำอะไรนะไม่ใช่ใช่ป่ะลูกทุ่งเลย
3: ก็จะแบบแม่พุ่มพวงอะไรประมาณนี้ประมาณนั้นนะประกวด
0: ก็เลยแล้วเราก็ได้อ่านได้ยินเสียงแล้วได้ก็เลยทาบทามมา
2: ใช่ครับ
0: แล้วทำไมต้องถามทำไมต้องมาด้วยเพราะปูผู้ชายหมดเลยนะ
3: มันน่าจะเป็นจังหวะ
0: จังหวะไหน
3: สามชาติ
0: เป็นจังหวะพอดี
3: ใช่ค่ะในตอนนั้นหนูในช่วงเรียนมหาลัยหนูก็ร้องกลางคืนด้วยแบบหาเงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
3: ะก็มีช่วงที่แบบว่าเหมือนช่วงนั้นหยุดร้องเพราะว่าใกล้จะไปฝึกงานแล้วก็เลยพี่วง
0: อ๋อนี่จบแล้วครับเนี่ย
3: จบ
0: เฮ้ยเหมือนน้องน่าเด็กเลยเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับน่าเด็ก
0: คือโทนนี
2: ้โทนนี้
0: โทนนี
2: ้ใช่ครับ
0: แต่ที่บ้านนี่ปิดลี่วิทยุทั้งไม่ทันเลยนะเสียงอะไร
2: เสียงอะไร
0: หรือเปล่าอ๋อโอเค
3: ใช่ค่ะก็นั่นแหละค่ะช่วงหยุดตอนนั้นก็ไปช่วยพี่เขาเพราะนักร้องคนเก่าพี่เขา
0: ก็เลยได้มาเหมือนทดลองงานกันด้วยมาด
2: ู
0: แบบเคมีกันด้วยใช่ไหมว่าเฮ้ยมันเข้ากันได้ไหมเพราะว่าการเป็นวงดนตรีครับมันต้องมีอะไรที่มันต้องมีอะไรที่เชื่อมกันและใกล้เคียงกันแหละไม่งั้นไปกันยากอ๋อครับ
3: ตอนนั้นชอบกินเบียร์พี่ที่วงกินเบียร์เก่ง
0: อ๋อ
3: ตอนนี้ไม่กินแล้วค่ะ
0: คือไม่ได้ชอบแต่ชอบฟรีใช่ไหม
2: ฟรีครับ
0: นั่นแหละ นะครับนั่นคือเป็นที่มาที่ไปนะของวงบุญสุนัน
2: ท์ใช่ครับ
0: นะครับผมและก็ต่อจากนี้เลยครับที่มาของชื่อจะบอกครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับตอนแรกอ่านชื่อวงคือมันเป็นภาษาอังกฤษเนาะเราก็ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะครับตอนแรกอ่านว่าบันสุนันแล้วก็เอ้ยทำไมใช่เหรอมันความหมายว่าอะไรเอ้ยอาจจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เราก็ไปเซิร์ชภาษาอังกฤษมันก็จริงจกอ่ะอุ่นเลยบอกอุ่นเลยนะแล้วก็เฮ้ยโอเคแล้วก็เฮ้ยภาษาอังกฤษก็ไม่มีเอ้ยสรุปว่าชื่ออะไรนะครับผมก็จนได้มีคำภาษาไทยมาอ๋อคือบุญสุนันท์นั่นเองความหมายครับอยากยู้เยยอยากยู้เยยครับว่า
2: ย้ายเลย
0: ย้ายเลยชื่อวงบุญสุนันท์นะมาความว่าอยากย้ายอะไร
2: ไก่กันมาเมื่อตอนแรกเป็นชื่อจริงผมอยากได้ชื่อของทุกคนเข้ามาอยู่ในเป็นชื่อวงครับ
3: ใช่ครับ
0: เยี่ยมเลยครับแค่นั้นเลย
2: ครับ
0: อ้าวแล้วเรียงยังไงอ่ะ
2: ก็ลองสลับไปสลับมาแล้วมันลงบุญสุนันท์แล้วมันรู้สึกว่ามันตรงมันเพาะที่สุด
0: บุญคือใคร
2: บุญคือคนนี้ครับ
0: บุญเต็มๆว่า
3: ชื่อเก่าชื่อบุญ
2: ชื่อเก่า
3: ค่ะ
0: บุญ
2: น
0: ี่
3: ช
0: ื่
3: อเก่า
0: ครับแล้วทำไมเราต้องให้บุญมาก่อน
2: ก็ลองสลับแล้วมัน
0: สุอ้าวเดี๋ยวก่อนนะมันก็เลยตั้ง3ชื่อดิ
2: ครับ
0: แล้วนันนะครับ
2: นันโฮมครับ
7: นัน
0: สองคนนี้ทำไมอ่ะเราก็มาก่อนเขาอ่ะทำไมไม่มีเราอยู่ในชื่อ
2: ลองสลับเรียงครับแล้ว
0: ก็คือว่ามัน
2: มันพอดี
0: สามคำแล้วมันพอดีแล้วมันฟังดูเอ้ยมันโอเคเนาะ
2: ใช่ครับ
3: มันรู้ส
4: ึ
3: ก
4: ไม่ได้วอลลี่
0: เกี่ยวเวทฟานก็เลยนั่นคือที่มาของวง
2: ใช่ครับ
0: ของชื่อวงนะครับผมเคยไปหาความหมายมันไหม
2: ไม่เคย
0: ฟันขับครับรบกวนนะครับถามคุณจิมินายนะครับผมนะฮะว่าความหมายว่าอย่างไรนะครับแต่ชื่อวงน่ารักมากนะหมายถึงว่าการที่มาด้วยแล้วก็กว่าจะหาคือกว่าจะสลับกันเจอนะครับผมนะฮะน่ารักจริงเลยนะครับอุ๊ยอะไรอ่ะไม่แบ่งเลยครับต่อมานะครับผมเราอยากรู้ว่านะครับแฟนคลับที่พิมพ์เข้ามาเนี่ยบอกว่าร้องไห้ฟังนิดๆอะไรน้องไห้ฟัง
3: ร้องให้ฟัง
0: ร้องให้ฟังนิดๆอ๋อหมายถึงว่าตอนลูกทุ่งเมื่อกี้บอกเสียงเพราะครับผมยังไม่ได้ร้องนะครับน่ารักนะครับใครครับมีตั้ง5คนนะครับระบุด้วยนะฮะนี่ส่งใจเพียบเลยนะครับอ้าวโหใครกดใจวะนะกดรัวๆเลย
2: FC
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมนะฮะขอบคุณ FC ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะกดติดตามเพจด้วยนะครับเมย์นะฮะอ่ะต่อมาครับผมเราอยากรู้ว่าแนวเพลงครับของวงเราเนี่ยวงบุญสุนันเนี่ยเป็นแนวเพลงแบบไหน
2: จริงจริง
0: เฟื่องส่งให้คนอื่นตอบกันได้นะคร
2: ับได้ครับ
0: เราอยากฟังเสียงโปเต้ครับ
2: โปเต้โปเต้อะไรครับ
7: แนวเพลงครับ
0: ครับ
7: มันผมมองว่ามัน
0: วงเรา
7: ไม่ได้ตีกรอบแนวเพลงครับขอแค่ให้
0: สไตล์ก็ได้สไตล์ของ
7: เพลงมันบอกไม่ถูกอ่ะเนาะผมทำดนตรีเพื่อให้มันสื่อสารกับคนฟังครับ
0: นี่ครับผม
7: น่าจะมีแค่นั้นนะพี
0: ่
7: ถ้าตอบเป็นแนวคงตอบอาจจะ
0: เป็นในช่วงระยะเวลาทามมิ่งนั้นๆว่าเราอยากจะเป็นอยู่ในสไตล์ไหน
7: น่าจะแบบนั้น
0: นะครับ
2: อยากให้เลือกเป็นสไตล์ของบุญสุนันท์เลยครับ
0: นี่จบกลม
2: ครับฟังแล้วรู้ว่าวงนี่คือบุญสุนันท์แล้วกัน
0: ครับผมมีอะไรเสริมไหมครับ
4: ไม่มีครับ
0: ไปว่างๆกันเลยนะไปว่างๆกันเลยนะอ่ะมากันต่อนะครับรู้ไหมคิดถึงครับที่เป็นซิงเกิลที่เราฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่มาที่ไปนะครับผมไอได้เลยนะไม่เป็นไรนะฮะที่มาที่ไปของซิงเกิลนี้มาจากไหนเอ่ยเราอยากรู้ที่มาว่าทำไมต้อง
2: ผมมีแก้วเหร
0: ออ่ะมาไม่ผิดหรอกครับเพราะคุณนั่งอยู่ตรงไมค์เลยคร
2: ับ อ๋อโอเคครับซิงเกิล
0: ต้อง
2: ไหมต้องได้ไหม
0: ต้องไหมหรือเฟิร์สดีกว่า
8: เฟิร์สดีกว่า
0: ครับผม
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณสำหรับคำถามนะฮะรู้ไหมคิดถึง
2: ซิงเกิลนี้ครับรู้ไหมคิดถึงก็คือเป็นซิงเกิลต่อจากเป็นแฟนกันไหมครับซึ่งซิงเกิลแรกเป็นคนเขียนคือพี่โชเล่ครับ
0: ครับผม
2: โชเล่ชักพล
0: ครับผม
2: เพลงดังตอนนี้น่าจะเป็นโปรดส่งเรามาคู่กันอีกได้ไหม
0: ครับ
2: ประมาณนี้ครับ
0: คร
2: ับ ก็เขาเขียนเป็นแฟนกันไหมให้1ซิงเกิลครับแล้วเขาก็เขียนเพลงรู้ไหมคิดถึงต่อมาเลย
0: อ้าวเหรอคือในทามมิ่งใกล้ๆกันอย่างเงี้ยแหละ
2: ใกล้ๆกันครับระยะ1ปีในนั้นนะครับ
0: ครับผม
2: แต่ว่าผมไม่ได้เอาเพลงนี้ขึ้นมาทำครับผมมีย
0: ังไงนะยังมาถึงตอนนั้น
2: ตอนนั้นครับ
0: อ๋อโอเคจ้ะ
2: แล้วก็ เป็นแฟนกันไหมเสร็จแล้วก็จะมาเป็นข้างรักครับ
0: อ๋อข้างรักโอเค
2: ใช่ซึ่งมีเพลงข้างรักมาก่อน
0: ก็คือเป็นแฟนกันไหมนี่คือเป็นซิงเกิลแรกของวงเลย
2: ซิงเกิลแรกครับ
0: เป็นซิงเกิลต่อมาคือซิงเกิลที่2คือข้างรัก
2: ข้างรักใช่ครับ
0: โอเคครับผม
2: ก็
0: ครับผมครับ
2: ใช่ครับแล้วก็พอจบข้างรักมีระยะเวลาผมก็เลยเอาเพลงนี้ขึ้นมาทำ
0: ก็คือที่มาของเขาคือเขามาคู่แรกอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: แต่คือก็คือเฮ้ยมันทามมิ่งอ่ะมันอาจจะยังไม่ใช่
2: ยังใช่ครับณเวลานั้น
0: จะมาหยิบตรงนี้มาตรงนี้แล้วที่มาของเนี่ยรู้มาคิดถึงเนี่ยด้วยเนื้อเพลงอ่ะครับอยากรู้ที่มาต้นต่อพี่ที่เขาเขียนอ่ะเขาคิดถึงอะไรความหมายของเพลงอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงแบบเฮ้ยแบบบางคนก็เฮ้ยรู้มาคิดถึงอาจจะเป็นเพื่อนที่แบบไม่ได้เจอกันนานอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นคิดถึงที่ทำงานคิดถึงความรู้สึกเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยหรือตามซิงเกิลเลย หรือตามเนื้อเพลงเลย
2: ผมตอนที่บีบกับพี่คนเขียนนะครับ ผมบีบไปว่า
0: บีบแรง
2: บีบบีบเบาๆ
0: ขอบีบโอเคเห็นเงียบๆเห็นเงียบๆครับ
2: ได้ๆเอาก็จะประมาณว่าอยากให้ความคิดถึงเนี้ยให้เข้าถึงทุกคนให้ทุกคนรู้สึกว่าเขาคิดถึงมันแทนที่กับอะไรก็ได้ในความคิดถึงครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติกันหรือว่าคู่แฟนกันอะไรก็ได้ใช้ได้หมดเลยครับครับประมาณนี้ครับ
0: ก็คือเหมือนเป็นตัวแทนของเขาพี่ถึง
2: ใช่ครับ
0: ครับคนลุกเลยนะครับเนี่ย
4: จริงเพราะ
0: ครับแหมเป้ส่งอะไรมานะฮะนั่นก็คือเรียกว่าเป็นความหมายของเพลงด้วยแล้วเป็นที่มาของเพลงนั้นแล้วก็เป็นคอนเซ็ปที่เราอยากสื่อสารไปถึงแฟนคลับของเรานะฮะ
2: ใช่ครับ
0: ครับต่อมานี่เมื่อกี้โปเต้ตอบแล้วว่ามันจะเป็นแนวเพลงของบุญสุนันเนี่ยจะเป็นในช่วงเวลานั้น
2: ครับ
0: แนวของเนี่ยสไตล์ของรู้ไหมคิดถึงเนี่ยเป็นแนวไหนป
2: ๊
0: อปไทยป๊อปยังไงป่ะหรือป๊อปคัลเจอร์ประมาณนั้น
7: ต้องให้คนฟังตีมังตีความอ่ะพี
0: ่
7: ตอนเมื่อผมทำก็ไม่ได้นึกถึงแนวเพลงสักนิดเลยนึกถึงแค่เนื้อมาอย่างนี้มันพอเวลาฟังกับกีตาร์เปล่าก็แค่จินตนาการว่า
0: ไม่มีสายเหรอ
7: ดนตรีก็เราก็จะจินตนาการว่ามันดนตรีมันต้องไปประมาณไหนอะไรอย่างนี้ก็จะคุยกับเฟิร์สก็จะมีมันก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอเดียไกด์มาแบบอยากได้อย่างนี้อยากได้ดนตรีวันนี้ด้วยนั่นแล้วก็ผมก็จะเอาจินตนาการในเฟิร์สออกมาทำให้มันเป็นภาพที่ทุกคนในวงน่าจะมอง
2: เป็นภาพเดียวกัน
7: เป็นภาพเดียวกันส่วนเรื่องแนวก็ตอบไม่ได้จริงครับเราก็ทำดนตรีเพื่อให้มันสื่อสารกับเนื้อเพลงแล้วก็บรรยากาศให้มันเป็นอย่างนั้น
0: จากที่อ่านจากที่พี่ฟังนะน่าจะประมาณแบบเป็นป๊อปเป็นป๊อปที่ฟังง่าย
2: ๆได้ครับ
0: ประมาณนะเพราะว่าตัวซิงเกิลนะครับตัวเนื้อเพลงแล้วตัวเมโลดี้เนี่ยค่อนข้างจะสื่อสารได้ง่ายก็อย่างที่โปเต้บอกนะครับแล้วก็อย่างที่พี่โปรดิวเซอร์ที่ทำมาแล้วตั้งใจมาที่จะเป็นอย่างนั้นนะเป็นไงครับแฟนคลับได้รู้แล้วใช่ไหมครับที่มาเป็นไงบ้างนะฮะอะไร MC แกงน้องๆ อ๋อขอบคุณไม่ใช่ MC ครับเป็น DJ ครับ MV ที่ใครดูต้องร้องไห้ใช่ครับผมรู้ไหมคิดถึงครับว่ามีพี่เขาคนแล้วคนเดียวพิมพ์เลยนะ มีคนอื่นพิมพ์เลยนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับหมดเบรกแล้วครับพูดไวเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับอ่านข่าวประชาสัมพันธ์สักครู่นะครับผมนะฮะสำหรับร้านนะครับ PK Card Game บางบัวทองนะครับเป็นร้านนะครับที่จำหน่ายการ์ดเกมที่กำลังฮิตอยู่ในช่วงนี้นะครับนะทั้งตัวล็อกหน้าเองนะครับอันนี้ที่เราเอามานะครับหลบไปตรงนี้นะฮะเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับศิลปินของเรานะ จะโยนเอาทิ้งก็ไม่ได้นะครับผมนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยกำลังตอนในช่วงการ์ดเกมเนี่ยกำลังเรียกกระแสติดลมบนกันมากนะครับทั้งสายสะสมนะครับทั้งดาราอินฟูนะครับไปถึงวงการพระนี่ลงมาวงการนี้กันเยอะเลยนะครับผมนะฮะที่เห็นตรงนี้กล่องเปล่านะครับเพราะข้างในไม่มี นะฮะไม่มีจริงๆแล้วก็หาไม่ได้เลยด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดต่อไปที่ Facebook Fanpage นะครับ PK Shop การ์ดเกมบางบัวทองได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวตอนนี้ต้องขอไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีครูนะครับแล้วกลับมานะครับพูดคุยกันต่อนะครับในรายการ Mickey Law Studio กับบุญสุนันสักูเดียว
8: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเหล่าทัพขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน5ข้อทั้งการเสริมความมั่นคงชายแดนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเรา เศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ที่ประชุมสภากลาโหมเน้นย้ำเหล่าทัพขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและเร่งด่วน5ข้อทั้งการเสริมความมั่นคงชายแดนการพัฒนาทหารอาสาและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
14: พลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสรุปผลการประชุมสภากลาโหมครั้งที่4ทับ2569ในวันนี้ซึ่งมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพร้อมกับสภาทุกหน่วยงานและเหล่าทัพขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและเร่งด่วนทั้ง5ข้อได้แก่ความมั่นคงชายแดนการพัฒนาทหารอาสาจากหน้าที่สู่โอกาสการดูแลกำลังพลและทหารผ่านศึกในห้วงเวลาที่ผ่านมาการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนโยบายเหล่านี้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมใน3มิติคือเรื่องความมั่นคงชายแดนการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ต้องมุ่งเน้นการทำงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเพื่อเสริมสร้างงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางทหารสนับสนุนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเพื่อพัฒนาสู่การเป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่จะขับเคลื่อนประเทศในอนาคตรวมถึงนโยบายด้านทหารอาสาที่มีการปรับปรุงกฎหมายระเบียบกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การรับสมัครทหารแบบสมัครใจมากขึ้นซึ่งในปัจจุบันการคัดเลือกทหารกองประจำการครั้งล่าสุดมีผู้สมัครเข้ารับราชการทหารโดยสมัครใจทั้งสิ้นกว่า 49,000 คนจากจำนวนที่ต้องการกว่า 62,000 คนซึ่งคิดเป็นจำนวนผู้สมัครใจกว่า 80% ของจำนวนที่ต้องการปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
10: ด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศฉบับที่16ผ่อนคลายมาตรการบังคับเครื่องบินโดรนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาหลังสถานการณ์ความมั่นคงคลี่คลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและภาคธุรกิจแต่ยังคงคุมเข้มในพื้นที่เสี่ยงบางอำเภอของ7จังหวัดชายแดนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAT แจ้งว่าจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงพบว่าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชามีแนวโน้มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่องจึงได้ออกประกาศฉบับใหม่เพื่อปรับลดพื้นที่ควบคุมลงช่วยให้ประชาชนภาคธุรกิจและหน่วยงานต่างๆสามารถนำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมาใช้ประกอบอาชีพและทำกิจกรรมได้เกือบเป็นปกติอย่างไรก็ตามสำหรับพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและเสี่ยงต่อผลกระทบด้านความมั่นคงแคทยังคงมาตรการควบคุมการบินโดรนในบางอำเภอของ7จังหวัดชายแดนได้แก่อุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์สระแก้วจันทบุรีและตราดทั้งนี้ในพื้นที่ควบคุมดังกล่าวหากมีความจำเป็นต้องใช้งานเช่นการฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเหตุฉุกเฉินต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือภารกิจของภาครัฐสามารถยื่นขออนุญาตปฏิบัติการบินเป็นกรณีพิเศษจากผู้อำนวยการแคทได้พร้อมย้ำเตือนว่าผู้ปฏิบัติการบินโดรนทุกคนยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยต้องขึ้นทะเบียนผู้บังคับและตัวอากาศยานมีประกันภัยภาคบังคับและต้องขออนุญาตทำการบินผ่านระบบ UAS Portal ก่อนขึ้นบินทุกครั้ง พาณิชย์อำนาจเจริญติดตามสถานการณ์สินค้าปุ๋ยและน้ำมันเชื้อเพลิงยืนยันสินค้าอย่างเพียงพอราคาส่วนใหญ่ทรงตัว
15: นายเกศสิริสุวพงศ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคปุ๋ยและน้ำมันเชื้อเพลิงจากผลกระทบสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางพบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ยังมีราคาทรงตัวและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยผักบางชนิดเช่นมะเขือเปราะและกะหล่ำปีปรับราคาสูงขึ้นจากสภาพอากาศแปรปรวนขณะที่มะนาวและพริกสดราคาปรับลดลงจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นด้านสถานการณ์ปุ๋ยเริ่มคลี่คลายหลังการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุดกลับมาดำเนินการได้ส่งผลให้ปริมาณสินค้าเพียงพอและแนวโน้มราคามีเสถียรภาพขณะที่น้ำมันเชื้อเพลิงยังมีเพียงพอให้บริการและราคาปรับลดลงตามราคาตลาดโลกหลังมีสัญญาณเชิงบวกจากการเจรจาลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญได้กำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายการแสดงราคาสินค้าอย่างเคร่งครัดพงศ์สิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
10: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 ถึง 9:00 เช้าและเวลา 16:30 ถึงเวลา 18:00 ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
2: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
4: เย้ก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่เบรกที่2กับรายการมิกกี้รอสตูดิโอครับกับวงบูนซูน่าตกใจวงแบนด์ที่เป็นป๊อปไม่ค่อยได้ทำอะไรอย่างนี้เชื่อไม่เห็นที่อื่นเห็นที่นี่แน่นอนมาแบบสวัสดีครับทุกคนเฮ้ hey! ไม่มีบนเวทีไม่มีแน่นอนนะฮะปกติทักทายนี่วงนี้เขาเล่นไอ้นี่ด้วยนะเขาเล่นในว่าร้านกลางคืนด้วยนะเล่นกลางคืนด้วยนะเขาเวลาทักทายแฟนคลับทำไงอย่างนี้ป่ะ
5: สวัสดีค
4: ่
5: ะ
4: อ๋อสวัสดีค่ะพวกเราตื่นๆอะไรก็ว่าไป
5: ก็ใช
4: ่โอเคนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับเดี๋ยววันไหนดีผมไปพิจิตรมันอยู่ใกล้พิโรธป่ะ
5: ใช่คร
4: ับเดี๋ยวไปพิจิตรเดี๋ยวผมจะแวะไปดูตอนที่ยังไม่เปิดนะครับจะไปดูนะครับอะไรนะดูว่าร้านเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะฮะเดี๋ยวไปอุดหนุนซะหน่อยนะครับมาสำหรับนะครับเบรกนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่เจาะลึกมากขึ้นนะครับผมเนี่ยตอนนี้เฟิร์สได้พูดอยู่คนเดียวนะครับคนที่ยังไม่พูดเนี่ยลองตัวไว้ดีนะครับคุณต๊อกบ็อกกี้เนี่ยเจอผมแน่นะครับผมนะฮะจากซิงเกิลที่แล้วครับคือซิงเกิลคือข้างรักนะครับผมมาถึงซิงเกิลนี้ครับรู้ไหมคิดถึงครับวงบุญสุนันนะครับไม่บุญสุนันบุญสุนันถูกต้องใช่ไหมครับ
6: ครับ
4: โอเคครับผมนะมีการเติบโตมาทางไหนกันบ้างเอ่ยจากซิงเกิลที่แล้วการพัฒนาของซิงเกิลที่แล้วมาถึงซิงเกิลนี้โอ้โห
5: ยากจัง
4: เอาใหม
7: ่
5: โจทย์ยาก
4: เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รู้ไหมคิดถึงนะครับซิงเกิลนี้ครับทุกคนเนี่ย5คนเนี้ยชอบท่อนไหนมากที่สุดถ้าบอกท่อนโซโล่ตีเลยนะท่อนตัวเองมาที่นักร้องครับ EQ ครับผมชอบท่อนไหนมากที่สุดของซิงเกิลนี้ครับรู้หมายคิดถึง
5: น่าจะเป็นฮุกท่อนฮุกสุดท้าย
4: ฮุกซ้ายหรือฮุกขวาฮุกสุดท้ายยังไงครับไม่ต้องเมโลดี้ก็ได้แบบเป็นเนื้อได้
5: รู้ไหมใครเขาคิดถึงเธออยู่เรื่อยไปยังเฝ้ารอไม่ใช่
4: เฮ้ยนักร้องใช่คนดีหรือเปล่าเนี่ยอ๋อคือฮุกนั้น
5: ใช่คิดถึงเธออยู่เรื่อยไปยังเฝ้ารอเธอกลับมาเธออยู่ทุกช่วงไม่ยามนิทราอะไรอย่างเงี้ย
4: เขาฝันเลยนะ
5: รับลม
4: อ่ะทำไมต้องเป็นท่อนนี
5: ้หนูรู้สึกว่ามันเป็นท่อนสุดท้ายที่ทำให้หลายๆคนจำด้วยค่ะแล้วก็มันเป็นหนูรู้สึกว่ามันเป็นความคิดถึงมันจะทำงานหนักในระหว่างที่เราสำหรับหนูนะคะในระหว่างที่เราเหมือนกำลังจะนอนเลยแบบอยู่คนเดียว
4: อ๋อไม่ถึงว่าตอนจะหลับอะไรอย่างนี้
5: อยู่ในช่วงนิทราอะไรเงี้ยพอเวลาเราได้อยู่กับตัวเองอะเราจะนึกถึงในสิ่งที่เราอาจจะผ่านพ้นหรือว่าอยู่ตรงไหนสักที่นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย
4: ต่อเลยแล้วกันถามต่อแสดงว่าต้องมีช่วงเวลาที่รู้หมายคิดถึงใช่ไหมของกิ๊กคิวคืออะไรครับ
5: ถ้าคิดถึงจริงๆก็คงจะไม่พ้นพ่อกับแม่ค่ะ ถ้าเป็นสิ่งดีถึงอะไร
4: รายการวาไรตี้ไปแล้ว
5: แต่ว่าหนูอยู่กับแม
4: ่
5: ก็เลยอันนี้ค่ะ
4: คิดถึงพ่อ
5: ก็อยู่ค่ะแต่ว่าอยู่อีกบ้านนึงในปัจจุบันนะคะเพราะว่าแม่ไม่อยู่ด้วย
4: คร
5: ับ ใช่ก็จะแบบในฟิลแต่ตอนอัดร้องจริงๆก็ถามว่าคิดถึงอะไรหนูว่าตอบได้ยากนะคะเพราะว่าประเดประดัง
4: ประเดประดังแปลครับ
5: ความคิดถึงประเดประดัง
4: เป้แปลครับประเดประดังคืออะไรครับ
6: ยังงงอยู่เลยครับประเดประดังคืออะไร
4: ท้าโถมเข้ามา
5: ใช่ค่ะแล้วก็แบบเอาหลายๆสิ่งที่เราแบบเคยผ่านมาอะไรเงี้ยให้มันมาอยู่เป็นให้เราเป็นตัวหนึ่งในเพลงได้แท้ๆ
4: เพราะว่าการร้องเพลงมันต้องสื่อสารกับเนื้อด้วยต้องอินเข้าใจกับบริบทของตัวเพลงด้วย
5: ใช่ค่ะ
4: ตอนนี้คงก้มหน้ากำลังคิดอยู่ครับจะตอบว่าอะไรครับมาที่เป้ดีกว่า
6: ครับ
4: คำถามเดียวกันครับผม
6: ก็น่าจะเป็นเวิร์ดแรกนะครับ
4: เวิร์ดแรก
6: เธอกอดฉันในทุกคืนในยามที่ฝนพังน่าจะเป็นเรื่องของทุกปัญหาก็จะมีคนคอยกอดเราอะไรประมาณนี้ครับก็น่าจะภรรยาอะไรพวกเนี้ยครับ
4: โอ้โหแม่งเอ้ยข้าวขนมขึ้นแน่นอนพวกเนี้ยบอกเลยเฮ้ยเสียงอะไรเงินเข้าหรือเปล่าเฮ้ยเงินเข้าหรือเปล่าโอ้โหนะฮะ
6: ครับเขาภรรยาเขาซัพพอร์ตมากถ้าพูดในมุมว่าชอบท่อนไหนในเพลงนะครับก็น่าจะเป็นท่อนนี้ถ้าแบบวัดมาในหัวอะไรเงี้ย
4: แล้วก็คิดถึงอะไรครับผมรู้ไหมคิดถึงอะไร
6: ก็คิดถึงสิ่งที่เขาทำกับเราสิ่งคิดถึงสิ่งที่เขาทำให้เรา
4: หมายถึงภรรยาใช่ไหม
6: ใช่ครับ
4: โอเคครับดีครับเพราะว่าอย่างนี้จะบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับว่า
6: คอมมินพอดี
4: อ๋อโทรอ๋อปิ๊กนะสวัสดีครับคุณภรรยาเป้นะครับผมคือจะบอกว่าไงครับท่อนนี้มีค่อนข้างดีนะรู้ไหมว่าการกอดกันนะถ้าไม่รักกันจริงไม่กอดนะแบบกอดกันมันสนิทใจจริงมันทั้งให้กำลังใจเติมพลังใจเป็นฟ้าชาร์จได
6: ้
4: มันเติมคือแม่งเติมทุกอย่างที่เราขาดอ่ะแล้วมันอบอุ่นแล้วมันแบบขึ้นมาจากความรักที่แท้จริงจริงอ่ะส่งหัวใจมาด้วยครับหนึ่งดวงนะครับผมคือควรจะเป็นบาทนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะครับผมนะฮะมาที่ต๊อกบ็อกกี้ของเราครับคุณต๊อกครับผมครับ
7: กอดแบบไม่บริสุทธิ์ใจ
8: ของผมก็เป็น
6: คนเดียวมา
8: เป็นท่อนแยกครับ
4: ท่อนแยก
8: สองเรา
4: ชนพี
8: พุกอ๋อชนพีพุกนะครับ
4: ครับ
8: พีพุกสองเราที่แบบว่าก่อนสองเรา
4: อีกที่ได้
5: ก่อนสอง
8: ไกลห
5: ่
8: าง
5: น่าก็ยังไม่เรียนละ
4: วงเดียวกันปุ๊บเนี่ย
8: ก็แบบว่าความรักอะครับต่อให้เราจะห่างไกลมันก็ยังเชื่อมโยงกันอยู
5: ่
8: อย่างพ่อกับแม่ผมทำงานอยู่ที่ชลบุรีผมเรียนอยู่มอนอคนเดียวเขาก็ยังส่งกำลังใจหาตลอดทำงานอะไรอย่างเงี้ย
6: แค่ชูไหม
7: อันนี้ไลฟ์ปลดหนี้วะ
4: มิกกี้ลอสองคำเมอะไรอะ
8: ประมาณนี้ครับ
4: คือเป็นท่อน
8: แรกครับผมก็ยังเป็นความคิดถึงมันก็เป็นสื่อกลางของคนห่างไกล
4: ครับผมเนี่ยจะบอกอีกอย่างนึงครับว่าความคิดถึงเนี่ยต้องไม่เจอกันนะความคิดถึงจะทำงาน
5: ใช่ค
4: ่
5: ะ
4: มันไม่ว่าจะเป็นความคิดถึงในรูปแบบไหนนะครับมันจะสวยงามเสมอนะครับผมนะแล้วก็ทำให้เราเติบโตเสมอด้วยนะครับผมการที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะจะบอกนะถ้าเกิดเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาความคิดถึงไปทำงานนะครับการที่เราห่างกันสักพักหนึ่งพอมาเริ่มทำงานแล้วเราจะเริ่มอย่างที่อีคิวบอกมันจะเริ่มหวนนึกถึงขึ้นมาที่มันใดๆที่มันเกิดขึ้นนะครับผมมาที่โปเต้ครับผมคำถามเดียวกันเลยครับ
9: มาถึงเนื้อเพลงใช่ไหมพี
4: ่นั่นนะครับก็คือเนื้อเพลงก่อนท่อนเนื้อเพลงครับในเพลงเนี้ยชอบท่อนไหน
6: ชอบท่อน
9: ชอบท่อนคิดถึงทุกลมหายใจครับ
4: ครับผม
6: เป็นฮุกท้าย
4: เป็นฮุก
5: ท้ายเป็นคอรัสค่ะ
4: อ๋อมีนัยยะทำไมครับทำไมคิดถึงลมหายใจ
9: เพราะว่ามันอยู่ในเพลงมันพอครับมัน
6: ตรงตัวดิ
9: ไม่รู้ครับ
4: โอเคครับผมเขาไม่ได้ชอบที่ EQ ร้องหลังเลยเขาชอบคอรัส
5: ใช่
4: แล้วในประสบการณ์เขารู้ไหมคิดถึงเนี่ยของโรเต้คือนึกถึงอะไร
9: แมวที่บ้านครับ
4: แมวอ๋อนี่เราสายแมวเหรอเฮ้ยเฟี้ยวว่ะแมวพันอะไร
9: พันไทยนี่แหละ
5: พันไทย
9: ธรรมดาแล้วจอนจัดไหมครับ
4: อืมหมายถึงแบบยาวเลยมาเลยนี่ยาว
5: คนละจอน
4: คนละจอนโอเคกี่ตัวครับกี่ตัวเลี้ยงกี่ตัว
9: ตัวเดียวครับ
4: ขาสั้นไหมปกติ
9: ขา
4: เห็นเห็นตอนแรกอ
5: ่
4: ะตอนหนุ่มๆอย่างนี้แต่พอเลี้ยงไปสักสองปีมันทำไมมันท้องมันเริ่มถึงพื้นวะ
10: ไม่น่าใช่แมวนะ
9: ขายาวพี่ขายาว
4: อ๋อขายาวขายาวอ่ะฮะแล้วคืออยู่แบบมันนะอยู่ในห้องเลยไหมหรือปิดกรงเขาหรืออะไรเงี้ยเวลาเลี้ยงครับคานิวะหรือเปล่า
9: เมื่อก่อนเลี้ยงปล่อยตอนนี้เลี้ยงปิดครับมันไปขาหักมาก็เลยเลี้ยงปิดกัน
4: อ๋อซนอ่ะซน
9: เลยครับ
4: ซนบุรีอะไรนะคือก็กลายเป็นผู้ชายรักสัตว์ไป
10: ครับ
4: โอ้บุญเลยทีเดียวนะฮะมาที่เฟิร์สครับผม
7: ครับ
4: เดี๋ยวเราเปลี่ยนคำถามแล้วกันนะครับเฟิร์สนี
7: ่ได
4: ้เอามาคำถามเดิมนี่แหละ
7: เอาคำถาม
4: ท่อนไหนท่อนไหนในซิงเกิลของเรา
7: ผมน่าจะชอบท่อนเหมือนเปครับชอบเบิร์ดแรก
4: เบิร์ดแรกก่อน
7: ใช่น่าจะรวมถึงเสียงคิวด้วยครับที่ร้องท่อนนี้มาแล้วทำให้คนต้องฟังต่ออย่างเงี้ยครับ
4: สักหน่อยได้ไหมครับ
9: ครับเบิร์ดร้องไหมครับ
5: พี่เบิร์ด
4: อยากรู้มันอยากจะได้แบบอะไรนะสอบประสานสิ่งที่เฟิร์สบอกอะไรอย่างงี้
5: แต่ไม่รู้ถูกคีย์หรือเปล่
4: าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถ้าถูกคีย์ละถ้าถูกคีย์ไลบิน
10: เดี๋ยวพี่ตั้งคีย์ให
5: ้ไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนทุกคนพร้อมไหมคะ
10: ดึง
5: ไม่เอาแต่หนูไม่พร้อม
4: โอเค
5: ได้ค่ะได้ได
4: ้เดี๋ยวไปฟังไหน
5: ยูทูบ
4: เพราะตอนนี้ใกล้จะล้านวิวแล้ว
5: ต
7: ้
5: องค่ะ
4: เลยก็คือเป็นท่อนแรกเหมือนกัน
5: ใช่ค่ะ
4: และด้วยกับเสียงของ EQ ด้วย
7: ใช่ครับ
4: ครับผมเท่านั้นเลย
7: เท่านั้น
4: แล้วรู้ไหมคิดถึงประสบการณ์ของเราครับผม
7: น่าจะเป็นลูกกับภรรยาครับ
4: อบอุ่นเลยทีเดียว
7: ใช่ครับ
4: ลูกกี่ขวบครับ
7: 3ขวบครับ
4: โอ้กำลังวิ่งเดินยังเดินวิ่งยัง
7: วิ่งแล้วครับวิ่งแล้วว
4: ิ่งแล้วว
10: ิ่งแล้วว
4: ิ่งบนหรือวิ่งล่างอะไร
7: โต๊ดครับ
4: อ๋อโต๊ดด้วยอ๋อสบายเลยวงนี้รวยแน่นอนร่ำรวยนะครับแล้วก็ลูกอีกคนละคนหนึ่ง
7: คนเดียวครับ
4: ผู้ชายผู้หญิง
7: ผู้หญิงครับ
4: โอ้ยสบายเลยอย่างนี้นี่มาอยู่กับคุณน้าอีคิว
7: เพิ่งส่งกันมานะครับ
5: ติด
4: จริงว่าเป็นติดลูก
5: หลานติด
4: อ๋อหลานติดครับเท่านั้นเลย
7: เท่านี้
4: ก็คือเป็นกำลังใจให้เรานะเวลาเราทำงานเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆนะที่ให้คุณสามีนะครับทุกท่านนะที่มาร่วมรายการเราคนเดินทางไกลนะครับผมแต่คือยังไงก็คือไม่รู้ว่าตอนนี้จะกลับคืนนี้หรือเปล่าแต่อย่าเพิ่งกลับเลยนะครับกลับคืนนี้นะครับได้โปรดนะครับผมเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะขับรถไปส่งแม่งเลยนะครับนั่นก็คือรู้หมายคิดถึงของแต่ละคนนั่นเองนะครับแล้วก็พูดถึงนี้กันMVไม่พูดไม่ได้เพราะว่าจะล้านแล้วหัวเด็ก จะล้านครับคือประมาณต้นเดือนไหม
10: ยังมีปล่อยไปเมื่อ16พฤษภาครับ
4: พฤษภาประมาณเดือนกว่าน
5: ิ
4: ด
5: ๆ
7: เดือนนิด
4: ๆนะครับผมนะฮะไม่ธรรมดานะครับสำหรับศิลปินที่เป็นวงเป็นแบรนด์ที่มีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากอยากฟังไหมครับไปดูใน YouTube นะครับผมนะฮะเป็นไงครับบรรยากาศการถ่ายทำ MVห้ามตอบว่าร้อนอันนี้ตัดไปเลย
5: ก็ถามหนูมีอะไรแปลกใหม่มากๆเพราะว่าหนึ่งในนั้นคือหนูเล่นเองด้วยค่ะก็เป็นอะไรที่
4: อ้าวนั่นคือ EQ เหรอเหรอที่ตัวเล็กๆกินไข่เจียวอ่ะนะเอาอันนั้นเล็กไป
7: เล็กไป
4: โอเคโอเคกินจริงเ
5: ปล่าก็แปลกค่ะเพราะว่าเพลงซิงเกิลก่อนไม่ได้ทำตรงนี้เลยอันนี้ก็แบบดูแลหมดทุกอย่างรวมถึงแบบเสื้อผ้า
4: เราดูแลคนเดียวเหรอ
5: ก็ช่วยกันทั้งหมดค่ะ
4: คือ
5: พวก
4: ทีม
5: พวกเราทำเองทั้งหมดเลยค่ะ
4: พี่มีโปรดักชั่นนะครับ
5: แต่หนูไม่มีตังค์ค่ะ
4: เราเทรดเป็นอย่างอื่นกันมันแลกเปลี่ยนเท่าเท
5: ีย
4: ม
5: ได
4: ้พี่ซูนุโลมีอะไรแจมอ่ะเวลาออกมาแล้วกันนะฮะก็คือ EQ ได้เล่นเองด้วย
5: ใช่ค่ะ
4: นะครับผมมันต้องมีซีนดราม่าเนี่ยพี่ดูมาแล้วดรามาติกเลยที่เราวิ่งตามรถไปเอาไม่ใช่นั่นเด็ก
5: อันนั้นเด็กค่ะ หนูจะอยู่น่าจะช่วงใกล้ๆจบใกล้ๆจบ
4: แม่เราแต่งชุดมหาเอ้ยมัธยมด้วยนี
5: ่มัธยมใช่ค่ะแล้วก็มหาลัยด้วย
4: ตัวไวนะ
5: ชุดครู
4: ตัวไวจังเลยอ่ะ
10: สคริปต์ไทม์ไลน์ครับ
4: อ๋อกดๆๆแล้วเรา เป็นความแปลกใหม่ของเราด้วย
5: ใช่
4: เราได้เป็นเรียกว่านาง AMV เลยนะ
10: ใช่ครับ
4: ต้องเรียกว่านาง AMV นะครับผมนะฮะแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนที่อยู่หลังกล้องนี่ใครอยากรู
10: ้นี่ครับ
4: นี่คืออยู่หลังกล้องด้วยบีฟยังไงครับ
5: อ๋อ
4: บีฟแรง
9: ถ้าเป็นมอนเตอร์พ
4: ี่
9: ไม่ใช่คร
4: ับพี่เฟิร์สบีบแรงไหมบีบ
9: มันเ
7: ตอร์ก็ค่อยๆบีบกันไป
4: มันมีซีนอารมณ์นี่ใช่ไหม
7: ใช่ครับใช่ครับ
4: ตอนนั้นเราคิดถึงอะไร
5: ไม่ได้คิดถึงเลยคือถามพี่ปูค่ะพี่ปูที่แสดงเป็นคุณปู
4: อ๋อ
5: ใช
4: ่วิ่งแกน่ารักนะ
5: คุณปูคุณตา
4: ก
5: ็ถามว่า
4: หายใจไม่ออกครับคุณพี่ปูจะดีแล้วเชียว
5: แบบร้องไห้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนแรกตอนที่คุยกันไม่มีหนูอยู่ในนั้น
4: ยังไงไม่เอาคือไม่เราไม่ได้แบบ
5: จะไม่ได้แสดงด้วยในตอนแรกแค่เตรียมพื้นที่สถานที่ของต่างๆอะไรเงี้ยจนวินาทีสุดท้ายแค่เพิ่งมารู้ว่าต้องแสดงแล้ว
4: คือเรารู้
5: ใช่แล้วก็รู้ตอนแรกแค่แสดงแบบว่าฉากน้อย
4: ๆอ๋อฉากน้อยๆ
5: ใช่
4: ซ
5: ้
4: ำน้อย
5: นิดเดียวใช่แล้วก็มารู้วันแสดงเลยว่าต้องมีร้องไห้ตอนนั้น
4: ใครบอกครับใครเป็นคนบอก
5: ผู้กำกับค่ะ
4: คนนี
5: ้พี่เฟิร์สแล้วก็มีผู้กำกับอีกคนหนึ่งด้วยก็บอกวันนั้นเลยก็ถาม
4: แล้วตอนร้องไห้เราคิดถึงอะไร
5: คิดถึงความเป็นจริงที่สมมติว่าเราเป็นตัวนั้นค่ะ
4: นี่ผู้กำกับดีครับผมแล้วก็ผมเป็นนักแสดงเลยครับ
5: แต่ก็ได้ทีจากพี่ปูด้วยค่ะที่เขา
4: ส่งอารมณ์เก่งนะใส่ตรงสายตาอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยที่ว่าตรงใน MV มันไม่มีเสียงเนาะการสื่ออารมณ์ทางสายตามันยากมากนะครับอ่ะได้แสดงแล้วได้เป็นภูมิกับเราอะเป๊ะ
10: แสดงกันหมดครับพี่แค่ต้องสังเกตดี
4: ๆสังเกตดีๆด้วยอยู่ใต้ต้นไม้หรือเปล่า
10: แสดง
4: ขับรถขับรถสองแถวใช่ไหมใช่ไหมขับรถสองแถวใช่ไหม
7: อยู่บนรถครับ
10: อยู่บนรถ
4: อ๋อแล้วเอาซีนนี้ก่อนซีนประทับใจของเป๊ะ
10: ซีนประทับใจ
4: ที่ดู MV แล้วดูแล้วไฟนอลละมาแล้วเห็น
10: ผมก็น่าจะฉีกหน่อยผมชอบ
4: ในฉีก
10: ที่ซีนอาพ่อโดนรถชนตอนนั้นใช้ CGIอะไรเงี้ยพูดกับพอทำมาก็แบบทำแล้วเนียนดีเอาแบบชอบแบบไม่ได้พูดถึงเนื้อเรื่องนะแต่พูดถึงแบบ
4: ความชอบ
10: ความชอบของเนมดีชอบสิ่งนั้นมันเป็นทีนี้แบบผมชอบเวลาคนเอาไปรีแอคชั่นแล้วมีรีแอคกลับมาในช็อตนั้นแล้วคนน้ำตาแตกในช่องนั้นเยอะ
4: ก็พี่ดูแล้วก็แตกอ่ะ
10: น้ำตา
4: ใช่ส่งมาออกอากาศได้ไง
10: ครับเนี่ยครับก็น่าจะเป็นฉากนี้ครับเพราะว่า
7: พี่ออนช่องไหนบ้าง
4: เพราะจริง
10: ใน
4: มุกวัน
10: นี้จริงในฉากนั้นผมเป็นคนดันรถแบบเบื้องหลังด้วยอะไรอย่างเงี้ยดันเพื่อความสมจริงอะไรพวกนี้ก็เลยแบบชอบฉากนั้นเป็นพิเศษ
4: อ๋อคือเราก็มีส่วนร่วมตรงนั้นด้วย
10: ใช่ครับ
4: โอเคอ่ะมาที่ครับ
9: ครับ
4: ต๊อกบ็อกกี้ของเรา
9: ผมชอบฉากเปิดตัวที่เป็นบ้านแล้วฝนตกฟ้าฟ้าร้องครับ
4: อ๋อเป็นแนวแบบแลนด์สเคปไป
9: ใช่ครับเพราะเบื้องหลังผมกับพี่ทุ่มเทกันมากครับ
5: ถือไฟ
4: อ๋อเป็นเบื้องหลังเป็นตรงนั้น
9: ใช่
4: เราเป็นมีฉีดน้ำไหม
9: มีครับมีรถดับเพลิง
4: มีรถดับเพลิงด้วย
10: ใช่ครับ
4: อ๋อ
9: ผมอยู่กับเบื้องหลังกับพี่ชายผมสองคนเลยประทับใจ
4: เลยประทับใจฉากนั้น
9: ไฟมันพี่เขาบอกว่ามันต้องอย่างนี้ดิแบบฟ้าผ่าอย่างเงี้ยผมชอบมาก
4: แล้วเปียกไหม
10: เปียก
9: เปียก
4: เอาไปฉีดยังไงให้ตัวเองเปียกอ่ะมันลมเหรออย่างเงี้ยเหรอ
10: มันเป็นซีนที่คนถือไฟกับเนี่ยต๊อกกับเฟิร์สถือ แต่ยังเป็นแต่ซีนจากในกล้องครับจะเป็นซีนจากในบ้านที่เห็นหน้าต่างแล้วว่าฝนตกแล้วก็เป็นไฟฟ้าและฟ้าผ่
9: า
10: ซึ่งคนนึง
4: ทำ
10: คนนึงถือไฟแล้วรถก็เ
4: สีย
9: น
4: ั่
9: นคือเบื้องหลัง
10: ใช่ครับ
4: โอ้โหผมเลยผมเห็นฮะนอกจากจะมีเขาเลยนะส่วนร่วมกับซิงเกิลแล้วเป็นนักดนตรีแล้วเบื้องหลัง MV ก็พวกเขานะครับอ่ะมาที่โปเต้ครับถืออะไรครับผมไม่ได้ถืออะไรเขาใช่ไหม
9: ผม
4: ซีนที่ชอบซีนที่ชอบ
9: ชอบซีนฝนตกใส่ร่มครับ
4: ฝนตกใส่ร่ม
9: เพราะมันสวยครับ
4: ครับขอบคุณ
9: ครับมันเข้ากับบรรยากาศเพลงคร
4: ับอ๋อมันเข้ากันนะฮะเท่านั้นเลย
9: ใช ช่เพียงฟังมันดูแล้วมันเข้ากับเพลงแล้วมันรู้สึกว่าเพลงมันเย็นดิพี่มันเหงาเย็น
4: ๆมันช่วยส่งเสริมกันเนาะพวกบรรยากาศพวกนี้นะอ่ะโฟกครับของโฟกเนี่ยไม่ได้โฟกเฟิร์สบอกใครวะพี่คนที่6หรือเปล่าไม่มีไม่มีครับสำหรับของเฟิร์สนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวเบรกนี้นะครับต้องขอไปฟังสิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับพูดคุยกันต่อครับกับวงบุญสุนันท์ครับในรายการมิกกี้ลอว์สตูดิโอครับสักครู่เดียวครับผม
3: มิกกี้ลอว์สตูดิโอดีเจโดยมิกกี้ลอว์อิทธิพลแนวบุตร
2: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
11: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
12: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 13:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
11: แล้วพบกันนะครับ
13: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
14: ทราบแล้วเปลี่ยน
15: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
0: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยถ้าคุณคือ

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและ Uncle Phil ฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
2: เอ๊ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นแหล่งสุดท้ายนะครับของรายการมิกกี้รอสตูดิโอครับกับวงบูนซูน่า

0: ระวังนิ้วล็อกนะครับผมนะฮะเพราะวงนี้เป็นวงป๊อปนะครับแฮ่อะไรอ่ะนะมาต่อนะครับสำหรับพี่โฟกนะครับเฮ้พี่เฟิร์สครับผมนะฮะกับคำถามเดิมครับเมื่อกี้เราถามอะไรนะ
1: ชอบ
2: ฉากไหนใน MV
0: ครับผม
3: อืม
0: เดี๋ยวไปตาฟังคำตอบเบรกหน้าครับผมอะไรอ่ะ
3: น่าจะเป็นฉากแรกครับ
0: เหมือนกัน
3: ใช่ครับฉากแรกที่
0: ตอนในฉากแรกครับ
3: ที่ฉากแรกที่เรียนจบแล้วแล้วก็ตัดไปเป็นเด็ก
0: อ๋อเป็นพาร์ทย้อน
3: ใช่ครับเพราะว่า
0: ผมพาร์ทปัจจุบันแล้วก็เป็นพาร์ทย้อนเป็นเด็ก
3: ใช่ครับผมว่าท่อนนั้นอะทำให้คนผมตัดใช้ท่อนนั้นมาเป็นทีเซอร์แล้วทำให้คนสนใจคนจะสนใจท่อนนั้น
0: ครับว่าเป็นท่อนที่แบบเขาเรียกมันเป็นหยุดทุกอย่างทำให้เราดู
3: ใช่
0: ครับผมเนี่ยคืออีกอันนึงอ่ะที่ประทับใจมากนะครับคือสตอรี่บอร์ดเดี๋ยวจะพูดไปสตอรี่บอร์ดตรงนี้ก่อนเตรียมตบมือเตรียมเชียร์เพื่อนเต็มที่นะครับแล้วก็คือท่อนนั้นเรานำมาเป็นทีเซอร์แล้วก็เพื่อจะให้คนได้ติดตามด้วยก็เลยชอบท่อนนั้นเป็นพิเศษฉากนั้นพิเศษ
3: ใช่ครับ
0: อ๋อครับผมอ่ะเรามาแล้วสตอรี่บอร์ดครับคราวนี้เราต้องถามถึงสตอรี่บอร์ดแล้วว่าใครเป็นคนทำโอ้โหไม่รู้ต้องครับผมเฮ้ยอะไรอ่ะสตอรี่บอร์ดใครเป็นคนเขียนครับผมนะครับเฟิร์สครับสมแล้วที่ชื่อเฟิร์สนะครับทำมันทุกอย่างนะครับผมนะฮะจะแบ่งตังค์เท่ากันนะครับ
3: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วก็ทำไมถึงนึกถึงสตอรี่บอร์ดอันเนี้ยทำไมต้องเป็นความสัมพันธ์นี้ทำไมเราตีความหมายเงี้ยสำหรับรู้ไหมคิดถึง
3: ผมรู้สึกว่าที่เป็นแบบเนี้ยครับเพราะว่ามันผมว่าสตอรี่เนี้ยมันน่าจะทัดกับคนได้ทั่วไปได้เยอะในประเทศเรากับการที่พ่อแม่จะต้องไปทำงานแล้วก็ต้องปล่อยให้ลูกอยู่กับตาคุณตาคุณยายเลี้ยงอย่างเงี้ย
0: ผมก็เรียกว่าเป็นคนแบบกำลังมีแรงนะครับพ่อแม่กำลังมีแรงไปไว้ทำงานเนาะ
3: ใช่ครับ
0: ก็จะจากความห่างไกลความสามารถจากลูก
3: ด้วยความจำเป็นครับ
0: ครับผมนะครับใช่ครับก็คือในสังคมปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนั้นก็คือสะท้อนมาเลย
3: ใช่ครับ
0: อ๋อครับผมไปหน้าเหมือนกันนะไปกับลูกนะมันจะมีคีย์เวิร์ดหนึ่งที่นางเอกพูดบ่อยๆก็คือว่า
1: อย่าให้พ่อมาเห็น
3: หนูวันนี้จ้ะ
0: ครับคีย์นี้ก็โหดเหมือนกันใครเป็นคนคิดคีย์นะครับอยากรู
3: ้ครับ
0: ครับขอบคุณแม่ครับผมพี่ต้องถือไฟนะครับมันเป็นคีย์เวิร์ดที่ทำให้เราเหมือนกับอิมแพคกระแทกความรู้สึกเข้าไปเรื่อยๆ
3: ใช่ครับ
0: ทำให้คนมันจำเอ็มวีนี้ได้ทำให้คนรู้สึกของความรู้สึกนั้นได้
3: ใช่ครับ
0: ไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากเยี่ยมมากครับ
3: ขอบคุณครับ
0: ครับอะเรื่องเพลงเราพูดจบแล้วไม่พูดแล้วอ้าวทำไมงั้นเรามาคุยดีกว่าว่าแต่ละคนส่วนตัวมีไลฟ์สไตล์ไงบ้างดีกว่าเพื่อให้แฟนคลับกับรู้จักกับพวกเธอมากขึ้นนะครับที่ไม่ใช่อยู่ทางหน้าเวทีหน้าคอนเสิร์ตแล้วก็ในรายการต่างๆเน่อยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์แต่ละคนเป็นไงบ้างเอ่ยมาที่เป้ครับเป้ก่อนครับ
4: ไลฟ์สไตล์ของผมก็น่าถ้าเป็นช่วงนี้ก็น่าจะออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายแน่กำลังเป็นเทรนวิ่งมั้ยเนี่ย
4: วิ่งครับ
0: มาราธอนไหมครับ
4: เกือบจะคิดอยากจะไปมาราธอนเหมือนกัน
0: ครับอ
4: ะไรอย่างนี้ก็จะมีออกกำลังกาย
0: ไฮล็อกก็ไฮล็อก
4: ใช่ครับประมาณน
0: ั้
4: น
0: จริงเหรอ
4: ใช่กำลังเริ่มครับกำลังเริ่ม
0: พาไปด้วยนะครับ
4: กำลังเริ่มไฮล็อก
0: ไฮล็อกไงที่เป็นผมยาวๆอ่ะ
4: อันนั้น
0: เสียงสูงๆอ่ะ
1: อันนั้น
4: ไฮล็อก
0: ไอคิวบอกไม่น่าถามเลยไม่น่าไม่ถามเลยอ๋อเป็นอย่างนั้น
4: ครับก็น่าจะมีออกกำลังกาย
0: กับ
4: ก็น่าจะอ่านการ์ตูนอยู่บ้านเลยครับ
0: ดูการ์ตูนเรื่องอะไรดูอะไรมังงะป่ะ
4: มังงะครับส่วนใหญ่ก็เป็นมังงะครับ
0: ตอนนี้ไปตอนนี้เป็นไรเมื่อกี้เป็นเสียงมังงะเมื่อกี้เป็นเสียงมังงะเรื่องอะไรครับเรื่องอะไร
4: โอ้หลายเรื่องครับตอนนี้ก็ดูหลายเรื่องก็ถ้าตอนนี้ก็ยมนเนาะก็ดูทั่วไปครับพวกยมนก็เก็บสะสมโมเดลฟิกเกอร์พวกนี้ไปด้วยเลย
0: ฟิกเกอร์นี่คือเป็นไงคร
4: ับ เป็นก็เดมอนสเลเยอร
0: ์
4: โอ้วันพีชเนี่ยหลักๆแน่นอนอยู่แล้วเลยพวกนี้
0: จะบอกว่าอย่าทะเลาะกับแฟนนะครับอันนั้นคือตัวประกันแบบโคตรตัวประโคตรของโคตรตัวประกันเนี่ยทำอะไรจับหัวนิดนึงทำอะไร
4: ใช่ครับ
0: ซักผ้าซักผ
4: ้
0: า
4: ผมเก็บเป็นตู้โมเดลเลย
0: อ๋อก็เอามือทิ้งนี่ไงทำอะไรซักไหมกดนะกดนะมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่พ่อ

0: บ้านเรียกว่าพ่อบ้านเดี๋ยวคนอยากได้
1: ใช่ใช่
0: เป็นชั้นให้ฉาเนี่ยครับผมเนี่ย
1: แล้วฮะสองอย่างสองอย่าง
0: อ๋อออกกำลังกายครับ
1: ก็ใช่ครับก็ด้วยตามวัยนะครับก็เลย
0: โอ้โหออกตามวัยกูแก่เลยนะฮะตอนนี้ปวดหลังเลยนะครับผมปวดหลังเลย
1: ครับสองอย่างนี้
0: ครับผมดูตอกผมถามได้ตอกสุดท้ายตอกโปเต้ครับโปเต้ช่วงนี้ไลฟ์สไตล์ของเราเป็นไงบ้างฮะ
2: ฟังเพลงครับ
0: ฟังเพลงครับผม
2: ฟังเพลงคันที่กินเบียร์อยู่ห้อง
0: ส่งเป็นมือที่ตาบิวไงบิวอารมณ
1: ์สร้างฟิล
0: สร้างฟิลไม่สนใจไปไฮหรอกกับเขาครับ
2: อ๋อไม่เป็นไรครับ
0: ตอบแบบให้เพื่อนไปก่อนแล้วกันเอามาที่เฟิร์สครับเฟิร์ส
3: ผมจะชอบเล่นบอลครับ
0: หมายถึงลงไปเล่น
3: ใช่ครับวันไหนไม่ว่างก็ฝากเพื่อนเล่น
0: โอ้ยคืนนี้ที่ไหนดีคืนนี้ที่ไหนเตะเนี่ย
3: บอลโลก
0: ใช่ใช่ช่วงนี้โอ้โหฮีวีโกเลยเนี่ย
4: ครบลูก
3: เตะบอลครับเตะบอล
0: เราเล่นตำแหน่งไหนครับ
3: กองกลางครับ
0: กองกลางซ้ายหรือขวาครับ
3: กลางขวาครับ
1: ทำไมโกต้องใส่ถุง
0: กลางขวากลางขวาเป็นแบบเป็นไซเกอร์หรือเป็นรับครับผมเป็นดีเฟน
3: รับครับดีเฟน
0: รับเป็นดีเฟนนะครับผมโอเคครับผมเล่นสไตล์ไหนแบบเหมือนว่าแบบสไตล์บราซิลสไตล์อังกฤษอะไรเงี้ยหรือสไตล์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ย
3: สเปนครับ
0: สเปนโอเคแยกหมดเลยนะแล้วตอนนี้สตาร์ทใช้ยี่ห้ออะไรเนี่ย
3: ใช้นันยางไม่มี
0: อ๋อชาว
3: แพนครับแพน
0: อ๋อใช้แพนไซส์อะไรครับ
3: 40
0: 40เองเหรอ
3: 49ครับ
0: 49เองเหรอ
3: ใช่ครับ
0: จริงเหรอ
3: ใช่ครับ
0: 49เหรอ
3: 49ยังรวมเลยครับ
0: 49ยังรวมเลยไม่ไหวเนี่ย
5: ช่องไหนพี่เอาช่องไหน
3: พี่เอาช่องไหน
0: รองเท้าเบอร์รองเท้านะครับfirst 49เบอร์รองเท้า
3: อ่ะ
0: ยังรวมด้วย
3: รวม
0: 43
3: ใส่2ชั้นครับ
0: ใส่2อ๋อมัน
3: กันหลวม
0: มันจะได้ตรงข้อได้แน่นๆ
3: ใช่
0: มันรองเท้าได้
3: ถุงเท้าถุงเท้า
0: ใช่ถุงเท้าใช่ใช่ใช่ EQ บอก
3: อ่อนช่องไหนเนี่ย
0: อันนอกจากเตะบอลนะเตะบอลมีอื่นไหม
5: เตะ
0: จะเตะมึงแล้วเองอีกนิดเดียวเท่านั้น
3: วิ่งบ้างนิดหน่อยครับ
0: แบบนี้แบบเป้แล้วแบบเป็นจะไปมาราธอน
3: โอ้ไม่ขนาดนั้นครับ
0: หรือแบบ
3: วิ่งเพื่อมีแรงไปเตะบอล
0: วิ่งนี่ใส่เบอร์สีเก้าป่ะเอ้ยใส่ต้องใส่แน่นๆนะเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยววิ่งมันบึ๊ดเดี๋ยวมันหลุดไป
3: ครับกันหลวม
0: ใช่กันหลวมรองเท้าทุกคนครับมันคือรองเท้าโอ้ยกูได้ไฮไลท์แล้วสบายใจมาที่ EQ ครับ
5: ค่ะ
0: แต่ไม่มีเบอร์ให้อันนี
5: ้ไม่มีรองเท้าเบอร์37ค่ะ
0: นี่โยนข้างซ้ายมาโยนข้างขวามาด้วยนะครับ
5: ถูกต้องค่ะแต่อย่าโยนอย่างอื่นมานะฮะ
0: นี่เอ้ยเป็นเทาๆก็ได้อยู่
5: อะไรค่ะ
0: แบงค์อ๋อไม่ต้องขยับมาเป็นฝึกเดี๋ยวนี้มาอย่างนั้นครับ
5: ได้ค่ะ
0: ไลฟ์สไตล์ครับเป็นยังไงบ้างครับอีคิว
5: นอนชอบนอนอย่างเดียวไม่ทำอะไรนอนอย่างเดียว
0: สมก็เป็นนักร้อง
5: ใช่เหรอ
0: ต้องเก็บแรง
5: ใช่เคยแบบว่าเสียงแหบเพราะว่านอนน้อย
0: นอนน้อยคือนอนคนเดียวจำนวนน้อยอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ได้จำนวนชั่วโมง
5: ใช
0: ่อ๋อก็คือให้นอนเวลา8แก้ว
5: ตอมุกิน
0: นอนเวลา8แก้วใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
0: ดื่มน้ำเวลา8ชั่วโมง
5: นอนค่ะก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะเพราะว่าเคยไปหาหมอแล้วช่วงนั้นก็นอนโห9ชั่วโมง10ชั่วโมงหมอบอกนอนน้อยนั่นนี่หนูก็เลยนอนแม่ง24ชั่วโมงเลยค่ะจะได้จบปัญหาเรื่องน
0: ี้นี่คือเป็นการทำ IF แบบไม่ทรมานนอนมันไปเลย1วัน IF ไปเลย1วันครับผมเฮ้ยเทคนิคดี
5: ใช่อ่ะ
0: เออ
5: แล้วไม่เสียเงินด้วยได้เก็บตังค์ด้วย
1: ใช่
5: ป
1: ากซีดเลย
0: พูดเลยโหแห้งตัวแห้งนะแล้วเปิดแอร์ฉ่ำๆนะตัวแบบโอ้ยแห้งเลย
5: ออกมาตายังใสอยู่เลยนึกว่าปลาน
0: ี่นะครับจะปลาดีด้วยนะฮะแล้วไม่ทำอื่นเลยนี่ไม่ไปไฮล็อกเอ้ยอะไรไฮล็อกเขาวะออกกำลังกายอะไรเงี้ย
5: คืออะไรไม่รู้จัก
0: เฮ้ยไปวิ่งกับเขาได้เนี่ยเล่นบอล
5: กับพี
3: ่ชอบไปชอบไปด้วยกันครับ
5: บ้าน
1: ใกล้
3: บ้านอยู่
1: ติ
3: ดกัน
0: เล่นตำแหน่งอะไรครับ
3: ตัวเป้าก
0: องหน้าตัวเป้าเป้าซ้ายเป้าขวาครับอยู่ตรงไหน
5: อยู่ตรงกลาง
0: เป้าตรงกลางด้วยอ๋อ
1: เตะซ้ายเล็กน้อย
0: เออมีแบบไซส์ทั้งไหนเวลาเตะไซส์ซ้ายเอียงซ้ายเอียงขวา
5: เบ้ใช่ไหมเบ้
4: ไม่ได้
0: อุตส่าห์เลี้ยงอุตส่าห์เลี้ยง
3: พี่ออนช่องไหนเนี่ย
2: ขออนุญาตจัดแป
0: ๊
2: บ
0: แหมจัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบนะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อก็คือไปคือก็คืออยู่กันบ้านใกล้กันก็เลยอ๋อ
5: เวลาไปไหนไปวิ่งเนี่ยก็จะชวนกันไป
0: อ๋อดีคือจริงๆนักวิ่งอ่ะเอ้ยไม่นักวิ่งนักร้องอ่ะวิ่งต้องวิ่งนะวิ่งดีเพราะมันจะช่วยพลังปอดให้แบบแล้วก็กระบังลมอะไรอย่างงี้ให้ไม่เหนื่อยง่าย
5: แต่เวลานอนเยอะหนูก็วิ่งในฝันเลยก็เลยรู้สึกก็ได้ไป
0: ขยัน
1: เหนื่อยเหมือนกัน
0: เหนื่อยเหมือนกัน
5: ตื่นมาหอบแห้ง
0: ตื่นมาแห้งเลย
5: น
0: อน24เฮ้ยแฟนคลับครับอุปชัยครับ IF นอน24ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ประหยัดด้วย
5: ใช
0: ่ปลาแห้งนิดนึงนะครับตอนตื่นมาจะปลาแห้งนิดนึงนะครับ
5: อย่าลืมมีขวดน้ำไว้ในห้องนอนด้วยนะคะ
0: เอาไว้ทำอะไรครับ
5: ก็บอกว่าตื่นมาต้องดื่มน้ำก่อนนะฮะเพื่อสุขภาพอาจจะไม่ได้ดี
1: เดี๋ยวมาละ8
0: ชั่วโมงใช
5: ่แต่ว่ากันหิวค่ะ
0: กันหิวเคยก่อนนอนเคยก่อนตื่นเคยดื่มน้ำไหม
5: ไม่เคยค่ะก่อนตื่นมันยังไม่ตื่นพี
0: ่แสดงว่ามีสติยังอยู่กับเรายังอยู่กับเรานะครับอ่ะมาที่ต๊อกบุกิของเรา
3: โอ้โหรอฮาเลย
5: จนจบที่นอนจริงๆด้วย
0: เอามีอื่นเหรอ
5: ไม่มีค
0: ่
5: ะ
0: เอ้าอ่ะต๊อกบุกิครับ
2: ก็นอนครับ
5: นอนเล่นไปแล้ว
0: เออ
2: หน
0: ัง
2: เก่าหนังเก่า
0: ไลฟ์สไตล์ของเราไลฟ์สไตล์ของเรา
2: ก็ชอบดู
5: ชอบดูหนัง
3: ชอบดูหนังชอบสปอยหนังครับ
0: หนัง
2: หนังเก่าคือเหมาเพื่อนรู้หมดหนังไทยนะครับ
0: หนังไทยด้วย
2: ค่าย GTH
1: นะที่รู้จ
0: ั
1: ก
0: GTH เลยเหรออย่างเช่นเรื่องโอ้โห
2: เรื่อง
0: แฟนฉัน
3: แสบสนิท
5: สหมงคล
0: แสบมันไม่ใช่ GDH
5: สหมงคลหรือ
1: ว่าอะไรอะไรที่เป็นสหมงคลฟิล์มก็ได้หมดครับ
0: จริงเหรอ
3: ที่มีนักคอมเล่นนะครับ
2: แล้วก็ GDH
0: อ่ะอย่างส่องเข้าตา
2: เรื่องอะไรนะ
1: บังไฟฟิล์ม
2: อันนี้เรื่องผีน้ำ
1: นอง
5: น้ำผีนอง
0: อะไร
3: น้ำผ
0: ี
3: นอง
0: ถูกแล้วน้ำผีนองอะไรมันจ้าหรือซะเหลือเกินแล้วมีซักมุกขอซักมุกหน่อยดูเยอะ
2: ผมไม่ค่อยจับไอ้เล่นตลกเลย
5: ไม่ค่อย
2: แต่ว่ารู้ว่า
0: ดู
5: ฉากนี้จะไปตรงไหนเพราะจังหวะมีวันนึงแบบว่าไปนั่งรถไปเล่นงาน
0: พี่อภิกุติงผมเสมอกลาง
5: ได
0: ้จะมี
2: หนึ่ง
5: ต่อเวลาคงติงไหม
2: อันนี้จะเป็นแสบสนิทนะ
0: แซบเสียดเสียดสายหน้า
3: แฟนมันแท้หนังไทยครับ
0: ไอ้มันต้องได้ดิเอ้ย
1: ยอดเป็นลูกเพี้ย
0: สุดยอดเลยลูกเพี้ยเออได้เลยนะชอบอันนานนิดได้ไหม
2: อันนาผมพูดแบบเขาไม่ได้ครับแต่ก็ชอบถั่วต้ม
0: ถั่วต้มมีต้องมีมุกคลาสสิกที่เราชอบอ่ะ
2: ของนครนะครับนะโม
0: แม่งเก่งเนี่ยต้นชั่วโมงแล้วเนี่ย
5: อย่าหมุนอย่าหมุนพี่อยู่เฉย
2: แม่งไม่น่ายื่นขาออกไปเลย
3: แดดหรอก
0: อ๋อโอเคอันนี้ใครเป็นแฟนหนัง GTH นี่ก็จะรู้ดีนะครับผมเพราะนี่เป็นมุกคลาสสิกของตลกในตำนานเลยนะครับผมนะฮะซึ่งคุณต๊อกบุกิเนี่ยนอกจากจะคิดเดี๋ยวต้องไม่บอกเล่นคีย์บอร์ดไปด้วยนะแล้วดูไปด้วย
2: ออกกำลังกายผมก็ออกนะครับ
0: ออกกำลังกายก็ออกด้วย
1: ออกด้วยกันออกด้วยกันครับ
0: มาถึงออกกำลังกาย
2: เวทครับ
0: เวทเทรนนิ่ง
2: ใ
0: ครเทรนใครครับผม
1: ก็เราโดนเทรนทั้งคู
2: ่แต่ว่าช่วง
0: นี้ใครยิ้มใครยิ้มยิ้ม
2: แต่ช่วงนี้พักไปก่อนครับ
0: อ๋อแบบยิ้มปีศาจปะ
1: โอ้ไม่เชื่อนะ
0: ก็อย่างนั้น
2: ก็เกือบครับ
1: ไม่น่าจะได้นั่งถึงตรงนี้แต่ก็เกือบถึงขนาดนั้นนะ
0: โอ้โหแสดงว่าสุดยอดนะครับคนเทรนนี่เยี่ยมเลยนะครับตัวไม่เหมือนกันเลยไม่รู้จะชื่นใจยังไงนะครับผมนะฮะนั่นคือไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะครับผมนะฮะก็คิดแบบง่ายๆเดี๋ยวทางคุณเป้เนี่ยไปไฮล็อกไฮล็อกนะครับผมนะแล้วก็คุณต๊อกเนี่ยก็จะเป็นสายแฟนคลับของหนังเก่าหนังไทยนะครับแล้วก็ทางโปเต้นอน
5: กินเบียร์
0: ด้วยเบียร์ลูนะครับผมเน้นยี่ห้อไหมไม่ต้องบอกชื่อยี่ห้อเอาแค่สัญลักษณ์ก็พอช้างเสือม้าแมวอะไรอย่างนี้เน้นอะไร
1: โอ้โห
2: สัตว
0: ์ดาว
1: สัตว์มีเขี้ยว
0: สัตว์อ๋อโอเค
2: สัตว์มีเขี้ยวครับ
5: ช้าง
0: อ
5: ันนั้น
2: ช้างเขา
0: อ๋อโอ้โห
5: ข้าวขามีเขี้ยวเหรอ
0: มี
2: แต่ถ้า
0: ไม่มีมันจะเป็นโควิดกันยังไงอ่ะ มันกัดในครั้งเข้ามากัดคน
3: ยัก
5: เขากินนะไม่ใช่เหรอไอ้โควิดแต่ตอนนั้น
0: ไม่เขากัดมากัดคนคนโดนกัดเสร็จปุ๊บมันก็โดนกัดมันจับมันก็กินเลยก็กัดก็กัดไม่กัดกัดเสมอกันหนึ่งหนึ่ง
2: ต่อเวลาตัวจริง
5: ตีต่างตู้ไทยแต่ต่อไทย
0: ชอบกันเลยนะครับช่วงนี้นะฮะอันมีอีกคำถามหนึ่งซึ่งอันนี้ชอบมากไอ้นี่ถามครบแล้วใช่ไหมโอเคอ่ะเงียบเลยนะครับขออ่านก่อน MBTI มีเคยใครได้เล่นไหม
5: คืออะไรคะ
0: ว่าเราเป็น extrovert introvert อะไรอย่างเงี้ยเคยลองไหมเคยลองเล่นไหม
5: ไม่เคย
0: ไม่เคย
1: เคยเห็นแต่ยังไม่เคยลองครับ
0: แต่จะบอกทำในเนี้ยไม่มี extrovert
1: มาจากนั้น
0: นี่เงียบหมดเลยเห็นไหมเห็นไหมไม่มีไม่มีนะครับผม
5: คืออะไรคะ
0: extrovert คือคนที่อยู่ข้างนอกแล้วคือจะมีพลังเมื่อเจอผู้คนแต่ extrovert คือต้องอยู่คนเดียวถึงมีพลังเราเป็นแบบไหน
5: ไ
0: เจอคนเยอะๆเลยมีพลังเฮ้ยแบบวันนี้เหงาจังขอไปเจอคนหน่อยแสดงเป็นเอ็กซ์โทรทั้งหมดนะครับดูมองตาแต่ละคนนี่แบบไม่มีอะไรให้แบบ ชื่นใจเลยนะครับผมนะฮะแบบใสเลยพี่ผมเอ็กซ์โทรพี่ที่ผมมาที่ขนาดนี้ได้เนี่ยผมก็หมดละอะไรนี้เนี่ยตีได้เอาละคงตีงั้นอ่ะอีกคำถามหนึ่งอันนี้เป็นคำถามจากทางบ้าน
5: ใครฮะ
0: ทางบ้านไง
1: ทางบ้านนี่ใครครับ
0: ไม่รู้เขาดีเอ็มมาเขาฝากมาถามนะครับ
5: จัดไป
0: ค่ะเขาบอกว่าวงบุญสุนันนะครับจะมีเมอร์เชนดายให้แฟนๆได้จับจองหรือเปล่า
3: ไม่มีขายพี่
5: ไม
3: ่
5: ม
3: ี
5: ขาย
1: ไม่มีขายครับ
0: ขิงไง
3: อ๋อจัดไป
0: ขิงไง
5: นี
0: ่อ่า
5: ไม่เข้า
0: ดีเลยเขาดีเลยอยากได้ไหมครับเดี๋ยวเปิดประมูลเฮ้เดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวเอาลายเซ็นทุกคนเลยนะครับผมแล้วผมก็รวยคนเดียวนะแค่นั้นอ๋อคือแล้วตอนนี้ไม่มีเมอร์ชานดายเลยครับ
5: ยัง
3: ไม่มี
0: อ๋อ
1: ตอนนี้ยังไม่มี
0: แล้วถ้าเกิดในอนาคตได้อยากจะเป็นอะไรเคยได้คุยกันไหมเป็นปิกิต้าเป็นไม้กองเป็นปลายผมของเราเป็นมันจะได้ทรงนี้ตลอดไปยาวเสกซอยเลย
3: ตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลย
0: ถ้างั้นก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับเราแล้วเราจะติดตามวงเนี่ยได้ที่ไหนบ้างครับผม
5: เพจ Facebookเพจ Facebook ค่ะเพจ YouTube ค่ะ TikTok Instagram
0: ครับ
1: ทุกแพลตฟอร์มครับ
0: มีอะไรครับ X มีไหมฮะ
5: ไม่ม
1: ีไม่มีครับไม่มี X นอกนั้นมีหมด
0: ไม่มี X นะครับผม x.com นะครับเป็น Twitter เก่านะ
1: ครับ
0: เราเข้าใจเป็นรู้จักใช่ไหมฮะ
5: รู้จักค่ะรู้จัก
0: เคยเข้าไปดู X มั้ยครับ
5: หมายถึงว่าหนัง
0: X
1: เขาไปเล่น
0: X ไม่ใช่หนังเลย X ดอท X Twitter เก่าร ู้หรือไม่รู้จริงเนี่ย
1: รู้
0: หมายถึงรู้ว่า
5: X
0: ใครเป็นเจ้าของ
5: อะไรคะ
1: อีลอนมัส
0: รู้จักอีลอนมัสไหมครับ
5: เคยได้ยินชื่
0: อถ้าบอกไม่สนิทก
1: ็สนิทกัน
5: แค่หนูจะไปสนิท
0: เขาไม่รู้ไงก็เลยถามดูสนิทหรือเปล่า
1: สนิทกันอะไรอย่างงี
0: ้ลุงก็คือติดตามในทุกช่องทางเลยนะครับผมแล้วก็ยังไม่ส่งอันนี้พูดเฉยๆนะครับแล้วก็ซิงเกิลนะครับรู้หมายคิดถึงเนี่ยก็สามารถฟังได้ทุกช่องทางของสตรีมมิ่งได้แล้วนะครับผมไม่ใช่สตรีมเมอร์นะอันนั้นมันไลฟ์มันเกมนะครับผมสตรีมมิ่งนะครับเมื่อกี้พูดสตรีมเมอร์ไปเขินเลยคำถามนี้เป็นคำถามจากรายการเองนะครับ
5: ครับ
0: ถ้าวงเนี่ยครับวงบุญสนังของเราเนี่ยได้ขึ้นคอนเสิร์ตที่ไหนก็ได้บนโลกไปเนี่ยอยากจะขึ้นที่ไหนไม่มีเงื่อนไขใดๆเลย
5: บนโลกเลยเหรอครับ
0: ใช่แล้วครับรู้ไหมไงถึงคิดมันเงียบไงโอ้โหเงียบจริง
3: ทีละคนไหมครับ
1: ทีละคนไหมหรือยังไงครับ
0: ได้ครับทีละคนครับ
3: เวลาพออยู
0: ่ได้ถ้าเวลาไม่พอก็ต่อเวลากองติดไม้
1: เอาผมก่อนก็ได้ครับ
0: ได้ครับผม
1: ของผมน่าจะเป็นบ้านเกิดตัวเองนะครับเพชรบูรณ
0: ์เพชรบูรณ์ที่นี่เลยไหมลานอะไรนะสารกลาง
1: ไม่ครับคือสมัยก่อนเราเคยคุยกันด้วยคำว่าชอบเขาคอแต่ยังไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนเขาคอแต่เป็นคนในเมืองนะแต่เพราะว่าเมื่อก่อนผมชอบไปดูคอนเสิร์ตพวกร็อกเมาน์เทนหรือโอ
0: ม
1: าโ
0: ค
1: ้ดเทศกาลงานเฟสติวัลเคยคุยกันว่าแบบใฝ่ฝันว่าแบบอยากเล่นอย่างนี้ด้วยความว่าเป็นบ้านเกิดเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับในส่วนตัวผมอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ที่สรุปตอนนี้ก็ที่ไหนนะเพชรบูรณ์
1: เพชรบูรณ์เขาคอครับ
0: เขาคอนะครับผมเนี่ย
1: เป็นง
4: านได้ไปแน่นอน
1: ได้ไปแน่นอนอากาศหนาว
4: นี่ต้องอากาศหนาวด้วย
1: ใช่ครับส่วนใหญ่เฟชบูลเขาจะไปช่วงหน้าหนาวกัน
4: อืมโอเคนะครับมาที่ตอบกิครับผม
6: ครับของผมก็อยากคิดแบบบุญสุนันเป็นคอนเสิร์ตของตัวเองชื่อ Thunder Dome
4: Thunder Dome เมืองทองธานีครับผมแอร์โคตรหนาวเลยนะครับที่นั่น
6: อยากเห็นครับเพราะเคยไปดูคอนเสิร์ตพี่โจอี้แบบเป็นคอนเสิร์ตของเขาแล้ว
4: ครับผม
6: มันมีไฟที่แบบ
4: จำได้ครับ
6: อยาก
4: จำเลยครับจำเลยครับอยากกืนเข้าไปครับ
6: ก็เลยอยากมีความฝันแล้วว่าอยากขึ้นมีคอนเสิร์ตแบบนี
4: ้โอเคครับตอนนั้นต้องมีวุฒิดาแล้วนะครับโปเต้ครับ
7: ผมอยากไปเล่นที่ญี่ปุ่นมาครับ
4: ญี่ปุ่นมีกำหนดเมืองไหมโตเกียวเกียวโต
7: ไปทัวร์เอเชียก็ได้ครับ
4: นี่บุญสุนันเอเชียทัวร์คอนเสิร์ต
7: อยากลองไปเล่นต่างประเทศดูครับอยากรู้ฟิลมันจะสนุก
4: ว่ะงั้นแสดงว่าต้องมีภาษาญี่ปุ่นอยู่ในใจละพูดได้สักคำไหม
7: พูดไม่ได
4: ้อ๋ออันนี้ต้องฝึกนะคนนิชิวะ
3: พูดได้แต่ออนแอร์ไม่ได้หรือเปล่า
4: พูดได้ครับเพราะว่ารายการนี้เอวีเคยมาแล้วครับผมนะครับ
3: มาอีกเมื่อไหร่ครับ
4: ทำไมล่าช้าเดี๋ยวอีกประมาณน่าจะ2เดือนแหละ
1: ยังไงดีเอ็มมาบอก
4: ด้ว
1: ยนะครับ
4: ได้ครับผมนะฮะสามารถติดตามมาที่ไอจีพี่รอได้นะครับผมคนชิวานามิวะนี่ทั้งหมดคนชิวาวัตชิวานามิวะโปเตเดสยูโรชิคุโอเนกาชิมา
3: โปเตตาย
4: เดสึเดสึเดสึสวัสดีครับผมชื่อโปเตครับอินเดียรู้จักครับผมมาครับ
7: คอนนิจิวะ
4: วัตชิวะ
7: วัตชิวะโปเตเดสึ
4: วัตชิวะนามาเอวะนามาเอวะแปลว่าชื่อของผม
7: นามาเอวะโปเตเดสึเดสึ
4: ยูโรชิคุ
7: ยูโรชิคุ
4: โอเนกาชิมาโอเนกาชิมัต
7: โอเนกาชิมัต
4: ย่าบอมเบอร์กำลังจะบอกว่าบางคนจะมองว่าอีคือเนี่ยมันไม่สุภาพอีคือแปลว่ากำลังไปครับมันคือ let's go อีคือโซแปลว่า let's go ครับมันใช้ได้หรือคำใหม่เพราะคำญี่ปุ่นน้อย ครับนี่คือที่ญี่ปุ่นนะครับมาที่ใครนะเฟิร์สเฟิร์สครับ
3: อ๋อผมจริงๆแล้วผมที่ไหนก็ได้ครับแต่ว่าสักที่ไหนสักที่นึงที่แบบว่ามีคนตั้งใจมาดูเราทั้งหมดนะครับแบบตั้งใจมาดูเรา
4: ที่ไหนด
3: ี
4: ที
3: ่
4: ไหนด
3: ีสักที่นึงใช่ไหมครับกับน้องก็ได้ครับเนี่ยทันเดอร์โดมก็ได้ครับเพราะว่ามีความประทับใจในคอนเสิร์ตนั้นแล้วก็คุยกันว่าสักครั้งนึงเราอยากมีแบบคนที่รักเราแบบที่เขารักพี่โจอี้แบบนี้สักครั้งนึงครับเพราะว่าเขาตั้งใจมาดูพี่โจอี้จริงๆเราอยากมีคนที่ตั้งใจมาดูเราจริงๆเหมือนกันนะครับ
4: ห้ามตอบทันเดอร์โดม EQ ห้ามตอบทันเดอร์โดมอ่ะ EQ ครับ
5: ยากจังถ้าเป็นไปได้หนูรู้สึกว่าหนูอยากทำแบบพี่ราชมังนี่คิดว่าตอนจบแต่ว่าถ้าสมมติว่าในทุกจังหวัดหนูอยากทำแบบพี่ๆวงค็อกเทลค่ะ
4: อ๋อที่ไปแบบออนทัวร์ทุกจังหวัด
5: เพราะว่าหนูรู้สึกว่ากำลังทรัพย์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วการเข้าถึงการมากรุงเทพอะไรเงี้ยบางคนไม่ได้แล้วสมัยนี้เขาเรียกอะไรคะบัตรรีเซลอะไรเงี้ยก็คือมันเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโอกาสถึงตรงนั้นจริงๆก็รู้สึกว่าอยากทำแบบนั้นค่ะแล้วก็สุดท้ายถ้ามันจะแบบใหญ่จริงๆก็คงจะถ้าเอาเป็นที่ไทยนะคะก็คือราชมัง
4: ราชมังครับผม 80,000 คนมาดูเราเลย
5: แต่ไม่รู้ค่ะ
4: เอาเฮ้ยมาดูเราไง
5: ใช่ค่ะ
4: ก็ความฝันก็ขอให้เป็นจริงทุกคนนะครับผมก็คือตั้งใจครับเพราะเส้นทางนี้ไม่ยากแต่ก็เป็นไปได้สำหรับคนที่ตั้งใจเสมอนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของวงบุญสนันครับผมยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเหมือนจะส่งแต่ก็ยังไม่ส่งนะฮะก็คือว่าเดี๋ยวขอช่องทางการติดตามชัดๆอีกหนึ่งครั้งครับผม
5: Facebook TikTok
4: ต้องพิมพ์ว่ายังไงครับผม
5: เอาชื่อแอปกันนะ
4: คะได้ครับ
5: โอเคค่ะ
4: Facebook ต้องพิมพ์ว่า
1: บุญสุนันท์ครับ
4: ตามชื่อที่นี่บนเสื้อนี้เลย
5: ใช่ค่ะ
4: นะครับผม
5: หรือว่าภาษาไทยก็ได้ค่ะ
1: ภาษาไทยก็ได้
5: บุญสุนันท์
4: ครับผมมีดอทไหมครับ
5: ไม่มี
4: ไม่มีก็คือเขียนบุญสุนันท์เลยมี underscore แบบ official อะไรอย่างงี้ไหม
5: จะเป็น
4: อ่ะก็ไลค์กับ Facebook นี่คือบุญสุนัน
5: ใช่ค่ะ
4: ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได
1: ้ครับ
5: ใช่
4: ครับผมแล้วก็ไปที่ YouTube นะครับผม
5: YouTube จะเป็นชื่อช่องว่า Komodo Studio
4: Komodo Studio นะครับก็คือชื่อค่ายเพลงนั่นเอง
5: คร
4: ับนะครับผมนะฮะแล้วก็ไปทางเมื่อกี้อะไรนะ
1: TikTok ครับ
4: TikTok ครับผม
5: TikTok บุญสุนัน
4: ภาษาอังกฤษภาษาไทย
5: พิมพ์ได้ทั้ง2ชื่อเหมือนกัน
4: ครับผมนะฮะแล้วก็ช่องทั้งหนึ่ง
5: Instagram
4: IG Instagram
5: ก็จะเป็นบุญสุนัน underscore official ค่ะ
4: ครับผมนะฮะนั่นคือ4ช่องทางแล้วตอนนี้ครับมีช่องทางการติดตามส่วนตัวไหม
5: มี
4: มีนะครับผมเอ้าแล้วไงก็บอกสิ
5: อ๋อหนูก
4: ็มีโอเคนะมีไปหาเอางั้น
5: น่ะ IQ ค่ะ IKKY U 7ตัวค่ะ
4: U 7ตัวนะครับผมมาครับ
1: เป้PEAEAEAEA ครับ
4: ครับผมครับต๊อกครับ
8: ต๊อกครับชัยเมธอมรศิลป์ศรีชัย
4: ครับผมโปเต้ครับ
9: ผมครับโปเต้แมน001ครับ
4: ครับผมเฟิร์สครับ
10: ครับณัฐนันท์อมรจิระเสรีชัยครับ
4: ครับผมทั้งหมดคือบุญสุนันท์ครับผม
10: คร
4: ับยังนะครับเดี๋ยวนะรายการในวันนี้จบไม่ลงเลยนะฮะผมนะฮะก็ขอบคุณนะครับทั้งแฟนคลับนะครับทั้งที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ทั้งที่ทางฟังทางวิทยุนะครับผมนะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครับกับรายการมิกกี้ลอสสตูดิโอนะครับทุกคืนวันพฤหัสบดีครับเวลา 3:30 โดยประมาณครับกับดีเจมิกกี้ลอนครับผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 97นะครับแล้วก็ Facebook Line ทางมิกกี้ลอสสตูดิโอนะครับแล้วก็ www.97qfm.com นะครับพบกันใหม่ในวันพฤหัสหน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย
11: มิกกี้รอสตูดิโอดีเจโดยมิกกี้รออิทธิพลแนวบุตร
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23:00 น.กับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมสนับสนุนทีมค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศจากเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมทีมยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศจากเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา
18: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือกพ.ตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในวีนิซูเอลาอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและเตรียมความพร้อมส่งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหินชาติหรือยูฟาไทยแลนด์ทีมหลักจำนวน46คนพร้อมสุนัขเคนายจำนวน3ตัวและเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการค้นหาและกู้ภัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศสำหรับทีมยูซ่าเป็นการบูรณาการบุคลากรของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเตรียมสนับสนุนการปฏิบัติการซึ่งทุกหน่วยงานมีความพร้อมเข้าร่วมภารกิจทันทีที่ได้รับการร้องขอสำหรับทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองทั้งนี้ยูซ่าไทยแลนด์เป็นทีมค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติที่ผ่านการประเมินจากคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศโดยได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการค้นหาและกู้ภัยระดับนานาชาติสามารถออกปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้รับการยอมรับในระดับสากลอยู่ทางมาตรฐานพันรายงาน
13: ภาคเอกชนสงขลาเสนอจัดตั้งวอลลุ่มน้ำเร่งมาตรการป้องกันอุทกภัยหัดใหญ่ก่อนเข้าฤดูฝน
19: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสงขลาหรือกกร.แถลงข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่และจังหวัดสงขลาก่อนเข้าสู่ฤดูมรสุมช่วงปลายปี2569โดยได้เสนอแนวทางเร่งด่วนต่อรัฐบาล3ประการได้แก่การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังข้อเท็จจริงของทุกภาคส่วนการจัดตั้งวอร์รูมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสงขลาเพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างส่วนกลางจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นเอกภาพรวมถึงการเร่งอนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการสำคัญด้านการป้องกันน้ำท่วมนายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าภาคเอกชนขอขอบคุณรัฐบาลที่สนับสนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังเกิดอุทกภัยแต่ขณะนี้สิ่งสำคัญคือการเร่งตัดสินใจและผลักดันงบประมาณลงสู่พื้นที่ให้ทันก่อนฤดูฝนพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าหากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการต่างๆอย่างทันท่วงทีจะช่วยลดความเสี่ยงจากอุทกภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการและนักลงทุนได้อย่างยั่งยืนธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
13: ปิดท้ายที่การแข่งขันฟุตบอลโลก2026นัดตัดสินเข้ารอบกลุ่ม F ญี่ปุ่นพร้อมด่วนสวีเดนขณะที่เนเธอร์แลนด์มั่นใจเก็บชัยชนะเหนือตูนิเซีย
20: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้จนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้มีลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม D E และ F โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม F ทั้ง2คู่เริ่มที่คู่แรกญี่ปุ่นพบสวีเดนซึ่งเป็นการแย่งกันเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายโดยทัพซามูไรบลู2นัดแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนสวีเดนเปิดหัวสวยด้วยการชนะตูนิเซีย5ประตูต่อ1แต่ไปแพ้ในเนเธอร์แลนด์1ประตูต่อ5ในแมตช์ที่2จึงต้องชนะเพื่อเข้ารอบอัตโนมัติหรือถ้าเสมอก็ต้องไปลุ้นเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดความพร้อมนัดนี้ของทัพซามูไรบลูไม่มีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บตัวหลักพร้อมลงสนามทั้งหมดส่วนทีมไวกิ้งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแนวรับใหม่หลังจากนัดที่แล้วโดนถล่มมา1ประตูต่อ5ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเนเธอร์แลนด์พบตูนิเซียที่ตกรอบไปแล้วแต่ทัพกังหันลมยังต้องการชนะเพื่อการันตีเข้ารอบต่อไปสำหรับทั้ง2นัดในกลุ่ม F จะแข่งขันในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆกูราซาวพบไอวอรี่โค้ดและเอกวาดอร์พบเยอรมนีเวลา 3:00 น.ตุรกีพบสหรัฐอเมริกาและปารากวัยพบออสเตรเลียเวลา 9:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
13: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชา
4: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97
2: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดย

0: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
1: กีฬาพารวย
2: สวัสดีครับเจอกันนะตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
3: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
4: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
5: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
6: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงฉปาจะไม่เงียบถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
9: นราพงศ์วยวัฒน์
10: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
9: ชัดทุกประเด็น
10: ผมจะขันข่าวเข้นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
9: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
11: ทราบแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื้อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์ หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: คุยครบรถจบทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: ยูโรลีกโฟกัส

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วง EuroLeague Focus 5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับมีผมมุกสวัสวันจันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมนัดที่2ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลโลกในอีกครั้งนี้นะแล้วก็มีทีมที่การันตีและกับการเข้ารอบต่อไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็อ่ะในกลุ่ม A ก็เป็นเม็กซิโกที่เก็บชัยชนะได้2นัดรวดครับยิงได้3ประตูแล้วก็ไม่เสียประตูเลยด้วยนะก็ชนะแอฟริกาใต้ไป2-0ชนะเกาหลีใต้ไปอีก1-0นัดสุดท้ายเจอกับเช็กครับก็ต้องบอกว่าน่าจะขนตัวสำรองลงเล่นแล้วนะสำหรับนัดสุดท้ายนะครับเพราะว่าในมือเนี่ยมี6แต้มแล้วก็ที่ฟังข่าวมาก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นบอกว่าในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยจะไม่มีการมานับผลต่างประตูได้เสียนะครับว่าใครยิงได้ดีกว่าใครนะสำหรับในการคัดเลือกอันดับ3ดีที่สุดนะครับแต่ว่าจะนับจากการที่ผลการเจอกันนะไม่อันนี้เท็จจริงเดี๋ยวต้องไปรอดูนะครับว่าจะขนาดไหนนะแต่ว่าเห็นข่าวแวบๆมานะครับก็สำหรับเช็กเนี่ยมี1แต้มเท่ากับแอฟริกาใต้แล้วก็ทั้งนัดสุดท้ายเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยต้องจะต้องไปเจอกับทีมที่มีแต้มอยู่ในมือแล้วแอฟริกาใต้ต้องไปดวลกับเกาหลีใต้นะครับแล้วก็เช็กเนี่ยต้องไปดวลกับเม็กซิโกซึ่งถ้าดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยเม็กซิโกขอเพียงแค่เสมอก็จะการันตีอันดับ1เข้ารอบต่อไปเลยในขณะที่เกาหลีใต้นะครับไม่ได้ไม่ดีก็ต้องขอชนะแอฟริกาใต้ไว้แหละเนี่ยเพื่อเรียกความมั่นใจอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับแต่ก็เชื่อว่านัดสุดท้ายก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะทยอยส่งตัวสำรองลงเล่นให้มากขึ้นนะสำหรับทางเกาหลีใต้นะครับส่วนในกลุ่ม B นี่ก็แบ่งเป็น2ฝั่งครับฝั่งที่มี4คะแนนกับฝั่งที่มี1คะแนนที่มี4คะแนนก็มีแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็บอสเนียกับกาตาร์เนี่ยมีฝั่งละ1คะแนนนะครับสำหรับแคนาดานี่ก็นัดแรกเนี่ยพวกเขาเสมอมานะเสมอกับบอสเนียมา1ประตูต่อ1แล้วก็นัดที่2เนี่ยถล่มกาตาร์ไปถึง6ประตูต่อ0นะครับท็อปฟอร์มมากในนัดที่2รวมไปถึงแฮตทริกฮีโร่อย่างทางโจนาธานเดวิสด้วยสำหรับนัดสุดท้ายเนี่ยแคนาดาจะต้องดวลกับสวิตเซอร์แลนด์แน่นอนครับมันค่อนข้างชัดเจนแล้วล่ะว่า2ทีมนี้เนี่ยจะได้เข้ารอบต่อไปเพราะว่านัดสุดท้ายจะเป็นการดวลกันของบอสเนียกับกาตาร์ก็จะเป็นการแย่งแต้มกันเองนะของ2ทีมที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องลุ้นพื้นที่อันดับ3ดีที่สุดนะครับก็แคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์นี่กันนัดสุดท้ายนี่ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะที่จะจับมือแบ่งแต้มกันเข้ารอบต่อไปเพราะว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องไปใส่เต็มอะไรมากมายแล้วนะครับแต่ก็อยู่ที่ว่ามันต้องดูด้วยนะว่าการเข้าไปเนี่ยอันดับ1เนี่ยจะเข้าไปชนกับใครอันดับ2จะเข้าไปชนกับใครเพราะว่าบางทีเนี่ยในการที่ต้องลุ้นเข้ารอบลึกๆเนี่ยมันมีการที่ต้องคำนวณตรงนี้ด้วยนะครับว่าถ้าเราเข้าไปอันดับ1เราจะต้องไปชนกับอันดับ2ของกลุ่มไหนหรืออาจจะต้องไปชนกับอันดับ3ที่ดีที่สุดของกลุ่มไหนอะไรเงี้ยนะครับมันต้องมีการคำนวณนี้เหมือนกันนะบางทีมองเผินๆเนี่ยใครหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเข้าที่1สบายสุดแล้วเพราะว่าจะต้องไปเจอกับอันดับรองของกลุ่มอื่นแต่บางทีเนี่ยมันเกิดการพลิกโผอันดับรองของกลุ่มอื่นดันเป็นนั้นเป็นทีมที่มันแข็งโป๊กที่มันดันพลาดได้แต้มเป็นแค่อันดับรองนะครับการหลีกเลี่ยงกันตรงนี้บางทีมันก็ต้องดูการชนการโยกชนสายกันด้วยนะสำหรับใครสำหรับทีมที่ต้องการที่อยากจะผ่านเข้ารอบที่อยากจะหวังเข้าไปสู่รอบลึกๆการลุ้นแชมป์เนี้ยตรงนี้มันมีเหมือนกันนะเราจะเคยเห็นอยู่ว่าสมัยก่อนมันก็จะมีนะครับที่แบบนัดสุดท้ายยอมปล่อยแต้มเพื่อที่ได้จบเป็นอันดับ2ดีกว่าจบเป็นอันดับ1แล้วต้องไปชนกับอันดับ2ของกลุ่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นนะอันนี้มันก็เป็นเชิงในเชิงลึกในเชิงการวางแผนการทำทีมการที่มุ่งหวังกันเข้ารอบต่อไปนั่นเองนะครับแต่เชื่อว่านัดสุดท้ายแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะทยอยส่งผู้เล่นสำรองทั้ง2ทีมแล้วก็แบ่งกันในคนละแต้มอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้า
เสมอกันก็มี5 แต้มเท่ากันทั้งคู่ก็จบอันดับหนึ่งอันดับสองเลยนะส่วนในกลุ่ม C นะครับก็ตอนนี้เนี่ยยังบอกไม่ได้ว่าใครเข้ารอบต่อไปนะนัดสุดท้ายเนี่ยบราซิลจะต้องชนกับทางสกอตแลนด์นะครับสกอตแลนด์มี3 คะแนนบราซิลมี4 คะแนนแล้วก็สำหรับโมร็อกโกเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะที่จบเป็นแชมป์กลุ่มนะครับเพราะว่าโมร็อกโกเนี่ยนัดสุดท้ายจะเจอกับไฮติซึ่งไฮติแพ้มา2 นัดรวดนะยิงใครไม่ได้เลยเสียไป4 ประตูก็ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างโอเคนะที่ไฮติเกมรับถือว่าใช้ได้นะครับ2 นัดเสียไป4 ประตูเองเท่านั้นนะก็มีแพ้ให้กับทางสกอตแลนด์1-0แล้วก็แพ้กับบราซิล3-0ซึ่ง3-0เป็น3 ประตูที่เกิดในครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยกลายเป็นว่าบราซิลไม่สามารถเจาะไฮติเข้าได้ด้วยก็ค่อนข้างน่าผิดหวังเหมือนกันนะสำหรับเกมรุกของบราซิลในยุคนี้นะครับวินิซิอุสจูเนียร์ลาฟินญาแล้วก็ยังมีอีกอร์ติอาโก้นะครับส่วนเจ้าหนูเอนดริกเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตอนอยู่มาดริดเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสในการทำทีมของคาร์ลอันเชลอตติได้ลงเล่นในช่วง5 นาที10 นาทีบางนัดลงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บด้วยซ้ำนะครับพอมามีโอกาสได้ติดทีมชาติโค้ชทีมชาติคนปัจจุบันก็คือคาร์ลอันเชลอตติอีกต่างหากมันก็มันก็น่าแอบคิดเหมือนกันนะว่าเอ๊ะอนาคตของเอนดริกนี่มันจะสดใสไม่ว่าในการเล่นทีมชาตินะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันอยู่ที่ตัวของเจ้าหนุ่มเอนดริกเองด้วยแหละว่าจะพัฒนาฝีเท้าขึ้นไปได้มากขนาดไหนนะเพราะณเวลานี้เนี่ยมันยังอยู่ในมุมของคำว่าดาวรุ่งนะครับสำหรับเอนดริกเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าพัฒนาฝีเท้าขึ้นไปยกระดับฝีเท้าให้มันเป็นที่น่าพอใจให้เป็นที่โค้ชสามารถไว้วางใจคาดหวังได้ขึ้นมากกว่านี้แล้วเนี่ยอนาคตการขึ้นที่จะขึ้นมาเป็นแบบกองหน้าเบอร์สองของทีมหรือขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมมันก็จะมีความสดใสมากขึ้นนะครับสำหรับเอนดริกนะแต่กรณีของอีกอร์เตียโก้นี่ก็ณเวลานี้นี่ต้องบอกว่ายังไม่สามารถตอบโจทย์กับการเป็นตัวความหวังทีมชาติบราซิลได้ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าด้วยสไตล์ฟุตบอลของบราซิลเนี่ยมันก็จะไปอาศัยพึ่งความสามารถเฉพาะตัวของทางวินิซิอุสจูเนียร์ทางซ้ายลาฟินญาทางขวาอะไรงี้ซะมากกว่านะครับแล้วก็บรรดาตัวสำรองทั้งหลายก็ส่วนมากก็จะเป็นสายความสามารถเฉพาะตัวสูงๆอ่ะนะถ้าพูดกันตามตรงนะก็เลยการที่จะเป็นประเภทพวกป้อนบอลคลอสบอลให้กับกองหน้าตัวเป้าอย่างอีกอร์เตียโก้เนี่ยโอกาสมันเหลือค่อนข้างน้อยในการที่จะเล่นจังหวะอะไรแบบนี้นะครับอย่างมาเทอุสคุนย่าเนี่ยเอาจริงถ้าหากว่าโดนจับไปเล่นในตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่หน้าเป้าแล้วไปประสานงานคู่กับอีกอร์เตียโก้ผมว่าคู่นี้น่าจะโอเคอยู่นะเพราะว่ามาเทอุสคุนย่าก็ถือว่าเป็นคนจ่ายบอลได้ดีนะครับแล้วก็โดยหลักแล้วเนี่ยก่อนตอนอยู่กับวูลฟ์แฮมป์ตันนี่คุนย่าก็เล่นเป็นตำแหน่งตัวซัพพอร์ตอยู่เหมือนกันนะคือยืนอยู่หลังกองหน้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คอยทำแอสซิสต์คอยอะไรคอยเล่นประสานงานกับศูนย์หน้าอย่างพวกความฮีชานพวกอะไรพวกนี้นะครับเราจะได้เห็นกันอยู่นะแต่ว่าพอณเวลานี้เนี่ยโดนจับไปเล่นเป็นหน้าเป้ามันก็เลยแบบระหว่างเตียโกอีกอร์เตียโกกับมาเทอุสคุนย่าเนี่ยมันตำแหน่งมันทับกันอยู่ในรายการเล่นของแผนของคาร์ลอันเชลติที่ยืนหน้าสามนะครับทางซ้ายก็วินิซุสจูเนียร์ทางขวาก็เป็นทางลาฟินญาอะไรอย่างนี้นะหรือไม่ก็อาจจะดันสูงอย่างเกมแรกเนี่ยลูคัสปาเกต้าก็โดนดันสูงขึ้นไปเล่นเล่นเป็นฝั่งขวานะครับก็เลยทำให้ประสิทธิภาพของอีกอร์เตียโก้มันก็น่าเสียดายเหมือนกันนะที่ต้องไปโดดเดี่ยวในแดนหน้านะครับแต่ว่าในนัดสุดท้ายในการเจอกับสกอตแลนด์ก็ต้องบอกว่า
ก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับที่จะเก็บ3 แต้มได้นะสำหรับทางทีมชาติบราซิลแต่ทีนี้เนี่ยสกอตแลนด์ก็ยังมีโอกาสที่จะลุ้นเข้ารอบอยู่เหมือนกันในกรณีถ้าเกิดว่าสกอตแลนด์เนี่ยเกิดพลิกโผคว่ำยักษ์บราซิลได้ขึ้นมาสกอตแลนด์จะมี6 คะแนนบราซิลจะเหลือ4 คะแนนนะแล้วก็โอกาสที่โมร็อกโกจะชนะไฮตินี่ผมว่าก็มีค่อนข้างสูงนะที่น่าสนใจเลยก็คือเนี่ยแหละครับคือศูนย์หน้าของโมร็อกโกเนี่ยนะก็คือทางไอ้เจ้าเดี๋ยวกันนะซาบาลีอยู่ไหนวะนี่ครับศูนย์หน้าโมร็อกโกเนี่ยนะยิงได้2 นัดติดต่อกันด้วยนะครับในนัดที่เจอกับบราซิลก็เป็นคนยิงขึ้นนำก่อนนะไซบาลีเนี่ยนะครับแล้วก็ในนัดที่เจอกับสกอตแลนด์นี่ก็เป็นคนยิงประตูชัยนะสำหรับทางอิสมาเอลไซบาลีนะครับศูนย์หน้าจาก PSV เดลเฟนก็มีข่าวกับทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปหลายทีมเลยรวมไปถึงมีบาเยิร์นมิวนิกนะครับที่มาติดเกาะกระแสข่าวความฮอตของไซบาลีด้วยนะก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงครับว่าหลังจากจบฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยไซบาลีน่าจะย้ายทีมแหละนะแล้วก็ผมเคยพูดชื่อผิดไปหน่อยนะครับไซบาลีนี่แหละคือคนที่ติดในกลุ่มที่ยังถูกกฎหมายอ่ะผมใช้คำนี้ดีกว่านะครับเขาออกราคามาว่าไอ้คนนี้แหละเป็นหนึ่งในนักเตะศูนย์หน้าที่มีโอกาสที่จะได้ลุ้นรางวัลดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์นะอิสมาเอลไซบาลีเนี่ยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับก็ต้องยอมรับแหละว่าไซบาลีนี่ก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ผมก็ไม่ค่อยได้คุ้นชื่อเขาเท่าไหร่นะครับอิสมาเอลไซบาลีเนี่ยนะอยู่ดีก็บึ๊บมาติดโผดาวซันโวที่มีโอกาสเป็นดาวซันโวประจำทัวร์นาเมนต์นี้นะครับแล้วกลายเป็นว่าสตาร์ทเกมมา2 นัดเนี่ยทำประตูได้ทั้ง2 นัดด้วยนะนัดที่3เนี่ยที่เจอกับทางไฮตินี่ไม่ได้ไม่ดี1 เม็ดต้องมีให้เห็นแหละถ้าฟอร์มฉกาจฉกรรจ์ซะขนาดนี้นะครับสำหรับอิสมาเอลไซบาลีนะซัมเมอร์นี้ย้ายทีมแน่นอนครับเจ้าหนุ่มวัย25 ปีส่วนในกลุ่มดีการันตีการเข้ารอบ USA นัดสุดท้ายนะครับนัดนี้นี่ถือว่าก็ค่อนข้างน่าสนใจนะสหรัฐอเมริกานะครับจะได้ดวลกับทูเกียทูเกียนี่ก็โอ้โหน่าผิดหวังสุดๆน่าผิดหวังขนาดที่ว่าโอ้โหหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นี้วิเซนโซมอนเตล่าโดนปลดแน่นอน2 นัดแรกนะครับดวลกับออสเตรียเอาขออภัยดวลกับออสเตรเลียก็แพ้มาดวลกับปารากวัยก็เจอหมัดน็อกหมัดเดียวจอดทั้งที่ทั้ง2 เกมนี่ต้องบอกว่าทุรกีของวิเซนโซมอนเตล่าเนี่ยมีโอกาสครองบอลเยอะมากมีโอกาสสร้างเกมรุกเยอะมากๆมีโอกาสได้ลุ้นจังหวะจบเนี่ยก็เยอะด้วยนะครับเกมแรกกับออสเตรเลียครองบอลไป 72% สร้างสรรค์โอกาสทำเกมรุก30 ครั้งมีโอกาสยิงเข้ากรอบเพียงแค่8 ครั้งนั่นหมายความว่าโอ้โหทุกอย่างอยู่ในมือแต่ตัวจบห่วยแตกต้องใช้คำนี้จริงๆอาดากูแลนะครับรวมไปถึงคีแนนยิลดิสอัคเคอร์โตกรูอะไรพวกนี้ที่แบบโอ้ทำผลงานในลีกในเกมลีกกับยูเวนตุสกับเรอัลมาดริดกับเฟเนบาเช่ในฤดูกาลที่ผ่านมาพอมาเล่นทีมชาติพอมาเจอทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่างฟุตบอลโลกไปไม่เป็นเลยแต่ละคนน่าผิดหวังสุดๆน่าเสียดายมากๆนะครับก่อนทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมเคยพูดไว้ว่าทุรกีเนี่ยแหละคือทีมที่น่าจับตามองเพราะมีบรรดาตัวรุกที่น่าสนใจหลายคนมีบรรดาดาวรุ่งที่น่าจับตามองหลายคนแต่พอผ่านพ้นไป2 เกมเกมแรกผมมิดทำทุกวิธีทางเจาะออสเตรเลียไม่เข้าและจุดที่สำคัญคือไซส์ของนักเตะที่มันสู้ออสเตรเลียไม่ได้แท็กติกทุกอย่างเนี่ยดีหมดเหนือกว่าออสเตรเลียหมดแต่ว่าพอไปเจอเรื่องพละกำลังพอไปเจอเรื่องไซส์นักเตะแล้วกลายเป็นว่า
มันไม่สามารถเบียดแย่งได้ลูกกลางอากาศใช้ไม่ได้เจอออสเตรเลียใช้ใหญ่แพ็กเกมรับเจาะไม่เข้าเจอกำแพงหนาตึบเข้าไปจบเลยนะครับในเกมที่สองกับปารากวัยหนังม้วนเดิมเลยครองบอล79%มากกว่านัดที่แล้วมีโอกาสสร้างสรรค์เกมรุกเข้าใส่ปารากวัย32ครั้งนะครับที่ได้ลองจบแต่กลายเป็นว่ายิงทิ้งยิงป้างยิงนกตกปลายิงเข้ากรอบไปเพียงแค่5ครั้งในขณะที่ปารากวัยเนี่ยเปี้ยงเดียวเป็นเรื่องเลยครองบอลน้อยกว่าพับเกมรับอยู่ฝั่งตัวเองเลยไม่โงหัวอะไรขึ้นมาสู้กับเขาเลยนะครับเกมรุกมีโอกาสได้ทำไป7ครั้งยิงเข้ากรอบไป2เป็น1ประตูแล้วหลังจากนั้นนี่ก็ก้มหน้าก้มตาตั้งการ์ดรับหมัดรัวของตุรกีเลยอย่างที่บอกครับว่าโอ้โหมันน่าผิดหวังสุดๆนะอาดากูลาคีนันยูดิสนะครับอัคเคอร์โตกรูเงี้ยนะคาฮาโนกรูตัวเก่าก็แบบโอ้โหทีเด็ดจากฟรีคิกก็ทำไม่ได้ทีเด็ดจากลูกเปิดครอสลูกเตะมุมก็ทำไม่ได้เนี่ยทุกอย่างน่าผิดหวังไปหมดเลยตุรกีในทัวร์นาเมนต์นี้นั่นทำให้ตุรกีนะครับตอนนี้เป็นอันดับบวยแล้วก็โอกาสในการเข้ารอบต่อไปมีทางเดียวคือต้องชนะแม่ขอเปลี่ยนคำพูดหน่อยมันดันไปแพ้ปารากวัยเนี่ยแหละนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าจะไม่มีการนำกฎผลต่างประตูได้เสียมาใช้ในการคัดเลือกทีมที่ได้อันดับ3ดีที่สุดแต่จะเป็นการวัดกันจากการพบกันนะครับก็ไอ้ตรงนี้แหละมันต้องดูว่าสมมุติว่าถ้าตุรกีเนี่ยเอาชนะสหรัฐอเมริกาได้ขึ้นมาเนี่ยยิงได้3ประตูเนี่ยชนะ3-0มี3แต้มผลต่างประตูได้เสียเป็น0แต่ดันไปแพ้ปารากวัยซึ่งนัดสุดท้ายเนี่ยถ้าปารากวัยไม่ว่าจะจับมือกันแบ่งแต้มกับออสเตรเลียหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ยังเป็นทีมที่ผลการเจอกันเนี่ยมันย่ำแย่กว่านะครับอ่ะกรณีปารากวัยเกิดชนะออสเตรเลียขึ้นมาได้ปารากวัยจะมี6คะแนนไปเท่ากับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเกิดแพ้ตุรกีขึ้นมาอย่างเงี้ยตุรกีก็จะมี3แต้มเท่ากับออสเตรเลียนะครับแต่ว่าก็แพ้ออสเตรเลียมา2-0เพราะฉะนั้นออสเตรเลียก็ได้จะได้จบอันดับ3ของกลุ่มไปคือโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าตุรกีทำได้อย่างเดียวครับทิ้งท้ายทัวร์นาเมนต์นี้ไว้ให้ได้ดีที่สุดผลงานส่งท้ายทัวร์นาเมนต์เพื่อไม่ให้อับอายไปมากกว่านี้นะต้องใช้คำนี้จริงๆแต่ว่าการเจอกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ที่ได้คุยกับมิสเตอร์จังก็ถามว่ามีทีมไหนน่าสนใจบ้างผมก็บอกไปว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละ

จะเป็นอย่างไรแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยทีมของโปเชติโน่เป็นส่วนผสมของพลังหนุ่มกับวัยเก่านะครับแล้วก็โดยภาพรวมนี่ก็ต้องบอกว่ามีความคึกคักใช้ได้เลยแหละตัวนักเตะสหรัฐอเมริกานะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนโพลิสิชโจวานนี่เลน่านะครับมาริกสติลมันพวกฟอเรนบาโลกันอะไรพวกนี้นะแต่ละคนเนี่ยรวมไปถึงไอ้เจ้าชื่ออะไรนะนิโคโลเปเป้ใช่ไหมไอ้ศูนย์หน้าที่อยู่กับ PSV เนี่ยนะครับริคาร์โดเปเป้นะเนี่ยเปปี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าแต่ละคนเนี่ยทำผลงานได้โอเคเลยนะเป็นทีมที่ค่อนข้างน่าสนใจครับแต่ถามว่าจะได้เข้ารอบลึกไปถึง16ทีม8ทีม4ทีมอะไรอย่างนั้นไหมอันนี้เนี่ยมันต้องดูในรอบต่อไปก่อนนะครับในรอบ32ทีมเนี่ยถ้าเขาสามารถผ่านไปได้ก็จะลุ้นได้เหมือนกันนะในการที่เข้ารอบลึกๆต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็น16ไม่ว่าจะเป็นผ่าน16ไปเป็น8ผ่าน8ไปเป็น4เนี่ยแต่ว่าต้องยอมรับว่าพอมันไปถึงรอบระดับนั้นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับแกงส้มที่มันเคี่ยวมา2 วัน 3 วันแล้วมันก็ข้นขึ้นเข้มขึ้นก้นหม้อรสจัดจ้านสุดๆเลยนะครับแต่คือณเวลานี้ต้องบอกว่าเป็นทีมที่น่าสนใจสำหรับทางสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าถามว่าพอเข้ารอบลึกๆเข้าไปแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าจะได้ไปเจอใครอยู่ที่ว่าจะจับไปชนใครนะครับแต่ว่าขุมกำลังของสหรัฐอเมริกาณเวลานี้ผมมองว่าโอเคเลยใช้ได้น่าสนใจน่าติดตามนะก็นี่ก็คือกลุ่ม D นะครับส่วนในกลุ่ม E เข้ารอบต่อไปเรียบร้อยคือเยอรมนี2 เกมนี่กดไป9 เม็ดเสียไป2 ประตูชนะคูลาเซามา7-1ชนะไอวอรี่โกสต์มา2-1นัดต่อไปเจอกับเอลกวาดอร์นะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเอลกวาดอร์โอ้โหทัวร์นาเมนต์นี้ต้องบอกเลยครับว่าค่อนข้างที่จะผิดรูปผิดฟอร์มผิดหน้าผิดหวังนะไคเซโดเอสตูปินนันฮินชาปีเนี่ยนะครับพวกที่ตัวชื่อท็อปเนี่ยนะรวมไปถึงอย่างวิลเลียมปาโชเนี่ยนะครับที่มาในฐานะแชมเปี้ยนลีก2 สมัยติดต่อกันด้วยซ้ำนะสำหรับวิลเลียมปาโชนะครับแล้วก็ปัญหาใหญ่ของเอลกวาดอร์คือมันไม่มีศูนย์หน้าที่ฟอร์มดีเลยอ่ะถึงขนาดต้องใช้ทางเอเดอร์วาเลนเซียศูนย์หน้าตัวเก๋าวัย36 ปีเป็นตัวหลักเนี่ยนะแล้วก็ที่เหลือนี่ก็ดูแล้วน่าจะขึ้นมาเป็นตัวจริงก็ต้องรู้แหละครับว่าถ้ามีโอกาสได้เป็นตัวจริงในอนาคตแล้วนี่จะทำผลงานได้ดีขนาดไหนนะส่วนในแดนกลางก็อย่างที่บอกชื่อไปนะครับมอยเซสไคเซโดเอ้ยเนี่ยนะแล้วก็พวกที่เหลือเนี่ยนะครับโยฮันเยบัวที่อยู่กับเวเนเซียในอิตาลีนะแล้วก็มีที่อยู่กับในยุโรปอย่างเควินโรดริเกสเนี่ยที่อยู่กับแซงกิลุสเนี่ยนะครับคือพวกนี้นี่กลายเป็นว่าทัวร์นาเมนต์นี้นี่ผิดฟอร์มไปหมดเลยนะน่าเสียดายมากๆสำหรับเอลกวาดอร์นะครับถือว่าเป็นทีมที่ช่วงหลังมาเนี้ยทำผลงานได้ดีเลยในโซนคอมเมโบนะในโซนอเมริกาใต้นะครับสามารถต่อกรกับพวกบราซิลชิลีโคลอมเบียอุรุกวัยอะไรเงี้ยได้ดีเลยนะแต่พอเข้ามาในฟุตบอลโลกทัวร์นาเมนต์นี้แล้วกลายว่าครั้งนี้นี่น่าผิดหวังนะครับแล้วก็กลายเป็นแต้มประวัติศาสตร์ของกูลาเซาไปเลยกับการยันเสมอเอลกวาดอร์ได้นะครับ0-0แบ่งกันเป็นคนละแต้มนะและเหนือสิ่งอื่นใดนอกจากนั้นครับมันเกิดสถิติที่ยิ่งใหญ่มากๆสถิติใหม่ขึ้นมาก็คือเซฟ15 ครั้งในนัดเดียวของผู้รักษาประตูคูลาเซาเป็นทางเอลอยลมนะครับผู้รักษาประตูชาวคูลาเซาเนี่ยนะวัย37 ปีเป็นการสร้างสถิติใหม่เลยครับสำหรับทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งนี้นะก็ตามรูปเกมครับเอลกวาดอร์เซตเกมบุกใส่

0: ครองบอลเหนือกว่าชัดเจน 75% สร้างสรรค์โอกาสในการทำประตู27ครั้งยิงเข้ากรอบ15ครั้งจาก27ครั้งนี่มันบ่งบอกว่าเกมรับกุลาเซาก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายเลยนะแต่สุดท้ายครับกลายเป็นนี่แหละพอหนุ่มคนนี้แหละวัย37ปีเอลอยลูมครับสร้างสถิติเป็นประวัติศาสตร์ของทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเซฟ15ครั้งนะครับโอ้โหสุดๆไปเลยมาเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่คูลาเซามา1แต้มติดมือแล้วด้วยนะแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์แล้วด้วยนะครับน่าสนใจมากๆสำหรับคูลาเซานะคือทางเคปเวิร์ดอาจจะมีวิตินโยนะครับใช่ไหมวิซินโยนะครับวิซินโยที่สร้างประวัติศาสตร์เซฟโอ้โหจากของวิซินโยนี่เซฟไป7ครั้งในการดวลกับสเปนในนัดแรกเปิดหัวแล้วก็ช่วยให้ทีมเสมอกับสเปนมา 0-0 ได้ไป1คะแนนนะครับแต่โอ้โหคูราเซานี่เจอเอลอยลูม1เท่าตัว15ครั้งนะเซฟเข้าไปได้นะก็อย่างที่บอกครับคือแนวรุกเอลกวาดอร์ณเวลานี้เนี่ยนอกจากเอเดอร์วาเลนเซียที่เป็นตัวเก่าแล้วเนี่ยนอกนั้นมันโอ้โหมันก็ยังดูไม่น่าจะสามารถขึ้นมาทดแทนเอเดอร์วาเลนเซียได้ในเร็วๆวันนี้ด้วยนะครับต้องเก็บชั่วโมงบินกันอีกเยอะเลยแหละต้องหาตัวที่มันดีกว่าที่มีในมือนะตอนนี้ให้ได้สำหรับศูนย์ในการหาศูนย์หน้าของทีมชาติเอลกวาดอร์นะครับส่วนนัดสุดท้ายนี่ก็ไอวอรี่โค้ชจะได้เจอกับคูลาเซาแล้วก็เอลกวาดอร์จะได้ดวลกับเยอรมนีเยอรมนีเนี่ยผมได้บอกไปแล้วว่ามันยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะกับตัวผู้เล่นณเวลานี้นะครับโอเคแหละในนัดแรกถล่มคูลาเซามาได้7ประตูต่อ1ไคฮาเวิร์ตยิงได้นะครับคนนู้นคนนี้ที่เป็นในกลุ่ม11ผู้เล่นตัวจริงยิงได้แต่พอมาเจอไอวอรี่โค้ชนี่มันชัดเจนเลยกับสิ่งที่ผมตั้งคำถามขึ้นมาว่าเฮ้ย51ผู้เล่นตัวจริงมันทำไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องนะเพราะอย่างในนัดเจอไอวอรี่โค้ชเนี่ยถ้าไม่ได้ตัวสำรองอย่างทางเดนิสอุนดาฟที่ลงมาเป็นสำรองนี่ครับนาทีที่60แล้วก็มาเป็นฮีโร่ของเยอรมันนะครับยิง2ประตูพลิกสถานการณ์นรกแตกกลับมาเก็บ3แต้มได้เหนือไอวอรี่โค้ชนะแล้วเอาจริงๆแล้วในช่วงเวลาที่เสมอกัน 1-1 เนี่ยไอวอรี่โค้ชเนี่ยเกือบที่จะได้ประตูชัยด้วยนะครับถ้าหากว่าเจ้าอันดินกล้าเนี่ยมันทำได้ดีกว่านั้นนะคือมีโอกาสยืนอยู่เดียวๆตรงนั้นแหละครับคนเดียวในกรอบเขตโทษแล้วก็คือจังหวะนั้นเนี่ยมันก็มีการยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดกันนะครับว่าถ้าอันดินกล้าจังหวะนั้นเนี่ยเลือกที่จะยิงจังหวะแรกคมสวนเข้าไปเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่ไอวอรี่โค้ชอาจจะได้ประตูขึ้นนำ 2-1 และกลายเป็นประตูชัยให้ไอวอรี่โค้ชเนี่ยเก็บชัยชนะ2นัดแล้วก็ขึ้นมาอยู่อันดับ1ของกลุ่มแล้วก็จะเป็นการปราบทีมยักษ์ใหญ่อย่างเยอรมนีได้นะครับแต่กลายเป็นว่าอานินกล้าดันเลือกที่จะจับจังหวะแรกแต่งบอลก่อนแล้วมันยันกลายเป็นการจับบอลที่มันไม่เพอร์เฟคทัชละนะจับบอลแล้วบอลมันปลิ้นไปเข้าทางของณเวลานั้นคนที่อยู่ตรงนั้นเป็นทางเลออนโกเลสก้านะครับก็เลยสกัดจังหวะนั้นไว้ได้นะน่าเสียดายมากๆครับอานินกล้าท่านนิ่งกว่านี้นะถ้าคมกว่านี้หรือถ้าเป็นยกตัวอย่างเลยดิดิเยด็อกบ้าผมว่าจังหวะนั้นมีโอกาสสูงที่ด็อกบ้าจะทำได้ดีกว่านี้หรือยิงซัดตั้มสวนเข้าไปเลยตั้งแต่จังหวะแรกตั้งแต่จังหวะทัชแรกนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่ไอวอรี่โค้ชจะดับซ่าเยอรมันแล้วก็เก็บ6แต้มเข้ารอบต่อไปนะแต่พอมันพลาดจังหวะนั้นขึ้นมาครับก็กลายเป็นโอกาสทองของเยอรมันเนี่ยแหละแล้วก็มาได้ประตูที่2จากเดนิสอุนดาฟเป็นประตูชัยให้เยอรมันเก็บ6แต้มเต็มนะนัดสุดท้ายเจอกับเอลกวาดอร์ก็ไม่รู้ว่านาเกลวันจะยังให้โอกาสกับ11ผู้เล่นสตาร์เตอร์ของเขาอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแหละถ้า11ผู้เล่นตัวจริงมันเล่นไม่ออกขึ้นมาแล้วเนี่ยเยอรมันก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะอย่างการเลือกที่จะใช้ไคฮาเวิร์ตเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าเนี่ย เพราะว่าสำรองคุณก็ยังมีเดนิสอุนดาฟที่ยิงได้2 ประตูสามประตูจาก2 นัดนะนิกวอเตอร์เมเดที่เป็นศูนย์หน้าตัวเป้ามากกว่าก็ยังอยู่นะครับหรือเนี่ยซิลเลอร์เนี่ยในแผงกลางเมื่อปาบโลวิชเล่นไม่ออกเนี่ยนะครับก็ลองให้อันเจโลสติลเลอร์ลงไปเป็นตัวจริงบ้างไหมจะมามูเซล่าเงี้ยนะครับพักไปก็ได้มั้งลีรอยซันเน่ที่แหมมันก็ยังมีตัวอื่นนะลองใช้ตัวใหม่ๆดูบ้างไหมนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับผมแล้วเนี่ยอเล็กซ์นูเบิลควรจะได้โอกาสสตาร์ทตัวจริงในตำแหน่งผู้รักษาประตูสำรองในตำแหน่งผู้รักษาประตูของทีมชาติเยอรมันได้แล้วหรือเปล่าจนแล้วจนรอดเนี่ยชนอายุ40นอยเออร์ก็ยังคงได้เป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งคือผมเอาตรงๆนะผมยอมรับว่าเยอรมันเนี่ยเป็นชาติที่มีที่อุดมไปด้วยนักเตะทุกตำแหน่งเลยกองกลางกองหลังกองหน้าแม้แต่ผู้รักษาประตูเนี่ยดีๆเยอะมากแต่พอมันมาถึงเวลาที่ต้องคัดตัวมาติดทีมชาติเนี่ยกลายเป็นว่าศูนย์หน้าก็เป็นไคฮาวัตอย่างเงี้ยผู้รักษาประตูก็เป็นมาเนลนอยเออร์อย่างเงี้ยก็แบบมันก็ทำให้รู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันมีใบสั่งจากเดฟเบย์หรือเปล่าวะทำไมจนแล้วจนรอดเนี่ยมันก็ยังไม่พ้นหน้าตาของไอ้พวกผู้รักษาประตูนอยเออร์ศูนย์หน้าเป็นไคฮาวัตทั้งที่อย่างที่ผมบอกไปเดนิสอุนดาฟก็ยังมีอยู่นิกวอเตอร์เมเดก็ยังมีอยู่ผู้รักษาประตูสำรองอย่างอเล็กซ์นูเบิลก็ยังมีอายุน้อยกว่าทำไมถึงไม่ให้โอกาสพวกเขาได้เก็บชั่วโมงบินได้เก็บเลเวลนะครับกับการได้ลงเล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆให้มันมากกว่านี้ทำไมยังต้องไปยึดมั่นกับนอยเออร์ขนาดนั้นนะผู้รักษาประตูมือสองมือสามด้วยซ้ำโอลิเวอร์เบลมันวัย36 ปีมันก็ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมถึงยังคงเป็นอย่างนี้อยู่นี่อเล็กซ์นูเบิลเนี่ยนะครับอเล็กซานเดอร์นูเบิลเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาโชว์ฟอร์มโชว์ความเป็นดาวรุ่งผู้รักษาประตูมาตั้งแต่อายุ21-22ย้ายไปอยู่กับบาเยิร์นก็เจอนอยเออร์กลบมิดเพราะบาเยิร์นก็ให้โอกาสนอยเออร์ไม่ว่าจะดีจะร้ายก็นอยเออร์ย้ายออกมานะครับไปอยู่กับมูนาโกในฝรั่งเศสก็ท็อปฟอร์มก็ยังคงไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งทีมชาติเยอรมันกลับมาอยู่กับสตุตการ์ดก็ทำผลงานได้ดีก็ยังคงไม่มีโอกาสได้ลุ้นขึ้นเป็นมือหนึ่งทีมชาติเยอรมันเตอร์สเตเกนเนี่ยที่ฟอร์มดีมากๆอยู่กับบาซ่าเซฟสะบัดพาบาซ่าเป็นแชมป์โน่นนี่นั่นจนแล้วจนรอดสุดท้ายก็ยังไม่ได้โอกาสขึ้นเป็นมือหนึ่งทีมชาติเยอรมันเพราะมันมีคนที่ชื่อว่ามาเนลนอยเออร์อยู่ในทีมนะครับก็เนี่ยแหละถึงได้บอกว่าไม่รู้ว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องใบสั่งจากสมาพันธ์ฟุตบอลเยอรมันด้วยหรือเปล่าหรือว่าอิทธิพลความเป็นมหาอำนาจของบาเยิร์นด้วยหรือเปล่านะมันไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมชาติเยอรมันสุดท้ายมันก็ไม่พ้นคนเนี้ยเป็นมือหนึ่งมันก็ไม่พ้นไคฮาเวิร์ตซ์ได้ประจำการในแนวรุกอยู่เนี่ยนะครับมันก็น่าเบื่อตรงนี้แหละสำหรับทีมชาติเยอรมันนะนอกนั้นมันก็ถือว่าน่าสนใจแหละในการมีตัวใหม่ๆขึ้นมาได้โดยตลอดนะครับเกมรับเกมแดนกลางตัวรุกอะไรต่างๆนะก็รอดูนะครับว่าจะผ่านพ้นยุคของนอยเออร์ไปได้แล้วหรือยังนะสำหรับเยอรมันหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นี้นะครับนอกจากทีมชาติเยอรมันแล้วมันรวมไปถึงสโมสรบาเยิร์นด้วยมันควรจะผลิดอกใหม่ๆขึ้นมาได้แล้วนะผลัดใบเก่าทิ้งไปได้แล้วนะครับก็ต่อมาในกลุ่ม F นะครับผ่านไป2 เกมนี่ก็เนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นครับมี4 คะแนนเท่ากันเนเธอร์แลนด์เสมอญี่ปุ่นในนัดแรกนัดที่2ถล่มสวีเดนมาได้สวีเดนนี่หมดฟอร์มเลยนะครับในขณะเดียวกันครับญี่ปุ่นเนี่ยเสมอเนเธอร์แลนด์ในนัดแรกนัดที่2ถล่มตูนิเซียไปได้โอ้โห และต้องบอกว่าเป็นชัยชนะครั้งแรกของทีมตัวแทนจากเอเชียที่ยิงได้ถึง4ประตูนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเอาชนะตุนิเซียไปได้4ประตูต่อ0นะสุดยอดไปเลยครับโอ้โหนักรบซามูไรในทัวร์นาเมนต์นี้นะเสมอเนเธอร์แลนด์2-2เอาชนะตุนิเซียได้4-0แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของตัวแทนจากเอเชียที่เก็บชัยชนะได้นะครับก็รอดูนะนัดสุดท้ายพบกับสวีเดนซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะสู้ได้สนุกนะส่วนสวีเดนนะครับตอนนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ดีก็การันตีจบอันดับ3ของกลุ่มแหละนะยิงได้6ประตูเสีย6ประตูนะครับนัดแรกเปิดหัวสวยหรูเลยสำหรับสวีเดนนะก็นัดแรกนะครับพวกเขานี่เอาชนะตูนิเซียมาได้นะสำหรับสวีเดนก็ชนะมา5-1กลับกันครับนัดสองแพ้กับเนเธอร์แลนด์5-1สกอร์เดียวกันเด๊ะเด๊ะเนี่ยก็มันก็เลยมีการทำตรงสื่อนะครับสื่อต่างประเทศเขาก็มีการทำขึ้นมานะว่ายิงได้4ผลต่างประตูนัดแรก4ประตูนัดที่2ผลต่างประตู4ประตูสุดยอดไปเลยแกรมพอตเตอร์แกรมพอตเตอร์โค้ชชาวอังกฤษปัจจุบันเนี่ยเป็นเฮดโค้ชใหญ่ของทีมชาติสวีเดนอยู่นะครับต้องดูว่านัดสุดท้ายเนี่ยการเจอกับญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ไม่ดีอย่างน้อยขอแบ่งแต้มแล้วกันสวีเดนนะจะทําได้หรือเปล่านะครับโหส่วนญี่ปุ่นนี้ก็ผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยเราหลายๆท่านก็น่าจะตามเชียร์ญี่ปุ่นอยู่แหละเพราะว่าน่าจะเป็นหน้าเป็นตาดีที่สุดละของตัวแทนจากเอเชียเรานะครับญี่ปุ่นรองลงมาก็เกาหลีนี่แหละส่วนที่เหลือเนี่ยไม่เป็นตะเรื่องสักทีมอิรักอิหร่านซาอุดีอาระเบียกาตาร์จอร์แดนอะไรพวกนี้โอ้โหเละเทะหมดเลยนะครับก็ได้มีแค่2ทีมนี่แหละนะญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นี่แหละที่น่าจะเชื่อหน้าชูตาสุดแล้วสำหรับกลุ่มตัวแทนจากเอเชียบ้านเรานะครับแล้วก็นัดสุดท้ายญี่ปุ่นจะได้เจอกับสวีเดนเนเธอร์แลนด์จะได้เจอกับตุนิเซียกลุ่มนี้ผมเชื่อว่ายังไงสุดท้ายก็เป็นเนี่ยแหละครับเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นเนี่ยแหละจบอันดับ1อันดับ2แล้วก็สวีเดนเนี่ยน่าจะจบอันดับ3แล้วก็ไปลุ้นเป็นทีมอันดับ3ดีสุดเพื่อเข้ารอบต่อไปนั่นเองนะในกลุ่มจีอียิปต์ครับโอ้โหพลังฮึดราชามัมมี่นะฟาโรห์มัมมี่นี่ก็คลิกกลับมาชนะนิวซีแลนด์ได้ครับคู่นี้ก็เพิ่งแข่งกันไปในช่วงเช้าที่ผ่านมานะก็โดนทางนิวซีแลนด์ครับขึ้นนำไปก่อนจากจังหวะลูกเตะมุมถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่เตะมุมใช่ลูกเตะมุมนะครับแล้วก็เป็นทางเซอร์มันเนี่ยแหละครับที่ยืนประจำการอยู่เสาไกลครับก่อนที่พอจังหวะเตะมุมปุ๊บวิ่งฉีกแนวรับของอียิปต์พุ่งมาอยู่ตรงกลางนะซึ่งแนวรับอียิปต์นั่นก็โดนเหวี่ยงล้มกระเด็นระเนระนาดเลยนะครับแล้วก็เป็นเนี่ยแหละเซอร์แมนเนี่ยเทคตัวหม่งเช็ดเข้าไปได้เต็มเต็มศีรษะเลยนะครับให้นิวซีแลนด์ขึ้นนำอียิปต์ไปก่อน1-0ในครึ่งหลังครับพลังฮึดของเนี่ยแหละฟาโรมัมมี่เนี่ยนะครับเป็นซิโก้ครับยิงได้ตีเสมอ1-1แอสซิสต์ให้โมซาร่าขึ้นนำเป็น2-1และซาร่าครับแอสซิสต์ให้เทรซีเก้นะครับยิงหนีห่างเป็น3-1จบเกมอียิปต์เก็บ3แต้มแรกของทัวร์นาเมนต์นี้ได้นะครับแล้วก็ทำให้อียิปต์มี4คะแนนนัดแรกนี่พวกเขาเสมอกับเบลเยียมมานะครับ1-1เนี่ยเบลเยียมนี่โอ้โหน่าผิดหวังสุดๆครับนัดแรกเสมออียิปต์1-1นัดที่2เสมออิหร่าน0-0โอ้โหลูดี้กาเซียบอกเลยว่าชื่อนี้ตอนที่เห็นว่าได้มาเป็นโค้ชทีมชาติเบลเยียมผมยังเกิดคำถามขึ้นในใจเลยนะว่าใช่เหรอลูดี้กาเซียเหรอเบลเยียมตัดสินใจเลือกลูดี้กาเซียจริงเหรอคือต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นโค้ชที่ประสบการณ์สูงนะครับในการคุมทีมนะแต่จะประสบการณ์สูงยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าลูดี้กาเซียเป็นโค้ชที่มันยังไม่สามารถเชื่อหรือคาดหวังได้ว่าโค้ชคนนี้จะพาทีม ประสบความสำเร็จในระยะยาวในการลุ้นเป็นแชมป์ในการอะไรต่างๆนะครับแล้วก็คือเขาเป็นโค้ชอย่างที่บอกประสบการณ์เยอะนะคุมทั้งโรม่าคุมทั้งอะไรต่อมีอะไรในฝรั่งเศสโอ้ลูดิกาเซียเนี่ยคุมทีมมาเยอะมากๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังอย่างที่ผมบอกมันเป็นโค้ชที่ต้องบอกว่าไม่สามารถคาดหวังกับการที่จะเล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆแล้วจะสามารถลุ้นเข้ารอบลึกๆได้ลุ้นประสบความสำเร็จในทัวร์นาเมนต์ได้นะครับก็น่าเสียดายนะเบลเยียมควรจะหาโค้ชที่มันดูมีแววที่จะทำได้ดีกว่านี้นะครับก็อย่างที่บอกเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็ทำได้เพียงแค่เสมอทั้งสองนัดนะเสมอกับอียิปต์1-1เสมอกับอิหร่าน0-0เงี้ยนะครับแล้วก็นัดสุดท้ายจะเจอกับนิวซีแลนด์ก็อิหร่านจะไปดวลกับอียิปต์ในนัดสุดท้ายนะครับก็กลุ่มนี้เนี่ยยังมองยากว่าใครจะจบอันดับหนึ่งอันดับสองใครจะได้ลุ้นอันดับสามดีที่สุดนะแต่เชื่อว่าณเวลานี้สถานการณ์มันเอื้อให้กับอียิปต์เนี่ยแหละครับที่จะมีลุ้นได้จบอันดับหนึ่งกลุ่มส่วนสองกับสามเนี่ยน่าจะต้องไปลุ้นกันสองทีมนี้แล้วครับว่าจะเป็นเบลเยียมหรือว่าอิหร่านนะโอกาสที่โอ้แต่ก็ไม่แน่ถ้านิวซีแลนด์ยังคงใช้สูตรนี้นะครับใช้ใหญ่ดวลกับเกมรับของเบลเยียมแล้วก็เล่นลุ้นจากลูกเซตพีซตุ้มเดียวแล้วก็แพ็คเกมรับรถบัสทันทีอย่างเงี้ยนะเก็บ3แต้มเหนือเบลเยียมได้ขึ้นมานี่ก็มีพลิกโผกันน่าดูเลยนะครับสำหรับกลุ่ม G ส่วนในกลุ่ม H ครับสเปนกู้หน้ากลับคืนมาได้เมื่อเอาชนะเคปเวิร์ดไปได้4ประตูต่อศูนย์ไม่ใช่เคปเวิร์ดขออภัยชนะซาอุดิอาระเบียไปได้4ประตูต่อศูนย์นะครับ3ประตูเกิดขึ้นในครึ่งแรกจากลามินยามาลแล้วก็2ประตูจากโอยาซาบาลนะครับส่วนในครึ่งหลังนี่น่าผิดหวังพอสมควรเมื่อได้ประตูที่4จากจังหวะเข้าประตูตัวเองของผู้เล่นซาอุดิอาระเบียแล้วหลังจากนั้นก็ไม่สามารถยิงประตูเพิ่มได้นะครับก็อย่างที่ผมพูดไปคำพูดเมื่อสักครู่เลยค่อนข้างน่าผิดหวังสำหรับเกมในครึ่งหลังนะของทางสเปนนะครับแล้วก็ในนัดสุดท้ายนี่สเปนเนี่ยหนักหน่อยจะต้องดวลกับอุรุกวัยอุรุกวัยก็ทำได้เพียงแค่เสมอกับเคปเวิร์ดนะครับในนัดที่2นัดแรกก็เสมอกับซาอุดีอาระเบียอีกหากนะ3ทีมนี้น่าผิดหวังหมดเลยนะครับสเปนอุรุกวัยซาอุดีอาระเบียน่าผิดหวังหมดเลยส่วนเคปเวิร์ดเนี่ยผมมองว่าทำได้ดีทั้ง2นัดเลยนัดแรกเสมอกับสเปน0-0นะครับแล้วก็สร้างตำนานนักเตะขึ้นมาให้กับเคปเวิร์ดอย่างที่ผมบอกไปก็คือทางโวซินยานะครับนะเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ผมพูดชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับโวซินยากลายเป็นนักเตะผู้รักษาประตูวัย40ปีที่สร้างตำนานให้กับสโมสรให้กับทีมชาติเคปเวิร์ดนะช่วยเซฟช่วยอะไรต่างๆนะครับในนัดแรกกับสเปนในนัดที่2ก็ยังช่วยเซฟประตูหลายๆประตูให้กับทีมชาติเคปเวิร์ดนะครับในการยันเสมออุรุกวัยมา2ประตูต่อ2มีโอกาสณเวลานี้บอกเลยว่ามีโอกาสมากๆที่เคปเวิร์ดจะได้ลุ้นเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายเพราะนัดสุดท้ายจะต้องเจอกับซาอุดิอาระเบียที่ไม่เป็นตะเรื่องเลยนะผมเชื่อว่าเคปเวิร์ดมีลุ้นนะที่จะเก็บ3แต้มประวัติศาสตร์ของทีมชาติได้ด้วยนะครับในการเล่นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งนี้นะโดยรวมมันต้องบอกว่าเกมรุกเคปเวิร์ดเนี่ยดูจิ๊ดจ๊าดน่าสนใจเลยแต่จังหวะจบมันยังไม่ดีพอเท่านั้นเองนะครับนัดสุดท้ายเจอซาอุที่ไม่เป็นแต่เรื่องต้องใช้คำนี้จริงๆมีดีอย่างเดียวเงินหนาในการจ้างโค้ชนอกนั้นนี่เละเทะมากๆนะครับก็เคปเวิร์ดมีโอกาสสูงนะที่ไม่ได้ไม่ดีก็เสมอกับซาอุเข้ารอบต่อไปแล้วก็เผลอๆจะฟุกได้3แต้มด้วยซ้ำนะครับไม่ฟุกแหละผมเชื่อว่าเคปเวิร์ดดูดีกว่าแล้วก็มีโอกาสได้3แต้มเลยด้วยนะครับส่วนนัดสุดท้ายเนี่ยสเปนต้องทิ้งทวนด้วย3แต้มเท่านั้นสักและสีเข้ามาในฐานะแชมป์ล่าสุดฟุตบอลยูโรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเจออุรุกวัยที่ไม่เป็นตะเรื่องอีก1ทีมกองหน้าโอ้โหย่ำแย่มากๆนะดาร์วินนูนเยสอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะสเปนแม้ว่าจะไม่มีศูนย์หน้าที่ไว้ใจได้ก็ตามนะครับแ ต้องเก็บ3แต้มเหนืออุรุกวัยให้ได้สำหรับนัดสุดท้ายของกลุ่มนะส่วนที่เหลือนะครับกลุ่ม I กลุ่ม J กลุ่ม K กลุ่ม L เนี่ยอีก4กลุ่มที่เหลือเนี่ยเพิ่งจะผ่านพ้นนัดแรกมาเท่านั้นเองนะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่านัดที่2ของแต่ละทีมเนี่ยจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนแล้วจะมีทีมไหนที่การันตีกันเข้ารอบต่อไปได้บ้างนะครับสำหรับการเก็บชัยชนะในเกมที่2ของทั้ง4กลุ่มที่เหลืออ่ะดูจากเวลาแล้วครับสำหรับคืนนี้ EuroLeague Focus ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: EuroLeague Focusสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ฟังว่าจะนำเสนอธรรมะเช้านี้ก็เช่นกันจะพาท่านผู้ฟังไปฟังธรรมะฟังธรรมแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างได้นำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการปรับใช้ในการดำรงชีวิตของเราไหมธรรมะโดยทั่วไปแล้วจะสอนให้คนเป็นคนดีให้มีความเอื้ออาทรต่อกันรู้จักแบ่งปันความสุขให้กับสังคมรอบข้างจงรักคนอื่นเหมือนคนในครอบครัวของตัวเองเมื่อเราทำได้ดังนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่าสังคมไทยประเทศไทยคงเป็นเมืองที่น่าอยู่เช้านี้ทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอธรรมะขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกวันพุทธองค์ก็ตรัสเอาไว้ว่าสิ่งที่เป็นไปได้ยากมี4อย่างนะยากจะเกิดเป็นมนุษย์ยากจะเอาตัวรอดยากจะได้ฟังสัจธรรมและยากกว่าที่พระพุทธองค์จะเสด็จอุบัติ4อย่างนี้เป็นอภิมหายากนะไม่ใช่ง่ายเลยโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่คนหนุ่มคนสาวนิยมอยู่เป็นโสดญี่ปุ่นนี่เจอปัญหานะคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยแต่งงานประเทศมีแต่คนสูงอายุนะญี่ปุ่นกำลังมีปัญหาใหญ่มากบ้านเราก็กำลังมีปัญหานายกก็รณรงค์นะให้คนหนุ่มคนสาวแต่งงานแล้วมีลูกแล้วมันจะเกิดขึ้นทั่วโลกแหละเขาเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุคือคนมีสระเสรีชอบใช้ชีวิตตัวคนเดียวผู้หญิงออกมาทำงานทัดเทียมกับผู้ชายไม่อยากสร้างครอบครัวกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโอกาสที่เกิดเป็นคนในยุคนี้ก็ยากมากสองเกิดมาเป็นคนแล้วกว่าจะเอาตัวรอดก็แสนยากเองนะหาอยู่หากินไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะสามกว่าจะได้ฟังสัจธรรมคือธรรมะจริงๆอ่ะไม่ใช่ธรรมะเลอะเทอะเทอะนะพวกตัดกรรมสแกนกรรมเอ็กซเรย์กรรมอะไรพวกนี้เลอะเทอะทั้งนั้นเลยธรรมะแท้ๆที่เป็นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันยากและสี่กว่าพระพุทธองค์จะเสด็จอุบัติก็แสนล้านชาติภพเกิดขึ้นครั้งหนึ่งและท่านมาอุบัติแล้วก็ใช่ว่าเราจะได้พบท่านนะนี่เราก็ได้เห็นแต่รูปท่านที่เขาถ่ายไว้สมัยโน้นน่ะได้แค่เนี้ยนั้นสี่ยากเนี่ยเราได้แล้วเนาะเป็นมนุษย์หรือยังชัวร์นะเอาตัวรอดหรือยังคิดว่ารอดไหมรอดไหมและได้ฟังสัจธรรมหรือยังต้องมาหลายๆครั้งถึงจะได้ฟังสัจธรรมพระพุทธองค์เสด็จอุบัติหรือยังอุบัติแล้วแล้วก็ไปแล้ว4อย่างนี้มันเป็นของยากแต่เราได้มาแล้วเราก็โชคดีนะที่ไร่ชนตะวันนั้นเราจะเน้นสัมมาทิฏฐิคู่กับสัมมาปฏิบัติสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องสัมมาปฏิบัติคือการปฏิบัติที่ถูกต้องสองอย่างนี้อยู่ในมรรค8มรรคมีองค์8ข้อที่1เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิการมีความรู้การมีความเข้าใจที่ถูกต้องเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราต้องตอบได้ว่าทำไปทำไมนี่คือสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัติคือเมื่อลงมือปฏิบัติเราทำถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องทำไปก็สูญเปล่านั่งไปก็สูญเปล่าเดินไปก็สูญเปล่าเคยมีคนไปหาหลวงปู่ครูบาอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่เช่นหลวงปู่ดลอัตตุโลว่าหลวงปู่นั่งสมาธิหลวงปู่เห็นเลขไหมหลวงปู่ก็บอกว่า เวลาผู้รู้ท่านนั่งปฏิบัติธรรมนะท่านไม่นั่งเอาของพวกนั้นหรอกเอามาทำไมนี่เป็นการตอบที่ตรงมากนั่งสมาธินั่งเพื่อเห็นเลขเห็นหวยนั่งไปทำไมมันไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าเรานั่งสมาธิภาวนาเราเดินจงกรมเพื่อให้เห็นจิตเห็นใจตัวเองพูดสั้นๆว่าให้เห็นกิเลสตัวเองเมื่อกี้พวกเรานั่งความง่วงมันมาเราทันเห็นไหมมันมาเหมือนขโมยพอเราเผลอแป๊บหนึ่งนะมันวับมานะพอมันวับปุ๊บเราก็งึบนี่แหละนะทันมันไหมเนี่ยฉะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยท่านก็ให้นั่งอย่างนี้แหละเวลานั่งอยู่มันเป็นความนิ่งแต่ในความนิ่งมีความเคลื่อนไหวนิ่งอยู่แต่ก็ตื่นอยู่ในความนิ่งมีความเคลื่อนไหวคือเรานั่งแล้วเราเต็มไปด้วยความเข้าจิตเข้าใจเกิดสภาวะธรรมขึ้นมาเนี่ยเรารู้ทันง่วงก็รู้เบื่อก็รู้เมื่อยก็รู้ปวดก็รู้เผลอไปคิดก็รู้อยากกลับบ้านก็รู้ใจไว้ในจรออกจากห้องนี้ไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เราก็รู้การรู้เท่ารู้ทันสภาวะธรรมอย่างเนี้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านอยากให้เราดูให้เรารู้และให้เราเห็นไปนั่งแล้วมองหาเลขหาหวยเนี่ยมันไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้านั่งดูนรกนั่งดูสวรรค์ก็ไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้านะนั่งเพื่อให้รู้ทันกิเลสอันนี้แหละสัมมาทิฏฐิสัมมาปฏิบัติก็คือเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราเกิดความเข้าใจเรารู้เท่ารู้ทันอารมณ์ปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นมาในกายในจิตรู้แล้วเราก็ปล่อยวางพูดสั้นๆมารู้แล้วก็ละรู้แล้วเราไม่เอาอะไรหรอกรู้ก็เพื่อรู้รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยพอเราไปรู้มันเข้านั้นสภาวะธรรมต่างๆมันดับลงโดยอัตโนมัติสมมติจู่ๆเราโกรธนะถ้าเราขยับเข้าไปดูปุ๊บตัวโกรธมันจะลงต่อหน้าต่อตาเลยถ้าสติเราสตรองนะเวลาความโกรธมันขึ้นมาแล้วมันแน่นไปหมดถ้าเราหลับตาแล้วกลับไปดูนั่งนิ่งๆสังเกตมันถ้าสติเราเข้มแข็งมันจะลงวุบวุบวุบวุบต่อหน้าต่อตาฉะนั้นการเจริญสตินี่มันจึงช่วยให้เรามีเซลฟ์คอนโทรลคือการดูแลอารมณ์ของตัวเองได้ดีมากใครก็ตามที่ทำงานในภาคบริการสังคมต้องฝึกอย่างนี้เยอะๆนะเพราะในชีวิตจริงนั้นเราถูกกระทบกระทั่งเยอะมากกระทบคนนี้นะเดี๋ยวคนนั้นมากระทบคนนี้มากระเทือนคนนั้นมากระแซะแต่ละวันนี่เราเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านฝึกมาดีนี้เจอคนเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนคนต่อวันใจก็ยังใสดังกระจกนั้นเวลาที่เรามาฝึกอย่างนี้เราไม่เน้นไปดูคนอื่นหรืออย่างอื่นดูจิตดูใจของเราแล้วถ้าเรานั่งแล้วมันไม่คืบหน้าเราก็ขยับมาเดินก็ได้เลือกเอาอิริยาบถไหนที่ทำแล้วมันโปร่งมันโล่งมันสบายนะถ้านั่งแล้วมันไม่ไปไหนเลยพอนั่งแล้วมันนิ่งนิ่งเหมือนสิงโตเห็นหน้าวัดนิ่งเป็นปีๆเลยไม่มีปัญญาสักอย่างเลยอย่างนั้นได้มาแต่มาดไม่ได้เนื้อหาสาระถ้ามันนั่งแล้วมันนิ่งแต่มันไม่ฉลาดขึ้นมานะไม่เอาขยับมาเดินในการนั่งในการนิ่งนั้นมันจะต้องมีตัวรู้อยู่ในนั้นนะนิ่งอยู่รู้อยู่เหมือนเราเดินเข้าไปในป่าเราเจอบึงใหญ่น้ำไม่ไหลน้ำเขียวมรกตนิ่งถ้าเราทอดตามองลงไปที่ก้นบึงใหญ่เราจะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตแหวกว่ายไปมาอยู่ในนั้น มีสิ่งมีชีวิตมีความเคลื่อนไหวมีกุ้งหอยปูปลาแหวกว่ายอยู่ชั้นล่างสุดของบึงนั้นแต่เหนือผิวน้ำนั้นไม่ปรากฏความเคลื่อนไหวอย่างนี้แหละถ้าเรานิ่งต้องนิ่งอย่างมีความเคลื่อนไหวหมายความว่านิ่งแล้วรู้ไม่ใช่นิ่งอยู่เฉยๆเหมือนสิงโตเห็นถ้าเรานิ่งแล้วรู้คือรู้กายรู้ลมหายใจเวทนาคือรู้ความรู้สึกของเราที่มันเกิดขึ้นสุขบ้างทุกบ้างทุกๆสุขๆบ้างรู้จิตก็คือรู้สภาวะที่มันเกิดขึ้นกับจิตมันไปเผลอคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วก็รู้ธรรมอาการที่มันสำแดงขึ้นมาทางกายของเราเป็นความทุกข์เป็นความอึดอัดเป็นความโดดเดี่ยวเป็นความง่วงเหงาหานอนเป็นความรู้สึกอยากกลับบ้านอึดอัดขัดข้องหรือบางทีมีพรายมากระซิบที่ข้างหูว่าลุกไปเข้าห้องน้ำสิ11โมงแล้วเดี๋ยวก็จบละนั่นน่ะพวกนี้ระวังนะนี่แหละเขาเรียกว่าสภาวะธรรมกายเวทนาจิตธรรมนะที่เราจะดูมันก็มีแค่นี้ฉะนั้นนิ่งอยู่แต่ให้รู้สึกนิ่งอยู่แต่ให้รู้สึกนี่แหละคืออารมณ์ของการภาวนาตัวปัญหาของนักภาวนาเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือตัวเผลอคิดมันคิดไปแล้วเราไม่ทันนะตัวเนี้ยตัวปัญหาใหญ่ของพวกเรานะทำยังไงอ่ะคิดขึ้นมาก็ไปดูความคิดเอาความคิดนั่นแหละเป็นอารมณ์อย่าไปห้ามมันนะบางคนมันคิดขึ้นมาแล้วโกรธเองเพราะพยายามไปห้ามความคิดความคิดมันก็เหมือนน้ำธรรมชาติของน้ำมันก็ไหลธรรมชาติของความคิดมันก็คิดเราอย่าไปห้ามมันแต่ให้เราสังเกตมันพอเราสังเกตมันความคิดนั้นก็ดับลงความคิดมันเหมือนหนูถ้าเจอสติคือแมวนะมันจะดับลงต่อหน้าต่อตาเลยมันหนูนี่มันอยู่ในโพรงถ้ารู้ว่าแมวป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นนะรับรองเขาไม่ออกมาหรอกความคิดเหมือนกันถ้าสติเรายังดีอยู่ความคิดไม่เกิดพอความคิดไม่เกิดก็มีแต่ความรู้สึกหรือตัวรู้มันก็จะเกิดขึ้นมาแทนเราจะรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างรวดเร็วมากนี่คือรู้อารมณ์ปัจจุบันคืออะไรก็ตามเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ไปตระหนักรู้ตรงนั้นรู้แล้วละนะรู้แต่ไม่ปรุงนะปัญหาของคนส่วนใหญ่เนี่ยพอตาเห็นรูปปุ๊บโอ้โหนะมันไม่ทันแล้วเดินจงกรมอยู่ดีๆได้ยินเสียงนกเผลอไปคิดนกอะไรนะเรียบร้อยใจไปอยู่กับนกนนเมื่อคืนโยมคนหนึ่งเดินอยู่ข้างนอกมาเล่าให้พระอาจารย์ฟังโยมนะออกมาเดินอยู่คนเดียวเห็นพระจันทร์สวยมากน่ะหลุดจากเท้าไปอยู่บนดวงจันทร์นู่นน่ะจิตอ่ะเห็นไหมนี่คือเราไม่ค่อยทันอารมณ์ปัจจุบันเดินอยู่ดีๆพระจันทร์สวยหลุดขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์เห็นไหมจิตไปเกาะกับอะไรก็ใจก็ไปอยู่กับอันนั้นเราก็หลุดทันทีมีโยมคนหนึ่งมาบอกคืนแรกนะโยมไปเข้าห้องน้ำกำหนดดีมากเลยพอไปหน้าห้องน้ำเจอหิ่งห้อยใจไปอยู่กับหิ่งห้อยลอยเข้าสวนไปเลยเห็นไหมว่ามันหลุดตลอดเวลาฉะนั้นสติคืออยู่กับปัจจุบันขณะแต่คนส่วนใหญ่มันจะหลุดนะตาพาหลุดหูพาหลุดนะจมูกพาหลุดนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราหลุดเรารั่วได้ตลอดเวลาแต่ตรงไหนที่เราหลุดเรารั่วตรงนั้นใช้เป็นอารมณ์ของธรรมะได้เห็นอยู่ก็รู้ว่าเห็นฟังอยู่ก็รู้ว่าฟังได้กลิ่นอยู่ก็รู้ว่าได้กลิ่นสัมผัสอยู่ก็รู้ว่าสัมผัสนะเห็นไหมรั่วตรงไหนก็ไปรู้มันตรงนั้นแหละนั่นแหละอารมณ์ของการภาวนาเมื่อเช้าโยมมาบอกพระอาจารย์โยมเดินไปทานข้าวอ่ะกำหนดไปนะดีมากเลยนิ่งเอาไปถึงตรงนั้นเห็นแม่ค้าลำไยเอาลำไยมาวางรู้สึกตัวตีเด็ดเข้าปากเรียบร้อยหลุดเห็นไหมเพราะฉะนั้นการเจริญสติคือรู้อยู่พยายามรู้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบันเดินอยู่ก็รู้ว่าเดิน นะพูดง่ายๆว่ายืนเดินกินดื่มนั่งนอนทำพูดคิดเราตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลานะรู้แล้วไม่ปรุงรู้ก็แค่รู้พอเราเข้าไปรู้ปุ๊บสติมันจะเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเหมือนเรารดน้ำเรารดน้ำให้ต้นไม้เราเติมน้ำเติมความเย็นเข้าไปเขาก็จะสดชื่นรุ่นเย็นขึ้นทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยแล้ววันหนึ่งเขาเข้มแข็งขึ้นนะพอกิเลสมาปุ๊บเรามีเซฟตี้คัทมันเตือนอัตโนมัติฝึกไปจนถึงขั้นนั้นแล้วยอมใจมีชีวิตที่สดชื่นรุ่นเย็นและเบาสบายมากยิ้มทุกวันเลยคนมีสติในอารมณ์ดีทั้งวันนะคนขาดสติเนี่ยสวิงซ้ายสวิงขวาตลอดตื่นเช้ามายังผิวปากอยู่ดีๆเดินออกไปข้างนอกเจออารมณ์ที่ตัวเองไม่ชอบหงุดหงิดแล้วหงุดหงิดสะสมวันหนึ่งมันกลายเป็นบุคลิกของเราผู้รู้จึงว่าบุคลิกคือผลรวมของการเผลอคิดฟังให้ดีนะเราเผลอคิดเรื่องไหนบ่อยๆเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเราคิดอย่างไรเราจะได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นท่านจึงเตือนว่าจงระวังความคิดเพราะคิดบ่อยๆจะกลายเป็นการกระทำจงระวังการกระทำเพราะทำบ่อยๆจะกลายเป็นนิสัยจงระวังนิสัยเพราะนิสัยจะกลายเป็นบุคลิกและจงระวังบุคลิกเพราะบุคลิกจะกลายเป็นชะตากรรมของเราจริงหรือไม่จริงลองคิดสิเช่นเราจะมาภาวนาที่ไร่เชิญตะวันเราต้องคิดก่อนไหมทั้งหมดมันถูกออกแบบมาแล้วในความคิดของเราฉะนั้นในแต่ละวันเราออกแบบสารพัดในหัวของเรานี้แล้วเราเสพคุณความคิดชนิดไหนมากที่สุดความคิดชนิดนั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราต้องระวังให้ดีๆนะคิดถึงสิ่งใดมากๆวันหนึ่งเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นพุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่าจิตเตนะนิยติโลโกโลกนี้หมุนไปตามความคิดเราคิดอย่างไรเราได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นถ้าเราคิดด้วยความรู้สึกตัวปลูกฝังอุปนิสัยแห่งการตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลาอยู่กับปัจจุบันทุกขณะอย่างนี้พอเราอยู่กับปัจจุบันทุกขณะนะอยู่กับตัวรู้อยู่กับผู้รู้เราก็จะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาในวันใดวันหนึ่งแน่นอนเห็นไหมคุ้นชินกับสิ่งใดเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นต้องเลือกสิ่งที่เราจะคุ้นให้ดีๆนะไป follow Facebook ใครอ่ะนะระวังให้ดีนะตามทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวได้เข้ามาทุกอย่างเลยนะ Instagram ก็เหมือนกันนะเราเสพสิ่งใดวันหนึ่งนะเราจะกลายเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเสพสิ่งที่ดีที่สุดป้อนสิ่งที่ดีที่สุดเข้าสู่เนื้อสู่ตัวสู่กายสู่จิตของเราพระพุทธองค์เรียกวิธีนี้ว่าเป็นการป้อนอาหารใจอาหารนั้นมีหลายชนิดนะชนิดหนึ่งก็คือมโนสัญเจตนาอาหารอาหารก็คือการปรุงแต่งของเรามันเป็นอาหารของใจนะ food for the heartอาหารใจมโนสัญเจตนาอาหารหรือวิญญาณอาหารอาหารทางวิญญาณก็หมายความว่าอาหารที่เกิดจากการรับรู้ของเราทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นเรากินอาหารกายทุกวันเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเข้าสู่ร่างกายเช่นข้าวต้มที่นี่เห็นไหมเป็นข้าวต้มที่มีเผือกมีมันมีถั่วมีโยมหลายคนมาฝากชมแม่ครัวว่าข้าวต้มที่นี่โอ้โหอุดมไปด้วยธัญพืชอร่อยและดีต่อสุขภาพดีต่อใจเห็นไหมพระอาจารย์นั่งฉันพระอาจารย์ก็รู้สึกว่านี่ดีนี่คือออร์แกนิกฟู้ดก็คืออาหารกายนะเราเลือกสรรอย่างดีที่สุดใช่ไหมเมื่อวานเชิญครูโยคะหัวเราะมาสอนดีไหมดีต่อใจไหมนี่แหละเขาเรียกว่าดีต่อใจแล้วดีต่อกายไหมเมื่อวานเราจึงได้ทั้งอาหารกายและอาหารใจเนี่ยคำว่าดีต่อใจก็คืออย่างนี้คือเราต้องเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารใจที่ดีๆเหมือนกับที่เราป้อนอาหารกายให้กับกายของเราฉะนั้นทุกๆวันเรากินอาหารกายพร้อมกันนั้นเราก็กินอาหารใจแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดเรื่องอาหารใจนะไปมุ่ง ไปมองไปใส่ใจแต่อาหารกายยิ่งทุกวันนี้เกิดกระแสกินคลีนใช่ไหมกินคลีนคืออาหารกายเนี่ยเลือกคลีนที่สุดเลยแต่พออาหารใจปุ๊บกินแต่ของสกปรกอ่ะบางคนนะโพสต์ลง Facebook กินคลีนอยู่คลีนแต่คำพูดคำจาที่ออกมานั้นสะท้อนว่าอาหารใจเนี่ยเป็นอาหารที่เป็นจังฟู้ดทางสมองเป็นอาหารขยะทางสมองเพราะสิ่งที่คุณสื่อสารออกมานั้นเต็มไปด้วยความหยาบคายเต็มไปด้วยความเกลียดชังเต็มไปด้วยความอิจฉาตาร้อนแต่พอไปดูการดูแลร่างกายนั้นเลือกกินคลีนทุกอย่างแต่สิ่งที่สื่อสารออกมานั้นซึ่งสะท้อนถึงสภาวะทางวิญญาณนั้นเต็มไปด้วยความโสมมฉะนั้นการกินคลีนทางกายมันไม่พอมันต้องกินคลีนทางจิตด้วยอะไรคืออาหารของจิตก็คือธรรมะนั่นเองธรรมะนี่แหละคืออาหารของจิตแล้วธรรมะมันก็มีเยอะเราจะเอาอะไรดีล่ะเราก็ไม่ต้องเอาเยอะแยะมากมายหรอกเอาสัก 2-3 อย่างก็พอเช่นสติสติก็คือความรู้สึกตัวความตื่นอยู่ในปัจจุบันขณะเนี่ยป้อนความรู้สึกตัวให้ตัวเองยืนเดินกินดื่มนั่งนอนทำพูดคิดตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเติมตัวรู้เติมความตื่นรู้ให้กับจิตจิตก็จะหายหลงทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยฉะนั้นเติมปัญญารู้เท่ารู้ทันชีวิตและสิ่งต่างๆในโลกว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้พอมีปัญญาอย่างนี้ปั๊บเวลาเผชิญกับความทุกข์ความทุกข์มันจะลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงคนไม่รู้เท่าทันไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตานี่เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยแรงกระแทกมันสูงมากระดับ9ริกเตอร์นู่นเกิดสึนามิในชีวิตเมื่อวานโยมคนหนึ่งพาลูกมากราบพระอาจารย์ที่ร้านกาแฟลูกทำแก้วตกแตกแม่ด่าลูกจะไม่มีดีเลยแก้วน้ำนั้นน่ะตั้งอยู่หน้าอาตมานะอาตมาไม่พูดอะไรสักคำทันทีที่แก้วแตกเพ่งจิตอาตมาก็สอนว่าของมันแตกกันได้แล้วมันก็แตกเรียบร้อยแล้วเราน่ะเจ้าของแก้วเราไม่กระทบกระเทือนอะไรแต่คุณแม่นั้นโวยวายใส่ลูกจนลูกร้องไห้ทำให้เด็กไม่ประทับใจการมาวัดครั้งแรกนะอย่าไปรีบด่าเขานะเพราะแม่ปัญญามาไม่ทันถ้าปัญญามาทันเขาไม่ด่าลูกหรอกเพราะของมันแตกอยู่แล้วอะในครั้งพุทธกาลวันหนึ่งขณะที่พระสารีบุตรไปฉันภัตตาหารเพลบ้านโยมคนหนึ่งซึ่งเป็นพระโสดาบันกำลังนั่งฉันอยู่ดีๆสาวใช้ยกข้าวปลาอาหารมาถวายแล้วด้วยความตื่นเต้นนางก็พลาดถ้วยชามตกแตกพลิ้งข้างหน้านั้นสาวใช้ตกใจมากพระสารีบุตรหันมาดูโยมไม่ต้องกังวลนะถ้วยนี้ชามนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีธรรมชาติว่าจะต้องแตกเป็นธรรมดาเจ้าของบ้านซึ่งเป็นพระโสดาบันและเป็นผู้หญิงก็เรียนพระสารีบุตรว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องกังวลนะโยมเข้าใจดีว่าของมีอันแตกเป็นธรรมดาแล้วมันก็แตกไปแล้วอุบาสิกาก็บอกหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ต้องห่วงโยมหรอกวันเนี้ยสายลับเอาจดหมายมาแจ้งโยมว่าสามีโยมกับลูกถูกฆ่าอยู่ที่ชายแดนโยมยังไม่เสียน้ำตาสักหยดเลยก็พวกเขาก็เหมือนถ้วยแบนนี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระสารีบุตรก็โมทนานะโยมนะนี่คือปัญญาชนในครั้งพุทธกาลนะเขาคุยกันอย่างนี้ คือมีปัญญาที่รู้เท่ารู้ทันนะเป็นอาหารของใจฉะนั้นด้วยแตกชามแตกเนี่ยเขาไม่ทุกข์แล้วสามีถูกฆ่านะนางอ่านข่าวเสร็จปุ๊บก็ถวายเพลต่อไปก็ไม่เดือดร้อนเพราะคนเราเกิดมาก็ตายนี่คือปัญญาเราต้องแสวงหาปัญญามาเติมเข้าไปเป็นอาหารใจของเรานะพอมีปัญญาแล้วเนี่ยความทุกข์ระดับ9ริกเตอร์เนี่ยระดับก่อให้เกิดสึนามิเนี่ยนะมันจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเราขอเล่าเรื่องจริงเรื่องหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วขณะที่อาตมาภาพกำลังนำยมคณะหนึ่งชมไร่ชนตะวันอยู่ลูกศิษย์ก็แวบมาดักข้างหน้ากระซิบพระอาจารย์อาจารย์ครับโยมพ่อบุญธรรมพระอาจารย์ที่เป็นเจ้าภาพบวชให้พระอาจารย์นะเสียแล้วก็เป็นพี่เขยคนโตของพระอาจารย์เป็นเจ้าภาพบวชเนรบวชพระให้พระอาจารย์พระอาจารย์นับถือเหมือนพ่อคนหนึ่งเมื่อวานแกยังอยู่กับพระอาจารย์อยู่ยังถวายภัตตาหารเช้าอยู่แล้วก็ลากลับไปบ้านแล้วก็ไปตัดหญ้าบนเขาที่สวนยางบนเขาแล้วก็เป็นลมเสียชีวิตตรงนั้นลูกศิษย์แวบเข้ามาก็มากระซิบพระอาจารย์พระอาจารย์ครับโยมพ่อบุญธรรมพระอาจารย์เสียแล้วครับพระอาจารย์ก็ตระหนักรู้แต่ไม่ได้บอกญาติโยมแล้วก็นำชมไร่อีก1ชั่วโมงต่อมาจนจบแล้วก็โทรไปเช็คว่าเสียจริงหรือเปล่าเขาบอกจริงตั้งแต่นาทีที่รู้ข่าวจนถึงนาทีที่โทรศัพท์ไปเช็คพระอาจารย์ก็กลับมาดูใจของตัวเองมันเต้นโครมครามไหมเสียอกเสียใจไหมมันขึ้นหรือมันลงก็เห็นว่าใจมันทรงอยู่ตรงนั้นแหละมันทรงอยู่มันไม่ขึ้นมันไม่ลงเพราะอะไรก็เพราะว่าเราป้อนอาหารจิตวิญญาณอยู่ตลอดเวลาคอร์สภาวนาที่นี่ทุกครั้งจะต้องมีการเรียนเรื่องมรณสติภาวนาเราเทศเองเราสอนเองนับครั้งไม่ถ้วนแล้ววันหนึ่งเมื่อเราเจอเหตุการณ์นี้ที่ขึ้นมาจริงๆจิตมันก็ทรงตัวอยู่เพราะอะไรเพราะมันมีความรู้เป็นฐานรองรับอยู่แล้วว่าชีวิตคนก็เป็นเช่นนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตอนนี้เขาดับแล้วมันก็ตระหนักรู้พอรู้เท่าทันธรรมชาติอันเป็นธรรมดาอย่างนี้การกระแทกระดับ8ริกเตอร์9ริกเตอร์ระดับก่อให้เกิดสึนามิในชีวิตของเรานะมันไม่เกิดมันเป็นคลื่นแล้วมันก็หายไปคลื่นมันมาเป็นลูกพอไม่มีฝั่งให้กระทบมันก็เบาลงสึนามิเนี่ยมันจะเกิดแรงมากนะถ้ามันมีฝั่งรออยู่ข้างหน้านะมันเกิดกลางทะเลกลางมหาสมุทรมันไล่มาเรื่อยๆถ้าไม่มีอะไรขวางมันอยู่มันก็จะอ่อนตัวลงหายไปแต่พอมันมีฝั่งรอปะทะอยู่นี่มันกระแทกตูมมวลของพลังมหาศาลก็จะทำให้สิ่งต่างๆที่ขวางอยู่ข้างหน้าเสียหายเช่นเดียวกันในจิตในใจของเราน่ะถ้าเรามีแต่ฝั่งคือมีอวิชชาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอยู่ในนั้นเกิดความทุกข์อะไรขึ้นมาสึนามิเกิดทุกทีไปแต่ถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจนะมันจะมีแต่สุญญากาศสึนามิแห่งความทุกข์ที่มันเคลื่อนมาพอมันไม่เจอฝั่งแห่งอวิชชามันก็หายไปเองนี่คือประสบการณ์ตรงว่าถ้าเราป้อนอาหารจิตวิญญาณและเป็นอาหารคุณภาพระดับสูงเช่นรู้ทันธรรมดาของโลกและชีวิตที่เรียกว่าไตรลักษณ์ไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้ท่องไว้ทำความเข้าใจไว้นี่คือคาถากันน้ำตาไหลนะคาถากันน้ำตาไหลนะอยู่กับคนรักอยู่ดีๆวันหนึ่งคนรักมาจากไปเนี่ยก็ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเข้าห้องน้ำเปิดเพลงเศร้าแล้วก็เปิดฝักบัวสาดหัวไม่ต้องทำขนาดนั้นเขาไปแล้วก็บอกเออไปก็ดีแล้วชีวิตก็เป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปภาวนาอย่างเนี้ยทำให้หลายต่อหลายคนรอดตายมาเยอะแยะแล้วนี่คือความรู้เท่าทันธรรมดาของชีวิตที่เรียกว่าปัญญาหรืออีกตัวหนึ่งที่เราควรจะป้อนให้ใจของเราก็คือเมตตาฉะนั้นที่นี่เราพาแผ่เมตตาบ่อยมากนะปลูกฝังเมตตา เมื่อเมตตาประจำอยู่ในเรือนใจใจเราจะเย็นเราจะโกรธยากธรรมชาติของจิตคือมันจะรับอารมณ์ได้ทีละเรื่องถ้าในขณะนั้นเรามีเมตตาประจำอยู่ความโกรธไม่อยู่ถ้าความโกรธอยู่เมตตาก็อยู่ไม่ได้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าจิตจะรับอารมณ์ทีละเรื่องเหมือนเล่นเก้าอี้ดนตรีเราก็ต้องเลือกเอาอารมณ์ที่ดีที่สุดให้มาอยู่ในจิตในใจเราปลูกฝังเมตตาลงไปมันแผ่เมตตาตระหนักรู้ถึงสัจธรรมของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดว่าล้วนแล้วแต่รักสุขเกลียดทุกข์และกลัวความตายเหมือนกันฝึกอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆวันหนึ่งเราจะกลายเป็นองค์รวมของเมตตาเราไม่ต้องแผ่เพราะเมตตาจะเป็นเราและเราก็เป็นเมตตาผู้ที่มีเมตตาอยู่ในตัวตลอดเวลาก็เหมือนทานน้ำพุที่มีแต่ความสดชื่นรื่นเย็นอยู่ข้างในอยู่ใกล้ต้นไม้ต้นไม้ก็สดชื่นบานสะพรั่งอยู่ใกล้สัตว์นะสัตว์ก็ยินดีปรีดาวิ่งเข้าหาเราอยู่ใกล้คนคนก็รู้สึกร่มเย็นและเป็นมงคลแก่ชีวิตที่ได้อยู่ใกล้คนที่มีแต่เมตตาในทำนองกลับกันถ้าเราอยู่ใกล้คนขี้โกรธนะวันหนึ่งๆเราร้อนไม่รู้กี่รอบนะเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็งอนเดี๋ยวก็หน้าบึ้งพอคนอย่างนี้อยู่ใกล้ๆเรานะอารมณ์เราปรวนแปรไหมอารมณ์เราก็ปรวนแปรละในบริษัทหนึ่งถ้าเจ้านายผีเข้าผีออกเนี่ยนะลูกน้องเป็นไงมันคงทางอารมณ์ไหมลูกน้องก็จะแปรปรวนตามเห็นไหมฉะนั้นถ้าเราฝึกเมตตาอยู่เสมอเรามีความมั่นคงทางอารมณ์และเป็นคนใจเย็นเราสดชื่นรื่นเย็นคนอยู่ใกล้ๆเราก็สดชื่นรื่นเย็นต้นไม้ใบหญ้าอยู่ใกล้ๆเราก็สดชื่นรื่นเย็นบ้านทั้งหลังนะถ้าเจ้าของบ้านเป็นคนเมตตาบ้านหลังนั้นก็เย็นใน Facebook ก็เหมือนกันใน Instagram ก็เหมือนกันถ้าเจ้าของเป็นคนใจเย็นก็จะโพสต์จะเขียนแต่สิ่งที่อ่านแล้วเย็นนะคนที่มาฟอลโล่ก็เย็นแต่ถ้าเป็นคนใจร้อนพูดแต่คำหยาบคายคนฮาร์ดคอร์ประเภทเดียวกันก็จะมารวมกันอยู่ในนั้นเห็นหรือยังฉะนั้นเราจะต้องดูแลกายของเราถ้าเรากินคลีนทางกายเราต้องกินคลีนทางวิญญาณป้อนธรรมะเข้าไปนะป้อนสติความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันจึงไม่ทันได้เป็นทุกข์เพราะความทุกข์เข้ามาทางความคิดคิดมากๆทุกมากคิดน้อยๆทุกน้อยนะไม่คิดเลยคืออยู่กับรู้สึกตัวตื่นอยู่ตลอดเวลาหยุดคิดก็หยุดทุกป้อนปัญญาความทุกข์เกิดขึ้นมาก็เปลี่ยนเป็นปัญญาได้ทั้งหมดทั้งสิ้นป้อนเมตตาการุณก็มีจิตใจที่สดชื่นรื่นเย็นอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็เหมือนกับมีต้นไม้ใหญ่ไพรระหงคือมีความร่มมีความรื่นร่มรื่นนะสดชื่น

ูงเราจะใช้ชีวิตที่มีคุณภาพสูงเช่นกันฉะนั้นทุกๆวันเนี่ยเราตื่นขึ้นมาอย่างแนะนำพวกเราว่าเรียนรู้การป้อนอาหารใจซะทุกวันตื่นนอนขึ้นมาอาตมาภาพไม่ได้ผลผันเข้าห้องน้ำนะตื่นนอนขึ้นมาอาตมารู้สึกตัวอยู่บนที่นอนนั่นแหละหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวอยู่ตรงนั้นแหละสัก5นาทีเราเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกตัววันนั้นก็ดีทั้งวันพอเข้านอนเมื่อหัวถึงหมอนปิดไฟหัวเตียงเรียบร้อยแล้วอาตมาก็ตามดูตามรู้ต่อไปแล้วก็หลับไปพร้อมอารมณ์นั้นบางวันเมื่อเราฝันแม้กระทั่งในฝันเราก็ยังฝันว่าเรากำลังตามดูลมหายใจอยู่มันตามเข้าไปฝึกถึงในฝันนู่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกจนมีความเคยชินที่ดีทุกๆวันนะเราจะป้อนสิ่งดีๆให้เราทุกวันเลยพอในเนื้อในตัวในจิตในใจเราเนี่ยมีอาหารที่มีคุณภาพสูงเวลาใครมาหาเราเราก็จะปฏิสัมพันธ์ด้วยคุณภาพที่สูงเราก็พูดดีกับทุกคนปฏิสัมพันธ์ดีกับทุกคนและคนที่มาใกล้เราเขาก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆไปจากเราเหมือนกันฉะนั้นพวกเรานั้นต้องฝึกให้ตัวเองนั้นเป็นศูนย์รวมของคุณภาพกายและคุณภาพจิตเราลองดูนะคนที่เป็นศูนย์รวมของคุณภาพกายและคุณภาพจิตชั้นดีนะอยู่เฉยๆคนก็ไปหาใช่ไหมหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายเนี่ยอยู่ในป่าในดงนะถนนหนทางก็ไม่ดีคนก็บุกป่าฝ่าดงไปหาเพราะอะไรเพราะท่านเป็นองค์รวมของคุณภาพจิตชั้นดีความรู้ความรักเมตตากรุณาสติปัญญารวมอยู่ที่ท่านคนก็เข้าไปหาท่านในขณะที่บางคนนั้นในกายในจิตเป็นศูนย์รวมของอาหารคุณภาพต่ำเต็มไปด้วยขยะความคิดเต็มไปด้วยความโลภโมโทสันเต็มไปด้วยความยึดติดถือมั่นเต็มไปด้วยความอิจฉาตาร้อนคนอย่างนี้แต่งเนื้อแต่งตัวดีมากไม่มีใครอยากไปใกล้เลยเขาไม่ดึงดูดเขาเป็นคนน่าเบื่อเป็นคนอันตรายไม่มีใครอยากไปยุ่งฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นคนมีเสน่ห์เนี่ยป้อนธรรมะเข้าไปยิ่งธรรมะมีความละเอียดมีความประณีตมีความสูงส่งเพียงไรจิตของเราก็จะโคจรอยู่ในภูมิที่สูงขึ้นเพียงนั้นและเมื่อจิตของเราโคจรอยู่ในภพภูมิที่สูงคนสูงสูงในระดับเดียวกันกับเราจะไหลมาหาเราเราเคยสังเกตไหมว่าทำไมคนนี้มาหาเราเราอยากได้คนอย่างนั้นมาหาอยากให้คนอย่างนี้มาหาแต่ไม่มาหาเลยไอ้ที่มาหาเรามีแต่คนแย่ๆทั้งนั้นเลยรู้ไหมก็เพราะว่าบุคลิกภาพข้างในของเราเนี่ยมันดึงดูดได้แต่คนระดับนั้นเพราะจิตคุณยังด้อยพัฒนาอยู่เมื่อเราพัฒนาจิตสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นคนที่หลั่งไหลมาหาเราจะกลายเป็นคนที่สว่างไสวเหมือนเรามีจิตวิญญาณที่ประเสริฐเหมือนเรามีใจคอที่สงบสดชื่นรื่นเย็นเหมือนเราพุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่าดีจะดูดดีร้ายจะดูดร้ายในบาลีท่านใช้คำว่าโคจะไปหาโคบัณฑิตจะไปหาบัณฑิตนะลองสังเกตดูคนที่ชอบอะไรใกล้เคียงกันมันจะดูดกันไปถ้าเราตระหนักรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้หรือถ้างั้นเราอยากได้ผู้ชายดีๆสักคนเราต้องทำยังไงทำตัวเองนะให้ดึงดูดคนดีๆก่อนด้วยการยกระดับคุณภาพกายคุณภาพจิตของเราให้สูงเพราะคุณภาพกายคุณภาพจิตสูงเดี๋ยวคนที่เราตั้งสเปคไว้ระดับเดียวกันนะก็จะมาหาเราได้แล้วแต่ถ้าเราเอาแต่คิดนะแต่ไม่เคยยกกายยกจิตให้สูงเลยอยากได้คนดีอยากได้ของดีแต่ข้างในนั้นต่ำมากขยะหมักหมมเต็มหัวไปหมดคนทำนองเดียวกันคนกลุ่มเดียวกันคนสปีชีส์เดียวกันจะไหลมาหาถึงแม้บางครั้งข้างนอกจะแต่งตัวดีมากแต่คุณภาพข้างในดูไม่จืดเนี่ยฉะนั้นแรงดึงดูดมันมีอยู่จริงแต่แรงดึงดูดนั้นมันไม่ได้เกิดจากการคิดเฉยๆคุณคิดคุณทำคุณได้คิดเฉยๆไม่ได้ช่วยอะไร

0: นั้นถ้าเราฝึกตนให้เป็นยอดคนนะยอดคนจะมาหาเราฝึกตนให้อุดมไปด้วยธรรมะคนมีธรรมะจะมาหาเราฝึกตนให้เป็นคนมีศีลคนมีศีลจะมาหาเราฝึกตนให้มีปัญญาคนมีปัญญาจะมาหาเราเห็นหรือยังทุกอย่างที่คุณเรียกร้องต้องการนะคุณต้องเรียกร้องจากตัวเองเป็นคนแรกฝึกตนก่อนนะฝึกตนก่อนและจากนั้นสิ่งดีๆที่เราปรารถนาทั้งหมดก็จะไหลหลั่งทางทนมาหาเราเองเนี่ยวิธีการที่จะทำเช่นนี้ได้ก็คือทุกวันป้อนอาหารใจซึ่งเป็นอาหารคุณภาพสูงให้ตัวเองก็อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาอาจารย์ก็ภาวนาแล้วก่อนนอนก็ภาวนาแล้วระหว่างวันที่นั่งต้อนรับขับสู้ญาติโยมในระหว่างวันเนี่ยพระอาจารย์ฝึกเมตตาตลอดเวลาคนมาหาให้เข้าพบหมดนะมาหาทุกวันนะมีทุกวันนะที่ไหนก็ตามนะตื่นมาแต่มาเจอทุกวันนะคนมาขอถ่ายรูปเนี่ยถ่ายหมู่เสร็จแล้วถ่ายเดียวถ้าหลับตาก็ถ่ายซ่อมใหม่ไม่เคยว่าใครเลยนะเพราะนี่คือการฝึกเมตตาของเราพระอาจารย์ก็ฝึกเมตตาทุกคนแล้วคนดีๆคนที่มีเมตตาเหมือนกันก็มาหาเราเห็นไหมรู้หรือยังว่าทำไมคนบางคนถึงเจอแต่สิ่งดีๆคนบางคนทำไมถึงเจอแต่สิ่งแย่ๆเพราะสิ่งที่จะดูดสิ่งที่ดีและจะดูดสิ่งที่แย่มันอยู่ข้างในเรานี้คนมีธรรมะนะคนที่มีธรรมะก็จะไหลมาหาคนใจดีเหมือนกันก็จะไหลมาหาคนมีปัญญาคนที่ฝักใฝ่ในปัญญาก็จะไหลมาหาฉะนั้นเราอยากได้คุณภาพของเพื่อนของเราหรือคนที่รายล้อมเราเป็นคนยังไงเราทำตัวอย่างนั้นก่อนพุทธองค์จึงตรัสว่าฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นทันโตเศรษฐโมนุษย์เสสุผู้ที่ฝึกตนนับเป็นยอดคนในหมู่มนุษย์ฝึกจากตนเองเรียกร้องจากตนเองป้อนสิ่งดีๆเข้าสู่ตนเองก่อนแล้วหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นเนื้อหนังมังสาและชีวิตจิตวิญญาณของเราพอเรากลายเป็นมนุษย์พันดีเป็นเวไนยสัตว์นะเป็นสัตว์ชั้นสูงที่มีศีลมีธรรมประจำจิตประจำใจแล้วเดี๋ยวมนุษย์สปีชีส์เดียวกันมาแล้วทั้งคนไทยทั้งฝรั่งทั้งอะไรก็แห่กันมาเนี่ยยังไม่ต้องไปหาเครื่องรางของขลังที่ไหนหรอกฝึกตนให้ดีและคนดีๆก็จะไหลมาหาและสิ่งดีๆก็จะไหลมาหาโชควาสนาบารมีไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆโชควาสนาบารมีเกิดขึ้นจากการที่เราทำตนให้เป็นภาชนะทองรองรับคุณงามความดีถ้าเราเอากายเอาจิตของเรามาเป็นภาชนะทองรองรับไว้ซึ่งคุณงามความดีแล้วสิ่งนี้เองก็จะดึงดูดคุณงามความดีอื่นๆมาหาเราดึงดูดคนชนิดเดียวกันเข้ามาหาเราและนี่แหละคือหลักแห่งพลังดึงดูดที่แท้จริงฝึกตนให้ดีแล้วคนดีๆก็จะมาเป็นเครือข่ายของเราฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารใจที่มีคุณภาพสูงให้ตัวเองเอาไว้เสมอนอกจากในแต่ละวันพระอาจารย์ป้อนอาหารใจด้วยการเจริญสติแล้วในห้องนอนของพระอาจารย์เต็มไปด้วยหนังสือพระอาจารย์อ่านพร้อมกันหลายเล่มนะหนังสือชั้นยอดทั้งนั้นเลยมีไม่รู้กี่พันเล่มอ่านเรียงเป็นตับเลยว่างเมื่อไหร่เป็นต้องหยิบขึ้นมาอ่านวรรณกรรมชั้นดีต่อสมองฝึกจิตตภาวนาอย่างดีต่อใจสมองต้องกินอาหารสมองใจต้องกินอาหารใจกายต้องกินอาหารกายฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยเราดูซิว่าเราป้อนอาหารกายเนี่ยเป็นอาหารคุณภาพสูงไหมป้อนอาหารสมองสิ่งที่เราอ่านสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราฟอลโล่อยู่ดีต่อสมองไหมและใจของเรามันสูงกว่าสมองมันเป็นจิตวิญญาณมันก็ต้องการธรรมะขั้นละเอียดอีกขั้นหนึ่งอาหารของสมองก็คืออาหารชั้นดีที่ทำให้เรากลายเป็นนักคิดชั้นยอดศักยภาพของสมองเนี่ยมันไปได้แค่การคิดแต่ศักยภาพของจิตนั้นไปได้ไกลถึงขั้นตื่นรู้ฉะนั้นในหนึ่งวันเราต้องป้อนอาหารกายชั้นดี ทานออร์แกนิกฟู้ดนะที่นี่ได้ทานตลอดแล้วอาหารสมองล่ะได้ฟังธรรมะชั้นดีแล้วอาหารจิตวิญญาณล่ะได้ฝึกจิตตภาวนาถ้าในหนึ่งวันท่านจัดเมนูให้กายให้สมองและให้จิตทำอย่างนี้นะในหนึ่งเดือนท่านจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งอย่างสิ้นเชิงและจะกลายเป็นคนใหม่ที่น่าชื่นชมมากฉะนั้นเมื่อเรากลับบ้านไปนะไปเซตเมนูให้ตัวเองใหม่แต่ละวันอาหารกายควรจะกินอะไรอาหารสมองควรจะอ่านอะไรควรจะฟังอะไรทุกวันนี้คนส่วนใหญ่แสวงหาอาหารสมองจาก YouTube เนาะก็ไปหาที่มันดีๆหน่อยคลิปดีๆหน่อยใน YouTube Temple นะหาคลิปดีๆมาดูนะคลิปเลอะๆเถอะๆอย่าไปมาดูเลือกเอาฉะนั้นก็อาหารทางวิญญาณก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์นักคิดนักปราชญ์เลือกที่ดีๆคุณภาพสูงหน่อยเพราะเดี๋ยวนี้เพี้ยนๆเลอะๆเถอะๆเยอะไปหมดในหนึ่งวันกินอาหารกายชั้นดีอาหารสมองชั้นดีอาหารจิตชั้นดีทำหนึ่งเดือนท่านเป็นคนใหม่เราจะกลายเป็นคนที่เกิดใหม่อย่างสิ้นเชิงนอกจากป้อนอาหารกายอาหารสมองอาหารใจแล้วทำอะไรอีกว่างเมื่อไรให้ถือโอกาสนั้นมาภาวนาเมื่อวานเมย์ยอมคนหนึ่งเอารถใหม่มาให้เจิมอาจารย์สอนวิธีเจิมยอมเจิมแบบใหม่นะทำยังไงครับเดินวนรอบรถ3รอบเวลาจะขึ้นรถทำไมครับจงกรมเรียกสติเพราะรถที่คุณกำลังจะขับออกจากบ้านอาจนำพาคุณไปสู่จุดหมายก็ได้อาจไปตกข้างทางก็ได้อาจไปชนคนอื่นก็ได้ใช่ไหมฉะนั้นคุณต้องเรียกสติก่อนขึ้นรถเดินวนขวาย่างหนอซ้ายย่องหนอนะปะทักษิณรอบรถเลยโยมก็ทำตามแบบงงๆแต่ดีแกบอกงงๆแต่ดีเสร็จแล้วพระอาจารย์ก็บอกเอาเปิดประตูเข้าไปนั่งอย่าเพิ่งติดเครื่องยนต์อาจารย์มาบอกนั่งหายใจเข้าลึกออกยาวก่อนแกก็ทำตามแบบงงๆตั้งสติก่อนสตาร์ทจากนั้นติดเครื่องสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยอย่าเพิ่งออกตามดูลมหายใจอีกนะแล้วตมาก็บอกแกว่าเอานะพร้อมยังครับอย่าเพิ่งไปมันยังไม่จบอะไรอีกครับพระอาจารย์ถ้ามีคนมาขับปาดหน้าโยมอย่าโกรธให้โยมชะลอรถลงจอดข้างทางก็ได้แล้วประนมมือขึ้นแล้วพูดกับเขาโมทนาด้วยนะให้เขาล่วงไปก่อนไม่ต้องขับตามไปแล้วไปข้อประตูเขาแล้วถามว่ามึงเก๋าเหรอนั่นรนหาที่ตายอย่าทำเช่นนั้นใครมาปาดหน้าเราให้คิดว่าเขาคงรีบมากพูดว่าโมทนาด้วยนะใจเย็นๆแนะนำอย่างนี้ปั๊บอาตมาให้แกขับรถรอบไร่ชนตะวันเขามาหาพระอาจารย์พระอาจารย์ครับมันว่างๆวงๆหน่อยนะอาจารย์จะไม่เซ็นอะไรหน่อยหรือแกก็อยากได้อะไรที่เป็นรูปธรรมมาก็เลยเข้าไปนั่งในรถแล้วก็เขียนว่าอย่าประมาทแกบอกโอเคอย่างนี้ค่อยมั่นใจธรรมดาของใหม่มันยังไม่ติดแต่อีกสักพักอาตมาเชื่อว่าจะติดฉะนั้นช่วงนี้ใครให้อาตมาเจิมรถอาตมาสอนแบบนี้ทั้งนั้นเลยเอาไปทำนะนี่คือชีวิตประจำวันอย่าแยกธรรมะออกจากชีวิตจงหลอมรวมชีวิตและธรรมะเข้าเป็นเนื้อหาเดียวกันคุณมีชีวิตอยู่ที่ไหนจงให้ที่นั่นเป็นที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาทำที่วัด ปฏิบัติธรรมทำลงไปที่เนื้อที่ตัวของเรานะคุณอยู่ที่ไหนอ่ะคุณก็ทำตรงนั้นแหละนั่นแหละที่ปฏิบัติธรรมฉะนั้นก็ขอฝากพวกเราว่าเมื่อกลับไปแล้วเอาการเจริญสติใส่เข้าไปในทุกกิจกรรมของชีวิตซักผ้าอยู่ก็เจริญสตินะคุยโทรศัพท์อยู่ก็เจริญสติถ้าไม่มีสติมันจะยุ่งเหมือนโยมคนหนึ่งรีดผ้าอยู่แล้วรับโทรศัพท์รีดไปรีดมาฮัลโหลรีดไปรีดมาฮัลโหลรีดไปรีดมาฮัลโหลพอโทรศัพท์มาอีกครั้งยกเตารีดขึ้นมาแนบทีนี้ไม่ใช่ฮัลโหลแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเจริญสติตลอดเวลาพุทธองค์จึงตรัสว่าสติสัพพัทธปัฏฐิยาสติเป็นสิ่งจำปรารถนาในทุกสถานการณ์สติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อมีชีวิตอยู่ที่ไหนคุณกำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นเติมตัวรู้เข้าไปตระหนักรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกวันของเราจะกลายเป็นวันแห่งการเจริญสติทำทุกวันให้เป็นวันเจริญสติทำทุกกิจกรรมให้เป็นเนื้อเดียวกับการเจริญสติทำได้อย่างนี้เมื่อไรภายใน3เดือนเท่านั้นเองเราเกิดใหม่ทันทีแล้วเราจะได้เห็นคุณภาพชีวิตแบบใหม่ซึ่งเราเองอาจจะสงสัยว่าฉันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงฝึกไปนะลูกนะฝึกไปเมื่อ10ปีที่แล้วพระอาจารย์ก็เป็นคนใจร้อนใจร้อนมากแต่พอเราไปฝึกกรรมฐานกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วมันเปลี่ยนไปพลิกมากลายเป็นคนใจเย็นอดได้ทนได้รอได้ถอยได้ยอมแพ้ได้ซึ่งถ้าเป็น10ปีก่อนหน้านั้นเรื่องอย่างนี้อาตมาทำไม่เป็นนะใครมาพูดอะไรขัดหูนี่พูดเราจะสวนทันทีเลยเดี๋ยวนี้ให้คนมานั่งพูดอะไรเลอะเทอะให้เราฟังเป็นชั่วโมงแล้วก็ฟังอย่างสงบมีความสุขคนฉลาดมาพูดเราก็ฟังคนฉลาดน้อยมาพูดเราก็ฟังนะเพราะใจมันเย็นแล้วมันรับได้ทั้งหมดความทุกข์ในชีวิตมันก็น้อยลงนี่คือผลของการเจริญสติเมื่อสติมีมากขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์จะหายไปเท่านั้นสติมีมากขึ้นเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะหายไปมากเท่านั้นสติกับความทุกข์มันเป็นปฏิกิริยาผกผันซึ่งกันและกันและเช่นเดียวกันถ้าคุณมีสติน้อยมากพื้นที่ในชีวิตของคุณก็เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าคุณมีสติมากนะพื้นที่ในชีวิตของคุณก็มีทุกข์น้อยลงสติมากทุกข์น้อยสติน้อยทุกข์มากยึดเป็นหลักอย่างนี้ถ้าอยากมีสุขไหมอยากมีสุขก็ฝึกสติไว้เยอะๆนะฝรั่งในยุคบริโภคนิยมเนี่ยเขาสอนกันว่าบริโภคมากมากสุขมากมากใช่ไหม Greed is good ความโลภเป็นของดีใช่ไหมแต่พุทธเจ้าท่านไม่พูดอย่างนี้เลยท่านบอกว่าความรู้จักพอเนี่ยเป็นของดีสันตุถีปรมังทนังทุกวันนี้เราวิ่งตามฝรั่งวิ่งตามบริโภคนิยมทุนนิยมกระตุ้นให้บริโภคมากมากเพราะเชื่อว่าบริโภคมากสุขมากมันไม่ใช่อาตมาเห็นคนที่มีของบริโภคอยู่ตลอดเวลาเยอะแยะมากมายก็ยังไม่มีความสุขอยู่เต็มไปหมดฉะนั้นอยากหาความสุขอย่าไปวิ่งอ้อมอย่าไปเข้าหาความสุขด้วยวิธีโค้งเข้าหาความสุขวิธีตรงคือเจริญสติขึ้นมากระตุกตัวรู้ให้ตื่นขึ้นมาเคาะประตูพระพุทธเจ้าองค์น้อยๆที่จำพรรษาอยู่ในเรือนใจของเราให้ตื่นขึ้นมาพอสติเพิ่มขึ้นความทุกข์มันลดลงเองและคุณไม่ต้องไปแสวงหาความสุขหรอกคุณฝึกสติอย่างเดียวความสุขจะเป็นของแถมที่เขาพร้อมที่จะกำนันให้เราโดยอัตโนมัติฉะนั้นในเช้าวันนี้ก็ขอฝากพระธรรมสั้นๆ สำหรับชุบชูจิตใจพวกเราให้เป็นแนวทางนำไปประพฤติปฏิบัติที่บ้านด้วยการเรียนรู้ที่จะป้อนอาหารกายอาหารสมองอาหารใจและทำทุกที่ที่เรามีชีวิตอยู่ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมมีชีวิตอยู่ที่ไหนที่นั่นคือที่ปฏิบัติธรรมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ให้เรานำไปบูรณาการเข้าไปในชีวิตประจำวันของเราจนการปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตหลอมรวมเป็นเรื่องเดียวกันขอให้เราทุกคนรอเลี้ยงการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ต่อไป แม้คอร์สภาวนาจะสิ้นสุดลงแล้วก็อย่าไปทิ้งเราแค่ลาจากอารามแต่ไม่ได้ลาจากธรรมะก็ถ้าใครประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ขอให้มีความสุขสดชื่นดุ่นเย็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกท่านทุกคนเทอญ
1: หลายท่านกำลังอยู่ในภวังค์แห่งการหลับไหลหลายคนหลายท่านกำลังขมักขม้นกับการเตรียมตัวไปทำงานขอท่านทั้งหลายจงเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากการฟังธรรมะในเช้านี้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของท่านเถิดอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางทีอาจจะเป็นไฟส่องสว่างให้ท่านเดินในเวลาที่ชีวิตกำลังมืดมนก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ผมยุทธนากิจจรูลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.วันที่28มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.วันที่28มิถุนายนนี้โดยเสริมความแข็งแรงเต็นท์สนามและคุมเข้มความปลอดภัยระบบไฟรองรับหากเกิดฝนตก
9: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่สำนักงานเขตพัฒนาและสำนักงานเขตคลองเตยเพื่อติดตามความคืบหน้าและการเตรียมความพร้อมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ภาพรวมทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งในส่วนของเขตพัฒนามีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น90หน่วยเตรียมมีมาตรการรองรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองในวันเลือกตั้งแม้จะไม่มีหน่วยเลือกตั้งอยู่ในจุดเสี่ยงน้ำท่วมจะได้มีการเสริมความมั่นคงของเต็นท์สนามทุกจุดพร้อมติดตั้งรางระบายน้ำฝนเพิ่มเติมซึ่งเขตคลองเตยมีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น105หน่วยทั้งเขตมีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยเพื่อรับมือกับสภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันโดยเฉพาะการป้องกันระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าจากน้ำฝนรวมถึงการติดตั้งผ้าใบพลาสติกเกี่ยวรอบเต็นท์อย่างมิดชิดทั้งนี้ขอเน้นย้ำว่าการเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้จะเปิดให้ลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเพื่อขอให้ประชาชนสังเกตสีบัตรเลือกตั้งที่บัตรเลือกตั้งสีเขียวสำหรับเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรเลือกตั้งสีชมพูสำหรับเลือกสก.โดยไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือการเลือกตั้งนอกเขตจิตรามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศห้ามเปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนผู้ใช้บริการเพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพ
10: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้บริการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านสื่อต่างๆอย่างแพร่หลายทั้งเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสซึ่งบางกรณีมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภาพนิ่งวิดีโอและเสียงที่สามารถระบุตัวตนได้อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รวมถึงเข้าข่ายละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงกำชับให้สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-11 และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดกำกับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้บริการอย่างเคร่งครัดโดยหลีกเลี่ยงการนำเสนอภาพวิดีโอและเสียงหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่เปิดเผยพิกัดหรือรายละเอียดที่เชื่อมโยงถึงตัวผู้ใช้บริการและต้องปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการเบลอภาพหรือปกปิดอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การบันทึกและเผยแพร่ภาพเสียงหรือข้อมูลของผู้ใช้บริการต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวหรือผู้เกี่ยวข้องก่อนพร้อมห้ามนำเสนอเนื้อหาหรือถ้อยคำที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ก่อให้เกิดความอับอายหรือกระทบต่อศักดิ์ศรีของผู้ใช้บริการนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E เอกวาดอร์เก็บชัยเหนือเยอรมนี2-1ทำให้ทั้งเอกวาดอร์เยอรมนีและโกดีวัวผ่านเข้ารอบน็อกเอาท
11: ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดสุดท้ายทีมชาติเอกวาดอร์ที่ต้องการ3แต้มเพื่อเข้ารอบน็อกเอาท์พลิกชนะทีมชาติเยอรมัน2-1เก็บ3แต้มสำคัญมี4คะแนนผ่านเข้ารอบเป็น1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดส่วนทัพอินทรีเหล็กมี6แต้มเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโกติวัวชนะกูราเซา2-0ผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนกูราเซาตกรอบสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆในวันนี้ญี่ปุ่นพบสวีเดนและตุนิเซียพบเนเธอร์แลนด์กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบตุรกีและปารากวัยพบออสเตรเลียแข่งขันเวลา8 นาฬิกาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: นราพงศ์วัยวัน
4: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
3: ชัดทุกประเด็น
4: ผมจะขันข่าวเข้นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
3: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
5: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM Facebook นราพงศ์วัยวันด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดเช้าวันศุกร์ที่26มิถุนายนครับเรื่องโกงสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นก็ยังคงเป็นเรื่องใหญ่ข่าวใหญ่พาดหัวนำทุกฉบับอยู่เหมือนเดิมครับจะไล่เรียงกันทีละเรื่องทีละประเด็นเอาประเด็นนี้ก่อนเรื่องของนายหน้าที่เป็นตัวการสำคัญในการหาผู้เข้าสอบแล้วก็นำไปสู่การโกงเนี่ยก็คือผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ชื่อจ่าสิบตำรวจพิชิตทั้งพรมเป็นตำรวจแต่ว่าโอนมาทำงานท้องถิ่นเนี่ยวันนี้มีข่าวว่าลาออกจากตำแหน่งแล้วครับข่าวสดพาดหัวว่าผอ.พิชิตนายหน้าโกงสอบแอบลาออกแล้วเดลี่นิวส์ก็บอกว่าผอ.พิชิตลาออกเจอสอบวินัยร้ายแรงซ้ำผอ.พิชิตให้คนเอาหนังสือลาออกไปส่งที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ต้องถูกตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วก็สอบวินัยร้ายแรงด้วยนะครับล่าสุดรองนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีบอกว่าตั้งเรียบร้อยแล้วอันนี้เรื่องของผอ.พิชิตส่วนเจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าของออฟฟิศที่เป็นจุดในการแก้ข้อสอบที่จังหวัดนนทบุรีนั่นนะครับอันนั้นเขาก็บอกว่าเพ่นไปแล้วเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะปิดบ้านเงียบไปเลยครับเอาทีนี้ก็มาถึงทางฝ่ายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเอายังไงคือคำสั่งเนี่ยโดยเฉพาะกรณีผู้สอบได้นั่นนะครับมันก็กลับไปกลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับตอนแรกเลยเนี่ยก็จะให้มีการยกเลิกการรายงานตัว สำหรับกรณีผู้ที่จะไปรายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมยกเลิกหรือชะลอทั้งหมดเอ้าแต่ว่าเมื่อวานนี่ปรากฏว่ากลับใหม่ครับกลายเป็นว่าให้รายงานตัวไปก่อนแล้วก็ไปไล่บี้เอาเป็นรายกรณีครับมีการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานหลังประชุมเนี่ยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคุณธนนท์พันพีพาดก็ออกมาแถลงครับว่าให้มีการบรรจุไปก่อนแล้วก็ไปต่อตรวจสอบทีหลังถ้าใครพบว่าทุจริตมีความผิดก็ให้มีการเพิกถอนเฉพาะรายไปฟังเสียงของรองอธิบดีครับ
6: คือในส่วนของกรมเนี่ยยังไม่มีหลักฐานอะไรนะครับเพราะว่าอย่างที่นำเรียนก็คือในตัวไฟล์เนี่ยจะเก็บที่มสบชุดหนึ่งที่กรมชุดหนึ่งและผมเชื่อว่าของกรมเนี่ยไม่ได้หลุดนะครับเพราะว่ามีเซฟนะครับที่อยู่ห้องท่านดีข้อสอบตอนนี้ทางปปช.อายัดไว้นะครับเดี๋ยวก็เป็นมติกวันนี้ก็คือเดี๋ยวทางกรมก็จะมีหนังสือนะครับขอความร่วมมือทางปปช.ในการตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดคราวที่แล้วเวลาสอบที่ก็ใช้เวลาเป็นสัปดาห์เหมือนกันนะครับเพราะว่าคนประมาณ 400,000 กว่าคนนะครับ 408,000 ก็คิดว่าใช้เวลาในเรื่องของการตรวจข้อสอบแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าทางปปช.อนุญาตนะครับก็ทางกรมก็จะติดต่อทางคู่สัญญาก็คือทางมสบในการจัดเครื่องตรวจไปแล้วก็ไปตรวจกันต่อหน้าสื่อมวลชน
5: นั่นก็คือรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับส่วนรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ก็บอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้เข้าสอบที่เขาบริสุทธิ์ซึ่งก็จะมีการตรวจสอบจากนี้ไปและก็ในกรณีของคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องโดยเฉพาะในส่วนของข้าราชการเนี่ยจะเป็นระดับไหนก็ตามแต่ปปช.ก็จะไปดำเนินการตรวจสอบเอาฟังเสียงของคุณวรสิทธิ์ครับ
7: ในตอนนี้ณวันนี้เลยเนี่ยคือต้องเร่งกระบวนการการตรวจสอบให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าแยกคนที่สอบได้ด้วยตัวเองเนี่ยออกมาแล้วก็แยกคนที่มีเกี่ยวข้องกับการทุจริตเนี่ยออกมาเพื่อที่จะได้จัดการถูกว่าควรต้องเป็นยังไงเพราะว่าในส่วนของคนที่สอบได้ด้วยความสามารถตั้งใจหรือสอบมาด้วยตัวเองเนี่ยอันนี้เราต้องไม่ทำอะไรที่มันกระทบสิทธิ์ของเขาจริงๆตอนนี้ในส่วนมหาไทยนี่มีการตั้งกรรมการสอบ7วันนะครับแต่ทีเนี้ยในการพิสูจน์ในเรื่องของตัวคนทั้งหมดเดี๋ยวว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเนี่ยอันนี้เรียนตามตรงว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็ต้องตรวจอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีความผิดพลาดไปมันก็กระทบสิทธิ์กับผู้บริสุทธิ์ด้วยนะครับแต่สั่งในระดับนโยบายในสั่งการไปให้ทำให้เร็วที่สุดนะครับ
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับขณะที่กระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้คนไปแจ้งกองปราบแล้วครับให้เอาผิดกับบุคคลและผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของความผิดพ.ร.บ.คอมความผิดเกี่ยวกับเอกสารและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องคุณสนธิยาสวัสดีก็ไปยื่นหนังสือถึงปปง.ครับขอให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและทำการยึดหรือว่าอายัดทรัพย์สินของคนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตแต่ว่าทางรองโฆษกของสำนักงานปปง.คุณพีระธรวิมลโลหการบอกว่าในส่วนของปปง.ยังไม่ได้รับรายงานมาจากทางปปช.หรือว่าทางตำรวจกองบังคับการปปป.แต่คาดว่าจะมีลักษณะเป็นความผิดตามกฎหมายของปปง.ซึ่งต้องใช้เวลาให้กับหน่วยงานทั้งสองนั้นก่อนได้ตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีให้เรียบร้อยก่อนว่าคนไหนมีความผิดตามกฎหมายไหนบ้างและถ้ามีการรายงานมายังปปง.ก็จะได้ทำการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทันทีนะฮะนี่ทางปปง. ทางสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดร.วีรศักดิ์หาดดาบอกว่าตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 5,300 แห่งทั่วประเทศยืนยันว่ากระบวนการทุจริตการแก้ไขคะแนนเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันกับหน่วยงานท้องถิ่นในระดับพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลหรืออบจ.กระบวนการจัดสอบแข่งขันเนี่ยหรือการออกข้อสอบการตรวจข้อสอบเนี่ยทั้งหมดเป็นอำนาจการดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอันนี้ก็แง่ครับไม่เกี่ยวนะแต่ว่าคนของหน่วยงานที่จะเป็นนายหน้าเป็นอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะดร.วีรศักดิ์การจัดสอบกระบวนการจัดสอบออกข้อสอบนี่ไม่เกี่ยวกับหน่วยงานในพื้นที่หรอกแต่ว่าบุคคลที่เป็นนายหน้าจัดหาคนมาสอบแล้วก็นำไปสู่การทุจริตเนี่ยมันมันจะมีบางที่นะครับส่วนทางฝ่ายตำรวจพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้เรียกประชุมเพื่อที่จะวางแนวทางในการทำคดีครับแล้วท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอกว่าในทางคดีเนี่ยเป็นหน้าที่ของทางสำนักงานปปช.ที่จะดำเนินการแล้วก็มีการประสานให้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสนับสนุนการทำงานแล้วหลังจากที่ปปช.ไปค้นโรงพิมพ์กระดาษคำตอบในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการแล้วจากนั้นกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้เสียหายก็ได้ส่งคนมาร้องทุกข์กล่าวโทษกับทางพนักงานสอบสวนกองปราบซึ่งชุดสืบสวนก็จะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนตอนนี้ก็เพิ่งจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดูว่าใครบ้างที่ร่วมกระทำความผิดและเข้าข่ายความผิดข้อหาไหนบ้างจากนั้นก็จะขยายผลเพื่อสืบสวนให้เห็นถึงโครงข่ายกระบวนการทั้งหมดมีคำถามจากนักข่าวถึงตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องอันนี้ท่านผู้บัญชาการบอกว่าคาดว่าภายใน7วันถึง10วันนี้จะมีความชัดเจนในส่วนของตำรวจกองปราบก็จะดูในเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยมาร้องทุกข์กล่าวโทษแต่ว่าการตรวจสอบตัวข้อสอบนั้นเป็นหน้าที่ของทางปปช.และทางกระทรวงมหาดไทยถ้าผลการสอบสวนพบว่ามีบุคคลภายนอกเข้าไปเกี่ยวข้องทางกองปราบก็จะดำเนินการออกหมายเรียกมาสอบสวนถ้าพบความผิดก็จะดำเนินคดีแต่ถ้าพบหลักฐานโยงใยไปถึงข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐก็จะรวบรวมสำนวนแล้วก็จะส่งต่อให้ทางปปช.ไปดำเนินการตามหน้าที่ต่อไปเมื่อวานเนี่ยทนายอันบุรีลำพัทรพงษ์สุภักษรเขาไปยื่นเรื่องที่สำนักงานปปช.ว่ามันมีขบวนการเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตการสอบเนี่ยที่จังหวัดบุรีรัมย์เหมือนกันนะครับแล้วทนายอั๋นบอกว่าที่นั่นที่บุรีรัมย์นั้นนะครับมีตัวการอยู่3คนเป็นนายกอบต.นะเป็นปลัดอบต.นะฟังเสียงของทนายอั๋นบุรีรัมย์ครับ
8: ผมจะลงรายละเอียดในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์มันเริ่มจากไอ้คนเนี้ยนะครับเป็นปลัดในเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ผ่านเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเทศบาลเดียวกันมาหาคนไอ้คนคนนี้ครับก็ทำงานเป็นลูกจ้างอ่ะโทษทีทำงานปกตินะครับอยู่อำเภอเดียวกันแต่ว่ามาเจอกันอยู่ในสถานศึกษามาเรียนปโทด้วยกันก็มาติดต่อกันครับหาคนบอกว่าเนี่ยเขาทำงานตั้งแต่ปี57แล้วหมายก็ว่าเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มนี้หาคนมาเข้าสอบตั้งแต่ปี57แล้วคุณลองย้อนดูไปสิ แต่ประสบการณ์ไม่มีนะคืออยากได้ตำแหน่งก่อนนั้นคุยกันว่าสนใจไหมในตำแหน่งนี้เขาจะสมัครในตำแหน่งนักการปกครองนะครับบอกเขาเคลียร์กันทุกสายแล้วถ้าเกิดว่าคุณสนใจเนี่ยนะนัดจ่ายที่กทม.วันที่15ทุกสายทุกจังหวัดหมายเขาว่ายังไงหมายเขาว่าวันที่15เนี่ยเขาจะมารวมตัวกันนำเงินทุกสายทั่วประเทศไทยแล้วนำเงินที่ได้ก้อนเนี่ยนะครับ 4,000 ล้าน 5,000 ล้าน 6,000 ล้านจะต้องส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ในส่วนของพรรคการเมืองหรือไม่ทราบในส่วนของข้าราชการประจำระดับสูงของกระทรวงของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยหรือไม่ทราบแต่นัดจ่ายเงินกันเคลียร์กันทุกวันที่15ทุกสายให้แล้วเสร็จภายในวันที่15ฉะนั้นถ้าเธอสนใจควรจะต้องจ่ายพี่ก่อนวันไหนก็ต้องก่อนสักวันที่10ซะพี่จะได้เช็คยอดให้มันถูกเพราะมันมีส่วนต่างพอคุยกันอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็ก็เลยบอกว่ารอบนี้ตัวของเขาเนี่ยนะครับส่ง12คนคนนี้คือคนที่เป็นเจ้าหน้าที่นะยังไม่ถึงปลัดนะแล้วก็คุยกันแล้วละครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าจะต้องหาให้ทันภายในวันที่10ภายในสิ้นเดือนนะครับภายในเดือนนี้นะครับคุยกันช่วงปลายเดือนเสร็จแล้วปุ๊บได้ทีละครับแล้วก็เลยส่งหมายเลขบัญชีอันนี้คือบัญชีของไลฟ์สดเห็นมั้ยครับนะก็ปิดนิดนึงนะครับอันนี้เป็นของจริงเลยครับกรุงไทยสาขาสตึกบ้านเดียวกับนายแสวงบุญมีนายคนเนี้ยนะครับเป็นปลัดนะครับไอ้ถัดมาก็คือของอีกคนก็คือตัวเขาเองก็ตีตัวเขาเองบัญชีของเขาเองแต่ว่าคนนี้เลือกที่จะโอนเงินไปให้ปลัดแกก็ฉลาดนะครับก็มีการโอนเงินไปนะเสียสับครับยอดทั้งหมด 600,000 บาทนะครับก็โอนไปรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับบอกว่าเอ้าได้แน่นอนแหละนะเดี๋ยวจะไปเที่ยวรอเดี๋ยวคนนี้ก็บอกก็คุยกันตามภาษาคนที่รู้จักเรียนปอโทด้วยกันก็บอกว่าเดี๋ยวให้เราว่างก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันอันนี้บอกขายอะไรเนี่ยหอหีบสลีก่อนเขาก็คงแซวกันนะหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นไม่เป็นไปตามที่คุยกันไว้คือไม่มีชื่อติดสอบก็มีการเคลียร์กันละครับทวงเงินกันละครับหลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการทวงเงินกันครับบอกว่าปอตามให้นํานะครับหลังจากที่ไม่เป็นไปตามเป้าแต่ว่าแกโอนเงินให้ปลัดแกก็เลยคุยกับปลัดโดยตรงครับเขามีชื่อเล่นว่าปอหมีคนเนี้ยนะครับบอกปอตามให้หน่อยครับไอ้ปลัดนี่ก็อ้างเหมือนกันครับอ้างบอกว่าตัวเขาเองจ่ายเงินให้ส่วนกลางไปแล้วนะแต่ว่าเขาก็จะรับผิดชอบนะส่วนจะรับผิดชอบเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันทำนองอย่างนั้นหลังจากนั้นเนี่ยนะครับปลัดเอ้ยหรือไอ้คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับเงินที่คุยกับผู้เสียหายคนแรกเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยก็ช่วยกันแบ่งกันจ่ายเงินจนกระทั่งเหลืออยู่สุดท้ายก็คือ 70,000 บาทปัจจุบันยังติดค้างอยู่ 70,000 บาทนะครับนี่คือเคสแรกมีหลักฐานการโอนเงินอย่างนี้เลยครับให้ปลัดนะคืออย่างน้อยผมก็หวังว่าปปชคือทำงานง่ายมากในคือขายบุรีรัมย์เนี่ยคือผมไม่รู้ว่าปปชสืบค้นที่มูลค่าความเสียหายที่บอกว่า 4,500 ล้านเนี่ยนะครับคิดจากส่วนไหนอะไรยังไงในประเทศไทยแต่ถ้าไม่มีบุรีรัมย์คือไม่จบงานพวกคุณเล่นปาหีเพราะบุรีรัมย์คือสารตั้งต้นเลยผมได้ยินมาเป็น10ปีแล้วนะครับในอำเภอเดียวกันครับบ้านใหม่ชัยพจน์เขาบอกว่าเป็นคนละคนกับคนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคนนี้จ่ายเงินให้ 600,000 บาทรวดเดียวครั้งเดียวเลยครับแต่ปรากฏไม่มีชื่อทวงเงินตามเงินแล้วไม่ได้เงินคืนแล้วทำไงครับเจ้าหน้าที่ในส่วนปกครองในส่วนเทศบาลก็มาทำสัญญายอมทำสัญญาเงินกู้ให้นะครับเท่ากับยอมรับแล้วนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงผมมีหลักฐานการคุยมีหลักฐานทันสัญญามีทุกอย่างก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครบุคคลที่ปปช.จะต้องดำเนินการเอาตัวมาลงโทษนะครับเอามาดูสุดท้ายในส่วนของเจ้าแม่เลยก็แล้วกันนะครับทำมาเป็น10ปีแกเป็นนายกอบต.สุภาพสตรีร่วมกับปลัดเป็นผู้หญิงที่อย่างที่บอกไงนะครับว่าสามีแกเป็นเจ้าของบ่อนไก่ในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งจัดให้มีการหัวเลือกตั้งตอนนั้นเลยเปิดรับสมัครที่บ่อนไก่เลยเอาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์จากในส่วนของอำเภอเนี่ยนะครับไอ้ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือพวกเครื่องเสียบบัตรย้ายมาอยู่ที่บ่อนไก่เลยแม้คราวหลังกกต.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์จะไปตรวจบอกไม่มีไม่อะไรต่างๆแต่ผมเก็บหลักฐานในส่วนนั้นไว้แล้วและนำส่งกกต.ไปแล้วทีนี้ สองคนนี้เนี่ยดูสิครับบ้านยังกะคฤหาสน์เป็นอบต.ครอบครัวฐานะดั้งเดิมคือเป็นเกษตรกรชาวนาคนจนๆเท่านั้นเองมีบ้านหลังราคาประเมินประมาณสัก10ถึง20ล้านเฉพาะโครงสร้างก็10กว่าล้านเนี่ยใหญ่สูสีกับบ้านทนายตั้มหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแล้วคนๆนี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นห่วงแหละเพราะว่าแกก็มีภาพว่าแกเนี่ยไปถ่ายรูปคู่กับประธานสภานายโสพลสาลัมมีนายโสพลสาลัมอยู่ตรงหัวโต๊ะนะครับคนที่เป็นผู้หญิงก็คือนายกอบต.คนนี้ที่เป็นเจ้าของคฤหาสน์หลังดังกล่าวและคนที่แวดล้อมอยู่นั้นก็น่าจะเป็นนะครับพวกข้าราชการท้องถิ่นเอ่ยพวกผู้นำชุมชนอะไรต่างๆแกบอกว่าวันนี้บุญวาสนาได้ร่วมโต๊ะกับเจ้านายแกจะเรียกนายโสพลสาลัมว่าเจ้านายทุกคำนะครับคือเทิดทูนบูชานายโสพลสาลัมมากซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับนายโสพลสาลัมแกอาจจะมีน้ำใจแต่วันนี้เนี่ยถ้านายโสพลสาลัมประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรมีความจริงใจต่อบ้านต่อเมืองนี้เหมือนที่ท่านได้ปารภอยู่หลายครั้งตรวจสอบเนี่ยไอ้คนใกล้ตัวของท่านเนี่ยผมใช้คำว่าคนใกล้ตัวของท่านเลยทรัพย์สินได้มาอย่างไรแล้วว่ากันว่านายกอบต.คนนี้มีเรื่องค้างคาอยู่ที่ปปช.แห่งนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็สรุปแล้วก็คือนำตัวนายกอบต.1คนประหลัดอบต.ปลัดเทศบาลหรือปลัดอบต.เนี่ยนะครับมาให้2คนรวมแล้ว3คนน่าจะเป็นเครือข่ายเรียกสอบเลยครับเผลอๆเส้นเงินเนี่ยนะผมเชื่อว่าย้อนหลังไปตั้งแต่ปี57เหมือนที่เขาพูดนั่นแหละเผลอๆเส้นเงินอาจจะมาแตกกับข้าราชการระดับสูงในสมัยนั้นวันนี้กลุ่มคนเหล่านั้นมาเป็นตำแหน่งสูงในรัฐสภาผมไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างนะไม่รู้ว่าฝั่งสว.หรือสส.แหละนะครับได้ยินมาอย่างนั้น
5: ทนายอันบุรีรัมย์นะครับไปแฉว่าที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นจุดหนึ่งที่มีการทำเรื่องเกี่ยวกับการโกงข้อสอบนี่เหมือนกันไล่มาตั้งแต่ระดับอบต.คมคิดคอลัมนิสต์วันนี้ครับแม่ลูกจันทร์คอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียวของไทยรัฐเขาก็เขียนเรื่องนี้แหละครับแม่ลูกจันทร์บอกว่าขบวนการกินหัวคิวมูลค่าสูงถึง 4,500 ล้านบาทลำพังข้าราชการไม่กล้าชงเองกินเองฝ่ายเดียวน่าจะมีเครือข่ายการเมืองเข้ามีเอี่ยวด้วยแน่นอนแถมอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งคนเก่าและคนใหม่ล้วนเป็นสายตรงสีน้ำเงินเป็นคนที่นายกอนุทินผลักดันขึ้นมาด้วยตัวเองแม่ลูกจันทร์หวังว่าการสอบสวนขยายผลขบวนการทุจริตสอบบรรจุเข้าข้าราชการ 6,669 อัตราจะไม่จบแค่ครึ่งซอยแต่ต้องเดินต่อไปให้สุดซอยเพื่อลากคอคนที่ร่วมสมคบคิดทุจริตสอบบรรจุข้าราชการมาดำเนินคดีให้หมดไม่ว่าฝ่ายราชการประจำหรือฝ่ายการเมืองฝีหัวช้างมันแตกซะแล้วปิดต่อไปก็ไม่ไหวแม่ลูกจันทร์สำนักข่าวหัวเขียวไทยรัฐครับรณรงค์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมครับโดยการลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ BKK Westpay หรือจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดในแต่ละสำนักงานเขตรวมทั้งเจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะก็ได้นะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็จะมีประโยชน์2ทางครับ1ก็คือเสียค่าขยะให้กับกทม.ในราคาเดิมก็คือเดือนละ20บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะครับไม่ต้องเสีย60บาทตามอัตราใหม่อันที่2ท่านทำการคัดแยกขยะขยะอาหารขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปแยกไว้เพราะขยะรีไซเคิลมันจะมีมูลค่าสร้างรายได้ให้ท่านจะมีคนมารับซื้อถึงหมู่บ้านท่านหรือว่าชุมชนของท่านล่ะครับก็คือบริษัท West by Delivery จำกัดครับเขาจะมารับซื้อขยะรีไซเคิลครับแล้วที่สำคัญมันจะทำให้เกิดการแก้ปัญหาขยะอ อย่างเป็นระบบและก็เกิดความยั่งยืนนั่นเองเอาละครับทีนี้ก็พักสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
3: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97คิว FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
10: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับกลับมาช่วงนี้มาดูประเด็นแนวการเมืองกันมีอะไรบ้างมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้เขามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณสภาหนุนพรบ.โอนงบเสียงท่วมท้นประชุมเกี่ยวกับพรบ.โอนงบประมาณครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็สุดท้ายเนี่ยหลังจากที่อภิปรายกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหาครับเพราะว่ารัฐบาลเขาเสียงข้างมากอยู่แล้วก็ถือว่าผ่านนะผลการพิจารณาของสภาแล้วก็คดีฟอเร็กซ์3ดีไอ้คดีฟอเร็กซ์ที่มีสสภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นผู้ต้องสงสัยหลังจากที่เขาเก็บเนื้อเก็บตัวหายหน้าหายตาไปจากหน้าสื่อหลายวันเมื่อวานเนี่ยมาแล้วครับมาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำธุรกิจฟอเร็กซ์ไม่เกี่ยวกับขบวนการทุจริตแก๊งธุรกิจข้ามชาติไม่เคยชักชวนใครมาลงทุนในธุรกิจเหล่านี้เอาไปฟังเสียงของคุณภาวุฒิพงษ์วิทยพานุครับ
11: อดีตก็คือเป็นนักธุรกิจแล้วไม่เคยอยู่ๆมีคนมาประกาศว่าเฮ้ยคุณเป็นผู้ต้องสงสัยผมก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเราวะนะครับฉะนั้นพอเราเริ่มเห็นว่าเฮ้ยดีไซน์เริ่มมีการตั้งข้อสงสัยผมนะครับผมก็เริ่มกลับไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็เริ่มมีการกลับไปตรวจสอบข้อมูลนะครับก็กลับไปดูข้อมูลในธนาคารทั้งหมดก็เกิดขึ้นจริงทีนี้อย่างที่เรารู้กันว่าข้อมูลบัญชีธนาคารเนี่ยเวลาเรากดดูย้อนหลังเนี่ยกดดูได้6เดือนเท่านั้นในแอปถูกไหมครับตอนนี้ผมก็มีหลายธนาคารก็เลยกลายเป็นว่าผมบางธนาคารเนี่ยผมจะต้องใช้เวลาคือเดินไปที่สาขาแล้วก็ไปขอครับเพราะผมต้องขอย้อนกลับเกือบ5ปีแล้วพอมัน5ปีเนี่ยธนาคารบอกว่ามันต้องเอาเรื่องเข้าส่งเข้าสำนักงานใหญ่ต้องใช้เวลาประมาณ4-5วันฉะนั้นข้อมูลก็ไม่ครบพอไม่ครบผมก็ไม่กล้าออกมาพูดนะครับฉันบอกเฮ้ยเราอยากให้มันครบก่อนเลยออกมาพูดดีกว่าว่าเฮ้ยข้อมูลเป็นยังไงเราจะได้เตรียมข้อมูลนี้เพื่อไปชี้แจงกับทางดีไซน์นะครับนั่นก็เหตุว่าทำไมถึงใช้เวลาไปสักพักนะครับ
12: ตอนนี้ข้อมูลครบแล้วใช่ไหมพี่พร้อมที่จะชี้แจงกับดีไซน
11: ์ตอนนี้จริงๆข้อมูลก็ยังไม่ครบนะครับเพราะบางธนาคารเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับก็ผมรออีกนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดเมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลครบปุ๊บเนี่ยผมก็จะเข้าไปพบกับดีไซน์แบบเร็วที่สุดนะครับเพื่อจะชี้แจงว่าเนี่ยสิ่งที่ดีไซน์สงสัยเนี่ยผมเองก็พร้อมนะครับเพราะว่าผมเองก็มั่นใจว่าเราไม่ได้ผิดอะไรนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เห็นเนี่ยมันก็เป็นการเทรดนะครับก็ต้องยอมรับว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นเทรดทองคำนะครับเป็นการซื้อขายทองคำล่วงหน้าผ่านตัวแพลตฟอร์มนะครับ ฉะนั้นย้ำผมไม่ได้เป็นคนทำฟอเร็กซ์แล้วก็ไม่ได้มีสแกมเมอร์นี่มั่นใจได้เลยไม่ได้ทำนะครับ
13: เงิน14 ล้านที่โอนมาของ20

0: เศษแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วข้อมูลว่าตัวเลขที่เข้าบัญชีจะเป็นตัวเลขกลมๆอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เลยสงสัยผมก็เลยคิดว่าผมต้องเอาข้อมูลมาให้ดูก่อนเป็นยังไงบ้างเพราะเราก็ต้องตัวเลขไปมาดูก่อนแล้วก็จะไปชนกับทางดีไซน์ทีว่าเฮ้ยผมมีอย่างนี้นะแล้วทางคุณมียังไงบ้างนะครับฉะนั้นพอเรายังไม่เห็นข้อมูลครบเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ยังไม่กล้าเข้าไปคุยแต่เราเห็นแล้วถ้าเราดูเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขการเทรดปกติที่เข้ามาเรื่อยๆครับแต่ผมเทรดอยู่ไม่นานนะครับไม่ใช่ทุกวันนี้ก็เลิกเทรดไปนานแล้วเพราะว่าเอาจริงก็คือก็เจ๊งเหมือนกันนะครับก็ชุนครับผมครับผมว่าตั้งข้อสันนิษฐานเดี๋ยวรอดีกว่าผมว่านะครับเพราะว่าตอนนี้พอข้อมูลไม่ครบผมก็เลยยังไม่กล้าพูดอะไรแต่อยากให้มั่นใจว่าหนึ่งผมเป็นแค่เพียงคนเทรดคนหนึ่งซึ่งวันนี้เนี่ยในประเทศไทยก็มีคนเทรดอยู่เต็มไปหมดนะครับถ้าเกิดดูในโลกออนไลน์ไปดูเสิร์ชตาม YouTube ไปดูตาม TikTok ทุกคนโดยเฉพาะหลายๆคนก็เห็นว่าการเทรดมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้มันอาจจะมีช่องว่างกฎหมายที่ทำให้ผู้ให้บริการนะครับที่เป็นโบรกเกอร์เหล่านี้เขายังไม่มีใบอนุญาตเข้ามานะครับซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวรอผมว่านั่นก็เป็นหน้าที่เขาต้องไปชี้แจงมันมีคลิปที่ผมออกมาก็คือพอเราเทรดเราก็ต้องหาความรู้ผมก็ไปเรียนคลาสต่างๆนะครับพอไปเรียนคลาสปุ๊บเนี่ยวันนั้นเขาก็เดินออกมาเขาก็สัมภาษณ์เดี๋ยวต้องเรียกเขานะครับก็ผมก็ไปสัมภาษณ์ครับว่ามีประสบการณ์ยังไงบ้างฉะนั้นลักษณะของคลิปเนี่ยจะเป็นการที่ผมเล่าประสบการณ์ว่าผมไปเทรดเป็นยังไงบ้างต่างๆนะครับฉะนั้นย้ำว่าผมไม่ได้เชิญชวนผมพูดประสบการณ์ผมเองผมไม่ได้พูดว่าเฮ้ยทุกคนมาเทรดกันดีกว่าไม่มีเลยผมเล่าว่าผมเทรดแล้วเป็นยังไงผมได้ความรู้อะไรแค่นี้ผมเล่าแค่นี้นะครับฉะนั้นหลายคนจะตีความว่าผมไปเชิญชวนฉะนั้นย้ำว่าไม่ได้เชิญชวนนะครับในขณะเดียวกันที่บอกว่ามีการแลกของได้ก็ยอมรับก็เหมือนเราไปซื้อของตามพวกร้านค้าต่างๆซื้อของพวกสะสมแต้มได้นะครับฉะนั้นผมว่าการเทรดเขาก็มีระบบแต้มสะสมผมก็สะสมแต้มได้ผมก็แลกของมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นก็ย้ำคิดว่าเป็นการเล่าประสบการณ์จากการที่พูดออกไปในคลิปและย้ำว่าไม่ใช่ผมคนเดียววันนั้นมีคนเป็น10คนเลยสัมภาษณ์ผมก็ตกใจว่าทำไมมีผมอยู่คนเดียวออกมากลายเป็นเรื่องเป็นราวได้ขนาดนี้ฉะนั้นย้ำว่าผมอยู่ในสถานะผู้เทรดนะครับคนหนึ่งครับครับผม
2: คุณภาวุฒิพงวิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ยังยืนยันว่าเป็นแค่คนเทรดทองไม่เกี่ยวกับฟอเร็กซ์อันนี้ก็เป็นเรื่องของทาง DSI ที่จะดำเนินการต่อนะครับท่านผู้ฟังเพราะ DSI เขารับเป็นคดีพิเศษแล้วนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่กำกับดูแล DSI เนี่ยบอกว่าได้ให้นโยบายกับ DSI ว่าต้องมีการรายงานให้ประชาชนรับทราบผลการทำงานทุก15วันแล้วหลังจากเป็นคดีพิเศษแล้วเนี่ยก็จะมีการออกหมายเรียกหลายคนแล้วก็ในจำนวนนั้นก็มีสสภาวุฒิด้วยก็กำหนดให้มาพบในวันที่2กรกฎาคมทุกคนที่ได้หมายเรียกนะก็ได้มีหมายเหตุว่าถ้าพร้อมก็สามารถมาพบกับพนักงานสอบสวนได้ทันทีเลยนักข่าวเขาถามรัฐมนตรีว่ามันมีกระแสข่าวว่าคุณพานุเขาอาจจะลาออกจากสสเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหากับทางพรรคเนี่ยมันจะทำให้การตรวจสอบเร็วขึ้นไหมเพราะไม่มีเรื่องของเอกสิทธิ์คุ้มครองเนี่ยพลตำรวจโทรุทธพลก็ตอบว่าเรื่องการลาออกนั้นไม่รู้แต่เร็วหรือช้านั้นทาง DSI ปปง.และธนาคารแห่งประเทศไทยจะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนปกติอยู่แล้วครับเอาฟังเสียงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับ
3: อยากเรียนว่าในเรื่องของธุรกรรมต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะๆนะครับอย่างในเรื่องของธุรกรรมการเงินเนี่ยประมาณ 60,000-70,000 ธุรกรรมเลยนะครับตอนนี้เราต้องใช้ในการเวลาในการวิเคราะห์นะครับและในเรื่องของพยานหลักฐานซึ่งในวันที่16อ่ะที่เราได้มีทางดีเอสไอได้มีปฏิบัติการเนี่ยก็ผล24จุดเนี่ยได้พยานหลักฐานมาค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของเอกสารในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของหลักฐานต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ทางดีเอสไอเนี่ยก็ได้ตั้งคณะทำงานนะครับโดยใช้เพิ่มเติมนะครับทางเจ้าที่เข้ามาอีกนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะช้านะครับเบื้องต้นก็ผมให้มอบนโยบายไปว่าให้รายงานให้ทางพี่น้องประชาชนทราบเนี่ยทุก15วันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก็จะไม่ทราบความเคลื่อนไหวว่าความมีความคืบหน้าไปแค่ไหนยังไงครับผม
4: ในกรณีคุณภาวุฒินี่มีกำหนดการจะเรียก

0: เดี๋ยวเชิญมาให้สอบสวนได้ไงครับ
1: ครับเมื่อวานครับรับทราบว่าได้รับเป็นคดีพิเศษนะครับแล้วก็ในพร้อมกันนั้นก็ได้มีการออกหมายเรียกนะครับออกหมายเรียกหลายคนนะครับออกในภาพรวมและในนั้นก็มีทางคุณภาวุฒิด้วยนะครับก็กำหนดว่าให้มาพบในวันที่2กรกฎาคมนะครับแล้วก็มีหมายเหตุนะครับทุกท่านนะครับทุกท่านที่ได้ออกมาเรียกไปเนี่ยเรามีหมายเหตุว่าหากพร้อมหรือสะดวกเนี่ยก็สามารถติดต่อพนักงานสอบสวนเนี่ยแล้วก็มาพบได้เลยครับผม
0: ท่านรัฐมนตรีครับอย่างกรณีที่คุณภาวุฒิก็ชี้แจงว่าในคลิปว่าไม่ได้เป็นโฆษณาเชิญชวนเนี่ยทางดีเอสไอมองยังไงครับ
1: ครับผมว่าตรงนี้ก็ในเรื่องของดีเอสไอคงได้เป็นเรื่องของการรวบรวมพยานฐานนะครับการใช้ดุลพินิจเนี่ยผมว่าก็น่าจะต้องเป็นทางศาลนะครับเพราะว่าการใช้ดุลพินิจในการตัดสินว่าคลิปวิดีโอที่ได้เผยแพร่ในสื่อเนี่ยมีลักษณะเป็นการเป็นนักเทรดหรือเป็นเรื่องของการชักชวนโฆษณาชวนเชื่อหรือเป็นเรื่องอะไรนะตรงนี้ผมว่าคนที่ในส่วนที่สามารถพิจารณาได้น่าจะเป็นทางส่วนของทางพวกศาลทางศาลครับผม
0: ตอนนี้ทางดีเอสไอกับธนาคารแห่งประเทศไทยนี่ทำงานกันอย่างเข้มข้นหรือเปล่าครับ
1: ครับผมช่วงนี้ก็ทำงานกันได้ประสานบูรณาการกันครับที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของปปง.นะครับเราได้ส่งเรื่องไปให้ปปง.ตั้งแต่ทางดีเอสไอได้ส่งไปผมไม่แน่ใจแต่ส่งไปหลายวันแล้วฮะที่ให้ดีเอสไอได้ร่วมในการตรวจสอบครับให้ทางปปงได้ร่วมในการตรวจสอบ
0: ปปงเจอพวกเส้นเงิน
1: ยังเลยฮะยังเพราะธุรกรรมมีค่อนข้างที่เยอะมากนะครับก็คงต้องให้เวลาคงต้องให้ความเป็นธรรมฮะแล้วก็ตรวจสอบให้ละเอียดครับผม
0: คือมันมีกระแสข่าวว่าคุณภาวุฒิอาจจะลาออกจากสสพรรคประชาชนจะทำให้การตรวจสอบคดีได้มันเร็วขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะไม่ต้องไม่มีเรื่องเอกสิทธิ์คุ้มครอง
1: ครับก็อันนั้นเรื่องลาออกนี้ไม่ทราบนะแต่เรื่องเร็วหรือช้าเนี่ยผมว่าทาง DSI ทางปปง.ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยคงดำเนินการไปตามปกตินะครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับเอาละท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อในช่วงสุดท้ายครับ
3: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
5: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
6: สวัสดีค่ะดิฉันคุณสิริปัญญาลชนค่ะ
7: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
3: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
2: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลานี่นะครับตอนนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บเนี่ยยังไม่รู้หรอกครับว่ามันจะมากมายแค่ไหนแต่ว่าถ้ายังเป็นทางการหน่อยก็มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว164คนบาดเจ็บนับพันนี่เป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการที่พบศพนับได้นะท่านผู้ฟังแต่ถ้าเป็นการประเมินเนี่ยของทางหน่วยงานเกี่ยวกับธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่ามันจะเป็นหมื่นแล้วนะครับท่านผู้ฟังเผลอๆนี่อาจจะถึงแสนแล้วอย่างตึกที่ถล่มเนี่ยสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติเขาแถลงบอกว่ามีไม่ต่ำกว่า100แห่งที่เกิดถล่ม ฉพาะที่รัฐลากุยร่านะครับอ้าวเดี๋ยวรอดูอีกทีว่าสุดท้ายแล้วความเสียหายการสูญเสียมันจะเยอะแค่ไหนนะครับไปตรวจสอบสภาพการจราจรเช้าวันนี้กันก่อนนะครับจากบกจรสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับผมจ่าสิบตำรวจพีรพัฒน์ผู้แทนบก02รายงานสภาพการจราจรพื้นราบกรุงเทพมหานครวันนี้ครับ
2: ครับ
8: ครับโดยรวมช่วงนี้กรุงเทพมหานครห้วงเวลากำลังจะ7โมงรถเริ่มมีปริมาณแต่หลายๆพื้นที่ยังเคลื่อนตัวได้ครับหนาแน่นในส่วนของพระราม2ขาเข้าครับชะลอตัวทางขึ้นด่านเนื่องจากมีแนวก่อสร้างตอนนี้ท้ายแถวสะสมอยู่ปากซอยพระราม2 44ทางด้านขึ้นด่วนสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าเข้าเมืองยังเคลื่อนตัวได้ดีพระราม3หนาแน่นขึ้นสะพานนะครับเบียดแทรกทางขึ้นจาก4เลนเหลือ2เลนแล้วก็ทางด้านสะพานตากสินรถมีปริมาณหนาแน่นยังเคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งขาเข้าในโซนตะวันออกสุขุมวิทพระราม4ขาเข้ารถยังเคลื่อนตัวได้ดีทางด้านเพชรบุรีขาเข้าแยกคลองตันมุ่งหน้าอโศกเพชรเข้ากลางซอยต่อเนื่องปัญหาโรงเรียนมสวทางข้ามรถมีปริมาณมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดทางด้านพระราม9ยังเคลื่อนตัวได้ดีทางด้านทิศเหนือพหลโยธินขาเข้าวันนี้ไม่มีปัญหาครับงามวงวานแจ้งวัฒนาขาเข้ารถยังว4ได้ดีทางด้านรัชดาขาเข้าพระราม7มุ่งหน้าวงสว่างชะลอตัวทางขึ้นผ่านพ้นรัชวิภาประชานุกูลไปแล้วยังเคลื่อนตัวได้ดีวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีฝนตกยังไงขออนุญาตจบการรายงานครับ
2: ครับขอบพระคุณนะครับ
8: ครับยินดีครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
2: รายงานจากบก.02ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานเนี่ยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายแล้วมันมีช่วงที่เป็นช็อตเด็ดก็คือช่วงที่นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยพักดีลุกขึ้นอภิปรายแล้วก็ไปแตะเอาโครงการไทย AI พาสปอร์ตของกระทรวงดีอีนั่นแหละครับปรากฏว่าการอภิปรายของหมอวรงค์ไม่ราบรื่นครับเจอการประท้วงของสสพรรคภูมิใจไทยเป็นระยะระยะโดยเฉพาะช่วงที่คุณนันทนาสงประชาสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นมาประท้วงหมอวรงค์คงจะหงุดหงิดว่าประท้วงอะไรกันนักกันหนากลัวอะไรกันนักกันหนาประชาชนเขาสนใจทั้งประเทศท่านประธานในที่ประชุมตอนนั้นก็คุณโสพลสาลัมก็ขอให้คุณวรงเนี่ยเขาลบข้อบังคับการประชุมด้วยเมื่อมีผู้ประท้วงก็ต้องอนุญาตและจากนั้นหมอวรงก็อภิปรายต่อก็ยังไม่ราบรื่นครับเพราะมีการประท้วงอยู่ตลอดเวลาแล้วเนื้อหาเนี่ยก็เข้มข้นแล้วก็ทำให้ประธานโสพลปิดไมค์แล้วก็ไม่ให้คุณหมอวรงค์อภิปรายอีกเลยอ้าวไปฟังบรรยากาศตรงนี้ครับระหว่างประธานโสพลกับหมอวรงค์ครับ
9: ผมก็บอกว่าถ้าท่านมีหลักฐานเด็ดท่านก็ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจฉะนั้นเวทีนี้มันวาระประชุมเรื่องนี้มันจึงไม่เกี่ยวกับว่าท่านจะมีหลักฐานอะไรไม่หลักฐานอะไรแต่ถ้ามันเกี่ยวกับการโอนงบผมก็อนุญาตให้ท่านพูดนะครับฉะนั้นถ้าท่านพูดเรื่องเดิมอีกผมจะไม่อนุญาตให้ท่านพูดท่านต้องไปต่อประเด็นใหม่นะครับเชิญครับ
10: ท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะฮะเพราะเชื่อว่าพี่น้องประชาชนได้ติดตามและพี่น้องประชาชนอยากจะรู้เรื่อง THAI Passport ซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชน
11: ท่านประธานคะ
10: ทุกคนต้องการให้ใช
11: ้
10: ด้วยความ ปลอดภ
11: ัยใช้ของประท้วงอ่ะ
10: พูดแค่นี้ก็ยังพูดไม่ได้เลยท่านประธาน
11: คือไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ
10: มีว่าทำไมครับท่านประธานคะ
11: ดิฉันนันทนา
9: ผมจะฟังเขาสรุปนิดเดียวท่านสรุปนิดเดียวโทษทีท่านสรุปนิดเดียวถ้าท่านยังไปต่อผมก็จะไม่ให้อภิปรายต่อท่านนั่งลงท่านนั่งลงถ้าท่านไม่สรุปใน2ประโยคเนี่ยผมก็จะให้ท่านหยุดการอภิปรายแค่นี้แหละครับ ท่านว่าของท่านก็ไม่ต้องไปปรึกษาท่านเสรีพิสุทธิ์หรอกครับท่านว่าของท่านเลย
10: พิสุทธิ์ท่านก็พูดผมก็ต้องฟังท่านพูดบ้างสิท่าน
9: ผมฟังอยู่แล้วครับ
10: ผมท่านประธานผมให้ท่านประธาน
9: คือท่านอภิปรายเลยครับ
10: ผมจะหันไปฟังบ้าง
9: ครับเชิญเชิญท่าน
10: ต่อนะท่านประธาน
9: เชิญครับเชิญ
10: โครงการนี้มันไม่โปร่งใสพูดได้ท่านประธานโครงการนี้มันไม่โปร่งใสมันเป็นการล็อกสเปคมันเอื้อประโยชน์ผมต้องการจะสื่อแค่นี
9: ้ถ้าเดี๋ยวถ้าท่านถามผมโทษทีคุณหมอผมขัดจังหวะ
12: ท่านประธานครับขอโทษครับ
9: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับโทษทีผมก็ต้องโทษคุณหมอเพราะว่าคุณหมอถามว่าพูดได้ไหมประเด็นนี้ถ้าท่านบอกว่าโครงการนี้ไม่โปร่งใสหรือล็อกสเปคก็เป็นความเห็นของคุณหมอส่วนจะจริงจะเท็จยังไม่รู้แต่ถ้าคุณหมอพูดออกไปมันเป็นคำพูดที่ยังไม่ได้พิสูจน์มันก็เป็นพูดเหมือนใส่ร้ายเพราะมันยังไม่พิสูจน์ว่าโครงการนี้มันล็อกสเปคหรือไม่โปร่งใสฉะนั้นหลีกเลี่ยงเถอะครับผมก็พยายามที่จะควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับฉะนั้นคุณเรื่องนี้เนี่ยผมเรียนที่ประชุมนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมพูด 2-3 ครั้งแล้วว่าคุณหมอมีโอกาสที่จะทำเรื่องนี้วาระเรื่องนี้อย่างในเรื่องอื่นๆอยู่แล้วอย่างเช่นผมก็บอกแล้วผมไม่พูดซ้ำฉะนั้นถ้ายังพูดประเด็นนี้ผมจะไม่อนุญาตแล้วจะให้ยุติการอภิปรายนะครับเชิญครับถ้างั้นผมยุติการอภิปรายนะครับ
10: ท่านประธานครับเมื่อสักครู่ท่านประธานกล่าวหาว่าผมเหมือนจะใส่ร้ายแต่ผมอยากจะย้ำท่านประธานว่าผมมีหลักฐานแต่ท่านประธานไม่ให้ฉายผมมีหลักฐาน สื่อแต่ท่านประธานไม่ยอมให้ฉาย
9: คุณหมอก็บอกว่าวันนี้ที่ไม่ให้ฉายเพราะว่ามันไม่ใช่วาระที่กำลังปรึกษาหารืออยู่ฉะนั้นผมตัดสินนะครับวินิจฉัยว่าขอให้คุณหมอจบการอภิปรายผมได้แค่นี้ครับเพราะสภาไม่ใช่ที่มาเถียงกันแบบนี้คำวินิจฉัยของประธานถือว่าสิ้นสุดผมให้คุณหมอหยุดการอภิปรายครับ
2: นั่นคือบรรยากาศสุดท้ายประธานใช้อำนาจให้หยุดการอภิปรายแล้วยี่ห้อหมอวรงมีหรือเขาจะยอมง่ายก็ออกมาจากห้องประชุมมาแถลงข่าวเลยครับหมอวรงค์บอกว่าเพิ่งเจอเผด็จการรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยถูกปิดปากขอเตือนรัฐบาลถ้ายังไม่สนใจก็ขอให้ดูโครงการจำนำข้าวที่นายกรัฐมนตรีขณะนั้นบอกว่าไม่เกี่ยวข้องแล้วเป็นไงสุดท้ายรัฐบาลสุดท้ายศาลฎีกาตัดสินว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเรื่องนี้ก็เหมือนกันถ้ายังเดินหน้าต่อก็จะเจอข้อหาเดียวกันครับหมอวรงค์เดชกิจวิกรมครับเอาส่วนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และก็สก.ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับกกต.เนี่ยเขาเปิดช่องทางอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็คือแจ้งสิทธิ์หรือว่าตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐครับซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลและรับบริการด้านการเลือกตั้งผ่านระบบดิจิตอล 1. ใช้เป็นหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงตนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2.เข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 3. แจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งก่อนและหลังวันเลือกตั้ง7วันครับแจ้งเหตุไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐทั้งก่อนและหลังวันเลือกตั้งนะครับ7วันนี่สะดวกสบายครับสำหรับผู้ใช้สื่อที่ใช้แอปเป็นนะถ้าใครไม่สะดวกก็ต้องไปแจ้งที่สำนักงานเขตก็แล้วกันนะฮะเอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือทั้งหมดของเช้าข่าวชัดวันนี้และสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีครับ
13: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
12: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ําเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ําเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
1: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกเพื่อนำเงินงบประมาณมาเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
1: รัฐบาลสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เวเนซุเอลาหลังเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งติดต่อกันคณะกรรมการโอลิมปิกสากลทุ่มงบ 4,600 ล้านบาทให้ทุนนักกีฬาโอลิมปิกที่เข้ารอบสุดท้ายทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิตกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภรรยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะส่งพบกับประธานาธิบดีและภรรยา